0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Land.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: พลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2 กว่า 100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น 5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดน่าฟรีโปแล้วพบกัน
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงษ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะกับเช้าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
6: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะตรวันเช้าวันจันทร์วันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยคำคมของนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเมื่อวานนี้ที่โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวหินนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เมื่อวานนักข่าวพยายามถามนายกนะแต่นายกท่านก็ไม่ตอบเรื่องนี้แต่ผมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะไอ้ความหมายครับว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันเนี่ยนะแต่กำแพงมันยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้าวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกเนี่ยนะหมายถึงอะไรก็บอกเป็นคำเปรียบเปรยหรือคำคมนะที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆที่ไร้ผลลัพธ์ในขณะที่อุปสรรคหรือปัญหากลับทวีความรุนแรงและยากจะผ่านพ้นไปได้มากกว่าเดิมและหากยังดันทุรังทำต่อไปก็จะมีแต่สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองนะโอ้เป็นอะไรที่นายกยังไม่ตอบนะว่าทำไมถึงโพสต์อันนี้ออกมาหมายถึงว่านายกเจออุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลหรือมันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรออกมาที่ดีเลยก็หรือเปล่าแล้วถ้ายังทำไปแบบเดิมเนี่ยมันก็มีแต่เจ็บเนี่ยสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำคมเช้านี้ที่หลายคนรอคำตอบจากนายกอยู่ว่าหมายถึงอะไรหรือจะหมายถึงว่านายกไม่ไหวแล้วมันหนักเหลือเกินหรือนะหมายถึงนายกจะเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอะไรหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะครับวันนี่คือสิ่งที่นักข่าวพยายามถามนายกเมื่อวานนี้แต่อย่างไรคำตอบนะคร
5: ับเดี๋ยวเราไปไว้เบรกสุดท้ายแล้วกันนะคะเรื่องการเมืองเพราะว่านายกไม่ตอบแต่คนที่ตอบแทนกลายเป็นพรรคประชาชนช่วยกันตอบเป็นแถวๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องมาพูดถึงเรื่องของเหตุใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะคุณวิเชษเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยยังช็อกในความรู้สึกแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนึกถึงว่าเป็นวันทำการนะโรงเรียนทั่วไปก็คงจะเปิดเรียนตามปกตินะแต่ไม่ใช่สำหรับโรงเรียนนี้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเทพศิรินนนทบุรีนะคะทางโรงเรียนนั้นนะคะต้องปิดนะคะไปจนถึงวันที่14ก็คือทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็แน่นอนนะคะในความทรงจำในภาพจำมันยังสดใหม่สำหรับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรครั้งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะในสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนปิดเนี่ยแต่ว่าทางครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม5ท่านเนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่จะทำพิธีนะคะทั้งพิธีสวดศพแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพดิฉันดูอัปเดตที่เพจของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะก็มีการได้พูดถึงนะคะกำหนดการนะคะพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยของบรรดาคุณครูนะคะแล้วก็มีท่านรองผอ.ด้วยนะคะกรณีของท่านรองผอ.เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยท่านเป็นคนที่ศรีสะเกษนะคะเพราะฉะนั้นพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพเนี่ยของท่านรองผอ.กิติพงษ์สมรัตน์เนี่ย ซึ่งอายุ44ปีเท่านั้นเองนะคะก็จะมีขึ้นที่วัดที่บ้านนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษก็คือวัดกันทรมน้อยนะคะในวันพุธที่12นะคะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่เมนวัดกันทรมน้อยนะคะแล้วก็มีการกระจายกันไปนะคะก็สำหรับท่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะคะก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์ประภาพรก้อนศิลานะคะก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่13นี้นะคะที่วัดบางอ้อยช้างอยู่ที่บางกรวยไซน้อยนะคะส่วนของอีกท่านหนึ่งเป็นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งศิษย์เก่านะคะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยสอนภาษาไทยก็ที่เด็กๆ เรียกกันว่าคุณครูขนุนขนุนนะคุณวิเชษนะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังนะคะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ที่วัดโบสถ์บนนะคะอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่ช่วยกับท่านรองผอ.เนี่ยก็คือนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรอันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดสุวรรณอยู่ที่คลองสารนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของงานนะคะที่มีการได้แจ้งเอาไว้นะคะสำหรับบุคลากรของทางโรงเรียนเนี่ยทั้ง5ท่านนะคะซึ่งทางโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการออกแถลงนะคะบอกว่าในนามของฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนนะคะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยทุกความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานทุกองค์กรตลอดจนทุกท่านที่ส่งมอบความปรารถนาดีมายังโรงเรียนในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียทุกถ้อยคำทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือล้วนมีคุณค่าและเป็นพลังสำคัญแก่พวกเราชาวเทพศิรินนนทบุรีโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและไมตรีอันงดงามที่ได้รับอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะจดจำทุกความห่วงใยไว้ในความทรงจำมิรู้ลืมจากหัวใจขอบพระคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างพวกเรานะคะก็โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนไปก่อนนะคุณวิเชษนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงของการดูแลกันในทั้งโรงเรียนทั้งในบ้านนะคะที่มีลูกๆเนี่ยนะคะได้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็คือจะทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอาจจะต้องมาต้องใช้คำว่ามีมาตรการขนาดใหญ่เลยนะคะในการดูแลนะครับลักษณะของปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนี้นะคะเพราะว่าหลายคนคงแทบจะไม่เชื่อนะว่าท้ายที่สุดประเทศไทยเราก็มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นจากน้องที่อยู่ในเพียงวัย14ปียังเรียกว่าเด็กชายอยู่เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นความสูญเสียไปถึงครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณปู่ของคุณปู่และคุณย่าก็เรียกว่าถูกนะคะน้องกระทำให้เสียชีวิตไปด้วยนะคะรวมตอนนี้นะคุณวิเชษถ้าในเหตุการณ์เนี่ยคือคุณครู5นะคะคุณปู่คุณย่า7นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานอย่างที่เราได้เห็นข่าวมีน้องนักเรียนม.1 เสียชีวิตไปอีก1เป็น8รวมตัวเขาที่กระทำการจบชีวิตตัวเองนี่คือ9ชีวิตที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ในช่วงเมื่อตอนสายวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
6: ครับอีกหนึ่งท่านเลยนะคุณวันที่อยากจะพูดถึงอันนี้เป็นรุ่นน้องผมเองนะผมจำว่าน่าผมน่าจะเคยเจอนะตอนงานรวมติดเก่ารู้จักงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือทางคุณครูที่วาพรวานิชครูหมวยอายุ42ปีนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะ
5: ครับ
6: แล้วก็จบเอกจิตวิทยาประวันเมื่อวานนี้ที่วัดตะโมดวัดตะโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีพิธีสวดพระอภิธรรมครับแล้วก็ประวัติเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับมีพิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้มีทางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีนะครับดร.นิติธรชาวศูนย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีร่วมงานด้วยนะครับเพราะว่ามีคนไปร่วมงานเยอะนะครับมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีนะคุณอภิชัยอารามศรี

0: เป็นความสูญเสียนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คุณครูทั้งหมดเนี่ยคุณรอดก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทางเด็กๆได้ต่อไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่อยุธยานะครับ
1: ค่ะก็เป็นคุณครูทั้งหมดนะคะรวมทั้งที่บอกว่าเป็นน้องเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยก็รวม5รายด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ทางผู้แทนพระองค์นะคะก็มีคุณหญิงจันทนีธนรักษ์นะคะแล้วก็มีผู้แทนพระองค์นะคะที่อีกท่านหนึ่งก็คือพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณนะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานอันนี้มีภาพนะคะที่เอามาภาพส่วนหนึ่งนะจากข่าวนะคะพระลานนะคะทางเพจพระลานนะคะซึ่งจะลงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือพิธีทางสำนักพระราชวังเนี่ยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้พี่ด้วยนะคะเพราะว่าพยายามเลือกภาพที่ไม่ได้ไปเห็นหน้านะคะน้องๆให้ชัดเจนนะคะก็เลือกมาส่วนหนึ่งทีมงานขึ้นให้พี่ด้วยนะคะก็จะมีคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เนี่ยได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับบรรดาน้องๆ นักเรียนนะคะที่ยังรักษาตัวกระจัดกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะรวมทั้งในส่วนของผู้แทนพระองค์อีกท่านหนึ่งก็คือพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณด้วยนะคะโดยในส่วนของผู้ที่รับการรักษาตัวก็ได้ทั้งกระเช้าแล้วก็แจกันดอกไม้นะคะเพราะว่าทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของทั้งสองพระองค์เนี่ยไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะตอนนี้นะคะมีผู้ที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอีก14รายนะคุณวิเชษฐ์ที่เราต้องเอาใจช่วยก็คือผู้ที่ อยู่ในข่ายเรียกได้ว่ายังมีอาการในระดับวิกฤต
0: อ
1: ันนี้มีอยู่อีก5รายบาดเจ็บระดับปานกลาง5รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย4รายในจำนวนนี้ต้องได้รับการผ่าตัดไปแล้วผ่าไปแล้ว8รายนะคะก็มีอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3พระมงกุฎเกล้า3โรงพยาบาลสิริราช2โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล2โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรี1โรงพยาบาลธนบุรี2 1และโรงพยาบาลบางกรวย1นะคะก็นี่คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะการได้รับบาดเจ็บนะคะจะมีการคลี่คลายได้นะคุณเชษฐ์อันนั้นเป็นทางกายแต่ในเรื่องของทางใจนะมันคงจะเป็นภาพเหตุการณ์หลอนมากๆนะคะสำหรับเด็กที่เผชิญห้วงเวลาที่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบเหตุนะคะร้ายแรงนั้นหรือเป็นคนที่ต้องประสบกับความตกใจในระหว่างที่จะต้องพยายามเอาตัวรอดออกมาจากโรงเรียนนะคะเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นงานใหญ่สำหรับการเยียวยานะคะปรากฏว่าทางรองโฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้บอกว่าจะมีทีมเข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT เนี่ยนะคะไปดูทั้งนักเรียนทั้งครูบุคลากรของโรงเรียนครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นห่วงๆด้วยกันนะคะห่วงแรกคือ2อาทิตย์นับจากที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์เนาะแล้วก็เมื่อครบ1เดือนแล้วก็เมื่อผ่านไป3เดือนนะคะทางรัฐบาลก็ได้บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ขอให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเต็มความสามารถการเยียวยาไม่ได้เป็นเพียงแค่จะมาดูทางบาดแผลทางกาย แต่จะดูแลด้านจิตใจของคนเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ยังคงขอความร่วมมือจากสื่อและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพคนบาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือข้อ

0: มวลส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะก็จะมีการรายงานเพื่อให้นะคะทราบข่าวคราวคืบหน้ากันด้วยนะคะสื่อก็พยายามจะทั้งทำข่าวแล้วก็ยังมีความระมัดระวังอยู่นะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเราจะเห็นตั้งแต่ภาพการประชุมก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงอว.ที่ไปประชุมนะคะในเรื่องของแผนการว่าเมื่อโรงเรียนนะเทพศิรินนทบุรีเปิดทำการอีกครั้งเนี่ยคุณวิเชษฐ์จะต้องมีมาตรการอะไรบ้างเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเนี่ยไม่อยู่ในน่าจะไปตรวจงานอะไรสักอย่างแล้วก็เลยทำให้ทางคุณยศชนันท์เนี่ยอาจารย์เชนเนี่ยเป็นคนประชุมนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเมื่อนะคะซึ่งดูที่อาจารย์เชนประชุมก่อนนะคะเพราะอาจารย์เชนเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์นะคะวันเสาร์เนี่ยก็มีการประชุมกันนะคะอาจารย์เชนบอกว่านะคะจะต้องมีเรื่องของแผนเปิดโรงเรียนและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติจะต้องเกิดขึ้นภายใน90วันแผนเปิดโรงเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์บอกว่าต้องให้นักเรียนครูผู้ปกครองและแม้แต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ในเชิงสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้อันนี้กรมสุขภาพจิตดูแลอยู่นะคะก็จะมีทั้งสายด่วน1323มีเรื่องของการจัดทีมดูซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะมีทีม MCAT เนี่ยนะคะซึ่งในพื้นที่เนี่ยจะมีนักจิตวิทยาอยู่กระทรวงอว.เองก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลอยู่นอกจากนี้ก็จะร่วมกันกับกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพม.ที่จะทำงานด้วยกันนะคะไปลงพื้นที่ดูแลนะคะในส่วนของห้องโดยเฉพาะห้องที่น้องคนนี้น้องที่ก่อเหตุนะคุณเชษฐ์ซึ่งเป็นห้องที่เปิดการยิงตั้งแต่ในห้องเรียนที่ยิงคุณครูแล้วก็ออกไปนะคะในอาคารในชั้นต่างๆเนี่ยมีข้อเสนอบอกว่าห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพจำแบบที่มันหลอนไหมเอาพูดง่ายๆเหมือนเราเนี่ยถึงเวลามีที่ก่อเหตุอะไรเหมือนความซีนเนี่ยคุณวิเชษฐ์เนาะเวลาเข้าไปมันจะมีความรู้สึกมีความทรงจำภาพมันจะกลับไปอีกเนี่ยในมุมของคุณยศชนันท์บอกว่าห้องเนี้ยควรปิดนะคะมันเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่น้องเขาเรียนอยู่น้องเขาเรียนอยู่ชั้นม.3นะคะบอกว่าควรจะปิดห้องนี้นะคะในมุมของคุณยศชนันท์มองว่าห้องนี้มันควรปิดไม่ควรจะใช้แล้วแล้วก็อาจจะต้องให้ทางโรงเรียนเนี่ยจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองมาสามารถมาโรงเรียนเพื่อสังเกตลูกหลานได้นะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกหรือเดือนแรกอาจจะอยากมาเฝ้าลูกที่โรงเรียนเลยนะถ้าคนบางคนที่ห่วงมากๆเนี่ยบอกว่าอันนี้ทางคุณยศชนันท์ก็บอกว่าน่าจะมีการจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาสังเกตลูกหลานได้นะคะซึ่งน่าจะเป็นในช่วงแรกๆหลังจากเหตุการณ์ได้สิ้นสุดลงไปเนี่ยเพราะเชื่อว่ายังคงมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่นะคะหรือแม้แต่บางคนอาจจะรู้สึกมากๆจนไม่อยากเรียนที่โรงเรียนเดิมอันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งด้วยนะคะในส่วนของคุณยศชนันท์บอกว่าถ้ามีความรู้สึกในแง่ของการได้รับผลกระทบทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการสามารถให้ย้ายโรงเรียนได้นะคุณวิเชษฐ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นที่ชนิดที่ว่ามาไม่ได้แล้วมาอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วแต่ดิฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากย้ายโรงเรียนตอนครึ่งกลางเนาะเพราะมันเป็นช่วงกลางเทอมอะนะมันเป็นกลางเทอมคงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าจะต้องให้ความมั่นใจในมาตรการต่างๆมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพกพาอาวุธต่างๆนะคะความปลอดภัยนะคะบอกว่าจะต้องมีการทำเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติที่ควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นภายใน90วันนะคะก็บอกว่าจะรวมเอาทุกมิติของความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะนอกจากนี้นะคะแผนฝึกซ้อมการเผชิญเหตุซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะคะเขาเคยมีแล้วนะหลังจากที่เกิดเหตุคือมันเคยมีเหตุกราดยิงในบ้านเราหลายครั้งมาแล้วแต่อาจจะไม่ใช่เป็นในโรงเรียนขนาดนี้นะคุณวิเชษ ก็ปรากฏว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการฝึกอยู่บ้างนะคุณวิเชษที่เขาบอกว่ามีหลักง่ายๆก็คือหนีซ่อนสู้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาฝึกกันเนี่ยนะคะก็สรุปแล้วทางโรงเรียนต่างๆก็ต้องมีการทำอย่างเคร่งครัดในหลากหลายมิตินะคะแล้วก็หลากหลายรูปแบบกันนะคะด้วยอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าการบูลลี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะบอกก็ต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งจะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการประชุมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการประชุมด่วนกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งหมดเลยทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยนะคะแล้วก็ในหลายระดับด้วยตั้งแต่ระดับพื้นฐานอาชีวศึกษานะคะแล้วก็ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยบอกว่าจะมีการหารือกันนะคะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่จะต้องมีรายละเอียดของความเข้มงวดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนนะคะแล้วก็แผนเยียวยาต่างๆนะคะก็อันว่ามีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีกรอบคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ที่ได้เห็นกรอบมาจากทางรัฐมนตรีกระทรวงอว.นะคะแล้วก็รองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็เอาเป็นว่าในสิ่งหนึ่งนะคะที่จะต้องบูรณาการกันในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้คนเนี่ยนะคะคือในด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบอกว่าในมาตรการความปลอดภัยระยะสั้นจะมีการผลักดันร่างพ.ร.บ.ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะคะจะเพิ่มความเข้มงวดประเภทอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าให้อำนาจครูตรวจค้นได้และจะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการเรียนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังจะต้องยกระดับการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าไปในสถานศึกษาต่างๆไม่เพียงแค่จะใช้กล้อง CCTV เท่านั้นนะคะจะต้องมีความรัดกุมรอบด้านให้มากกว่านี้ต้องร่วมกันทั้งสถานศึกษาเองตำรวจในท้องที่แล้วก็ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังความเสี่ยงจะต้องมีแผนป้องกันรับมือเหตุฉุกเฉินที่ซักซ้อมร่วมกันกับตำรวจนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณเชษฐ์คือการสื่อสารอย่างรับผิดชอบอันนี้กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการที่จะให้รายละเอียดนะคะกับการก่อเหตุอะไรต่างๆเนี่ยที่พยายามจะไม่บอกกันแต่ก็มีบางเพจนะคุณพิเชษก็ห้ามไม่ได้บางเพจเขาก็ลงละเอียดเลยว่า1 2 3 4 5เนี่ยทำอะไรบ้างแต่หลายๆสื่อเองที่เป็นสื่อกระแสหลักก็พยายามที่จะไม่ลงรายละเอียดแบบนั้นเพื่อป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือโรงเรียนเนี่ยมักจะเป็นที่ที่ผู้ปกครองพาลูกออกจากบ้านไปเนี่ยก็คิดว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยมันคือที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดนะเท่าที่เราจะคาดคิดได้แต่ตอนนี้มันทำให้เห็นว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะก็เลยบอกว่าจะต้องมีการส่งเสริมความไว้วางใจและการให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการรับคำปรึกษาทั้งการป้องกันแก้ไขนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นทางนะคะนี่ก็เป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะเอาออกมานะคุณวิเชษฐ์แต่ถ้าเราดูแล้วจริงๆเนี่ยกว่าเด็กคนหนึ่งจะสั่งสมเรื่องราวต่างๆมากมายไว้ในใจอ่ะมันคงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะมันมีหลายสาเหตุปนเข้าไปมากมายหลายเรื่องจริงๆอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ตำรวจเขาประชุมกันแล้วก็ประมวลกันเอาไว้นะคะ
1: ใช่ก็เรื่องมาตรการเชิงป้องกันที่ว่ามาทั้งหมดไปวันก็ต้องทำนะไม่ทำก็ไม่ได้แต่ในเรื่องการในเรื่องการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ดูว่าแรงจูงใจมาจากอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจมีความเคลื่อนไหว2จุดในพลวัน
0: ค่ะ
1: จุดแรกก็คือกรณีเพจข่าวคนนนเนี่ยออกมาโพสต์ว่ามีมือมืดปล่อยข้อความข่มขู่ว่าจะก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพศิรินทร์โดยแอดมินเพจเนี่ยก็ได้มีการระบุว่าได้ประสานไปยังตำรวจเรียกว่าทางผู้กำกับและสภ.ปลายบางแล้วเรียบร้อยนะครับนักข่าวก็เลยไป ถามพันตรวจเอกภัสกรชัยทวีวงศ์นะครับที่เป็นผู้กำกับสภ.ปลายบางเนี่ยทราบว่านางปริษาศรีแจงย้ายประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมด้วยทางรองประธานได้นำหลักฐานภาพชัดลายที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้กำกับก็บอกว่าหลังรับแจ้งเหตุเนี่ยได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการประสานกับทางโรงเรียนเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้วในวันเปิดเรียนนะครับวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะครับและนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งนะครับเจ้าหน้าที่หลายรายไปประจำการที่โรงเรียนตลอด24 ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่ว่านะครับการเดียวกันเนี่ยทางรองผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งนะพลตรีตรีอัตพลอนุสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีการประชุมพนักงานสอบสวนติดตามคดีดังกล่าวนะครับบอกว่าสอบไปปากคำพยานไปแล้วเกือบ20 ปากนะครับมีทั้งนักเรียนที่เป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับรวมทั้งในส่วนของครูด้วยนะครับก็มีการไล่เรียงไทม์ไลน์เป็นระยะต่างๆ4 ระยะด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดกันละกันในเรื่องนี้แล้วก็มีการนำหลักฐานมาตรวจสอบโดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆหาข้อมูลแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดตามในตะวันว่าแนวทางการสืบสวนหาสาเหตุมาอย่างไรก็บอกว่ามีหลายสาเหตุด้วยกันนะหลายประเด็นประกอบกันนะครับทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่มีเนื้อหารุนแรงและก็มีอาชญากรรมเนี่ยนะครับมานาน1-2 ปีนะหรือว่าการเสพสื่อเนี่ยก็บอกว่าติดตามดูแล้วปรากฏว่าน้องคนที่ก่อเหตุนี่ก็เรียกว่าเสพสื่อลักษณะรุนแรงแบบนี้มาประมาณ1-2 ปีแล้วนะครับส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะครับที่เป็นของคุณปู่นั่นนะครับอันนี้ก็ดูแล้วนะครับก็บอกว่าก็เป็นอาวุธที่นำไปใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการนะครับถ้าสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตและใช้และไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนนะหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนนะสำหรับน้องคนนี้วัย14 ปีที่ก่อเหตุนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะย้ำให้กับผู้ปกครองและครูนะช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กที่อยู่ใกล้ชิดนะครับในโรงเรียนให้มากขึ้นนะที่บ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็การเดินการถ้าบ้านไหนในตัวมีอาวุธปืนเนี่ยตำรวจก็ย้ำว่าต้องเก็บอาวุธปืนไว้ในจุดที่มันมิดชิดนะครับไม่ให้เด็กล่วงรู้ซึ่งอันนี้ก็คงแหมมันก็ยากเหมือนกันนะบางทีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เคยสมัยก่อนนะคุณราณีเล่าให้ฟังได
0: ้
1: คุณพ่อผมเล่นเซ็กซ์ก็เสียไปแล้วท่านก็มีอาวุธปืนนะเก็บเอาไว้ที่บ้านหนึ่งกระบอกเหมือนกันนะเป็นอาวุธปืนสั้นหนึ่งก็มีอะไรถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเก็บเอาไว้ถามว่าเอาไว้ทำไมก็ตั้งใต้สมัยก่อนก็บอกไว้เอาไว้ป้องกันตัวเผื่อมีเหตุนะสมัยก่อนมันก็เหตุรุนแรงก็เยอะอะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังนี่ก็ไม่ได้มีแล้วนะก็ไม่รู้ไปไหนแล้วล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือแต่ละบ้านก็อาจจะมีอาวุธปืนเอาไว้ในครอบครองถูกกฎหมายหรือบางทีก็อาจจะมีใบอนุญาตพกพาด้วยสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดว่าอาวุธปืนเป็นของร้อนตลอดวันเนี่ยผมคนหนึ่งนะที่เคยพูดมาประจำตลอดผมก็จะไม่เก็บอาวุธปืนไว้ที่บ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นอะไรที่มันมีโอกาสถูกนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงได้นะครับนี่ก็เป็นมุมของตำรวจเมื่อวานนี้นะครับ
0: ค่ะก็หลายเรื่องนะคะถ้าฟังจากที่ตำรวจเขามาประมวลเขาบอกว่าเขาทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าการที่ทำให้น้องไปก่อเหตุเนี่ยมันมีเรียกได้ว่ามาจากปัจจัยอะไรบ้างนะคุณวิเชษก็หลายเรื่องปนกันนะคะแล้วก็การเสพสื่อบางอย่างเนี่ยก็มีผลด้วยแล้วบางอย่างมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคะที่เราติดตามจากข่าวเนี่ยว่าน้องก็เคยเอาปืนบีบีกันไปโรงเรียนก็เคยโดนยึดโดนตัดคะแนนมาแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะคะหรือการที่เพื่อนของน้องอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของความไม่พอใจหรือความเครียดที่น้องไปได้เกรด0ในวิชาภาษาไทยหรือเปล่าคือดิฉันก็เลยห่วงว่าเดี๋ยวกลายมาจะไปเพ่งเล็งกับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคนนั้นนะคะก็มี ข่าวสารอีกด้านนึงละกันนะคะเพราะว่าที่ถูกพูดถึงเพราะบอกว่าเป็นชื่อที่น้องเนี่ยเหมือนพูดขึ้นมาเนี่ยนะคะคือก็มีการบอกเล่าจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่รู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีน้องที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการคุยกันในเข้าใจว่าจะไลฟ์ TikTok นะคุณวิเชษก็มีคนไปฟังอ่ะแล้วบอกว่าอาจารย์เนี่ยไม่เกี่ยวหรอกที่ให้ศูนย์เนี่ยเพราะว่าแม้ว่าวิชาอื่นอาจจะได้4ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องส่งงานไม่ครบนะคะส่งงานไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้เวลาแล้วยังทำไม่ครบเนี่ยก็เลยต้องมีการให้เกรดนั้นไปแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเขาอยู่ม.2มันจบไปแล้วว่าแบบนั้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเกณฑ์ปกติของทางโรงเรียนว่าถ้าให้งานแล้วให้เวลาทำถ้ายังส่งงานไม่ครบตามที่คุณครูบอกยังไงก็จะต้องโดนตัดเกรดศูนย์เอาไว้ก่อนนะจนกว่าจะมาแก้กันนะคะอันนี้ก็ขอความเป็นธรรมให้กับคุณครูด้วยแต่อย่างว่าแหละมันมีหลายเหตุปะปนกันนะคะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าอานิสงส์ใดๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เพื่อเราบอกว่าเรามองไปข้างหน้านะคุณวิเชษฐ์นะคะดิฉันชอบใจที่ไม่ใช่ชอบใจใช้คำว่าดิฉันรู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่งในมุมมองนะคะของฝั่งผู้สูญเสียที่มองเรื่องนี้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี้ยนะคะมีงานสวดศพคืนแรกของน้องนักเรียนผู้หญิงม.1เนาะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากลายเป็นผู้ประสบเหตุจนเสียชีวิตด้วยนะคะคุณพ่อของน้องคนนี้บอกว่านะคะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วก็จะดูแลน้องให้ดีแค่นั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายส่วนหลายฝ่ายคงไปดูแลกันอยู่แล้วให้ก็คือคุณพ่อบอกว่าก็อโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้โทษใครคนก่อเหตุเขาก็คงจะเจออะไรบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรผมขอให้ลูกของผมไปมีความสุขคือเข้าใจว่าคุณพ่อก็คงจะพอนึกภาพออกว่าก่อนที่จะมาเห็นผลของการกระทำเนี่ยมันคงมีที่มาที่ไปอะไรหลายอย่างอยู่พอสมควรท่านถึงใช้คำว่าอโหสิกรรมให้ไม่ได้โทษใครคนก่อเหตุคงจะเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ผู้ลูกของผมเนี่ยไปมีความสุขส่วนมาตรการป้องกันคุณพ่ออยากฝากอะไรคุณพ่อของเด็กหญิงนภัสบอกว่าหลังจากนี้คงมีอีกหลายหน่วยงานที่ไปดำเนินการแต่ผมก็เชื่อว่าโรงเรียนดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดเราไม่ควรจะไปโทษใครเราช่วยกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้าดีกว่าคิดว่ามีหลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ไม่อยากโทษใครเลยนะคะคนหนึ่งที่จะถูกเพ่งโทษมากๆก็จะกลายเป็นคุณพ่อของน้องผู้ก่อเหตุนะคุณเช่ที่จะถูกตำรวจเนี่ยพยายามอยากจะรู้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาน้องมีเรื่องราวอะไรในชีวิตบ้างก็พยายามจะถามคุณพ่อแต่ว่าน้องเขาโตมากับปู่กับย่าเนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เขา2ขวบอ่ะแต่ตามข่าวก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ผลัดกันไปดูน้องเนี่ยกันแทบทุกอาทิตย์นะพาไปทานข้าวพาไปกวดวิชาซื้อข้าวซื้อของอะไรให้คุณพ่อก็ถูกสังคมมองหนักๆมากเหมือนกันแล้วก็สื่อก็อยากจะถามคุณพ่อด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณพ่อก็พยายามที่จะขอโทษกับบรรดาผู้เสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าตัวเองเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ลูกชายทำไปเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะแล้วก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เขาก็ประสบความสูญเสียคนหนึ่งนะคุณวิเชษทั้งลูกชายทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ต้องดูกันเลยนะพอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำได้นะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องคุยกับลูกหลานในบ้านกันบ้างละหรือว่าบางทีต้องจับสิ่งที่เขาเคยพยายามจะสื่อหรือพยายามจะบอกว่าบางทีมันเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วนะแต่เด็กอาจจะพูดไม่ได้ตรงๆคุณวิเชษเอาเป็นว่าเรื่องบูลลี่เนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าบูลลี่ในช่วงหลังเนี่ยแต่พูดง่ายๆก็คือการโดนเพื่อนรังแกการโดนคุณครูบางทีคุณครูก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูลลี่ในโรงเรียนได้เหมือนกันก็เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวการถูกรังแกหรือบูลลี่เนี่ย ว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะเพียงแต่ว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนในการรับมือเรื่องนี้มันเป็นยังไงคนที่ครอบครัวอยู่กันใกล้ชิดก็จะเข้าไปดูแลได้ง่ายหน่อยหรือเด็กบางคนก็อาจจะมีวิธีนะคะในการปรับตัวหรือว่าหาทางออกในการหลุดพ้นมาจากเรื่องนั้นออกมาได้บางทีก็ได้โรงเรียนช่วยนะได้คุณครูเข้าไปจัดการแต่มันก็มีอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่มีใครได้ร่วงรู้เลยโรงเรียนอาจจะมีภารกิจของตัวเองเยอะแยะไปหมดคุณครูก็งานยุ่งไม่มีเวลาใส่ใจก็คิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวโตแล้วก็คงคิดกันได้เองนะคะผู้ปกครองก็อาจจะยุ่งกับการทำมาหากินซึ่งส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงลูกนั่นแหละก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ดิฉันว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะทำให้สังคมไทยคุณจะมีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดอะไรก็ตามในภารกิจในการทำมาหาเลี้ยงตัวเองก็ตามแต่คุณจะต้องมีเวลาสำหรับเด็กๆแล้วในการที่จะรับฟังเขาในการที่จะพูดคุยกับเขามากขึ้นถ้าเรื่องนี้จะให้อานิสงส์อะไรดิฉันก็ยังหวังใจว่าให้มันเป็นเรื่องนี้ค่ะคุณวิเชษเพราะนี่มันคือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดเพราะเรื่องนั้นจึงไปทำแบบนี้นะคุณเชษมันเป็นสาเหตุหลายๆอย่างที่สะสมกันขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในไทยเองหรือแม้แต่ในประเทศไหนๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมจะต้องนะคะหันมาดูแลกันนะคะในเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งประสบพบเจอเนี่ยกันให้มากขึ้นนะคะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดู series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมเราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
10: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @ Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคุณวิเชษฐ์มีท่านผู้ฟังของเราเนี่ยฝากมาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในภาคตะวันออกเนี่ยถูกลงขันข่มขู่เอาชีวิตแล้วหรือแล้วดิฉันก็บอกเอ๊ะเดี๋ยวจังหวัดไหนนะท้ายที่สุดเนี่ยก็เลยไปดูข้อมูลมานะคะเป็นผู้ที่ถูกข่มขู่จากการเคลื่อนไหวในพื้นที่ประจีนบุรีค่ะคุณเชษฐ
1: ์ครับ
0: ประจีนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของการเข้ามาลงทุนเยอะนะแต่ว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เยอะเหมือนกันนะคะบุคคลที่ถูกข่มขู่นี้ล่าสุดก็คือคุณสุเมธเหรียญพงนามแล้วก็คุณสุนทรคมคายทั้งคู่เนี่ยเป็นสมาชิกเครือข่ายประจีนเข้มแข็งบอกว่ามีการข่มขู่คุกคามเนี่ยซึ่งในระยะหลังที่บอกว่ารุนแรงขึ้นคือจริงๆเขาก็เคลื่อนไหวมาหลายเรื่องเนาะก็ปัญหาในพื้นที่ที่มันขยาย EEC เข้ามานะคะมีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่เป็นขยะต่างๆนะคะมีการกระจายตัวของโรงงานทั้งโรงงานเถื่อนก็มากนะคะโรงงานที่ไม่เถื่อนแต่ก็ไม่ได้ดูในแง่ของคุณภาพการจัดการเนี่ยให้ดีนะคะปรากฏว่าทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยจากการที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เนี่ยก็เอากันว่านี่เราปี69แล้วเนาะเขาถูกคุกคามมาตั้งแต่ปี60แล้วตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฟ้องแบบฟ้องปิดปากที่เรียกว่า slap นะคะการโทรศัพท์ข่มขู่การที่เหมือนมีคนแกะรอยดูความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวของทั้งคู่นี้เนี่ยทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยนะคะคือตอนหลังเนี่ยจะเน้นเรื่องของกระบวนการเปิดโปงปัญหาการเอาขยะไปลอบทิ้งในสถานที่ต่างๆในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ปราจีนบุรีมีทุนเทาๆเนี่ยที่มันอยู่เบื้องหลังก็มีทั้งจีนเทานะฮะทุนจากในทุนในที่เป็นแบบคนไทยในพื้นที่เองก็มีนักการเมืองเองก็มีนะคะเอาเป็นว่าเหตุรุนแรงเนี่ยมันขนาดไหนคุยเชฟเขาไม่ทำแบบอ้อมๆคอมๆแล้วคุยเชฟนอกจากพวกโทรศัพท์ข่มขู่อันนี้ก็พอจะนึกออกว่ามันก็ต้องมาส่งนี้เนาะหรือการสะกดรอยตามรู้ความเคลื่อนไหวนี่ก็พอจะเข้าใจได้แต่คุณวิเชฟปรากฏว่าคุณสุเมฆเขาเลี้ยงสุนัขที่บ้านปรากฏว่าสุนัขที่บ้านถูกคนลอบมาวางยาให้ตายติดต่อกันถึง3ตัวในเวลาไม่กี่วันมีการด้อมๆ มองๆของคนแปลกหน้าที่มาเฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีการบอกว่าตอนนี้มีการลงขันตั้งค่าหัวทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยถึงคนละ2ล้านบาทนี่ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องออกมารับทราบออกมาช่วยกันส่งเสียงว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลทั้งสองเนี่ยได้อย่างไรนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่วันก่อนนะที่ทางฝั่งของ NGO สายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะที่เขาเคลื่อนไหวก็คือคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยที่เขาต้องมีการแถลงข่าวเปิดโปงถึงเรื่องนี้บอกว่านะคะสิ่งที่ทั้งคู่ทำเนี่ยทั้งคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยเป็นการไปขัดขวางผลประโยชน์แน่นอนของคนที่อยู่เบื้องหลังจากการเปิดโปงดังกล่าวนะคะก็เป็นว่าวัตถุประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่ค้านไปดักเพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนานะคะ แต่เขาอยากจะให้มันทำให้มันถูกต้องนะคะตามกฎหมายตามต่างๆนะไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรแหล่งน้ำผิวดินนะคะที่ตอนนี้หลายๆที่มันอาจจะอยู่ในขั้นที่แทบจะเอามาใช้ไม่ได้แล้วมันเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ปกป้องส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเลยมีการออกมาบอกกล่าวกันให้สังคมเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าการคุกคามเนี่ยมันเริ่มมาถึงขั้นแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อเขาออกมาบอกแบบนี้เนี่ยจะมีกลไกตรงไหนนะคุณวิเชษที่มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับคนทั้งคู่ได้นะคะเมื่อเราได้ออกมาแบบชนิดเปิดหน้าเปิดตากันขนาดนี้ค่ะแต่คนทำมันแบบเราไม่รู้ว่ามันใครไงนะคะแต่ข้อเรียกร้องที่เกิดนะคะก็คือเขาฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งสืบสวนสอบสวนกลุ่มอิทธิพลขบวนการว่าจ้างมือปืนผู้บงการอยู่เบื้องหลังกระทรวงยุติธรรมขอให้เร่งบังคับใช้มาตรการคุ้มครองพยานเชิงรุกแล้วก็มีระบบป้องกันภัยคุกคามรวมทั้งการฟ้องปิดปากอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ดูแล EEC ต้องเข้าปราบปรามโรงงานรีไซเคิลกับอุตสาหกรรมขยะพิษผิดกฎหมายตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีหรือกิจการที่เลี่ยงกฎหมายแล้วต้องปิดกิจการที่สร้างมลพิษอย่างเด็ดขาดและยังฝากถึงกสมแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะบอกว่าขอให้มีมาตรการเฝ้าระวังประสานการปฏิบัติร่วมกันกับรัฐบาลและส่งเสริมระบบคุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะ
1: ครับก็น่าจะสอดคล้องกันกับอันนี้นะคุณวันเรื่องเมื่อวานนี้คุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณสส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพูดในเรื่องการใช้ความรุนแรงนะโดยเฉพาะอาวุธปืนนะอย่างกรณีของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่โดนข่มขู่แน่นอนในถึงที่สุดแล้วก็อาจจะต้องนะมีความรุนแรงถ้าเราไม่ดูแลก็อาวุธปืนก็เป็นส่วนหนึ่งนะทางคุณวัชรพงษ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทยมาหารือนะเพื่อสังคายนาพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบให้มีบทลงโทษที่รุนแรงและรัดกุมมากขึ้นนะเช่นอะไรอันนี้ก็โยงเรื่องของเด็กเรียนที่ก่อเหตุด้วยนะครับจะห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปเจ้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานนะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษรุนแรงกว่าเดิมนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองจะให้เจ้าของอาวุธปืนเนี่ย ร่วมรับผิดชอบในทางคดีอาญาทันทีในฐานะผู้ต้องหาร่วมนะครับหากว่ามีใครนำอาวุธปืนของเขาเนี่ยนะไปก่อเหตุไม่ว่าจะแต่ว่าถ้าหากว่าโดนขโมยนะอะไรต่างเหล่านี้เขาต้องจะมีการแจ้งความไว้ก่อนเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับทีนี้ส่วนข้อเสนอเรื่องของการที่จะให้ครูสามารถพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวนั้นเนี่ยนะทางคุณวัชรพงศ์บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกชัดเจนนะครับว่าอันนี้ข้อเสนอนี้นะครับนายกปัดตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าครูเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องตามดูนะครับเพราะว่ากรรมธิการการตำรวจเขาบอกเดี๋ยวก็จะเชิญทั้งสตช.ทั้งมหาดไทยมาคุยเรื่องนี้มากขึ้นนะก็ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครูวันเพราะว่าเราก็มีอาวุธปืนครอบครองกันอยู่ตามบ้านต่างๆเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุยมาหลายรอบแล้ว
0: นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณวิเชษเดี๋ยวเบรกหน้านะคะไม่รู้ว่าจะเป็นการเฉลยเรื่องชนกำแพงของท่านนายกอนุทินกันขนาดไหนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยพอท่านนายกโพสแล้วท่านก็ยังไม่ตอบว่าท่านกำลังจะหมายถึงอะไรแต่คนของพรรคประชาชนออกมาตอบมาเป็นทิวแถวเลยรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ลงไปจับตากันนะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนสิสำนักข่าวไทยไปทำสกู๊ปนะคุณวิเชษชาบัตรของชาวยิวนะคะหรือชาวอิสราเอลเนี่ยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดท่องเที่ยวของไทยปรากฏว่าทำไมเขาทำได้ไปมาชาวยิวเหล่านี้มาได้สัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยแล้วด้วยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาเป็นว่ามีการมาทำธุรกิจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันน้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาลหลากลงร่องเขาตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเกิดฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้เกิดน้ำป่าหลากทะลักลงมาตามร่องเขาและสายน้ำก่อนไหลลงลำห้วยแม่ตาลบางจุดไหลเชี่ยวโดยที่หมู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเชิงเขาและเป็นหมู่บ้านแรกที่รับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้ต้องออกมาเฝ้าสถานการณ์และแจ้งเตือนบ้านเรือนเสี่ยงภัยหมู่บ้านท้ายน้ำให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์โดยบริเวณถนนใต้ทางลอดเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นจุดเสี่ยงประจำมีน้ำป่าที่ไหลลงมาตามร่องเขาไหลเชี่ยวตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านปางปงปางทรายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากน้ำป่าไหลเชี่ยวแรงและสูงเกือบ1เมตรซึ่งในจุดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟเนื่องจากทางรถไฟอยู่ด้านบนในระดับความสูงเกือบ4เมตรในขณะที่ถนนรอดใต้สะพานเส้นทางรถไฟข้ามลำห้วยแม่ตาลเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำป่าไหลโค้งท่วมถนนริมลำห้วยบริเวณทางลอดหน้าวัดแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์และมีบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกลงมาและหยุดสลับกันในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมขังถนนหลายสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงย่านการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมและยังมีเส้นทางสายหลักที่มีน้ำท่วมขังบางจุดโดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำโขงทำให้ระดับน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติยังเหลือเพียงบางจุดที่ระบายช้าเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการเติบโตของตัวเมืองมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่มีการวางระบบผ่านน้ำลงสู่น้ำโขงที่มาตรฐานทำให้เกิดผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันขณะเดียวกันในส่วนของแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่า10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ2เมตรคือที่12เมตรหากถึงจุดวิกฤตจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมวลน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องรวมถึงลำน้ำสาขาไซล่ะจะไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าส่งผลกระทบท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ติดลำน้ำสาขาไซล่ะในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมได้ติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำในตัวเมืองลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวคราวกันต่อนะคะก็ขอสลับมาทักทายแล้วก็รับฟังความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนกันมากับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ของคลื่นทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ค่ะเช้านี้คุณชวนันทักทายมาก่อนคุณประวิตรด้วยคุณสมประสงค์ด้วยจากปารีสนะคะคุณปราโมทบอกเห็นด้วยครับหัวชนกำแพงนโยบายที่เสนอ Data Center ไงนะใช้พลังงานมหาศาลไม่มีการจ้างงานไม่คุ้มนะที่ให้ตั้งในบ้านเราส่วนคุณอุบลรัตน์เนี่ยก็ให้แนวทางมาสำหรับเรื่องของการจะช่วยกันนะครับมีการดูแลเด็กๆนะคะบอกว่าก็อาจจะมีลักษณะของกิจกรรมอาทิตย์ละครั้งไหมมีดนตรีบ้างหรือมีการแสดงจากข้างนอกบ้างนะคะโรงเรียนก็มีห้องโฮมรูมนะคะที่ผู้ปกครองสามารถที่จะมาทำกิจกรรมอะไรช่วยกับทางโรงเรียนจะเป็นสื่อกลางกันได้นะคะแล้วก็ตอนที่คุณอุบลรัตน์ที่แลกเปลี่ยนความเห็นมาบอกว่าตอนที่ลูกของคุณอุบลรัตน์ยังเล็กๆอยู่เนี่ยเธอได้เป็นกรรมการระดับโรงเรียนก็มีการทำสื่อกลางนะคะต่างๆเนี่ยก็มีทำกิจกรรมกันนะคะก็ขอบพระคุณมากในข้อเสนอต่างๆนะคะที่บอกไว้นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยกันในการแก้ปัญหานะคะส่วนคุณเจนะคะคุณเจบอกนะครับเรื่องกราดยิงปัจจัยบางอย่างดูเหมือนไกลตัวแต่มันสะสมเหมือนสารตะกั่วนะคะก็เอาเป็นว่ามีการได้ยินเรื่องคำด่าต่างๆดิฉันก็ไม่อ่านละกันนะคะแต่คุณแอนดรอยบอกเหมือนเกิดขึ้นเพราะเพียงแค่ดู YouTube แล้วโดนโฆษณามาขัดจังหวะทุก5นาทีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณ Android Defy บอกเรื่องอาจารย์เนี่ยจะเป็นฟางเบาๆเส้นสุดท้ายจากการบ่มเพาะความเครียดความไม่สมหวังมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็คุณธีรวุฒิดูอยู่นะคะขอบพระคุณค่ะคุณปาร์เกอร์บอกแถวหมู่บ้านธนสินนวมิน68เขตบึงกุ่มขายกระท่อมเต็มไปหมดแต่ตำรวจไม่เห็นเลยยาเสพติดก็เยอะตำรวจก็ไม่เห็นเลยย้ายดีไหมคุณปาร์เกอร์บอกต่อนะที่ย้ายคือจะย้ายตัวเองออกหรือตำรวจควรจะย้าย ถูกย้ายออกไปคุณปาร์เกอร์ไม่ได้บอกไอ้คำว่าย้ายย้ายดีไหมเนี่ย
7: ไม่เห็นเลย
6: ถึงอะไร
7: บางตาบอกไม่เห็นเลย
6: น
7: ี่เมีย
6: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิคุณจักริดก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะคะคุณพนิษฐ์มงคลพนิษฐ์พลบอกว่ารัฐไม่ปกป้องพลเมืองตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบช่วยปิดปากยอมเป็นถังขยะพิษอีกไม่กี่ปีขยะจากรถไฟฟ้าจีนเนี่ยนะมันก็จะตามมานะคะเพราะว่าเออนี่ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงนะคุณวิเชษรณรงค์เรื่องของรถประหยัดพลังงานแต่มันก็มีอายุการใช้งานที่จำกัดเนาะทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวรถเนี่ยเราเตรียมแผนกันไว้หรือยังนะตอนเนี้ยเราเห็นงานจัดงานโชว์รถยนต์ใหญ่ๆขายดีที่สุดเป็นรถไฟฟ้าแล้วรถเหล่านี้มันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะแล้วเมื่อวันมันใช้งานไม่ได้ไม่ว่าตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่ตัวรถเราจะทำยังไงกับมันดีนะคะคุณปันบอกว่าโอ้ยากครับเรื่องโรงงานเพื่อนผมเอาเงินไปจ่ายกระทรวงอุตสาหกรรมทุกเดือนเงินอะไรเอ่ยนะคะคุณสารโรจน์บอกอยู่เถอะมนุษย์ทั้งหลายยิ่งอยู่ยิ่งเบียดเบียนธรรมชาติขอคัดค้านการสร้างอะไรก็ตามที่กระทบสิ่งแวดล้อมคุณทิติพงศ์บอกว่าต้องให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาคอยแจ้งเหตุคุณครูก็ต้องหันมาใส่ใจปัญหาตั้งแต่เริ่มอย่ามองว่าแค่เด็กทะเลาะกันนะคะคุณอาม่าบอกอยากให้มีพระสงฆ์ไปแสดงธรรมที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์ก็เป็นความคิดเห็นด้วยความปรารถนาดีจากแฟนๆรายการของเราหลากหลายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องช่วยกันนะคะส่วนของ Facebook ค่ะเช้านี้นะคะ Facebook คุณอ้วนนะคะบอกว่าผมอายุมากแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกของเมืองไทยหรือเปล่าที่ครูถูกนักเรียนฆ่าตายต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็คงไม่ใช่นะคุณวิเชษคือดิฉันเชื่อว่าเด็กน้องที่ทำเนี่ยคงไม่น่ามีประเด็นปัจจัยโกรธแค้นกับคุณครูท่านใดท่านหนึ่งเป็นการส่วนตัวเขาเหมือนเขาระเบิดออกมาคุณวิเชษมันเป็นจุดระเบิดออกมาที่ใคร่ครวญมาแล้วนะถ้าคิดจากวิธีการของเขาเนี่ยเขาใคร่ครวญมาแล้วแหละแต่มันจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทำให้พวกเรานี่แหละพวกเราผู้ใหญ่นี่แหละต้องลงไปโฟกัสกับเรื่องแบบนี้เนี่ยกันให้มากขึ้นมากๆจริงๆนะคะคุณ555คุณอาสาทักทายมาขอบพระคุณค่ะคุณ55บอกว่าโรงเรียนต้องมีประตูสแกนโลหะนะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยนะแต่ก่อนตอนมีเรื่องพกอาวุธเข้าโรงเรียนตอนนั้นเราไปเพ่งเล็งพวกสายอาชีวะนะคุณวิเชษแสดงว่าตอนนี้เราต้องมาเพ่งเล็งโรงเรียนในสายสามัญและการเรียนสายสามัญละว่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการพบเจอว่าคือถ้าไม่มีเรื่องเนี่ยก็คงอยู่คงโรงเรียนคงไม่ไปค้นเนาะแต่ตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมและอาจจะต้องมีมาตรการสุ่มหรือว่าเพ่งเล็งหรือว่าต้องมีการช่วยกันเป็นหูเป็นตาของเพื่อนๆอ่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนนี่แหละจะเป็นคนรู้ดีที่สุดถ้าเขาพกไปเพื่อนคนที่สนิทที่สุดของเขาต้องรู้ว่ามีการพกไปนะคุณวิเชษเด็กๆคงไม่เก็บไปเฉยๆแล้วเอาหนังสือบังไว้หรอก
7: สมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมนะอยู่ทางใต้นะผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็เอาลูกกระสุนปืนที่เขาเอามาโรงเรียนเป็นปืนลูกซองเลยนะก็ไปโชว์ทุกอย่าง
6: เขาจะชอบไปให้ใครดูเนาะเขาต้องมีพกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาเข้าจริงข่าวพวกนี้มันไม่สามารถปิดลับได้หรอกถ้ามันมีการเอามามันต้องเปิดได้เพียงแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยจะทำยังไงกันต่อนะคะคุณคณิตทักทายมานะคะบอกว่าฝากว่ากำแพงเบอร์ลินสร้างมาหลายร้อยปียังพังทลายการเดินทางไกลของการเมืองไทยสู่ยุคโลกาภิวัตน์ยังต้องรอการปฏิรูปจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองต่อไปนะคะคุณโชคดีนี่พยายามขอเปลี่ยนอารมณ์นะคะบอกว่าถ้าอเมริกันก็ทาเลนต์ไม่ปล่อยคลิปน้องเนเน่ออกมาเราคงจะดิ่งอยู่กับข่าวเรียนเทพศิรินเพลงคิสทีเรียใช่ไหมที่บอกโอ้โหนะโชว์วิธีเล่นกีตาร์ระดับเทพเลยใช่ไหมขนาดเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกอะไรวงต้นฉบับยังแชร์แล้วอ่ะแชร์คลิปน้องอ่ะนะคะวงเลยนะวงมิวส์ใช่ไหมคะที่บอกที่อยู่ที่อังกฤษนะคะพอดีเราเจอแต่ข่าวหนักๆนะยังไม่ได้อ่านข่าวน้องเน่เลยเดี๋ยวเราดูคลิปดิฉันอยากดูคลิปเต็มๆเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าจะปล่อยพรุ่งนี้นะคะคุณอริยาตบมือมาขอบคุณนะคะคุณทิติพงศ์บอกว่าปัญหาเรื่องต่างชาติหลายปัญหาเกิดมาในยุค3ปอค่ะทุนเทาทุนศูนย์เหรียญข้าราชการทุจริตมากขึ้นพอหัวมันสายหางมันก็กระดิกนะสวก็ยังที่มาไม่ชัดสอบรับราชการยังโกงนะคะคุณอะไรนะทักทายมาบอกว่าเมื่อวานนี้ ฟังรายการคุยกับมนตรีใช่ไหมน้องมนตรีอุดมพงษ์ที่มาจัดที่ 96.5 ผมมีการหล่อเจ้าอาวาสวัดว่าจะถมที่ให้สุดท้ายไอ้ที่มาถมคือสายไฟสับละเอียดที่ไม่ย่อยสลายแล้วเป็นพิษค่ะดินมันก็เป็นพิษสิเอาไปเพาะปลูกอะไรไม่ได้ประจีนโซนนั้นโรงงานจีนทั้งนั้นคุณสุธรรมบอกว่าสุดท้ายถ้าข้าราชการบ้านเรายังหิวเงินใครอยากอะไรได้อะไรหมดเต็มที่ก็โดนตั้งกรรมการสอบโดนแต่ประชิวประส้อยปาชโดนี่กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนเดิมถ้าจะปรับโกงปรับข้าราชการชั่วถ้าไม่มีวิธีอื่นนอกจากการตั้งกรรมการสอบอีกร้อยชาติก็คงทำไม่ได้นะคะคุณปิติบอกยาเสพติดขยะพิษหนีไปที่ไหนก็เจอทุกพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านผู้ฟังที่แลกเปลี่ยนมาคุณเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนเชิญเชิญค่ะ
7: ก่อนจะไปเรื่องการเมืองเรื่องกำพงกำแพงหรือชนกำแพงนะไหนๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังพูดถึงข้าราชการเนี่ยเมื่อวานนี้นิด้าโผนะคุณระวันสำรวจออกมาเรื่องอยู่ราชการต่อหรือลาก่อนดีนะก็สำรวจเมื่อ 4-6 สิงหาคมนะประชาชนอายุ 18-59 ปีนะซึ่งประกอบอาชีพเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานวิสาหกิจและยังคงทำงานอยู่นะ 1,310 หน่วยตัวอย่างก็บอกอย่างนี้เหตุผลที่ตัดสินใจในการรับราชการหรือเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือเป็นพนักงานวิสาหกิจเนี่ยเพราะอะไรโอ้โห 78.85% บอกมันเป็นงานที่มั่นคงคุณวัน 54.12% บอกว่าก็เพราะสวัสดิการดีไง 23.28% บอกว่าเงินเดือนก็ดีนะดีอยู่แค่ 21.37% บอกว่าเป็นความใฝ่ฝันที่อยากเป็นราชการและก็วิสาหกิจและที่สำคัญนะคุณวันมีแค่ 8.32% เท่านั้นที่บอกว่าต้องการรับใช้ชาติและประชาชนคำถามแรกนี่ก็โอ้โหนะอันที่สองความรู้สึกเบื่อจากการทำงานในหน่วยงานของรัฐในรัฐวิสาหกิจเนี่ยและก็ราชการเนี่ย 50.08% บอกไม่เบื่อและไม่คิดจะลาออกแต่มีคนอีก 19.01% นะเบื่อและจำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัวอีก 13.89% เบื่อเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรก็อยู่ต่อ7.02% บอกไม่เบื่อแต่ก็พร้อมจะลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ 6.72% บอกเบื่อเหมือนกันและพร้อมจะลาออกถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ 5.95% บอกเบื่อพร้อมจะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดแล้วก็อีก 5.27% บอกเบื่อเหมือนกันพร้อมจะลาออกหากว่ามีเงินเพียงพอหรือรวยเพียงพอ 2.

0: 10.99% บอกมีคนมากกว่างานนะฮะทีนี้คำถามสุดท้ายมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยนะมีคน 64.05% บอกเห็นด้วยสำหรับคนอายุ50ปีขึ้นไป 24.66% เนี่ยนะควรจะมีมาตรการอย่างอื่นนะครับก่อนนะครับและ 20.00% เนี่ยบอกไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดตัววันผมดูนะข้าราชการพลเรือนมีอยู่ 410,000 คนพนักงานวิสาหกิจมีอยู่ 214,860 คนเจ้าที่ของรัฐอื่นมีอีก 2,380,000 คนนะรวมแล้วเนี่ย 3,4860 คนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนเบื่อ 55.88% มีอยู่ถึง 1,679,115 คนและเราจะไปตั้งความหวังได้ยังไงกันที่ท่านผู้ชมทุกฟังทั้งหลายบอกว่าแม่ราชการเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังต้องเข้มแข็งต้องโน่นต้องนี่นะแต่มีคน50%กว่าเนี่ยบอกเบื่อมีโอกาสเมื่อไหร่พร้อมจะลาออกถ้ามีโอกาสดีๆหรือรวยมากขึ้นก็จะออกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไปรู้เหมือนกันอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณตะวัน
1: ค่ะนะคะดิฉันขอกลับมานิดเดียวนะคะด้วยเรื่องของปัญหากรณีจากเหตุการณ์กราดยิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีบทสัมภาษณ์ขนาดยาวนะของท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าสรุปเลยว่าเป็นยังไงท่านอธิบายบอกว่ามันเหมือนกับโมเดลสวิตชีสโมเดลเราอาจจะเคยได้ยินแล้วที่มันมีรูชีสนึกถึงชีสสวิตเซอร์แลนด์นะคุณวิเชษซึ่งเขาเป็นประเทศที่เก่งเรื่องทำชีสใช่ไหมชีสมันจะมีรู
0: ๆ
1: พอรูมันตรงกันหมดเนี่ยเรียงตรงกันพอดีมันจะเป็นช่องให้เกิดเหตุรุนแรงเพราะฉะนั้นการอธิบายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไหมหรือเรื่องครอบครัวหรืออะไรหรือถูกแกล้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวค่ะแต่เมื่อทุกอย่างมันมาเรียงติดกันรูมันแบบกลายเป็นรูที่เชื่อมต่อกันทั้งทุกปัจจัยนะคะที่มันมาประกอบเข้ากันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันพอมันมาเรียงตรงกันพอดีมันเปิดช่องทำให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นได้ถ้าลดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออกไปได้โอกาสที่ทำให้ปัจจัยทั้งหมดจะเรียงตัวตรงกันจะลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ควรมองว่าเป็นโรงเรียนปัญหาของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีปัญหาของบ้านเด็กๆเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านวรสโชติพิทยสุนนท์ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าเราไม่ควรมองว่ามันเป็นปัญหาของผู้ก่อเหตุครอบครัวโรงเรียนหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งควรมองเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะไม่มีระบบใดสามารถมองเห็นสัญญาณของทุกคนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่มีครอบครัวที่เปิดใจโรงเรียนที่มีระบบช่วยเหลือเพื่อนที่รู้จักรับฟังบุคลากรที่รู้ว่าจะส่งต่อเมื่อพบกรณีปัญหาอย่างไรสื่อมวลชนเองที่จะต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบคุณหมอคุณหมอวรสเนี่ยบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มันมาบรรจบกันได้นะคะอันนี้บอกว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไทยละทุกคนจะมีส่วนช่วยกันดึงปัจจัยเสี่ยงออกมาคนละชิ้นนั่นอาจจะทำให้เหตุการณ์ที่อาจจะเหมือนเกิดขึ้นซ้ำมันอาจจะเกิดช้าลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้จริงๆท่านพูดเอาไว้ยาวนะคะใครสนใจลองไปหาดูดิฉันที่บ้านเนี่ยพอดีดิฉันรับยังรับหนังสือพิมพ์อยู่นะคะก็อ้างอิงจากมติชนค่ะทีนี้กลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะหรือท่านนายกจะมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าสุขภาพจิตจากการทำงานเครียดหรือว่าคุยเชษเมื่อวานนี้ดิฉันก็แปลกใจแบบเฮ้ยนายกเป็นอะไรนะก็พยายามจะหาข่าวจากน้องๆก็อยู่ว่าเอ๊ะท่านช่วงนี้ท่านก็เจอแต่งานหนักๆแล้วทุกเรื่องเลยคุยเชษวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดก็อยู่ๆโพสต์มาอย่างเงี้ยตอนเย็นเมื่อวานวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกมันก็เป็นเรื่องชวนคิดให้มากมายเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่นักข่าวเลยไปตามนายกอีกตอนเย็นเมื่อวานนายกไปไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดคลิปกันค่ะนายกไปทำอะไรคะแล้วก็นายกถูกถามเรื่องนี้ทำไงน้องทีมงานเปิดคลิปที่พี่ส่งให้เลยค่ะ

0: คุณน้องฮายอยู่นะคะทายอภกรนะคะอภพรนะคะแล้วปรากฏว่าคือเมื่อวานเนี้ยพอท่านนายกโพสต์อย่างนี้เสร็จไปเต้นแอโรบิกเฉยเลยนะจริงๆเป็นงานเขาบอกว่าเป็นโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่เฉลิมพระเกียรติในหลวงนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมปรากฏว่าก็ไปเต้นก็มีโอ้โหนี่ทีมงานของจะเห็นคุณพร้อมคุณอะไรล่ะคุณที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขลูกชายคุณสติพร้อมพันดูสิพัฒนาไปเต้นด้วยนะคะคุณอนุทินก็มีทีมตั้งแต่ทีมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยไปด้วยนะคะแล้วก็มีพัญญาไปด้วยเต้นเต้นเสร็จนักข่าวพอเต้นเสร็จอันนี้บอกว่าไปทำละเป็นโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่นะคะส่งเสริมกีฬาให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรงเสร็จนักข่าวถามสิตกลงมันยังไงอาชีพงานเปิดคลิปนั้นต่อท่านนายกว่าไงท่านนายกก็เลยจ็อกเลยค่ะจ็อกกิ้งค่ะจ็อกกิ้งแต่ตอบไหมลองไปดูคลิปค่ะ
1: นายกใครหัวชนกระแพงครับ
2: ท่านนายกใครยกใครคะนี่ผม
3: ฮะ
2: หมายถึงใครเอายงไปถึงคุณสิริกัญญาใช่หรือเปล่าคะ
4: ใครยกคะ
2: เอายงไปถึงคุณสิริกัญญาใช่หรือเปล่า
3: ครับขอบคุณมากครับที่ไหนเจ๊
5: ขอบคุณครับ
4: ท่านนายกใคร
3: ยก
4: ใคร ค
3: ะตามตามมา
4: ใครกระแพง
0: ไม่ตอบแต่ทำไมไปโยงทำไมไปโยงที่คุณสิริกัญญาคือคนเนี่ยเริ่มมาเชื่อมโยงเพราะมันเริ่มมีคนสังเกตว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมกับที่คุณสิริกัญญาเนี่ยนะคะได้ไปกล่าวไว้ในงานหนึ่งนะคุณเชษนะคะไปกล่าวไว้อย่างไรนะคะคือคุณสิริกัญญาเนี่ยไปร่วมงานเสวนาคิดต่อจากนิธิก็เป็นการจัดเสวนาด้วยถึงอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะในหัวข้อว่าอนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายอันนี้จัดที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะนะคะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งนะคะคือจริงๆนักการเมืองที่ไปงานนี้นอกจากคุณสิริกัญญาก็จะมีคุณจตุรนต์ฉายแสงด้วยก็จะนั่งข้างๆกันเนาะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยช่วงท้ายของการเสวนาเนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องราวความรู้สึกในการทำการเมืองของเธอนะของภาคประชาชนในช่วงนี้แล้วถูกโยงเพราะว่ามันมีคำว่าเธอสู้กับกำแพงอยู่หรือหมายถึงอาจจะทั้งพรรคสู้อยู่กับกำแพงอยู่ลองไปฟังซิว่ามันจะใช่คำเฉลยที่ท่านนายกได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้หรือเปล่าลองไปฟังเสียงช่วงหนึ่งของคุณสิริกัญญาในงานนี้ค่ะ
6: ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหนื่อยค่ะมันเผาค่ะมันเผาตัวเองใช่แล้วก็มันก็เลยต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงใช่ไหมแล้วก็ตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็เลยต้องหาอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้มันได้ชุบชูใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เราได้รู้สึกว่าความพยายามของเราเนี่ยมันไม่
7: ได้ส่วนเปล่า
6: แต่ไม่ได้ส่วนเปล่าเราก็อยากที่จะทำให้การเมืองมันกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างแนวร่วมใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆให้เข้ามานะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาก็เห็นว่าแบบว่าโอ้โหมันนั่งอมทุกข์มากเลยมันไม่มีทางออกเราก็อยากที่จะเป็นตัวที่จะชูความหวังให้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ขอรับพลังแล้วกันค่ะจากทุกท่านที่แบบว่ายังรู้สึกว่ามันยังจำเป็นที่จะต้องมีพรรคแบบนี้มีนักการเมืองแบบนี้เนี่ยก็ส่งพลังกันแล้วก็เราก็รับทุกข้อคิดเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอแนะที่อยากที่ทำให้อะไรเนี่ยมันกลับให้การเมืองมันกลับมามีชีวิตชีวามีความหวังให้มันเกิดขึ้นนะคะเราก็พร้อมที่จะรับฟังค่ะ
0: นี่แหละนะคะคุณวิเชษฐ์คือ คนจับสองเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วที่จับมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณใหม่เนี่ยไปพูดไว้ในงานหนึ่งแต่พอท่านนายกโพสต์ไว้แล้วท่านนายกไม่ตอบนะคะคนก็เอ๊ะคนที่พูดเพิ่งพูดเรื่องกำแพงไปหยกๆเป็นคุณใหม่เนาะแต่หลังจากนั้นคือระดับหัวของพรรคประชาชนออกมาตอบเรื่องนี้ไงคนก็เลยบอกว่าแสดงว่าเขาถอดรหัสแล้วว่าคุณอนุทินกำลังหมายถึงเรื่องของพรรคประชาชนนะคุณวิเชษ
1: ก็พรรคประชาชนเมื่อวานนี้คุณพริษฐ์วัชรศิลป์นี่ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคออกมาบอกว่าผู้นำล้มเหลวมากถูกล้อมด้วยกำแพงกระจกและคนโกหกบอกสร้างกำแพงสูงไว้ซ่อนตัวไว้แค่ไหนสุดท้ายจะพังเพราะสิ้นศรัทธาของประชาชนนะคุณพริษฐ์บอกว่ายืนยันนะครับฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้ทำการว่าเรียบร้อยส.ส.ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเปิดสภาเมื่อไหร่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีนะครับประเด็นก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับวันนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของ AI Passport ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องการหัวสวและเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านตอนนี้มีข้อมูลจากส.ส.เนี่ยนะที่ให้ไปทำการบ้านส่งมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแน่ๆครับ
0: นอกจากผลิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดไปเองนะ อีกคนหนึ่งก็ให้ชวนคิดอีกกลายเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนวีรยุทธการชูฉัตรซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกด้วยคุณวีรยุทธบอกว่าโพสต์ของท่านนายกเนี่ยก็คือมีการอ้างอิงบอกว่ากำแพงที่คนไทยเผชิญทุกวันนี้คือคอร์รัปชันโกงเลือกตั้งไอ้โมงกักตุนน้ำมันโกงสอบราชการหัวสวรัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกติทำให้กำแพงนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เรียกว่าสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันจุดแข็งของคุณอนุทินคือการไม่หวั่นเกรงสถานการณ์บ้านเมืองไม่ต้องเห็นหัวประชาชนเพราะยามประเทศมีปัญหาเมื่อไหร่คุณอนุทินก็แค่วิ่งหานายกับลูกน้องให้ตบเท้าออกมาแก้ต่างเปลี่ยนประเด็นหน้าข่าวการเมืองซึ่งดูเหมือนจะสำเร็จด้วยดีตลอดมาอ่ะก็กลายเป็นว่าในขณะที่เราพยายามจะสื่อว่าคุณนายกท่านหมายถึงใครพรรคประชาชนออกมามีท่าทีแบบนี้แต่ว่าเวลาไปไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตดิฉันไปหาหมอนะคะจะเป็นคุณวีรศักดิ์มาช่วยจัดรายการกับพี่วิเชษฐ์นะคะวันนี้เราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้10สิงหาคม2569นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของ CEO Vision Plus แน่นอนเรามาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันก่อนนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีทิศทางขยับขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากอิหร่านและโอมานก็ยังหาข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะคะโดยในเวลาเดียวกันเนี่ยกลุ่มติดอาวุธฮูตีก็อ้างว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่ใกล้กับทะเลแดงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายเหนือ84เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ใน3วันก่อนหน้านี้นะคะส่วนเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตอยู่ใกล้79เหรียญขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าจริงๆเนี่ยข้อตกลงกับโอมานเพื่อจัดตั้งเส้นทางเดินเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนั้นถือว่าใกล้มากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเนื่องจากว่าสหรัฐได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ทำเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนเขาก็เตือนค่ะว่าถ้ามีข้อตกลงเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถเปิดเส้นทางน้ำทางนี้ได้ทันทีนั่นก็ทำให้ความหวังของการฟื้นตัวเรื่องของพลังงานเนี่ยถูกดับความหวังลงนะคะแต่ว่าจริงก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกสำนักข่าวเหมือนกันบอกว่าอิหร่านกับโอมานเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่เขาย้ำว่าสหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงค่าชดเชยและการยุติการคว่ำบาตรและการคุกคามทางทหารก่อนที่จะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์นี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะบอกว่าอิหร่านและโอมานเองก็ใกล้บรรลุข้อตกลงที่อาจจะนำไปสู่การฟื้นฟูเส้นทางทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยซึ่งนี่ก็เป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งก๊าซและน้ำมันก่อนที่อิหร่านจะปิดกั้นช่องแคบเพื่อตอบโต้สหรัฐตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีการโจมตีร่วมกับอิสราเอลนะคะขณะเดียวกันเนี่ยอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำข้อตกลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังจะไม่เปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามคำเรียกร้องบางอย่างนะคะส่วนสำนักข่าวเมสื่อของอิหร่านรายงานคำกล่าวอ้างของอับบาสอารักชีว่าข้อตกลงที่จะกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่เนี่ยก็จะใช้เมื่อสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็อิหร่านกับสหรัฐไม่ใช่ว่าเผชิญหน้าเจรจากันโดยตรงและอิหร่านจะไม่เริ่มเจรจา ตราบใดก็ตามที่สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงส่วนทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Axios ค่ะบอกว่าตอนนี้สหรัฐก็กำลังวางตัวอย่างระมัดระวังในการเจรจากับอิหร่านเรากำลังเจรจากับพวกเขาแบบครึ่งๆกลางๆนะคะแล้วก็จับตาดูอิหร่านเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นมากแล้วก็มีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลนเงินขณะที่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะอับบาสอัลรักชีบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐว่าจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่โจมตีอิหร่านเป็นวงกว้างขวางหรือไม่นะคะขณะเดียวกันเมื่อมีเจ้าหน้าที่สหรัฐที่บอกกับรอยเตอร์สบอกว่าเมื่อมีการประกาศข้อตกลงเพื่อการฟื้นฟูการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านนะคะแล้วก็คำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยทำให้พอจะมองเห็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนกว่าจะมีข้อตกลงนะคะก็บอกว่าทางฝั่งสหรัฐก็บอกว่าดูเหมือนอิหร่านจะสามารถควบคุมการจราจรทางเรือที่เข้าสู่อ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งผู้ขนส่งสินค้ากล่าวว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะสามารถครอบคลุมได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามราคาน้ำมันก็ไปแล้วค่ะไปตามสถานการณ์นะคะความเสี่ยงนี่มันก็ทำให้มันมีหลายปัจจัยอ่ะเพราะว่ามันยังมีกลุ่มปูตินในเยเมนไปโจมตีโรงกลั่นจีซานของซาอุดิอาระเบียขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันที่บริหารโดยอาบูดาบีเนชั่นแนลออยล์โคก็ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสุดสัปดาห์นะคะยังไงก็ตามฝั่งสหรัฐย้ำหลายครั้งว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าฝั่งอิหร่านก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็อิหร่านก็ย้ำนะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันจะต้องรวมไปถึงการเงื่อนไขคือจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซต้องรวมไปถึงการยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ชดเชยความเสียหายจากภัยสงครามแต่ว่ายังไงก็ตามราคาน้ำมันก็ถีบตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 84-85 เหรียญสำหรับ Brent แล้วก็ WTI อยู่ที่ประมาณ 78-79 เหรียญต่อบาร์เรลก็คือเป็นสถานการณ์ที่ยังมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่ายังไม่มีทางที่จะเห็นสัญญาณของการเจรจากันอย่างมีทางออกจริงจังเพราะว่าเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งอิหร่านยื่นไปเนี่ยมันมักจะเป็นเงื่อนไขที่สหรัฐยอมรับไม่ได้นั่นเองไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันดีตัวขึ้นนะคะแต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงด้วยค่ะคือก็ตามอย่างที่ราคาน้ำมันดีตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของสหรัฐและอิหร่านว่าจะบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่นักลงทุนเองรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์เมื่อเช้าเนี่ยนะคะลงไป125จุดไปอยู่ที่ 54,027 จุดส่วนสัญญาณน้ำมันดิบอย่างที่บอกไปก็บวกมาอยู่ที่ประมาณเวสต์เท็กซัส78เหรียญต่อบาร์เรลนะคะความหวังที่ว่าทั้งสองประเทศใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วก็จะสามารถเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องบอกว่ามันเริ่มเลือนลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากอิหร่านเนี่ยปฏิเสธไม่เข้าร่วมการเจรจาโดยตรงใดๆกับสหรัฐเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะสกอตต์ไปเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับสหรัฐและอิหร่านเนี่ยมันใกล้จะเกิดขึ้นแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่ามันมีการพูดคุยเพียงครึ่งๆกลางๆอ่ะนะเราก็ต้องการที่อิหร่านเนี่ยเจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างที่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของอิหร่านแต่ยังไงก็ตามสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจก็คือข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายทางการเงินของเฟดโดยทางการสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคมในวันพุธนี้จากนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนกรกฎาคมในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะพอมันส่งผลต่อราคาพลังงานแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกส่วนตัวอย่างที่บอกไปว่ามีเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่จะต้องติดตาม พื่อประเมินนโยบายของเฟดก็จะติดตามกันในวันพุธที่12สิงหาคมนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในวันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีตัว PPI ก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเปิดเผยวันที่13สิงหาคมนะคะส่วนทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาเตรียมลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการเหมืองแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีนห่วงโซ่อุปทานเนี่ยที่จีนมีบทบาทนะคะแล้วเขาก็พูดในการประชุมร่วมกับผู้บริหารในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะสร้างงานหลายพันตำแหน่งแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมกับบอกว่ารัฐบาลเขาผลักดันกำลังผลักดันให้คนงานเหมืองเนี่ยมีงานทำแล้วก็จะได้กลับมาทำงานแล้วก็นำสหรัฐกลับเข้าสู่สถานะของมหาอำนาจด้านแร่ธาตุของโลกนะคะหนึ่งในโครงการสำคัญคือข้อตกลงกู้เงิน 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับทางซีล่านานNano Technologies นะคะจากสำนักงาน Office of Strategic Capital ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อขยายการผลิต Anode Silicon สำหรับแบตเตอรี่แล้วก็เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นวัตถุที่สำคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมาตรการที่จะมาช่วย SME นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจับตาบริษัทใหญ่ปิดกิจการคาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยยอดจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนคุณเอกนิตินิติธันประภาสนี่มีเรื่องของนโยบายที่น่าสนใจแล้วคงจะต้องติดตามกันก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเร่งนโยบายเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเก่าไม่ว่าจะเป็นรถตู้แท็กซี่รถเมล์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีแนวคิดนำรถเก่าที่กล่องมลพิษมาถอนทะเบียนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรถสาธารณะก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานสูงแล้วก็ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างค่ะคุณเอกนิติพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยภายใต้การใช้เงินในประกอบกู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะก็มอบหมายให้กับปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาจากการหารือเบื้องต้นเนี่ยจะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะก่อนให้มาใช้รถพลังงานไฟฟ้าคุณเอกนิติบอกว่าเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้งานสูงแล้วก็ก่อสร้างผลกระทบนะคะแนวคิดคือนำรถเก่าที่ปล่อย PM 2.5 และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบด้วยการถอนทะเบียนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังกระทรวงสรรพสามิตก็หารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและคมนาคมวางมาตรการในการแยกชิ้นส่วนและกำจัดซากรถเก่าต้องอาจจะต้องดึงภาคเอกชนที่มีความพร้อมมาช่วยบริหารจัดการแล้วก็มีการพิจารณาทางเลือกนะคะการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มหรือ B20 สำหรับรถบางประเภทเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรไปพร้อมๆกันส่วนนโยบายที่สัปดาห์ที่แล้วก็รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีนโยบายสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ทางสำนักศึกษาเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องรถสาธารณะเพราะว่าปัจจุบันมาตรการสนับสนุน EV 3.5 ยังคงมีอยู่โดยให้เงินอุดหนุน 50,000 บาทต่อคันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับครัวเรือนโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยหารือถึงโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าที่มีสูงถึง 60% โดยจะให้รัฐบาลเนี่ยจะให้เงินอุดหนุนรายละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็ดึงธนาคารออมสินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคือแนวคิดโครงการนี้ก็คือว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ต้องควักเงินก้อนเองค่ะแต่ว่าจะใช้ส่วนต่างค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เอามาชำระคืนธนาคารแทนยกตัวอย่างว่าถ้าลดค่าไฟได้เดือนละ 2,000 บาทประชาชนอาจจะแบ่งมาผ่อนคืนธนาคาร 1,000 บาทและยังคงมีเงินเหลือจากการประหยัดค่าไฟอีก 1,000 บาทนะคะคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุน 3-4 ปีหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอย่างเต็มที่ ั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนก็จะเน้นบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 3-4,000 บาทนะคะยังไงก็ตามมาตรการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่วงการพิจารณาของกรรมการกลั่นกรองและอนุกรรมการที่มีปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มค่าและมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆโดยคาดว่าจะสรุปแผนงานทั้งหมดแล้วก็เริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงเวลา1เดือนนะคะอันนี้ก็คือมาตรการต่างๆที่เตรียมเอาไว้ส่วนที่จะช่วยเหลือ SME ค่ะตอนนี้คุณเอกนิติก็สั่งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเร่งในการช่วยเหลือ SME นะคะในการนำมาตรการลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องเพื่อถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะก็จะผ่านโครงการต่างๆอย่างปิดหนี้ไวไปต่อได้และ SME Credit Boost นะคะใช้กลไกของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยกู้แล้วก็เตรียมที่จะผลักดันอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพี่ช่วยน้องค่ะคือให้ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยช่วยค้ำประกันธุรกิจรายย่อยในห่วงโซ่ธุรกิจแล้วก็ใช้กลไกสินเชื่อระยะสั้นหรือว่า bridge financing ช่วยเหลือคนตัวเล็กนั่นเองนะคะอย่างเรื่องของ SME Credit Boost เนี่ยตอนนี้มาตรการที่ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ก็คืบหน้าแล้วก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำคู่กับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะเติมเต็มแล้วก็ขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุมโดยเตรียมนโยบายสถาบันเตรียมนโยบายที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมาช่วยเหลือ SME ในลักษณะคู่ขนานไปกับธนาคารพาณิชย์มาตรการสำคัญก็คือว่าจะลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งเทียบเคียงกับการลดเงินนำส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ที่เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้นะคะการลดเงินนำส่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยก็จะทำให้แบงก์มีสภาพคล่องส่วนเหลือกลับมาก็จะเอาไอ้ส่วนเหลือนี่แหละค่ะไปช่วย SME แบบเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้หรือว่า SME Credit Boost ในรูปแบบแบงก์รัฐนะคะโดยไม่กระทบกับความมั่นคงของสถาบันการเงินคุณเอกนิติย้ำนะคะว่ากลไกค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยก็คือจะดึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนโครงการ SME Credit Boost เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อส่วนเรื่องความเพียงพอของงบประมาณของมาตรการช่วย SME เนี่ยมีเพียงพอแต่ว่าจะต้องดูจังหวะค่ะคือดูจังหวะให้เหมาะสมในการนำเงินมาใช้นะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินวงเงินที่ได้คืนจากการลดเงินนำส่งของแบงก์รัฐเพื่อออกแบบให้มีการใช้ประโยชน์4แบงก์รัฐร่วมเพิ่มสภาพคล่องอีก 25,000 ล้านบาทก็คือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยที่ได้รับการลดเงินนำส่งกองทุนเพื่อเอามาช่วยลูกหนี้และ SME ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.แล้วก็ไอแบงก์หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคือตามมติครม.ที่เห็นชอบมาตรการนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมลดอัตราเงินนำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเดิมเนี่ย 0.25% ต่อปีนะคะก็จะมาเหลือ 0.0625% ต่อปีโดยคำนวณจากยอดเงินที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้รับจากประชาชนแล้วก็มีผลครอบคลุมตลอดปีนี้เลยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมนี้ซึ่งก็คำนวณกันแล้วเนี่ยมันจะมีหมุนเงินที่กลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ 25,000 ล้านบาทนะคะส่วนเรื่องของธนาคารขออภัยส่วนเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็มีรายงานภาพรวมธุรกิจเลิกกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นะคะอยู่ที่ 7,024 รายค่ะเพิ่มขึ้น 12.49% ขณะที่ทุนจดทะเบียนของกิจการที่เลิกเนี่ยสูงถึงโอ้โหเกือบแสนล้านเลยนะคะอยู่ที่ 98,857 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 222 ขออภัย 223.6% 66%นะคะไม่เพียงแต่ธุรกิจรายเล็กที่ทยอยปิดกิจการแต่ว่ามีนิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสูงก็ทยอยถอนตัวจากตลาดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจเนี่ยกระทบผู้ประกอบการในวงกว้างกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะก็มีกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจโฆษณาซึ่งเลิกกิจการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวยังมีภาระหนี้และการแข่งขันที่รุนแรงกำลังซื้อในประเทศเองก็เปราะบางมีการประเมินนะคะว่าภาคธุรกิจไทยเนี่ยต้องเผชิญ4ปัจจัยสำคัญคือกำลังซื้อเปราะบางต้นทุนก็ขึ้นนะคะค่าเช่าค่าแรงพลังงานต้นทุนการเงินยังสูงกำลังซื้อไม่ฟื้นตัวทำให้ธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารบริการและ SME ต้องบริหารต้นทุนและสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนในการค้าโลกคือนโยบายการค้าของสหรัฐรวมไปถึงมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าอาจส่งผลต่อภาคส่งออกภาคการผลิตและโลจิสติกอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ยางพาราสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะโอกาสจากการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็แม้ว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่ว่าไทยก็ยังมีปัจจัยบวกจากการลงทุนใน Data Center AI Cloud Service พลังงานสะอาดซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยและ SME เนี่ยเข้าไปเป็นผู้รับเหมาหรือผลิตชิ้นส่วนได้แล้วก็ข้อที่4คือการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันธุรกิจขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าธุรกิจรายย่อยขณะที่ SME ยังเจอกับข้อจำกัดด้านเงินทุนและการเข้าถึงตลาดแล้วก็การแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาตินั่นเองค่ะส่งท้ายกันไว้เรื่องของ CEO Vision Business Trip นะคะจอดนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าในช่วง 20-26 กันยายนนี้นะคะทริปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราจะไปดูที่ที่น่าสนใจไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นที่เมืองชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมเป็นประตูสู่โลก AI ของจีนเราจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานไฮเซนส์เป็นโรงงานอัจฉริยะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะคะเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเลยทีเดียวแล้วก็จะเข้าชมหุ่นยนต์ซึ่งถือเป็นที่สุดของจีนคือศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ค่ะเพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนหุ่นยนต์ Humanoid ก็คือเดินได้พูดได้โต้ตอบเรียนรู้ที่เราเห็นในข่าวสารต่างๆมาใช้ในธุรกิจบริการโรงพยาบาลและชีวิตประจำวันนอกเหนือจากนี้นะคะพิเศษมากๆกับ Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่ามี Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นรับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะไปถึงที่แล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลชมไปเดินชมวิวชายฝั่งที่แสนสวยงามแล้วก็ชิมอาหารทะเลสดมากๆพร้อมกับ lobster เป่าฮื้อนะคะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตที่น่าหลงไหลรับจำกัดนะคะเพียง30ท่านเท่านั้นเดินทางผ่านเข้าช่อง Fast Track ด้วยแล้วก็อาหารอิ่มอร่อยครบทุกมื้อจองที่พักจองได้เลยนะคะจองโปรแกรมทัวร์ได้ที่ LINE @ Thinking Radio นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0944803066 0944803066หรือไปที่ไลน์ก็ได้นะคะมีแอสไซน์ก่อน Thinking Radio แอสไซน์ Thinking Radio แล้วก็ขอรายละเอียดกำหนดการค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเรียนเชิญรับแค่30คนกับ CEO Vision Business Trip ช่วงหน้าอยู่คุยต่อกับคุณประพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อเป็นประจำในทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
15: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
16: ขณะนี้เวลา 9:00 น
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจังหวัดน่านเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอดคืนที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.น่านติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญคือเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ7เมตรและเท่ากับตลิ่งพอดีและน้ำจะมีแนวโน้มค่อยๆลดระดับลงซึ่งหากจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านอาจยังเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยขณะนี้ทุกฝ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือถุงยังชีพน้ำอาหารการเตรียมย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านสนับสนุนทรายและกลวดที่ได้จากการขุดลอกต่างตอบแทนแม่น้ำน่านจำนวนกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางเทศบาลเมืองน่านสำหรับบรรจุถุงบิ๊กแบ็คเพื่อนำไปเสริมแนวกั้นน้ำโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายมีชัยปฏิยุทธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้ตั้งเต็นท์ที่บริเวณจุด N1 สะพานพระนาภาคเหนือเพื่อติดตามข้อมูลระดับน้ำและคอยให้คำอธิบายกับประชาชนที่มาติดตามน้ำด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านรรินทร์ทอมเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
0: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบซับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนเตือนขีปนาวุธสหรัฐใกล้หมดรายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากสถาบันคลังสมอง CSIS เตือนว่าคลังแสงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดต่ำลงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารและสกัดกั้นภัยคุกคามทางตะวันออกกลางส่งผลให้กองทัพต้องใช้กระสุนและเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธหลักๆจำนวนมากโดยขีปนาวุธท้าถูกใช้งานไปแล้วราวร้อยละ50-80ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนช่วงสงครามประเมินว่าปัจจุบันเหลือขีปนาวุธอยู่ประมาณ250ลูกเท่านั้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตในคลังลดลงไปร้อยละ50-65คาดว่าสต็อกในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในการเลือกสกัดกั้นเป้าหมายหากสงครามในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกรอบ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: นับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
16: ครับคุณผู้ฟัง
15: ครับคุณผู้ฟัง
16: ก็สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับช่างพลาส
16: ครับ
15: วันนี้เราเจอกันสิงหาคม
16: สิงหาคม2569
15: ผมไม่ได้แจ้งว่ามีสิงสะท้อนสิงวันนี้ขออาจารย์แล้ว
16: ครับได้ยินครับ
15: เหมือนเสียงมันสะท้อน
16: เสียงมันสะท้อน
15: อาจารย์สะท้อนนะที่2ครั้งมั้ยครับ
16: 2ครั้งมั้ยครับผมไม่ครับผมเสียงปกติครับ
15: อ๋อเอ๊ะผมได้ยินเหมือนมีของมีเสียงสะท้อนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนได้ครับผมวันนี้เราเจอกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันก่อนนะครับมีประเด็นเรื่องช่องแคบของมูสมาอัปเดตเพิ่มเติมเป็นคุณทาเลนเชิญครับ
16: ครับขอบคุณครับเสียงดีไหมครับชัดไหมครับ
15: โอเคครับเสียงอาจารย์ชัดแจ๋วเลยครับเชิญครับอาจารย
16: ์ครับก็อย่างที่เราตามข่าวมาโดยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยอิหร่านเขาบอกว่าเขาในกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับทางโอมานแล้วนะครับข้อตกลงอันนี้มันน่าสนใจตรงว่าเขาคุยกันเอง2คนแล้วเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ต้องมีส่วนมาเกี่ยวด้วยขนาดนั้นโดยข้อตกลงก็คือบอกว่าสำหรับเรือที่เข้ามาที่ช่องแคบเนี่ยนะครับก็เข้ามาทางฝั่งของอิหร่านโดยอิหร่านก็จะต้องเป็นคนเห็นชอบอนุมัติแล้วก็ขาออกไปออกฝั่งโอมานซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าข้อตกลงนี้จะบรรลุได้จะทำให้เปิดช่องแคบได้เนี่ยอเมริกาจะต้องยอมอิหร่าน5ข้อคือเรื่องของข้อ2เพิ่งไปคุยกันเองนะครับคุยกันเสร็จบอกว่าโอเคเปิดได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องยอมทำตาม5ข
15: ้อครับ
16: ซึ่ง5ข้อเนี่ยผมคิดว่าอเมริการับไม่ได้สักข้อเดียว
15: โอ้ฮะ
16: ข้อที่1ก็คือบอกว่าอเมริกาต้องยุติสงครามกับอิหร่านอย่างถาวรอันนี้ที่เล่าวันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากสำนักข่าวยังเป็นทางการของอิหร่านชื่อว่า IRNA นะครับเป็นการอ้างคำพูดของเลขาธิการของคณะกรรมการความมั่นคงของอิหร่าน National Security Council สภาความมั่นคงของอิหร่านนะครับหนึ่ง อเมริกาต้องยุติการทำสงครามกับอิหร่าน 2. อเมริกาต้องยกเลิกการบล็อกการทำ naval blockade คือการเอากองทัพเรือเนี่ยมาปิดกั้นไม่ให้อิหร่านขนส่งน้ำมันแล้วก็จะต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคด้วยข้อที่3คือ sanction ต่างๆ boycott ต่างๆเนี่ยต้องยกเลิกให้หมดแล้วก็ยังจะต้องไปเอาไอ้สินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกยึดมาเนี่ยก็ต้องเอามาคืนอิหร่านให้หมดแล้วต้องมีจะมี pay war reparation คือมีค่าใช้จ่ายที่มาทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยต้องชดเชยความเสียหายให้อิหร่านด้วย
15: คร
16: ับ นะครับแล้วก็บอกว่าคำขู่ต่างๆหยุดขู่ได้แล้วนี่คือข้อที่4ห้ามขู่ห้ามว่าห้ามขู่อิหร่านแล้วข้อสุดท้ายก็คือบอกว่าหยุดการทำการต่อต้านต่อสู้หรือทำสงครามกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มทหารที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทั้งหมดซึ่งอันนี้รวมถึงว่าอิสราเอลจะต้องหยุดติการโจมตีเฮสบอลาด้วยนะครับคือ5ข้อที่ฟังอยู่แล้วมันไม่ได้อะอเมริการับไม่ได้สักข้อนึงฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มีปัญหาต่อเนื่องไปแต่ที่มันดูหนักกว่านั้นก็คือดูเหมือนกับว่าอิหร่านไม่ยอมคุยกับอเมริกาแล้วนะแล้วก็คุยกับโอมานเท่านั้นแล้วก็บอกว่าคุยไปแล้วเนี่ยจะยอมเปิดช่องแคบกว่าแต่เมื่ออเมริกายอมทำตาม5ข้อที่ว่าเนี่ยครับ
15: โอ้โห
16: ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันดูค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากแล้วก็ในระหว่างที่ผ่านมาก็เห็นข่าวใช่ไหมครับว่า UAE บอกว่ามีเรือของ UAE ถูกโจมตี
15: คร
16: ับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางซาอุดีเองก็บอกว่าถูกโจมตีเหมือนกัน
15: อ
16: ืมฉะนั้นสถานการณ์ไม่นิ่งเลยคือว่าไม่นิ่งเลย ในความเป็นจริงเนี่ยอเมริกาก็ยังมีเรือรบแล้วก็มีทหารอยู่ที่ในภูมิภาคมากมายที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราเห็นข่าวกันว่าทางซาอุดิอาระเบียนะครับก็ไปทำข้อตกลงคล้ายๆกับนาโต้แบบคล้ายๆกับนาโต้เนี่ย

0: กับประเทศตุรกีและปากีสถานโดยลงนามข้อตกลงเนี่ยที่กรุงเมกกะเมื่อวันศุกร์
1: อ๋อ
0: ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่ามันเหมือนกับข้อตกลงนาโต้เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงว่า3ประเทศเนี่ยถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีประเทศอีก2ประเทศจะต้องมาช่วยเหลือทันที
1: คือเป็
0: ม
1: น
0: ัน
1: ห
0: ก
1: ่
0: ็
1: วง
0: ส
1: เรื
0: ะ
1: ่
0: ท
1: อ
0: ้
1: ง
0: อน
1: ที
0: ใ
1: ่
0: ห้
1: ความ
0: เห็น
1: รุนแรงครับ
0: คือสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาคงคิดว่าพึ่งอเมริกาไม่ก็ได้เราต้องไปพึ่งอย่างอื่นแล้วคนอื่นด้วยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับภาพโดยรวมก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ใกล้จบเลยอ่ะยิ่งดูแล้วก็ยิ่งห่างไกลกับการ
1: ยังแต่มันยังไม่ได้มันไม่มีการลบกันแล้วตอนนี้ชั่วคราว
0: มีก็ไม่มีการรบใช่ไหมครับแต่มีการโจมตีกันเป็นครั้งคราวอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ที่สำคัญคือเรือมันผ่านไม่ได้อ่ะครับเรือทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยเข้าใจว่าเข้าม
1: ันทีละสเต็ป
0: น
1: ะคือหยุดลบก่อนแล้วเรื่องช่องแคบความพูดเดี๋ยวเคลียร์กันอีกที
0: แต่นี่ไงครับเคลียร์กันไม่ได้ครับเพราะว่าข้อตกลงที่จะเคลียร์กันเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยคือข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมาน
1: ครับ
0: เป็นข้อตกลงที่บอกว่ามีเงื่อนไข5ข้อที่อเมริกาต้องยอมรับอันนี้อเมริกาก็คงยอมรับไม่ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเราเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาเนี่ยก็ไปบอกทรัมป์ว่าเออกระสุนเราจะหมดแล้วนะจรวดเราจะหมดเยอะแล้วนะนะครับซึ่งก็ทำให้ทรัมป์โกรธมากว่าข่าวมันรั่วออกไปได้ยังไง
1: ครับ
0: ก็เป็นปัญหาว่าอเมริกาเองก็อย่างที่ผมบอกก็เริ่มกระสุนเริ่มร่อยหรอลงไปจรวดก็ร่อยหรอลงไปเยอะแยะดูเหมือนสถานการณ์จะยืดเยื้อไปในลักษณะที่อิหร่านเขาจะยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งจะต้องพยายามสร้างสถานะว่าเขาเป็นผู้คุมช่องแคบฮอร์มูซนะครับดูท่าทางชัดเจนไหมว่าสำหรับอิหร่านเนี่ยยิ่งนับวันในการไว้ข้อเรียกร้องอิหร่านยิ่งหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็
1: ตอนนี้เขาคุยกับโอมานเยอะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหม
0: ก็มันรู้มันในหลักการมันรู้เรื่องกันแค่2คนไม่ได้เพราะมันเป็นทางเดินทางทะเลของระหว่างประเทศไม่ใช่เป็นของ2คนนี้ไงครับหลักการมันผิดตั้งแต่แรกแล้วถ้ายอมให้โอมานกับอิหร่านบอกว่าคุมช่องแคบฮอร์มูซได
1: ้ครับ
0: ต่อไปเนี่ยนะครับช่องแคบไต้หวันก็จะจีนก็บอกจะคุมต่อไปเซาท์ไชน่าซีหรือทะเลจีนตอนใต้จีนก็บอกว่าจีนจะคุมเพราะว่าชื่อมันก็ชื่อเซาท์ไชน่าซีเนี่ยครับถ้าทูตได้ยอมตรงนี้นะครับโอ้โหสำหรับจีนเนี่ยอันนี้แฮปปี้สุดๆเลย
1: มันจะเป็นโมเดลสำหรับที่อื่นไปด้วยทางมองนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วอย่าลืมช่องแคบมาลากาด้วยนะครับ
1: โอ้โหครับ
0: นะครับฉะนั้นอันนี้มันที่ภาษาฝรั่งก็ใช้ว่าเงื่อนไขของอิหร่านเนี่ยมันนอนสตาร์เตอร์แต่ทรัมป์เองก็เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันดูท่าทางนะแล้วก็ดูการเมืองภายในการไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าตอนนี้แต่เรื่องนี้มันก็คาราคาซังอยู่ครับ
2: เดี๋ยวเตอร์ถูกสมบูรณ์พูดไปก่อนก็ได้ไหมครับ
0: ได้ครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่อเมริกาเนี่ยที่ออกมาตัวเลขมาออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะครับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับก็ออกมาที่มีการจ้างงานลดลงไป 23,000 23,000 คนนะครับและคนงานที่คล้ายๆก็ถูกปลดลดไปเนี่ยก็แล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการลดการคาดการณ์การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือน2เดือนก่อนหน้าคือเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนาไปอีกด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยแปลว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่มีตัวเลขล่าสุดก็คือเดือนพฤษภามิถุนาและกรกฎาเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแค่20,000ตำแหน่งต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ
1: น้อยลงมาก
0: น้อยมาก

0: 2016
1: ครับ
0: แล้วก็จนกระทั่งถึง2000เริ่มต้นประมาณนี้ก็เริ่มต้นวันที่2017 2018 2019 3ปีแรกก่อนที่เจอโควิดเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีมากกัน GDP โตดีมากแล้วก็มีการจ้างงานช่วงทรัมป์1 3ปีแรกที่ไม่รวมโควิดเนี่ยมีการจ้างงานเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนละ 178,000 ตำแหน่งย้ำนะครับ 178,000 ตำแหน่งมารอบ2เนี่ยกลับบอกว่าเพิ่มขึ้นแค่ 34,000 ตำแหน่งดังนั้นลึกๆเนี่ยคนอเมริกาไม่ค่อยพอใจทรัมป์อย่างมากเลยไม่ค่อยพอใจเรื่องมากเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานเนี่ยมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่การจ้างงานใหม่เนี่ยมีน้อยมาก
1: ครา
0: วนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราการเวลาที่เข้าไปดูอีกตัวเลขอันนึงคือตัวเลขการว่างงานเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วขอพยายามอีกทีหนึ่งเวลาคำนวณเวลาประเมินตัวเลขการจ้างงานเนี่ยไปถามบริษัทที่จ้างงานข้อมูลเก็บจากบริษัทที่จ้างงานแต่เวลาไปถามเกี่ยวกับการว่างงานเนี่ยเขาจะไปสำรวจที่ครัวเรือนต่างแล้วก็ไปถามคนเรียนว่าคุณว่างงานหรือเปล่าว่างงานนี่หมายถึงว่าคุณอยากหางานแต่คุณไม่จะหางานไม่ได้ดังนั้นจะเป็นคนว่างงานนะครับตัวเลขการว่างงานมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากนะครับมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากมันก็ยังต่ำอยู่ซึ่งมันสะท้อนเหมือนกับว่าคนบริษัทอเมริกาเองตอนนี้ก็คงรู้สึกว่าบริษัทอเมริกาเองไม่กล้าทั้งกระจ้างแล้วไม่กล้าทั้งกระปลดนะครับไม่จ้างไม่ปลด
1: คือเหมือนกับมันย้อนแย้งกันเองใช่ไหมอาจารย
0: ์ดูเหมือนแต่มันก็ไม่ได้ย้อนแย้งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนิดนึงจากที่เคยต่ำสุดที่ 4.1 ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 4.3 นะครับแต่ที่มันตัวเลขที่น่าเข้าหน้าเป็นห่วงคือว่าตัวเลข labor force participation rate คืออัตราคนที่อยากจะทำงานคือพูดง่ายๆคือมีคนที่คงพยายามหางานแล้วหาไม่ได้จนไม่อยากแล้วเลิกล้มความคิดแล้วฉะนั้น labor force participation rate เนี่ยมันลดลงจาก 62.2 มาเป็น 61.4
1: ครับ
0: ฉะนั้นกลายเป็นว่าคนฝรั่งเรียก discouraged worker นะครับคือคนที่เคยอยากจะทำงานแต่หลังเนี่ยยอมแพ้ยอมไม่หางานแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันเนี่ยมันก็จะกระทบกับความนิยมของทรัมป์ได้ฉะนั้นทรัมป์แกโดนหลายเรื่องค่อนข้างมากเลยในช่วงนี
1: ้แล้วมันก็จะตอนที่เลือกการเพิ่ม
0: ตอนเลือกตั้งกลางปีใช่ครับ
1: คร
0: ับ ก็นี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยออกรับข่าวอันนี้ดีใจนะครับทั้งการเป็นดีใจว่าโอเคถ้าสมมติว่าตลาดแรงงานมันอ่อนแรงลงเนี่ยเดี๋ยวธนาคารกลางสหรัฐก็จะได้ไม่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยมาก
1: จ
0: ะกลายว่าตลาดก็เลยแฮปปี้ไปแต่ครั้นี้ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าตลาดเนี่ยกำลังยังคล้ายๆกับประเมินผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ของอเมริกาในเควินวอชเนี่ยยังประเมินได้ไม่เสด็จน้ำนะครับคืออย่างที่เราทราบกันเควินวอชเพื่อเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก3เดือนเนี่ยแกก็เข้ามาบอกว่าแกจะปฏิรูปธนาคารกลางของสหรัฐเลยอย่างที่เราให้ฟังแกเป็นคนที่เป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมมากนะครับแล้วแกต้องการจะเปลี่ยน Federal Reserve ของอเมริกาเนี่ยโดยบอกว่ากำลังจะตั้งได้ตั้งคณะทำงานเรียกว่า Task Force นะคนนั้นที่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงธนาคารกลางสหรัฐใน5ด้านแต่สำหรับผมจะเล่าให้ฟังเร็วๆว่าจริงๆแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็มีหลักๆอยู่2ประเด็นอันที่1ก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะบอกใบ้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยที่รับกันมาจากผู้ว่าแบงก์ชาติคนก่อนๆรับกันต่อเนื่องกันมาประมาณสักประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็รับมาจากแอลเลนกรีนสแปนนะครับซึ่งพยายามที่จะ

0: บอกใบ้ตลาดมาตลอด
1: อื
0: ต่อจากแอลันกรีนสแปนก็เบนบานันเก้คนนั้นเนี่ยมากกว่าบอกใบ้อีกก็คืออ
1: ืม
0: ทำโน่นทำนี่ทำนั่นมากมายเลยแล้วก็เจเ
1: ค
0: น็
1: ร
0: ต
1: ั
0: เย
1: บ
0: เลนก็ตามไปเหมือนเดิมนะครับเจอโรมพาวเวอร์ก็บอกเหมือนกันแต่ว่าเควินวอชบอกว่าไอ้ที่ธนาคารกลางบอกตลาดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับบอกผิดบอกถูกกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยก็เลยไปมัวจะมานั่งฟังแบงก์ชาติซึ่งแบงก์ชาติอเมริกาเองเขาบอกว่าจริงๆตัวแบบจำลองเศรษฐกิจก็ผิดผิดถูกถูกถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเช่นในกรณีของเจอโรมพาวเวลตอนปี2021-2022ที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเงินเฟ้อพุ่งกระจายเลยเจอโรมพาวเวลกับคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาเนี่ยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวอันนั้นเป็นเพราะว่า supply chain disruption จำได้
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกเบี้ยต่ำเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งตอนปี2022เนี่ยเพิ่งยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อที่มันสูงมาก7-8%เนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่จะต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะกดลงไปแล้วก็ไปขึ้นดอกเบี้ยอย่างกระแทกรุนแรงแล้วก็ช้าเกินไปเควินวอชบอกว่าต่อไปเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับพาเดินตกถนนไปแบบเนี้ยฉะนั้นพอเควินวอชมาเนี่ยเขาก็พยายามจะพูดน้อยแล้วก็ในแถลงการก็แถลงการสั้นไม่บอกด้วยว่าแบงก์ชาติต้องการอะไรมันมีไอ้กระบวนการที่ส่งสัญญาณจากแบงก์ชาติโดยมีไอ้ดอทพลอตที่ให้ผู้ว่าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดไปว่าตัวเองจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยยังไงในอนาคตเรียกว่าดอทพลอตจำได้ไหมครับที่เราคุยกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับเควินวอชเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไปทำดอทพลอตร่วมกันเขาไม่ทำแล้วเข้าใจว่าดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยไอ้คณะทำงานของเขาดีไม่ดีอาจจะ recommend ว่าเลิกทำดอทพลอตเลิกบอกประชาชนว่าแบงก์ชาติอเมริกาคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมีแนวคิดยังไงเรื่องว่า GDP จะโตเท่าไหร่เรื่องว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ขึ้นว่าดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยดีไม่ดีข้อมูลนี้จะไม่มีให้เลยนะครับนี่คือข้อหลักข้อที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ข้อที่สองที่น่าสนใจก็คือข้อที่ว่าตั้งแต่สมัยกรีนสแปนแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดของแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนิดหนึ่งว่าเป็นแนวคิดที่อุ้มตลาดอย่างมากครับแนวคิดที่ว่าเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่าเฟดพุทแปลว่าอะไรเฟดพุทเนี่ยแปลว่าถ้าหุ้นตกมากๆธนาคารกลางสหรัฐจะมาอุ้มตลาดถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็ดูดีเนี่ยก็ฟังดูดีก็ควรจะอุ้มตลาดใช่ไหมแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าสมัยกรีนสแปนเป็นต้นมาเนี่ยเวลาที่ตลาดมีการเกิดฟองสบู่เกิดมองโลกในแง่ดีเกินไปเนี่ยกรีนสแปนแกก็ไม่กดไม่ให้ฟองสบู่มันพองขึ้นไปโดยแกอ้างว่าแกไม่รู้ดีกว่าตลาดว่ามันเป็นบับเบิ้ลหรือไม่แล้วก็แนวคิดอันนั้นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาต่อเบนมานันเก้ต่อมาที่เจเน็ตเยเลนต่อมาที่เจอโรมพาวเวลนี่คำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนึกภาพนะครับเหมือนกับคุณวรพงษ์เข้าไปในบ่อนแล้วเวลาบ่อนแล้วเราไปเดิมพันแล้วเราเสียเจ้ามือเขาคืนเงินแต่เวลาที่เราได้เยอะๆเจ้ามือไม่ว่ากันมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยบับเบิ้ลได้ครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตลาดไม่แน่ใจว่าจะมีไอ้เฟดพุทเหลืออยู่หรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คืออีกข้อหนึ่ง
1: ครับก็ต้องดูความเป็นไปได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับอาจารย์ครับ
0: ได้จ
1: ะมีเสียงดึงร้อนเหมือนกันในเดี๋ยวผมจะแก้ไขทางด้านเทคนิคเล็กน้อย9:30 นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก้องไกลพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
11: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับ มาที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นบ่อยง่ายขึ้นครับเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ5บาท500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1ถึงวันที่16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดาครับตรงนี้แล้วรางวัลเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้แล้วธนาคารออมสินทุกสาขาและกดซื้อด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุนชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีด้วยอีกข่าวนึงนะครับช่วงนี้ครับเจรจากันระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับพาไปจับตาดูการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการประชุม The ASEAN and Asia Forum ครั้งที่18ที่สิงคโปร์นะครับเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมีตัวแทนจากหลายประเทศกว่า300คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจและความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียและอาเซียนครับงานนี้ฝ่ายไทยโชว์วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นชี้ให้เห็นครับว่าแม้อาเซียนจะเผชิญกับความท้าทายจากระเบียบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แต่ภูมิภาคยังคงมีโอกาสเติบโตอีกมากครับโดยอาเซียนจำเป็นต้องรักษาความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันและร่วมลงทุนเพื่ออนาคตซึ่งจะเป็นการยกระดับของภูมิภาคจากผู้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกไปสู่การเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกครับโอกาสนี้ไทยยังเน้นย้ำครับว่าอาเซียนควรเร่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนในการเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกและยังเป็นโอกาสสำคัญของอาเซียนที่จะช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับผมมาพูดคุยกันต่อครับอาจารย์ครับมีหลายคนสอบถามว่าถ้าสถานการณ์ช่องแคบพอมูสเป็นอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือไม่ได้ยิงกันอาจจะมีนานๆยิงกันทีนึงแล้วก็กรณีของการคุยกันระหว่างไม้กับผู้การที่มันเกิดขึ้นไม่มีการผ่านช่องแคบได้แต่ว่าจะมีค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมบ้านเราบ้านเราจะทำกับสถานการณ์ยังไงครับเห็นล่าสุดเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับอาจารย
0: ์ล่าสุดเงินบาทแข็งค่าขึ้นใช่ครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมันทั้งโลกเลยที่ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นสูงผมคิดว่าผมกลัวว่าราคาน้ำมันที่อยู่ที่ระดับปัจจุบันคือเบรนท์เกิน80จะอยู่ไปอีกนานหลายๆเดือนเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกระทบกับราคาแก๊สธรรมชาติด้วยที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเขาก็พยายามไม่ให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่ปัญหาคือพอมันขึ้นพอขึ้นแบบนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันก็ขาดทุนไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวราคาน้ำมันในประเทศเราก็ต้องปรับขึ้นมาเองนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ดังนั้นประเทศไทยคงจะต้องพยายามอย่างมากเลยที่จะทำการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานด้านอื่นๆนะครับงบประมาณก็เข้าใจว่าออกมาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเพราะประเด็นหลักๆเป็นอย่างนี้มันคงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้ครับ
1: ครับอาจารย์เห็นข่าวความร่วมมือที่ทางบินออนไลน์ท่านเดินทางมาที่ไทยแล้วจับมือกันเรื่องซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหมือนไทยกับพม่าคุยกันดูดีขึ้นนะอาจารย์เกี่ยวไหมอ
0: ันนั้นมีอยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับจริงแล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าในระยะยาวเนี่ยเราจึงจะพึ่งแก๊สธรรมชาติต่อไปอีกหรือแล้วก็แก๊สธรรมชาติอันนี้มันก็ต้องขึ้นถึงแม้ทางพม่าเขาจะให้เราใช้แก๊สธรรมชาติราคาก็ต้องปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกผมเข้าใจว่าอย่าง
1: นั้นไม่ได้มีผลเกี่ยวกัน
0: แล้วก็ในระยะยาวพม่าเวลาเขาเจริญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาคงต้องเอาแก๊สธรรมชาติไปใช้เองก็คงไม่ได้ให้เราในจำปริมาณที่เพิ่มขึ้นดีต้องเราคงได้ในปริมาณที่ลดลงได้ซ้ำ
1: ครับอาจารย์มีประเด็นเรื่องสุขภาพมาคุยกันใช่ไหมครับวันนี้
0: อยากคุยเรื่องสุขภาพยาวนิดนึงนะครับ
1: มีเลยครับมีเวลายาวเลยจ้ะ
0: เห็นตัวเลขที่น่าสนใจอ่ะครับคือมันมีงานข่าวบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาเปิดเผยค่าเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจด้วยว่ามันเป็นการมันมีข้อมูลที่มาบอกเราเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยมันจะมีอยู่5ล้านคนนะครับคุณหมอพงศ์5ล้านคนใน5ล้านคนนี้อาจจะมีเป็นพวกที่พ่อแม่ญาติพี่ญาติพ่อแม่ของข้าราชการเนี่ยแล้วก็อาจจะลูกและลูกด้วยเนี่ยก็จะว่าจะมีรวมกันสักประมาณสัก2ล้านบางคนข้าราชการมีอย่าง3ล้านแต่วันที่สำคัญคือมีข้อมูลที่มาน่าสนใจว่าสถิติการเบิกจ่าย5ปีย้อนหลังตั้งปี2565ถึง69เนี่ย
1: ครับ
0: เบิกจ่ายเกินจริงมาโดยตลอดแสดงว่าเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาจริงๆอันหนึ่งปี2565ตั้งงบเอาไว้ 83,000 ล้านบาทเบิกจริง 90,000 90,000 กับ700ล้านบาทเบิกเกินไป 7,600 ล้านบาท
1: มีเบิกเกินได้ด้วย
0: เหรอนี่แหละมีเบิกเกินได้ด้วยแล้วเกินมา5ปีด้วยแล้วเกินทุกปีด้วย
1: ครับ
0: ปี2566ตั้งไว้ 76,000 จะพยายามให้มันลดลงใช่ไหมครับนึกออกเมื่อกี้ตอนแรกตั้ง 83,000 ปี2566ตั้งไว้ 76,000 คงตั้งใจว่าจะควบคุมให้ดี
1: ครับ
0: ใช่ไหมเบิกจริงเท่าไหร่เบิกจริง 95,000
1: โอ้โห
0: เกิน 90,000 เกินงบไป 20,000 ล้าน
1: ครับ
0: 25,500 ล้านปี2567ก็ตั้งงบเอาไว้ให้ต่ำอีก 79,000
1: ครับ
0: 79,000 คุณวรพงศ์เบิกจ่ายจริง 106,500 ล้าน
1: ฮ
0: ะใช่เกินงบไป 26,992 ล้านบาท
1: เกินงบนี่เอามาจากไหนล่ะ
0: 20,000 กว่าล้านบาทนึกภาพนะครับ
1: ครับ
0: ปี2569ปีนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ปี2568ก่อน2568ตั้งไว้ 93,000 เกินใจจริงมากกว่าเดิมอีก 196,557 ล้านบาทเกินงบไปอีก 12,900 ล้านบาทนะครับปี2569ปีนี้ตั้งงบไว้ 94,200 ล้าน
1: ครับ
0: ผ่านมา9เดือนเบิกจ่ายเกินไปแล้วคือเบิกไปแล้ว 94,000 กับ 200,000 เอ้ยกับ273ล้านตั้งไว้ 94,000 กับ200ล้าน9เดือนเกินไปแล้วเกินไปแล้ว73ล้านคือปีนี้ก็เกินอีกแน่ๆเกินอีกแน่ๆ
1: คร
0: ับ คือถ้าดูที่เกินใน5ปีใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ 7-80,000 ล้านบาทนะเกินนะเอาแค่เกินนะครับเอาที่เกิน
1: นะ
0: บวกกัน5ปีเนี่ยนะครับแสดงว่าสุขภาพข้าราชการเนี่ยค่อนข้างจะแย่มากบางคนอาจจะมองว่าอาจจะมีการเบิกเกินอะไรไปก็อาจจะมีด้วยแต่ผมเดาว่าจริงๆเนี่ยสุขภาพแย่จริงคราวนี้ถ้าสุขภาพข้าราชการแย่ลงเนี่ยคือว่าคนไทยอื่นๆก็คงจะไม่ได้ดีไปกว่านี้จริงไหมครับ
1: อ๋อนี่สะท้อนสุขภาพคนไทยในประเทศเลย
0: ผมคิดว่าสะท้อนนะครับผมคิดว่าสะท้อนเพิ่มมากแล้ว
1: ครับอาจารย์เหมือนอาจารย์โดนปิดไมค์อยู
0: ่
1: คร
0: ับ ขอโทษครับขอโทษครับ
1: เชิญครับ
0: ก็ยิ่งจะสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาสุขภาพจริงๆเพราะเขายังมีข้อมูลให้ดูด้วยว่าสิบอันดับโรคที่ข้าราชการเบิกค่ารักษามาก
1: ผมก็จะเรียนถามว่าเขาเป็นอะไรกัน
0: เห็นไหมเพราะว่าเขาก็คือคนไทยเหมือนกันก็คือเขาก็คือเรานั่นแหละ
1: ถูกครับ
0: ผมคงไม่ไปถึง10ข้อนะครับเอาสักแค่6-7ข้อแรกแล้ว
1: ครับท็อปไฟท็อปซิงก็พออาจารย์เชิญนะ
0: เลยนะครับ
1: เอาแค่ท็อปไฟท็อปซิงก็พออาจารย์เชิญ
0: ได้อันดับหนึ่งคุณวรพงศ์คิดว่าเป็นอะไร
1: มะเร็งไหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่โรคเส้นเลือดในสมองแตกอุดตันมีผู้ป่วย2ล้านรายจาก5ล้านนะ
1: ฮะเกือบครึ่งแล้วหรอ
0: จากข้อมูลเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยตัวเลขอาจจะผิดหรือเปล่ากลัวว่าหวังว่าผิดหวังว่าผิด
1: ว่าจะไม่จดแล้วต้องจดเลยอาจารย์ถ้างั้นน่าตกใจ
0: เลยนะครับ
1: ว่าจะไม่จดแล้วต้องจดเลยฮะถ้างั้น
0: ค่าใช้จ่ายของโรคเส้นเลือดในสมองแตกอุดตัน 7,791 ล้านบาทในปีก็ประมาณ2568
1: ค ครับผม
0: ในปี268นะครับในปี268อันดับที่2คุณรู้เพราะว่าอะไร
1: เมื่อกี้เส้นเลือดในสมองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อุดตันกับตีบเรื่องเดียวกันไหมฮะ
0: อะไรนะครับ
1: อุดตันกับตีบเรื่องเดียวกันไหมฮะ
0: เรื่องเดียวกันครับ
1: โอเคให้ผมว่าเป็นโรคหัวใจ
0: ผิดอีกฮะผมก็งงเหมือนกันอันที่สองเป็นโรคเบาหวานฮะ
1: เบาหวานเหรอ
0: ใช่ขึ้นมาเป็นที่สองเพราะค่าใช้จ่ายมันแพง 6,200 กับ2ล้านบาทเมื่อกี้ 7,791 ล้านบาทเนี่ยครับ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ที่น่าสนใจคือเรื่องไหมมีผู้ป่วยแค่ 610,000 ราย
1: อ๋ออันนี้ท็อปไฟเนี่ยเขาจัดอันดับตามค่าใช้จ่ายสูงสุด
0: ใช่ไหมครับใช่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: กลายเป็นว่าไอ้โรคเบาหวานเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวแพงกว่าเยอะมากจริงไหมเพราะว่ามีแค่600,000ราย
1: แล้วค่ารักษาพยาบาลเบาหวาน
0: ค่ารักษาเนี่ย6,200ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับก็คือนึกออกไหมคือถ้าคำนวณถ้าหารตรงๆใช่ไหมครับก็รายละ10,000นะ
1: อืออ
0: ันเนี้ยรายละ10,000ต้องเบาหวาน
1: ครับ
0: น่าตกใจมากคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจอันที่3ล่ะอันที่3เนี่ยก็คือโรคไขมันในหลอดเลือดสูงได
1: ้โรคไขมันในหลอดเลือดอะไรพวกนี้
0: อืออ่ะเห็นมั้ยนี่คือคอเลสเตอรอลนะ
1: ใช่
0: นะครับอันนี้มีผู้ป่วยทั้ง 1.59 ล้านรายจริงๆแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโรคที่ผูกไข้กันผูกพันกันไปหมดเอง
1: อัน
0: น
1: ี้
0: 3,487ล้านบาท
1: นี่
0: อันดับที่3อันดับที่4โรคความดันโลหิตสูง3,300กับ 8.8 ล้านบาท
1: ผู้ป่วย3ดีมาครบนะฮะความดันไขมันเบาหวาน
0: ใช่ผู้ป่วย 1.44 ล้านรายสามสองสามสี่ที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ข้อหนึ่งมันเกิดจริงไหมครับไขมันไปอัดเส้นเลือดนะครับความดันสูงเบาหวานทำให้เส้นเลือดเปราะเรียบร้อยหมดทำให้ข้อหนึ่งมันเกิดนะครับย้ำนะครับท่านผู้ฟังทำให้ข้อหนึ่งเกิด
1: ครับ
0: โอเคโรคมะเร็งของคุณวรพงษ์อันที่6นะครับอันที่5คือหัวใจล้มเหลว2,313 ล้านบาทไอ้3ล้านบาทมีผู้ป่วย 1.13 ล้านราย 1.13 ล้านราย
1: เยอะนะเยอะนะ
0: 1 2 3 4 5เนี่ยพี่น้องกันหมดเลย
1: ใช่
0: ๆนะครับ1 2 3 4 5พี่น้องกันหมดเลยอันดับ6คือโรคมะเร็งฮะ6โรคมะเร็ง
1: เขามีระบุมั้ยฮะว่ามะเร็งตรงไหนเป็นส่วนใหญ
0: ่ไม่ได้บอกชัดเจนแต่จะเดาส่วนใหญ่น่าจะเป็นปอดใช่มั้ยครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นลำไส้ใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะเป็นที่ทรวงอกก็จะเป็นอยู่ประมาณแล้วก็อาจจะเป็นที่มดลูกหรือปากมดลูกแต่เชื่อไหมตรงนี้มีผู้ป่วยแค่ 8.5 หมื่นรายเองคุณวรพงษ์เรากลัวมะเร็ง
1: ใช่ไหมมะเร็งชาติฉามมันสูง
0: เราไปกลัวเรื่องมะเร็งใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามีแค่ 80,000 เมื่อกี้นี่เป็นล้านทั้งนั้นเลย
1: แต่ผมก็ไม่แปลกใจนะครับเรื่องเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองตีบมันระยะหลังคนเป็นเยอะเลย
0: ครับผมจะเอาอันที่7กับที่8เร็วๆนะครับที่7คือโรคไตวายเรื้อรังนะครับอันนี้700,000กว่ารายแล้วก็เกือบพันล้านบาทแล้วก็โรคที่8ก็คือโรคถุงลมโป่งพองอันนี้สูบบุหรี่แน่นอนครับที่สูบบุหรี่แน่นอน
1: นี
0: ่ก็800กว่าล้านบาทแล้วก็ผู้ป่วยประมาณ 8.9 แสนราย
1: คร
0: ับ เอา9เอา8อันนี้แล้วกันซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือ6กับ8เนี่ยคงจะเป็นเรื่องเดียวกันหยุดสูบบุหรี่ก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แต่เราก็รู้สูบบุหรี่ก็ทำให้ความดันสูงทำให้เส้นเลือดแข็งทำให้ความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจทำให้เสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันฉะนั้นมันก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยย้ำนะครับโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานโรคเบาหวานเพราะว่าเวลาเส้นเลือดเวลาเบาหวานเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียหาย ถ้าเส้นเลือดที่บางจะเสียหายมากกว่า ไปก่อนแล้วก็ในไตนี่แหละมีเส้นเลือดบางๆเยอะมากแล้วจะอุดตันฉะนั้นถ้าบวกไปแล้วเนี่ยในความเห็นของผมนะครับจากดูในข้อมูลอันเนี้ยเรื่องสำคัญที่สุดคือยาน้ำตาลสูง
1: ครับ
0: เอาเริ่มต้นพื้นฐานก่อนอย่าให้น้ำตาลสูงอย่าไปเรียกว่า pre-diabetic นะครับ pre-diabetes ก็คือการที่ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเกินกว่า100
1: ครับ
0: เกินกว่า100นะครับแต่ว่าไม่ถึงยังไปถึงแค่สักประมาณ120นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นดูไอการตรวจเลือดแบบเมื่อกี้เรียกว่าการตรวจเลือดนี่คือตรวจเลือดแบบอดอาหารใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: นี่ถ้าจะตรวจเลือดแบบไม่อดอาหารเนี่ยมันก็ว่าดูน้ำตาลสะสมเนี่ยก็จะต้องดูอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับตัวเลขมันจะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราตรวจเนี่ยตรวจทั้งสองอย่างเลยสำหรับprediabetes สำหรับจะดูที่คนที่ใช้การตรวจน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับ HbA1c เนี่ยมันจะต้องอยู่ไม่เกิน 5.6 หรือต่ำกว่าถ้าเป็น 5.7 ถึง 6.4 เนี่ยถือว่าเป็น pre-diabetic คือถือว่ากำลังจะเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ได้เป็นผมย้ำตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรีบเลยถ้าน้ำตาลเริ่มสูงเนี่ย pre-diabetic เนี่ยรีบจัดการซะก่อนเลยเพราะตอนนี้เป็นตอนที่รักษาได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทำได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับอันนี้คำถามคือใครเป็นตรงนี้คนที่จะเป็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อายุเกินสัก45ความเสี่ยงจะมานะครับเป็นคนเอเชียก็จะเป็นมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่กว่าคนที่ไม่ใช่เอกับคนขาว
1: ถ้าเป็นคนที่มีเอเชียทำไมเสี่ยงมากกว่า
0: เสี่ยงมากกว่าเพราะว่าตามงานวิจัยเท่าที่ผมดูนะครับไตเราไม่แข็งแรงเท่าแล้วก็ตับอ่อนก็ไม่ค่อยแข็งแรง
1: อ๋ออวัยวะเราไม่แข็งแรงเหมือนฝรั่งเขา
0: เทียบกับนะครับเทียบกับในเฉพาะในส่วนนี้อีกอันนึงก็คือแน่นอนถ้ามีญาติใกล้ชิดอย่างเช่นพี่น้องหรือพ่อแม่เป็นเบาหวานก็มีความเสี่ยงแล้วนี่คือความเสี่ยงที่อันเนี้ยจะเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือคนเรามันต้องแก่
1: ไตวายนี่เป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องฟอกไตประจำอย่างนั้นใช่ไหม
0: ก็เรื่องเดียวกันเลยครับเรื่องเดียวกันเลยครับเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าในสุดพอไตวายแล้วคือเราไม่ต้องการไปถึงจุดนั้นนะครับเราต้องการก่อนนั้นเลยเราแค่ตอนที่น้ำตาลในเลือดชักเกินเกณฑ์จาก100ก่อนเลยนะครับบล็อกไม่ให้เป็นเบาหวานเพราะเป็นเบาหวานครับเดี๋ยวในที่จะตามมาก็คือไตจะไป
1: ครับ
0: นะครับนี่ตอนที่ถึงตรงนี้เนี่ยวิธีจะแก้ปัญหาแก้ยังไงวิธีแก้ปัญหารีบทำยังไงอันที่1 นะครับลดน้ำหนักโดยเฉพาะน้ำหนักตรงกลางตัวคือตรงพุง
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้มีความเสียหายกับระบบของร่างกายมากที่สุดดังนั้นอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเอวต้องไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับ
1: คร
0: ับ อันที่หนึ่งถามว่าทำยังไงก็คือแน่นอนกินน้อยลงแต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือออกกำลังกายมากขึ้นเมื่อเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะต้องการดึงน้ำตาลออกจากเลือดมาใช้ดึงพลังงานอย่างฉะนั้นเราออกกำลังกายบ่อยออกกำลังกายหลังกินข้าวออกกำลังกายให้จำนวนเวลาที่ออกกำลังกายมากเท่าๆกับเวลาที่กินอย่างที่ยกตัวอย่างบอกนะครับคิดว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่ง
1: เดี๋ยวนี้คนก็ชอบพูดเรื่องว่าเวลากินอะไรแล้วมันกินไปกี่แคลอรี่แล้วจะเบิร์นเอากี่แคลอรี่ประมาณนี้
0: ไม่ต้องไปเคร่งขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าต้องคิดเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะนับแคลอรี่นะครับเอาง่ายผมบอกง่ายๆแล้วกันว่าปกติถ้าเรากิน3มื้อเนี่ยผมคิดว่าแคลอรี่จะเกินผมยังแนะนำแล้วตัวเองก็ทำก็คือว่ากินวันละ2มื้อแล้วก็2มื้อเนี่ยก็ใ ป็น2มื้อที่ห่างไกลเวลานอนให้มากที่สุดคือมื้อเย็น
1: เราอาจารย์ระบุเวลาที่ควรกินเลยดีไหม2มื
0: ้อหยุดกินหลังทุ่มหนึ่งนะครับหลังทุ่มหนึ่งหลังทุ่มกว่าๆเลิกแล้วหยุดกินแล้วนอนสักห้าสี่สามสี่ทุ่มก็ไม่ว่ากันครับแล้วก็กินแค่สักสองมื้อก็พอนี่คือผมคิดว่าสิ่งจริงที่ควรจะต้องทำนะครับถ้าทำแล้วเนี่ยผมคิดเราจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างมากพอเข้าไปสู่ช่วง pre-diabetic เนี่ยคือเริ่มน้ำตาลเกินเนี่ยต้องถือว่าเราอยู่ในช่วงอันตรายแล้วนะต้องแบบตื่นตัวแล้วนะเรื่องของครับอย่าปล่อยปละละเลยเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าพอปล่อยปละละเลยแล้วเนี่ยคนที่เป็น pre-diabetic เนี่ยประมาณ 2-4%จะเลื่อนขั้นเป็นเบาหวานทุกปีนะครับ
1: เบาหวานที่ขั้นหัวนะฮะมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลที่เท้าไม่หายต้องตัด
0: ไม่หายครับ
1: น่ากลัวมาก
0: มันไม่หายเพราะเส้นเลือดฝอยที่ควรจะไปเลี้ยงเท้าอ
1: ่
0: ะมันพังมันตีบตันมันไม่มีพอไม่มีเพราะมันก็ร่างกายตรงนั้นก็ต้องตัดถูกไหมครับเพราะว่าเลือดมันไม่ไป
1: ใช่
0: ถ้าเส้นเลือดฝอยเนี่ยแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วก็ที่น่ากลัวอันนึงคือเส้นเลือดฝอยที่สำคัญที่สุดคือเส้นเลือดฝอยที่ตาเราไงครับ
1: โอ้โหใช่
0: ดังนั้นคนที่เบาหวานก็มีความเสี่ยงว่าจะตาบอดด้วย
1: ที่บอกเบาหวานขึ้นตานะที่เขาพูดกันนะ
0: ใช่ครับใช่ครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าดูจากตัวเลขอันนี้ย้ำนะครับดูจากตัวนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อเรื่องเบาหวานเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าดูในข้อมูลนี้โรคเบาหวานกลายเป็นอันดับ2ย้ำนะครับเป็นอันดับ2ค่าใช้จ่าย 6,200 ล้านบาทผู้ป่วยแค่ 6.1 แสนรายเทียบกับเมื่อกี้บอกเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันเนี่ย 7,700 กว่าจะมีทั้ง 2.03 ล้านรายแต่ว่าอันนี้ไอ้โรคอันนี้แพงด้วย
1: แพง
0: นะครับแพงด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันลิงก์มันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคเบาหวานนี่ก็จะทำให้คุณเกิดเส้นเลือดในสมองตีบตันนี่แหละจะทำให้คุณเป็นโรคความดันสูงนี่แหละที่ทำให้คุณเป็นโรคเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: ต่างๆหมดเลยรวมทั้งโรคไตวายเรื้อรังด้วยนะครับ
1: เตือนกันด้วยตัวเลขที่ออกมาชัดเจนขนาดนี้ไม่เชื่อต้องไปดูจะว่าไงแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับเราขอไปดูถ้าใครไปอ่านดูตัวเลขก็เอาไปเปิดดูก็ได้นะครับที่ผมอ่านมาเนี่ยผมก็เอามาจากข้อมูลที่คลังเขาเปิดเผยออกมาครับ
1: ครับไม่ต้องเชื่อเพราะดร.สุขุมพูดนะครับเชื่อเพราะข้อมูลที่อาจารย์นำมาพูด
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ9:58 พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ CEO Vision Plus วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12 สิงหาคม 2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40 ปีโดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซอติก้าเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปงจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลท่าผาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากวัสดุที่ไหม้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟและลุกลามได้ง่ายโดยใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็ยังเฝ้าระวังกลัวที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
13: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcotอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
15: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ10สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มีกัน4วันทำการนะคะในช่วงของวันพุธนั้นเนี่ยก็เป็นวันหยุดด้วยวันแม่ แม่แห่งชาตินะคะในขณะที่สถานการณ์นะคะปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับนักวิเคราะห์อมสถานการณ์อย่างไรนะสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างนะคะรวมถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้นะคะ 1,620 จุดบวกลบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นไปทดสอบนะคะในส่วนของแนวต้านเดิมนะคะหรือว่าไฮเดิมแถว 1,650 จุดนะคะหรือไม่อย่างไรหรือมีโอกาสที่จะถอยร่นนะคะเวียงหลุดในส่วนของ 1,600 จุดเราก็มีให้เห็นกันแล้วนะคะในสัปดาห์ก่อนหน้านะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะรีบาวกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อย่างแข็งแรงนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ประเด็นที่2นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศ เหมวชิระวรากรนะคะประเด็นวันนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์เขียนบทความนะคะน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพด้วยหรือเปล่านะก็ส่วนนึงนะคะอาจารย์ก็มีสถิตินะคะในส่วนของปรมาจารย์ VI นะระดับโลกหลายๆคนนะที่มีอายุยืนยาวนะกับหัวข้อที่อาจารย์เขียนนะคะ VI ตายช้าน่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ในช่วงเบรกที่2ใครมีคำถามถึงอาจารย์ก็ฝากได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะท่ามกลางปัจจัยแล้วก็ดูหุ้นตลาดต่างประเทศกันแบบเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวแคบๆนะคะก็ดูเหมือนว่ามีทั้งบวกและลบนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันซะเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้นิกเกอิ225ญี่ปุ่นบวกได้ดีนะคะเรียลไทม์ 1.98% 1273 จุดเกาหลีใต้นะคะก็บวกอยู่ประมาณ 0.53% 33 จุดค่ะหางเซ็งที่ฮ่องกงบวกอยู่ 0.62% 154 จุดแล้วก็เวียดนามวินอินเด็กซ์นะก็เคลื่อนไหวแคบๆบวกอยู่ประมาณ 3.67 จุดนะดัชนีตอนนี้ก็ 1771 จุดนะคะแล้วก็ภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดมาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะบวกได้ดีนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเรียลไทม์เนี่ย 1,625 จุดนะบวกได้มา13จุดนะ 0.81% ค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 13,960 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะมองสถานการณ์อย่างไรนะคะตามภาพของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็ที่ยังไม่ได้ออกมาและที่รอคอยมีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจที่ต้องติดตามกันเดี๋ยวคุยกันนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์นะคะอยู่กับเราเรียบร้อยค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์คุณกิตพลสัปดาห์นี้เรามี4วันทำการด้วยนะคะมีหยุดในช่วงของกลางสัปดาห์วันแม่แห่งชาติสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและคิดว่าภาพของดัชนีของเซตเองจะเคลื่อนไหวในกรอบไหนยังไงคะคุณกิตพลคะ
16: ในฝั่งของภาพภายในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยจนถึงรายงานมาถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันประมาณสัก102หุ้นได้นะครับแล้วต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเพราะว่ากำไรเนี่ยโตขึ้นประมาณสัก 30% จากควอเตอร์1ซึ่งปกติแล้วควอเตอร์1ไตรมาสที่ดีครับเพราะฉะนั้นการโตดีกว่าควอเตอร์ที่1ก็ต้องถือว่าเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วขณะเดียวกันพอไปเทียบกับปีก่อนเนี่ยเราก็ดีกว่านะครับปีที่แล้วนี่มันมีรายการพิเศษของครับแต่ว่าถ้าเราไม่รวมรายการดังกล่าวไปเนี่ยภาพรวมของกำไรในปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาพที่มันดีขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือปีที่ตอนปีที่แล้วตอนไตรมาส2กับ25เนี่ยราคาน้ำมันลงมาได้แรงนะครับก็เลยจะเห็นว่าในไตรมาสปีที่แล้วเนี่ยหลักหุ้นบริษัทพลังงานจำนวนมากหลายตัวโดยที่มีสต็อกน้อยเพราะปีนี้มันน้ำหลังเท้าเป็นคนละเรื่องเลยนะครับแต่บางตัวเนี่ยลด 2-3 พันล้านนะเพราะปีนี้กลายมาเป็นกำไรหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่มันพลิกกันไปคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นต้องถือว่าภาพของกำไรโดยรวมปีนี้ออกมาดีแล้วก็แม้กระทั่งตัวที่ตอนแรกมันอาจจะคิดว่าจะไม่ดีนะครับอย่างเช่นถามว่าตอนที่มีสถานการณ์ตอนออกกลางเนี่ยมีเรื่องช่วงแคมป์ฮอมูสตอนนั้นเราคุยกันถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวถุงขังกล้ามังม่อเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าถ้าเราไปดูบางบริษัทที่ทำพวกถุงทำซิปล็อกทำอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆกำไรเนี่ยพุ่งระเบิดเถิดขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นตัวที่ดีด้วยแม้กระทั่งหุ้นกลางเล็กหลายตัวเนี่ยบางตัวทำไม่ได้ไม่ไหนมาหลายปีนะครับทำพวกหม้อแปลงกลายเป็นว่าอยู่ดีๆ data center ในโลกมันดีขึ้นความต้องการใช้หม้อแปลงใช้ระบบไฟฟ้าได้สามารถขึ้นก็กลายเป็นหม้อแปลงขายดีและกำไรพุ่งขึ้นมาเป็นบางตัวเป็นเท่าตัวนะครับดังนั้นเลยกลายเป็นภาพที่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยตัวที่ไม่ค่อยดีมีน้อยไอ้ตัวส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยเรียกว่า ถ้าไม่ใช่เฉยๆก็กลายเป็นว่าเผลอๆก็ดีแบบนั้น
17: อ
16: าจารย์นั้นเลยกลายเป็นว่า
17: ภา
16: พลักษณ์นี้ถือว่าในประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูโอเคนะครับในฝั่งของต่างประเทศผมคิดว่าสัปดาห์นี้ประเด็นที่ติดตามแล้วมันอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีอยู่ปัจจัยหนึ่งที่เราไปลุ้นก็คือเรื่องของการทบทวนดัชนี MSCI ในวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยครับซึ่งถามว่าปกติแล้วเนี่ยในการทบทวนดัชนี MSCI เนี่ยคีย์สำคัญก็มักจะเป็นว่าตกลงว่ามีหุ้นตัวไหนที่เข้าหรือออกใส่ดัชนี MSCI บ้างนะครับซึ่งของบ้านเราเองหลังๆนี่มีตัวออกมากกว่าตัวเข้ามันมีเข้าบ้างก็เข้าในดัชนีที่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กแต่ในรอบนี้มันก็จะมีลุ้นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเรื่องการเข้าออกแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับน้ำหนักด้วยนะครับในรอบนี้ถือได้ว่าเป็นรอบที่น่าสนใจเพราะว่าตัวที่เป็นเพื่อนร่วมดัชนี Emerging Market ของเราเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีจีนมีตัวของทางด้านเกาหลีใต้ที่เป็นคนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราลองไปเทียบดูในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเอ้าเฮ้ยหุ้นจีนเนี่ยลงนิดหน่อยนี่แหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่หุ้นเกาหลีใต้เนี่ยมันปรับฐานน่ะสไลด์ลงจาก SK Hynix Samsung เนี่ยหายไปหลาย 10% เพราะฉะนั้นพอมา relatively แล้วเนี่ยมันเลยกลายมีลุ้นครับว่าเอ้ยพอมันลงอย่างเงี้ยน้ำหนักในฝั่งตลาดเกาหลีจะถูกทริมลงหรือเปล่าซึ่งมันจะไปเป็นไปตามนั้นเพราะว่าดัชนี MSCI จะเป็นทางการที่มันพยายามที่จะทำให้ดัชนีนี้เป็นตัวแทนที่มันสะท้อนภาพของการลงทุนของที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นมันเลยกลายเป็นจุดลุ้นครับว่าของบ้านเราเนี่ยในช่วง3เดือนที่แล้วเนี่ยเราประมาณสัก1,500กลางๆวันนี้ก็1,600ต้นๆอาจจะดูเพิ่มได้เยอะแต่ในตัวใหญ่ๆในดัชนี EM คนอื่นลงกันหมดเลยอ่ะดังนั้นลักษณะนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่อยู่ดีๆมีลุ้นขึ้นมาครับว่าเราอาจจะมีโอกาสโชคดีเนี่ยถูกเพิ่มน้ำหนักเข้าในดัชนี MSCI หรือเปล่าครับ
17: เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์และความเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ของภาพบ้านเราเนี่ยเราต้องมองยังไงแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ยังไงคะคุณกิตพลคะสำหรับภาพขอให้คำแนะนำนักลงทุนนิดนึงค่ะ
16: โอเคครับเช้าวันนี้ที่บวกเยอะมันกลายไปเป็นเดลต้า14-15จุดตอนนี้นะครับซึ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรก็อาจจะหนึ่งการฟื้นของหุ้นเทคกับสองก็คือในฝั่งของหุ้นเทคสัปดาห์นี้มันจะมีการรายงานผลประกอบการในส่วนที่เป็นพวกออปติคอลเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งโฟโตนิกพวกนี้มันอาจจะมีบริษัทในไทยที่ทำอย่างเช่นพวก SMT HANA ซึ่งอาจจะมีรายได้บางส่วนที่มาจากตรงนั้นนะครับดังนั้นก็ในส่วนนี้จะทำให้มีบรรยากาศของแรงเก็งกำไรระยะสั้นได้แต่ว่าถ้ามาดูแล้วจริงเราคิดว่าอยากให้ชวนมองข้ามไปถึงภาพสัปดาห์หน้าครับว่าจะมีการประกาศ GDP ไตรมาส2ของสภาพัฒน์แล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้กลายเป็นว่าพอฝั่งแบงก์ชาติฝั่งสสค.เนี่ยขยับตัวเลขก็อยู่2กลางๆกันแล้วเนี่ยสภาพัฒน์สัปดาห์หน้าก็ไม่ควรจะดึงตัวเลขให้อยู่2นะครับก็น่าจะต้องขยับขึ้นต่อเพราะฉะนั้นในภาพที่ขยับขึ้นมาอินไลน์กับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่น่าจะยืนยันภาพการฟื้นตัวของบรรยากาศการบริโภคภายในประเทศดังนั้นเราก็คิดว่าภาพของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งหลายตัวก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้เต็มที่หรือราคายังมีรูมที่จะไปพอสมควรพวกกลุ่มท่องเที่ยวพวกกลุ่มที่เป็นเท่าใดการแพทย์นี่น่าจะมีทิศทางที่มันปรับดีขึ้นนะครับดังนั้นเราก็มองว่าโดยภาพของบรรยากาศโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบหรูหราคือถ้าเรา exclude ความเป็นไปของอินเทอร์เน็ตไปแต่เราคิดว่าถ้ามองภาพลักษณะแบบนี้แล้วก็คือยังชวนนั่งสุนทรครับว่าถ้าจะมองในการสะสมเนี่ยก็ยังเป็นในกลุ่มที่น่าจะอิงเศรษฐกิจในประเทศครับ
17: ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะเราต้องเลือกแบบนั้นด้วยไหมคะคุณกิตพลครับไม่ไล่ราคาตัวที่ขึ้นไปแล้ว
16: แล้วจริงๆแล้วผมคิดว่ายังขึ้นน้อยในหลายตัวครับแล้วก็จริงๆเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันขึ้นน้อยก็เพราะว่ามันไม่เก่งเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนในเรื่องของตัวการปรับลดประมาณการกำไรไปจริงๆแต่ทีนี้ถามว่าต่อให้ ROE มันลงเนี่ยแต่ PE มันลงใน proportion ที่มากกว่า ROE เพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วมันลดราคามากกว่าความสามารถในการถ่ายปล่อยที่ลดลงนะครับดังนั้นเราคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็ยังมองว่าเป็นกลุ่มที่ลงมากเกินไปและดังนั้นผมคิดว่าในกลุ่มพวกนี้ครับก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนครับ
17: ค่ะแล้วกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วนะคะคุณนิพนธ์วันนี้ก็ยังมีคนที่ถามกลุ่มธนาคารเข้ามานะเป็นรายตัวหลายๆตัวเหมือนกันที่เขาก็ทำไฮกันต่อเนื่องเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ต้องติดเบรกไว้หน่อยไหมคะคุณกิตพลคะหรือว่าจริงก็ยังสามารถที่จะไปได้เหมือนกันมองยังไงคะ
16: ไม่มีกลุ่มนี้คือต้องบอกว่าพอไปได้ครับจริงแต่ว่าต้องบอกว่าในระยะสั้นๆเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องมาลุ้นนิดนึงเพราะว่าในภาพของตัวของกลุ่มนี้ เราจะเห็นว่าตัวสาเหตุที่ต้องมาลุ้นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ปกติกลุ่มนี้เวลามันขยับขึ้นมันจะเป็นไปตามความสามารถในการทำกำไรก็คือ price to book ที่หุ้นเทรดเนี่ยมันขึ้นแต่ ROE นะครับสมมติเราเอาทั้งเซกเตอร์มาพอร์ตกันเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็โชว์ว่าเอ๊ะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆแล้วหุ้นหลายตัวแล้วนะที่เริ่มเทรดไกลกว่าค่า price to book มากเกินไปพวกนี้คือราคามันเริ่มไปเร็วกว่าความสามารถในการทำกำไรแล้วนะครับโดยเฉพาะตัว KKPโดยเฉพาะตัวของท่าน TTB นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วงสั้นผมคิดว่าถ้าสนใจอย่างนี้ต้องระวังที่นี่ก่อนแต่ว่าตัวที่ยังค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ถือว่าไม่แพงเกินไปเนี่ยมันจะมีตัวท่านั้นพวกของท่านั้น GCAP BBL ครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมคิดว่าลองติดตามดูจะเป็นตัวเครดิตที่จริงแล้วยังอยู่ต่ำกว่าเส้นแต่ว่าจริงแล้วในความสามารถทางกำไรระดับ ROE ตรงนี้ราคาตัวนี้มันยังถูกเกินไปเพียงแต่ว่าไตรมาสที่ผ่านมาผลประกอบการมันอาจจะดูเหมือนกับคนยังลังเลอยู่แต่ผมคิดว่าในภาพมาสเตอร์นี้คือถ้ามาติดตามแล้วคิดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมน่าที่จะผักดีขึ้นต่อเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้ามองในฝั่งของคุณแบงค์ถือว่าเครดิตยังรักษามากๆในกลุ่ม

0: ึงประมาณสักตัว 1,627 นะครับแล้วก็ให้กินในกรอบได้อย่างเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,605 ถึง 1,640 ถ้ายังอยู่ในกรอบนี้เนี่ยต้องถือว่าภาพรวมของเซ็ตก็จะเป็นแอนไซด์เดย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกฤตพลคะเดี๋ยววันศุกร์เรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตพลแพทย์ไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็ให้ภาพการลงทุนกันแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนนะจริงๆยังซีเล็กได้นะดูเหมือนว่าดัชนีนั้นเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับตอนที่ปรับตัวลงมาดูเหมือนว่าขยับปรับขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าซีเล็กเป็นรายตัวเนี่ยหลายตัวก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ตัวที่ขึ้นมาแรงๆกลุ่มธนาคารก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นรายตัวเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแต่ช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันกับท่านดร. นิเวศ เหมวชิระวรากรนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่สนใจในเรื่องของการออมนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมให้เงินเติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสินค่ะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้น 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะก็ฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อทางออมสินได้ช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันนะเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะจากกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะวันที่20-26กันยายนนี้นะคะจะพาไปดูงานแล้วก็พาไปสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะคะให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะคะก็คือการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนค่ะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงค่ะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้นะคะและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนค่ะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะหุ่นยนต์ที่ทั้งเดินพูดแล้วก็โต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์นะเพื่อนำไปใช้ทั้งในงานโรงพยาบาลนะคะธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันนะคะและยังมี Exclusive Talk ด้วยค่ะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่านะคะ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะแล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลค่ะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็พาไปชิมอาหารทะเลสดๆพร้อม Lobster นะคะเป๋าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะแล้วก็ไปสัมผัสว่าทำไมเมืองนี้จึงเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะคะคลื่นความคิดก็จะพาคุณไปมองเห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่องฟลัชแท็กแล้วก็อาหารครบทุกมื้อด้วยค่ะจองได้เลยหรือขอโปรแกรมการเดินทางได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio นะคะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข0944803066นะคะ0944803066นะคะต้องรีบแล้วนะคะมีเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียน

0: ล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.comโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะเป็นประจำนะคะเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะหลายครั้งที่อาจารย์คุยกับเราเรื่องของสุขภาพนะซึ่งสำคัญนะวันนี้บทความก็อิงไปด้านนั้นเหมือนกันนะกับหัวข้อนะ VI ตายช้าเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
5: ค่ะวันนี้เจอกันนะอาจารย์วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะท่ามกลางปัจจัยก็ยังตามกันต่อเนาะอาจารย์สำหรับภาพตลาดหุ้นนะไทยเราก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดที่ยังรุนได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับหุ้นไทยสั้นๆหนึ่งก่อนที่จะไปเข้าสู่บทความค่ะ
6: ก็อาจจะพอได้นะครับคือผมคิดว่ายังไงหุ้นไทยก็ไปอินเด็กซ์นะฮะดัชนีก็คงไปแรงมากไม่ได้หรอก
5: ค่ะ
6: เพราะว่าเรามีหุ้นบางตัวที่มันราคาผมคิดว่ามันเกินไปเยอะถ้ามันมีน้ำหนักเยอะเกินไปนะแต่ว่าเราอาจจะเลือกหุ้นตัวที่ดีที่น่าลงทุนได้นะฮะคือพื้นฐานดีกำไรดีแล้วก็ราคาใช้ได้นะเพราะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าดัชนีไม่ไปไหนหรอกหรือว่าขึ้นน้อยเพราะว่ามันมีหุ้นตัวที่ถ่วงอยู่ไม่ถ่วงอ่ะคือคิดว่าในระยะยาวน่าจะต้องลงมาแต่มันมีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะขึ้นไปชดเชยกันดังนั้นดัชนีอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามีหุ้นตัวที่ตกหุ้นตัวที่ขึ้นพอใช้ได้นะฮะก็ผมมองอย่างนี้นะว่าก็เลือกเอานะถ้าไปลงดัชนีนี่ไม่แน่ใจนะว่าจะดีจริงครับ
5: ค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นซีเล็กก็ยังเป็นโอกาสเหมือนที่เราคุยกับท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่อาจารย์เริ่มสนใจที่อาจจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาบ้างในหุ้นไทยใช่ไหม
6: ก็ซื้อบ้างขายบ้างอะไรเนี่ยนะแต่ว่าก
5: ็
6: มีหุ้นตัวที่ซื้อได้นะแล้วก็ซื้อกันไปบ้างแต่ว่ายังน้อยยังน้อยมากอ่ะเอางี้ดีกว่านิดหน่อยทำแบบ พอได้มีแอคทิวิตี้นิดหน่อยเดี๋ยวก็อยากว่าไม่ทำอะไรเลยตลอด
5: ครับค่ะโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป็นตัวไหนยังไงก็คุณผู้ฟังคงต้องไปทำกันบ้านกันเนาะแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่บ้างที่อาจารย์บอกนะคะมาวันนี้บทความค่ะอาจารย์ VI ตายช้าโอ้โหบทความหัวข้อนี้น่าสนใจนะหลายๆครั้งอาจารย์พูดเรื่องสุขภาพน้อยอาจารย์เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในเป็นเทรนด์ระยะยาวด้วยแล้วก็ทุกคนก็ทุกอย่างดีแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนี่ก็จบเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมคะที่อาจารย์คุยบ่อย
6: ๆไอ้ที่เรากำไรทำอะไรมาตลอดเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็อยากจะได้ผลตอบแทนหน่อยจะมาแต่ว่าถ้าเราตายเร็วมันก็จบนะโอกาสที่คุณจะร่ำรวยขึ้นไปมันก็น้อยลงอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นกฎหนึ่งข้อนะตะเกียงดวงหนึ่งในสามดวงนะเป็นตะเกียงดวงที่สามก็เรียกว่าหรือแก้วดวงที่สามคือระยะเวลาการลงทุนนะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยหนึ่งถ้าสุขภาพไม่ดีคุณอาจจะต้องถอนออกตัวจากตลาดอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันก็ทำให้ตะเกียงดวงที่สามเนี่ยนะมันก็ลิบหลีลงนะมันสั้นลงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราวิจิตรง่ายๆคือว่าเราเพิ่มความสว่างของตะเกียงดวงที่สามโดยการที่ทำให้เราสุขภาพดีสามารถที่จะลงทุนได้ยาวนานแต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่านอกจากสุขภาพดีแล้วก็จริงๆก็อายุยืนยาวก็จะดีขึ้นอีกนะถ้าทั้งคู่เลยอายุยืนยาวและสุขภาพดีคือพูดง่ายๆแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ชาร์ลีมังเกอร์ชาร์ลีมังเกอร์นี่99วันที่ตายนี่ยังทำงานอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้มีข่าวอะไรว่าแกหนักหนาอะไรนะจนอายุ99ก็เสียชีวิตเพราะนั้นนี่คือในฝันนะสำหรับนักลงทุนคุณมีเวลาตั้งโอ้โหกี่สิบปีกว่าจะตายแล้วก็ enjoy life เนื่องจากสุขภาพดีเพราะนั้นแน่นอนผมมาสนใจสุขภาพจริงๆทุกคนก็สนใจอยู่สุขภาพแต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยความสำเร็จของคุณในการลงทุนเนี่ย อยู่ที่อายุยืนยาวและคุณทำงานได้เลยนะอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก็บอกตอนอายุ60มีเงินประมาณ 5% ของวันนี้เองนะจะมาเงินทั้งหลายสร้างขึ้นตอนอายุ60 95% หรือ 90% ผมไม่แน่ใจอ่ะเอาว่าสูงมากแล้วกันน
5: ะ
6: ทำงานตอนที่คุณเกษียณกันแล้วอ่ะนะถ้าคุณเลิกทำงานเพราะป่วยเพราะเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเลิกทำเนี่ยโอ้โหคุณหายไป 95% เพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวช่วงหลังนี้ผมจะพูดถึงเรื่องไอ้ตะเกียง3ดวงแก้ว3ประการเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้ว เราไปมัวแต่เน้นถึงเรื่องตะเกียงดวงที่สองทำยังไงถึงจะให้ผลตอบแทนสูง
5: ๆเน้นผลตอบแทน
6: ต่อปีต่อปีใช่ไหมแต่จริงๆถ้าคุณดูรู้จักตะเกียงสามดวงนี้แล้วคุณบอกว่าเออให้มันพอใช้ได้ก็พอแล้วคุณใช้ตะเกียงดวงที่หนึ่งกับดวงที่สามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สว่างเหมือนกันให้ผลตอบแทนให้ความมั่งคั่งดีไม่แพ้กันเผื่อจะดีกว่าใช่ไหมแม้กระทั่งวันนั้นก็เสร็จเองเพราะการที่มีอายุยืนขนาดนี้ทำงานถึงขนาดเนี้ยโอ้โหมันเพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาอีก90%อ่ะ
5: ถูกมากค
6: ่ะในวันที่คนอื่นเขาก็เสียกันแล้วเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่สำคัญมากเลยนะในการที่จะต้องอยู่ยงใช่ไหมในตลาดตลอดเวลายาวที่สุดนะครับเป็นนั้นว่าวันนี้พูดเรื่องเนี้ยเรื่องอายุเรื่องสุขภาพดีและอายุยืนยาวนะเป็นตะเกียงดวงที่สามทีนี้เราก็สนใจมาตลอดแล้วแต่ว่าเราก็ติดตามนะติดตามข้อมูลติดตามว่าจะทำยังไงถึงสุขภาพดีจะทำยังไงถึงอายุยืนยาวใช่ไหมแต่ก็พูดตรงๆก็เราคิดว่าก็หาได้ละนะเพิ่มได้ละนะกลยุทธ์ต่างๆที่ฟังมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ 100% หรอกเพราะในใจคิดว่าการที่สุขภาพดีอายุยืนยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใช่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับ
5: ยีน
6: ที่หนักโอเควันนี้ก็มาพูดเรื่องการปฏิบัติซะส่วนมากแล้วจะมาซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายคนก็โหเข้มข้นเลยปฏิบัติอย่างเข้มข้นมากเช่นฟาสติ้งอดอาหารยอมอดอาหารยอมนู่นยอมนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็น VI เนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นนะเราต้องการความสุขนะการอดอาหารเราบอกไม่ใช่ความสุขเราก็บอกเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้ว คือ VI เนี่ยมันชดเชยเสมอเช่นหุ้นดีราคาแพงไปป่ะมันคือมันทุกอันอ่ะมันไม่มีอะไรแอบโซลูทใช่ไห
5: ม
6: คือมันมีอะไรที่แบบอ่ะสุขภาพดีจริงอ่ะแต่ว่าความสุขหายอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องบาลานซ์คือไงบาลานซ์ว่าเอาหน้าก็สุขภาพดีระดับนึงความสุขเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงชดเชยกันไปพอละเราบอกว่าอายุยาวมากเกินไปแต่สุขภาพไม่มีความสุขแล้วก็บอกไม่รู้ยาวไปทำไมยาวไปทำไมไม่มีความสุขนะอ่ะเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมก็ไปอ่านวันนี้ก็ไปอ่านเจอคุณหมอเก่งพลตั้งอรุณสันติท่านก็คงผมไม่รู้จักท่านนะฮะก็อ่านจากที่เขาส่งต่อกันแต่เข้าใจว่าท่านดูแลคนสูงอายุที่เรียกว่าป่วยจะเพื่อใกล้ตายหน่อยเพราะว่า
5: แบบระยะประคับประคองอะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ใช่ทำงานในเนอร์เซอรี่เลยเนอร์เซอรี่นี่คือไม่ใช่เด็กๆเนอร์เซอรี่ของแก่ใช่ไหม
5: ผู้ใหญ
6: ่ผู้ใหญ่ที่แบบอ่อนแอลงแล้วท่านก็บอกว่าจากการสังเกตเนี่ยพวกคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนี่นะนี่คงสูงจริงนะผมว่าส่วนใหญ่น่าจะ70อัพเหมือนผมเนี่ยแหละนะก็คือว่าสังเกตง่ายๆแบบบางทีแทบจะไม่ต้องตรวจอ่ะเดี๋ยวตรวจแต่เขาก็ตรวจนะก็ตรวจมาดูก็ตรงอ่ะนะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสุขภาพมักจะดีพอตรวจจากเรื่องแล้วสุขภาพดีแต่ว่าไม่ต้องตรวจเนี่ยมองทีแรกเนี่ยก็บอกมี3เรื่องเลย1เสียงดังฟังชัดนี่มันง่ายดีนะผมชอบแบบเนี้ยอะไรก็ตามที่มันดูดีดูง่ายดูอะไรเนี่ยเราชอบ
5: อาจารย์ผ่านเลยเนาะข้อนี
6: ้คือใช่เราชอบไงแต่ปกติผมก็เสียงดังแต่เขาบอกว่าอันนี้มันแสดงถึงว่าปอดทำงานดีปอดทำงานดีหัวใจสูบฉีดเยอะถ้าเพราะการพูดดังๆนี่มันก็เหนื่อยนะถ้าพูดมากๆนะกล้ามเนื้อหัวใจยังแข็งแรงนะผมไม่ได้ตรวจพวกนี้นะแต่ว่าก็โอเคเสียงดังฟังชัดนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กอะเป็นคนเสียงดังมีด้วยกันนะมีพลังกระฉับกระเฉงใช่ไหมแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าคนที่มีพลังน้อยเพราะบางคนเราพูดเบาแล้วก็แทบจะไม่ได้ยินนะอ่อนแอเวลาพูดก็รู้เออผมยังนะเสียงดังฟังชัดอันที่สองอันนี้ก็แปลกนะยังอยากกินอาหารถ้าเราไปถามพวกที่อยู่ในวงการลองกิวิตี้นู่นนี่เขาจะบอกว่าไอ้นี่อยากกินอาหารไม่ดีเพราะเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวอะไรแต่ว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่าต้องอดให้ได้แต่ทำไมรู้สึกไม่อยากกินอาหารเอาไม่ใช่นะอันนี้อาจจะแก่มากหน่อยนะคือถ้าแก่มากหน่อยไม่ต้องพูดเรื่องฟาสติ้งอะไรหรอกนะยังอยากกินอาหารมีความอยากอาหารเช่นอยากกินข้าวต้มอยากกินนู่นกินนี่ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าย
5: ังมีความฝันกับอยากทานนู่นทานนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
6: ์ยังผมเนี่ยผมก็ยังชอบบอกกินข้าวต้มเนี่ยชอบข้าวต้มกับอะไรเงี้ยนะมันก็แปลกๆหรืออยากกินวันนี้อยากกินอะไรบางอย่างอะไรยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้กินเยอะน
5: ะ
6: ก็ไม่ได้อยากเยอะหรอกแต่นี่เป็นตัวอย่างว่าคนที่แบบไม่หิวเลยไม่ค่อยหิวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายผอมแห้งเลยไม่ค่อยหิวอะไรอันนี้ไม่ดีละแสดงว่าความแข็งแกร่งลดน้อยลง
5: ลดลง
6: แต่ว่าเขาบอกว่าการที่อยากกินอาหารเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างของร่างกายเช่นระบบทางเดินอาหารยังทำงานดีอยากกินไงมีทำงานก็ปล่อยย่ำย่อยมาให้เราอยากกินนู่นนี่เข้าไปแล้วก็ย่อยได้อะไรได้ถ่ายได้อะไรได้ใช่ไหมเขาบอกว่านี่สำคัญนะภาวะโภชนาการดีเป็นการแสดงออกถึงว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่
5: เพราะบางคนเบื่อเนาะจะเบื่อไม่อยากทาน
6: แล้วก็เห็นนะคนสูงอายุมากๆบางทีไม่อยากกินอาหารไม่หิวนะทั้งที่ผอมทั้งอะไรต่างนะอันนี้ก็เป็นอันที่สองข้อที่สามอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะวัดง่ายไม่ต้องไปวิ่งไปอะไรหรอกพูดง่ายไม่ต้องไปอะไรยกเวทก็บอกว่าแรงบีบมือยังดีแรงบีบมือเพราะว่าหมอเขาจับอาจจะจับมือไงเจอคนแก่จับมือถ้าแรงบีบมือดีนะแสดงว่าอันนี้ดีและจริงๆอันนี้ก็บอกว่ามีการศึกษารองรับนะว่าคนที่แรงบีบมือดีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวมนะเพราะว่าบอกว่ามัดกล้ามเนื้อใหญ่มัดกล้ามเนื้อเล็กอะไรต่างๆเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเพียงพอไม่ใช่แบบผอมไม่มีแรงไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าจับบีบใช้ได้อันนี้แล้วก็จะลดโอกาสหกล้มบ้างอะไรบ้างคืออันนี้เป็นการแสดงออกถึงสัญญาณว่ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งจากภายในนะเนี่ยโอเคแต่พวกนี้ก็ ข้าใจว่าก็เป็นการ
5: เรื่อง
6: ออ
5: ฟ
6: เซตออฟเซตนะไม่ได้เป็นมีการศึกษาวัดจริงๆว่าเอาคนมาดู
5: ค
6: ่ะ3เรื่องเนี้ยทําได้ดีแล้วก็ทดสอบเปรียบเทียบกับคนที่3เรื่องเนี้ยไม่ดีแล้วมันแข็งแรงกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่หมอท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนี่การจัดการสังเกตนะทีนี้ก็
5: เบื้องต้น
6: ในเบื้องต้น
5: อาจารย์ผ่านทุกข้อนะ3ข้อยังแข็งแรง
6: ก็ยังพอได้นะยังพอได้แต่ว่าทีนี้ผมก็มาดูว่าไอ้แข็งแรงกับอายุยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันดีเพราะบางคนแข็งแรงนะแต่ตายเร็วผมคือเราก็เคยเจอมาสมัยก่อนที่ผมเคยพูดตลอดเวลาเป็นประธานชมรมคนอยู่ร้อยปีนะแต่ตายก่อนทั้งที่แข็งแรงทุกอย่างแล้วคนที่แข็งแรงบางทีก็คิดว่าเราต้องอายุยืนมันอาจจะคนละเรื่องไม่ใช่คนละเรื่องมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันอาจจะมีคนแข็งแรงอ่ะแต่ว่าถึงที่ว่าแล้วก็ตายเลยใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำหรอกที่จะไปออกกำลังไปทำนู่นทำนี้อย่างพวกนั้นก็เฟดชาลีมังเกอร์ก็ไม่ได้ออกกำลังอะไรให้อยู่กินอาหารก็กินแย่ไม่ตรงเลยกับที่ก็บอกว่านั่นนี่นะแต่ก็อายุยืนนะโอเคยีนอาจจะมีส่วนแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นมีส่วนด้วยใช่ไห
5: ม
6: ก็คือว่าอันเนี้ยผมก็เลยไปจำได้เลยว่านานแล้วอะไรเป็นน่าจะเป็นสิบกว่าปี20 ปีแล้วมั้งผมก็เคยไปอ่านเจอบทความซึ่งมันบอกว่าเขาบอกว่านี่อันนี้การศึกษาเลยนะศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคือเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆเนี่ยนะจะอายุยืนยาวกว่าคนที่ประสบไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จน้อยโอ้อันนี้น่าคิดเลยนะเพราะเขาสังเกตอ่ะเขาคงสังเกตแล้วเขาก็ไปทำการศึกษาจริงๆเลยนะมีการเปรียบเทียบจับคู่แล้วก็ใช้สถิติแล้วก็วิธีการเขาก็ดีนะเขาบอกว่านี่ก็เอาดาราเลยดีกว่าเป็นที่รู้จักด้วยอะไรด้วยแล้วเขาสังเกตเห็นไงว่าดาราคนเนี้ยโอ้โหดังมากเลยร้อยปีอยู่มา80 ปี 90 ปีไม่ยังไม่ตายสมัยก่อนนี่คนอายุ80-90 ปีนี่ถือว่าสูงมากแต่ดาราพวกนี้อยู่เขาก็เฮ้ยพอทำศึกษาเขาทำศึกษาก็เปรียบเทียบเลยก็เอาคนที่ใกล้เคียงกันเพราะบางทีก็บอกว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณก็มีเงินเยอะมีอะไรบ้านอยู่สบาย
5: ในการมาดูแลตัวเองด้วย
6: การเป็นว่าไม่ใช่เกี่ยวกับความสำเร็จอะเกี่ยวกับการที่คุณมีเงินเยอะอะไรแต่เขาก็เลยบอกเอาคนที่สเตตัสใกล้เคียงกันละคือมีเงินกินเหมือนได้กินเหมือนกับคุณได้อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณอะไรก
5: ็
6: คือเปรียบเทียบระหว่างพวกที่ได้ออสการ์กับพวกที่เข้าชิงใช
5: ่
6: ไหมเข้าชิงเพราะว่าทุกปีอ่ะมันจะมีคนที่ได้คนหนึ่งเข้าชิงประมาณ 4-5 คนแล้วแต่เขาเลือกมาเนี่ยเอาคนที่ชนะได้รางวัลกับคนที่ไม่เคยได้นะแต่เคยเข้าชิงซึ่งก็รวยเหมือนกันก็รวยคือระดับที่ไม่มีปัญหานะมีอะไรต่างๆเปรียบเทียบว่าใครอายุใครยืนอยู่กันนะปรากฏว่าพวกที่ได้รางวัลออสการ์จริงๆเขาเอาพวกภูมิกับด้วยอะไรด้วยนะถือว่าเป็นอยู่ในแวดวงเดียวกันปรากฏว่าอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ย 3.5-4 ปีซึ่งไม่น้อยนะ อายุยืนกับ4ประมาณ 3-4 ปีนะอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งเพื่อมันน่าคิดนะแล้วก็แล้วก็ดูตัวอย่างบางคนนะที่เรารู้จักนะที่เห็นอยู่ยังบางคนยังมีบทบาทอยู่จะมาว่าเอ้ยเป็นยังไงอายุถึงไหนจะมาก็ปรากฏว่าผมก็ไปดูไงว่ามีคนที่อะไรมากก็คือคลินต์อีสวูดผมชอบนะแสดงเก่งอะไรเก่งนะคลินต์อีสวูดก็เนี่ยได้ตุ๊กตาตรงหลายตัวนะทั้งการแสดงทั้งเป็นผู้กำกับเป็นอะไรอายุ96นะทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยยังกำกับอยู่เลยคลินต์อีสวูดนี่ดังมากนะเป็นอะไรที่เป็นไอดอลเลยของผมด้วยอะไรด้วยนะนี่ก็อายุ96แล้วยังทำงานอยู่อีกคนนึงดิ๊กแวนไดพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักละแต่ผมพอจำได้นะก็จำได้กลางๆเพราะเป็นตอนเด็กอายุ100 ปีไอ้คนนี้น่าจะตายไปแล้วนะแต่ว่าโซเฟียโรเลนที่อยากต้องเข้าใจนะถ้าคุณอายุ100 ปีตายตอน10-20 ปีที่แล้วนี่คุณอายุเยอะมากนะเพราะอายุคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงหลังๆเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยคน90-100 ปีเริ่มมากขึ้นจะมาเป็นเรื่องปกติแล้ว90แต่พวกนี้เขาก่อนแล้วเขาตั้งอายุยืนตั้งแต่สมัยที่สังคมทั่วไปไม่ได้อายุยืนขนาดนี้นะแต่คนต่อมาโซเฟียโรเลนนี่ก็ดาราดังซิกซิมโบนิดหน่อยตอนนี้ก็อายุ92เขาจะยังอยู่นะ92เมลบลูอันนี้ รู้จักชื่อแต่ไม่เคยรู้ว่าอะไรก็ร้อยปีนะแล้วก็คนดังคนหนึ่งจูเลียแอนดรูสหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้จักตั้งแต่เด็กเพราะว่า

0: ดารานำเรื่องสาวมิวสิกซึ่งสมัยเด็กๆโอ้โหเรารู้สึกว่าเพลงนี้หนังเรื่องนี้สุดยอด The Sound of
1: ค่ะ
0: Music เพลงของเขาดังมากนี่ก็90ละก็ยังอยู่เคิร์กดักลาสเคิร์กดักลาสนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังลูกหลานเขาก็ยังอยู่นะนามสกุลดักลาสเนี่ย103 ปีนะเนี่ย
1: ค่ะโอ้
0: ไอ้
1: อา
0: ค
1: ยุ
0: นนี
1: ย
0: ้
1: ื
0: เป
1: น
0: ็น
1: ทั้
0: ต
1: งสิ้น
0: ำน
1: เล
0: าน
1: ย
0: เลย
1: ค
0: เขา
1: ่ะ
0: ตายไปอะไรละเป็นตำนานของฮอลลีวูดเลยเพราะว่าเขาตั้งให้เป็นเขาเรียกว่ากิตติมศักดิ์เลยนะหาคนระดับนี้ยากเห็นไหมอายุยืนๆทั้งนั้นเลยนะดาราไทยผมก็เห็นนะบางคนแต่ไม่ใช่ถึงกับนางเอกบางคนนะเช่นหลายคนร้อยเลยนะเหมือนแต่เป็นนักแสดงที่อยู่ยาวแบบเป็นตัวประกอบดังสมัยสาวๆอาจจะเป็นนางเอกบ้างแต่ว่าทั้งหลังก็เป็นตัวนักแสดงมานะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็มีคนบอกว่าพวกนักแสดงเนี่ยอายุยืนเพราะเขาไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรต่างๆแล้วก็มันมีอะไรไปฝึกสมองอย่างเราเนี่ยถ้าไปท่องบทอย่างนี้ไม่มีทางทําได้แต่พวกดารานี่เขาทําได้อะไรได้หมดแสดงว่ามันอาจจะมีส่วนที่คนที่มีการฝึกสมองเยอะๆเนี่ยจะตายช
1: ค
0: ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: อันนี้เป็นความรู้สึกผมนะทีนี้พูดถึงเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆเนี่ยจะอายุยืนเนี่ยมันก็มีสตาร์ดี้อื่นบ้างนะนี่ไม่เยอะแต่มีอันหนึ่งที่ผมมองดูนะที่เห็นอยู่ก็คือนักการเมืองนะนักการเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็ท็อปเลยนะอายุยืนมากนะคาร์เตอร์นะจิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีพวกกลุ่มนี้ไม่เคยรู้จักละเริ่มห่างแต่ก็100 ปีมหาเดโมฮัมหมัดรู้จักแน่นอนเพราะว่ายังมีบทบาทอยู่เลยยังเป็นนายกเมื่อกี่ปีที่แล้วยังเป็นนายกอยู่เลยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็101 ปีเลยนะยังทํางานยังเป็นที่ปรึกษายังซ่าอยู่เลยนะมหาเดโมฮัมหมัดจอร์จบุชคนพ่อนะคนลูกก็ยังไม่แก่ครับเพราะทั้งพ่อทั้งลูกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ก็96 ปีนะจริงๆในเมืองไทยผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านหลายคนก็ยังอยู่นะท่านหลายคนอ่ะอายุเยอะแล้วตอนนี้90ละ90 กว่าอะไรก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่เป็นข่าวแล้วท่านจะมาหลายคนเลยนะก็อันนี้ก็เห็นว่าเออมันน่าจะมีส่วนจริงนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องการลงทุนละนะเพราะเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงของเราก็แต่ติดตามมาจะมาจริงๆก็ผมได้ข่าวเรื่องอายุยืนเนี่ยมานานแล้วแต่ไม่ได้ไปศึกษาเท่านั้นเองว่าก็บอกคนนั้นคนนี้อายุยืนนะนักลงทุนดังๆอ่ะนะจนกระทั่งมาถึงว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์กับชาลีมังเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลก่อนว่าเหตุผลเนี่ยนักลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆดาราที่มันมีความสําเร็จของเขามาจากฐานที่สมองได้รับการกระตุ้นหรือความไม่เครียดความอะไรใช่ไหมแต่นักการเมืองนี่ก็เครียดนะแต่ส่วนใหญ่นักการเมืองเขาไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยอยู่แค่4 ปี 5 ปี4 ปี 8 ปีแล้วก็ออก แต่พวกเนี้ยดาราเนี่ยสังเกตดูคลินต์อีสตูดยังแสดงอยู่เลยคิดดูอายุจะร้อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคงมีบางอย่างที่พวกเนี้ยมันอาชีพเขาวิงานการงานของเขาเนี่ยมันส่งเสริมให้อายุยืนนะคือทำให้สมอง
1: ได้บริหารสมอง
0: ตลอดเวลาแล้วก
1: ็
0: ผมทิ้งนะดาราเนี่ยทำไมเขาจำบทได้นะอายุหลายคนตอนนี้ก็80 90แล้วจังได้หนังได้อะไรเนียนมากเลยนะหลายตั้นเลยไม่อยากเอ่ยถึงนะแต่ว่าเห็นเลยว่ามันเขาคงมีส่วนทีนี้นักลงทุนนะเอาโดยเฉพาะ VI อ่ะต้องบอกว่าเฉพาะ VI ถ้าลงทุนกลุ่มอื่นอาจจะอายุสั้นหรือว่าอายุไม่ยาวเช่นเราเห็นนะเจสซี่ลิเวอร์มอร์เนี่ยก็60ก
1: ็
0: ตายละไม่ตายด้วยการยิงตัวแต่ว่าเครียดไงอะไรต่างๆก็มีหลายคนก็ยังเครียดทั้งหนึ่งปีเตอร์ลินช์เนี่ยก็บอกว่าเขากลัวมากเขาจะตายเพราะว่าเขาลงทุนเนี่ยเครียดมากเลยกองทุนมโหฬารแล้วก็เขาสร้างผลงานโดดเด่นมากจนสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเขาทําต่อไปเขาจะตายแต่แน่นอนอ่ะการบริหารงานแบบปีเตอร์ลินช์เนี่ยถ้าเป็น VI ก็จริงแต่ว่าโอ้โหเขาบริหารกองทุนใหญ่แล้วก็เขาเป็นแนวแบบเทคเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ดีขายตัวนี้ดีขายแล้วเขาเครียดเขาเลยลาออกหมายว่าเลิกเลยหลังเหมือนกับนักมวยได้แชมป์โลกไม่มีใครไม่เคยแพ้ใครสักพักก็ลาออกไปเลยไม่เลิกต่อยก่อนที่จะแก่จนแย่อีเทลิ่งก็สไตล์เดียวกันแต่เขาคลิปเล็กก่อนฟันออฟเดอะเบสของโลกแล้วก็ดังเขียนผลงานอะไรต่างๆหลังๆเขาก็ยังลงทุนแต่ว่าลงทุนส่วนตัวแล้วตอนนี้เขาก็ยังอยู่

0: นะไม่มีปัญหาอะไร
1: อืม
0: นะอายุก็พอสมควรแล้วนะก็อันนี้คือเหตุผลเนี่ยนะของ VI ว่าทำไม VI อาจจะแตกต่าง
1: อายุยืน
0: อายุ
1: อื
0: ยื
1: ม
0: นนะก็
1: ค
0: คื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ว่าเขาน่าจะเครียดน้อยกว่าใช่ไหม
1: อื
0: ทำงาน
1: ม
0: น้อยกว่าทำงานจะไม่น้อยกว่าแต่ไม่ได้ทำงานเครียดวันวันเนี่ยถ้าถามว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำอะไรตั้งแต่อายุ30-40ตอนที่เข้ามาไม่นานเขาก็วันวันก็ไม่ได้ทำอะไรที่เครียดนะก็ไปศึกษาประวัติชีวิตก็คืออ่านทั้งวันอ่านไอ้พวกไอ้อะไรรายหุ้นรายตัวใช่ไหมงบกาง ร
1: บ
0: เงิน
1: อะไร
0: อะไรเออ
1: ก
0: ค
1: า
0: ื
1: ร
0: อ
1: เงินอืม
0: รายงานประจําปีอะไรเงี้ยส่งมาเป็นเล่มๆก็นั่งไม่ได้ทําอะไรวันวันก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: พอเลิกงานก็สบายๆไม่ต้องเก็บไปเครียดให้คืนนี้พรุ่งนี้จะต้องวางแผนอะไรหรือจะต้องมีเป้าหมายอะไรไม่มีอ่ะใช่ไหมตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเช้าๆตื่นมาสบายๆแล้วก็ขับรถไปทํางานที่ห่างไปไม่กี่กิโลเสร็จแล้วก็ซื้อแมคโดนัลด์กับโค้ก
1: ค
0: ก
1: ง
0: ินไประหว่างทางอะไร
1: ค่ะ
0: เงี้ยไปถึงก็ไม่นั่งอ่านต่อไม่ค่อยมีประชุมไม่มีอะไรที่แบบอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยลูกของแคทเธอรีนเกรแฮมเนี่ยนะนี่ไม่เรื่องเล่าแคทเธอรีนเกรแฮมเราต้องรู้จักเป็นซี
1: อื
0: กับ
1: ม
0: บัฟเฟตต์สุดๆก็คือเจ้าของ
1: ค่ะ
0: วอชิงตันโพสต์เนี่ยลูกเข้ามาต่อลูกเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาไม่ได้สนิทกับบัฟเฟตต์เท่าแม่เนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยอยากจะนัดเจอเพราะจะแวะมาหรืออะไรต่างๆจะมาอะไรก็แล้วแต่ว่างไหมอะไรบัฟเฟตต์ก็บอกผมว่างทุกวันคือผมว่างทุกวันจะ
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: อะไรเมื่อมาแล้วก็มาได้เลยไม่มี
1: อื
0: ไม่ต้องไป
1: ม
0: ห่ว
1: ไม
0: ง
1: ่ไ
0: ว
1: ด
0: ่
1: ้
0: าผ
1: บอ
0: ม
1: ก
0: จ
1: บ
0: ะ
1: ิวซี่ติดโน่
0: ต
1: น
0: ิด
1: ติด
0: ตุ
1: น
0: ล
1: ี่
0: านู่น
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ี่คือเป็นอาการที่แบบว่างงเลยว่าโอ้คนที่รวยที่สุดในโลกเสร็จแล้วก็โอ้ทำงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ว่างทุกวันอะไรของมันนะผู้บริหารใหญ่ๆนะผมเคยคุยนะของไทยด้วยนะบริษัทระดับท็อปๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหบังเอิญรู้จักผ่านเพื่อนมาอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาปีนเกินครึ่งของปีนะปีหนึ่งเนี่ยทํางานสมมติ200 กว่าวันเนี่ยอยู่บนเครื่องบินไปต่างประเทศเกิน100 วันเออเขาบ
1: ค
0: อก
1: ่ะ
0: มันประชุมนู่นประชุมนี่ไปบริษัทไปเปิดโรงงานไปโอ้โหเพราะเขามีโรงงานทั่วโลกบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะเอาเป็นว่าธุรกิจก็อุตสาหกรรมหลากหลายเนี่ยเขาเดินทางขนาดนั้นอ่ะมันเครียดข
1: ค
0: น
1: ่
0: า
1: ะ
0: ดนั้นแต่ว่าเฟดเนี่ยสบายๆไม่เจอใครไม่ทำอะไรนะยิ้มสบายๆนี่เป็นตัวอย่างว่าไม่เครียดนะไม่ติดต
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ใจไม่ติดตกใจหุ้นตกแล้วนี่แล้วหน้าตู้นี่เขาก็ไม่ส
1: ม
0: น
1: ี
0: ใจ
1: วิ
0: อะไร
1: กฤตมีอะไรเขาจะมอง
0: ไม่ก็
1: เป็
0: ส
1: น
0: นใจ
1: ส่วนทางกับค
0: ต
1: น
0: ก
1: ทั่ว
0: ใจ
1: ไป
0: ใจ
1: อ่า
0: ไม่สน
1: ค
0: ใจ
1: ่ะ
0: อะไรมากเพราะว่าคือเขาลงทุนระยะยาวแล้วเขาดูแล้วว่าตัวนี้ดีมันวิกฤตก็วิกฤตไปหุ้นเขาก็จะไม่ลงมากถึงลงมา
1: ค
0: เดี๋
1: ่
0: ย
1: ะ
0: วก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้คนกลุ่มเนี้ยได้เปรียบนะอายุอาจจะยืนยาวกว่าอีกอันหนึ่งก็คืออดทนเป็นคนอดทน
1: อืม
0: อดทนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมากนะไม่มีอะไรหรอกนะอดทนไปเรื่อยซื้อหุ้นตัวหนึ่งไม่ขึ้นสักทีทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อมาตัวหนึ่งลงทิ้งอะไรคือไม่เครียดเพราะเฟดนี่ถือหุ้นนะโคคาโคล่า30-40 ปีไม่ขายเลยซื้อหุ้นเอเม็กซ์ซื้อหุ้นไจโก้คือมันไม่ได้ทำอะไรมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆขนาดเข้าไปเล่นหุ้นอย่างซื้อหุ้นอย่างแอปเปิลก็โอเคก็ยังถือยาวกว่าคนอื่นเยอะแยะนะไม่ใช่ว่า
1: ค
0: ถึง
1: ่
0: เ
1: ะ
0: วลาขายก็มีตอนหลังๆก็รู้สึกว่าปรับพอร์ตมากขึ้นแต่ว่าก็ยัง
1: อื
0: น้อยมาก
1: ม
0: นะนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็คือทําให้ไม่เครียดทําให้รู้สึกใจเย็นสบายใจนะแล้วก็อันที่สามนี่ก็คืออาจจะเป็นว่าคือเขาเนี่ยมันจากรวยการรวยก็มีอาจจะมีส่วนเพราะคุณก็ใช้ซื้ออะไรต่างๆได้นะ
1: อืม
0: แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นก็คือหมายกับนักลงทุนอื่นก็คือพวกเนี่ยเขาซื้อลงทุนระยะยาวหุ้นเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้วิ่งเร็วเท่าคนอื่นหรอกถ้าคุณไปถามว่าเกิดขึ้นปีนั้นปีนี้คุณไปเทียบกับอะไรเจ๊อะไรล่ะแคทตี้วูดอะไร
1: ที่ว
0: ที
1: ู
0: ่
1: ด
0: ที่เล่นหุ้นแบบเนี้ยเดี๋ย
1: คว
0: ว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นนึงก็
1: สาย
0: ซื้อซื้อซื้อซื้อถึงเวลาขายถึงเวลาหุ้นตกรวดหน้าซีดวันหนึ่งอุ้ยกลับขึ้นมาใหม่ขึ้น maximum drawdown เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราจำอันนี้คำคำนี้ไว
1: ้
0: เพราะว่าเป็น VI เนี่ย
1: ติดลบมากที่สุด
0: เป็น VI เนี่ยผมบอกเลยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยหุ้นจะเป็น all time high นับเป็นปลายปีนะเพราะระหว่างปีมันจะลงแรงแต่นับรายปีแล้วเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากปีที่เขาขาดทุนเนี่ยโอ้โหแบบ 3-40 ปีเนี่ยขาดทุนไปปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะเวลาขึ้นอาจจะไม่ต้องมากหรอกขึ้นก็เข้ามากบางเอิญเข้ามากด้วยไงแต่ว่าเวลาลงเนี่ยน้อยมากเขาจะออทามไฮตลอดเวลามันดูส่วนตัวเราก็เป็นนะก็เราลงทุนตามเขาไงสไตล์เดียวกันสามสี่สิบปีสามสิบปีเราขาดทุนอยู่แค่เนี้ยสี่ห้าปีนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยบางทีขาดทุน 2% 3% มีปีหนักๆก็ 10% จะมาเพราะฉะนั้นการที่มันทำให้เราตกไปแล้วเรารู้สึกแย่แบบโอ้มันขาดทุนตอนนี้จนลงอะไรไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีเพียงแต่มันไม่รวยเลยขึ้นช่วงหลังๆหลายปีเนี่ยก็ขาดลบเป็นหลายปีเหมือนกันแต่ลบน้อยมากนะไม่ได้ลบเยอะไม่ได้เดือดร้อนมากเงินเราก็จะ all time high ตลอดเวลาตอนนี้ก็กลับมา all time high ส่วนตัวนะ all time high แต่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันตอนหลังๆมันช้าขึ้นช้าลงช้าลงตอนแรกๆโอ้ all time high ขึ้นไปทีไม่รู
1: ้ต่อเนื่อง
0: หลาย40
1: แต่ก็จะไม่เครียดเนาะจะ
0: ไม่เครียด
1: นะบอกเลย
0: ใช่ๆไม่เครียดแล้วก็ไม่รู้สึกกวนกวายนู่นนี่รู้สึกแย่อะไรไม่ใช่ใช่มั้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้ได้เพราะว่าถ้าเรา
1: ลงทุนกฎคือห้ามขาดทุนข้อที่1ข้อที่2ไม่ไปดูข้อที่1ข้อที่3ไม่ไปดูข้อที่1อย่างเงี้ยใช่มั้ยอาจารย์
0: ถูกต้องอันนี้
1: เป็น
0: ตัวสำคัญอันนี้เวลาเราน้อยมากหมดละ แต่ว่าใกล้หมดคือลองดูนะวอร์เรน บัฟเฟตต์ชาลีมังเกอร์99วอร์เรน บัฟเฟตต์95วอเตอร์ชาร์ลอตเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปเป็นศึกษากับเบนเจฮามอันนี้เขาก็วอเตอร์ชาร์ลอตนี่ก็ยังอยู่นะ95นะ อยู่ไม่ใช่อยู่ตายไปละตายไปนานแล้ว
1: ค่ะ
0: เสื้อจอห์นเทมเปอร์ตันอันนี้ก็พวกเราทุกคนรู้จักเพราะว่าถ้าเป็นคนแรกๆของนักลงทุนที่อเมริกาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ออกนอกประเทศอเมริกาเริ่มไปต่างประเทศนะก็เสื้อจอห์นเทมเปอร์ตันนี่ก็95ปี
1: ค่ะ
0: ฟิลิปฟิชเชอร์นี่ก็เรารู้จัก
1: ค่ะ
0: ดีดายแห่งหุ้นโกลด์แต่จริงๆพวกนักลงทุนแบบVI เนี่ยทุกคนนับถือแล้วก็จะเอาหลักการเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรสกัตเตอร์บัตไปหาอะไรต่างๆแล้วก็หาหุ้นโกรทจริงๆก็ต้องถือเป็น VI คนหนึ่งนะเราจะใช้เน้นหุ้นโกรทคนที่สำคัญแอนไชเบอร์นะแอนไชเบอร์เนี่ย101ปีนะสุดท้ายเออร์วิงคาร์เนี่ย109ปีอันนี้สุดยอด
1: โอ้สูงทั้งสิ้นนะใครอยากอายุยืนก็นำแนวทางของ VI ไปใช้เนาะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่หยิบเรื่องนี้เข้ามานะคะแล้วลากันไปเลยค่ะอาจารย์คะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
5: นายเทือกคุณมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเซลฟ์บอดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้มีสั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
4: 7ผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบปฏิเสธตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวการที่ร้านกาแฟปั่นรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนดังกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริงทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio Trip ชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญวัน ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะวันนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเรียกสลับกันก็สำคัญเนาะในต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่กรุงเทพและพัทยาเนาะสองจังหวัดนี้ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านเนาะในการที่จะช่วยดูแลประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันของท่านก็ขอให้ทุกท่านนะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเนาะเวลาเกิดเหตุอะไรแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณถ้าทางใต้เนาะแต่ตอนนี้ทางเหนือเจออยู่นะจังหวัดน่านเนี่ยเรื่องน้ำท่วมนะคะทางใต้ก็จะเจอประมาณตุลาพฤศจิกาแล้วแต่ปีนะคะว่าจะหนักหนาสาหัสมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็นอกจากน้ำท่วมแล้วที่ต้องระวังก็คือภัยแล้งอีกนะคะคือบางจังหวัดน่ะในแต่ละอำเภอมีทั้งน้ำท่วมและฝนแล้งก็จะงงๆหน่อยเนาะสำหรับภูมิอากาศนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศนะคะคาดว่าในช่วงนี้แหละก็จะมี สภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซากที่อยู่นอกเขตชลประทานก็ทำให้ชาวบ้านก็ต้องประเมินแล้วก็เตรียมรับมือกันว่าจะต้องปลูกอะไรอย่างนี้นะคะต้องวางแผนเนาะเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ต้องวางแผนไม่นั้นก็จะเกิดความเสียหายนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะเป็นผู้ที่จะมาช่วยนะคะในการรายงานไปทางส่วนกลางเนาะให้รู้ว่าตอนนี้มีเหตุภัยพิบัติอะไรบ้างนะคะให้กับประชาชนได้กินดีมีสุขนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเอ้ยทีนี้เราทำงาน2วันเนาะแล้วก็พักวันที่12วันแม่นะคะแล้วก็มาทำงานอีก2วันก็เท่ากับว่าหยุดกลางสัปดาห์เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะคนทำงานก็หาแต่วันหยุดประมาณนี้นะคะส่วนใครที่ติดตามข่าวเรื่องของโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนปิดวันนี้โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปก่อนนะ1สัปดาห์ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันนะคะเพราะว่าโอ้โหคือมันหนักหนาสาหัสมากนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะหนักหนาจริงๆหนักมากเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเอาจริงๆนะเราในฐานะที่มีหลานดูแลหลานอยู่ตัวนี้ก็ยังเล็กนะแต่ว่าพอเจอข่าวนี้เราก็กังวลเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าต้องเลี้ยงดูเขายังไงที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อะไรประมาณนี้ก็กังวลแล้วก็เด็กเอง คนที่แบบตั้งใจเรียนหรือว่าคนที่แบบไปโรงเรียนอยากจะไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็กังวลก็ระแวงใครที่แบบเห็นเหตุการณ์สดๆนะเนาะก็รู้สึก
13: น่าเห็นใจมากนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าอะไรแล้วก็แม้แต่ตัวเราเองนะดูแค่รอบเดียวจบค่ะไม่ดูซ้ำเลยเพราะว่ามันรู้สึกมีความสลดใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับบ้านเราประเทศไทยเนาะเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากนะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนะคะอยู่ในความดูแลก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแบบไหนอย่างไรนะไอ้เรื่องมีบูลลี่อะไรกันอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าล่าสุดมันเหมือนกับคนนั้นก็เปิดเผยคนนี้ก็เปิดเผยนะคะอย่างดราม่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่น้องอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนชั้นม.6แถวขอนแก่นนะคะอ้างว่าถูกเพื่อนลากเข้าห้องไปรุมทำร้ายพร้อมเอาบุหรี่มาจี้ตรงหน้าเลยค่ะหวังที่จะเอาเงินไถเงินนั่นนะคะล่าสุดนั้นทางผู้บริหารโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินการนะคะว่าจะอยู่กันอย่างไรให้มีความสุขนะคะก็สันนิษฐานว่าพอเจอเหตุการณ์เนี้ยเด็กก็เลยขุดเรื่องเก่ามาระบายอ่ะว่าตัวเองก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องเห็นบอกให้สื่อมวลชนลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะว่าการเรียนการสอนเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะที่จะต้องติดตามกันเนาะหลายเรื่องเลยไปคุยกับพี่ออดบ้างนะคะคนนี้ก็มีลูกเล็กเหมือนกันนะคะก็แน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความเป็นห่วงลูกทุกเรื่องอะนะคะคุณเกรียงไกรรัชดามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com มาเจอกับเราทุกวันจันทร์สวัสดีพี่ออดนะคะ
14: สวัสดีครับพี่ศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมก็ข่าวบางวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับผมนับว่ามันเป็นวันศุกร์วิปโยคมากๆเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้ข่าวอะไรเลยเพราะว่าผมต้องไปประชุมกับลูกค้าเนาะประชุมกับลูกค้าผมก็จะเตรียมตัวคอนเซนเทรตไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่รู้ข่าวอะไรเลยจนกระทั่งภรรยาส่งไลน์มาบอกว่ามันมีเหตุการชิงที่บางกรวยอะไรเงี้ยนะก็ตกใจอยู่แล้วว่าโรงเรียนดังแถวบางกรวยเนี่ยหัวมาแค่นั้นแต่ว่าผมก็ยังต้องคอนเซนเทรตกับการคุยงานกับลูกค้าเนาะเพราะว่างานก็ค่อนข้างซีเรียสปรากฏว่าในวงการประชุมนั้นอ่ะก็คุยเรื่องงานบรรณานู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็มีท่านหนึ่งพูดขึ้นมาถึงเรื่องเหตุการณ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมถึงมารู้ทีหลังว่าโอ้โหเหตุการณ์มันน่ากลัวกว่าม
13: ันกว่าที่คิด
14: ที่คิดไว้พอสมควรโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีเนาะเรื่องแบบแต่บางครั้งมันมีเรื่องที่กาญจนบุรีด้วยใช่ไหมที
13: ่
14: รถขับชนอันนั้นเนี่ยแล้วก็ที่บางกรวยแล้วก็ที่พระราม7ที่จะต้องไปใช่ไหมแล้วก็อะไรประมาณนี้มี 3-4 เรื่องมาพร้อมกันในวันเดียวเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นวันศุกร์ที่ถ้าเสพข่าวเยอะเนี่ยจะน่าจะดิ่ง
13: จริง
14: ดิ่งหลายคนดิ่ง
13: ใครที่มีลูกกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอ่ะมันรู้สึกกังวลเนาะ
14: ใช่กลัว
13: กลัวกังวลกลัวแบบอะไรกลัว
14: ครับ
13: กลัวไปหมดอ่ะค่ะจริงๆน่าเห็นใจมาก
14: ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เกิดนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตัวอาจารย์เองก็คงไม่อยากให้เกิดเพื่อนนักเรียนหรือตัวผู้ก่อเหตุหรือครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็ต้องคือมันมีความอ่อนไหวทางด้านข้อมูลมากเหมือนกันนะในเรื่องแบบเนี้ยก็คือโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็สัมภาษณ์รอบโรงเรียนเลยสัมภาษณ์รอบโรงเรียนก็คือใคร1 2 3 4 5รอบแล้วรอบไปเลยเยอะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลรอบด้านแหละเข้าใจได้แต่ว่ามีบางครั้งมันเป็นข้อมูลเชิงความเห็นซึ่งมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกหรือมันอาจจะเป็นแค่บางมุมหรือบางแง่มุมเท่านั้นซึ่งอันนี้แหละซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆในเรื่องการสื่อสารออกไปนะครับผมก็โอเคก็ต้องเสพอะก็ต้องเสพอะไม่อยากเสพก็ต้องเสพถึงแม้ดูข่าวแล้วมันจะทำให้จิตใจแย่หรือดิ่งก็ระมัดระวังจิตใจตัวเองเป็นหลักนะก็คงดูข่าวในระดับหนึ่งก็ติดตามข่าวในระดับหนึ่งเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนาะที่ฟังข่าวฟังเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันเศร้าอ่ะมันแบบมันไม่รู้ยังไงนะก็พูดไม่ถูกครับก็คงต้องให้ดำเนินต่อไปนะครับ
13: ใช
14: ่ก็ป รับอารมณ์ ต้องปรับอารมณ์อีกแล้วเพราะเราเกินหัวมาเครียดมาเลยก็ปรับอารมณ์ใหม่ปึ๊ดกลับมา
13: ปึ๊ด
14: ก็วันนี้เป็นหัวข้อที่อยากจะคุยมันก็มันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากข่าวสารเหมือนกันข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรั่วไหลในหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างผมเนี่ยก็ทำงานให้กับหน่วยงานทั้งเอกชนทั้งภาครัฐทั้งการเขียนแอปเขียนเว็บทำอะไรเงี้ยผมก็ทำให้หลายที่เหมือนกันแล้วก็เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารปรากฏว่าผมเห็นโพสต์ของท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
13: ค่ะ
14: ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เป็นท่านที่เป็นบทบาทสำคัญมีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในประเทศไทยครับผมก็ติดตาม Facebook ท่านเป็นระยะเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วปรากฏว่าขออนุญาตท่านแล้วล่ะว่าจะขออนุญาตนำบทความนำสิ่งที่ท่านโพสเนี่ยมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังในรายการวิทยุของเราผมขออนุญาตท่านเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับก็คือท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับในแวดวงกมช.ในแวดวงคนที่ทำด้านเน็ตเวิร์กด้านไอทีจะเรียกพี่อมรท่านอมรนะครับท่านเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเหตุการณ์หลายครั้งเนี่ยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่มันจะมีหลายมิติมากๆมันเหมือนข้อมูลในภาครัฐหรือข้อมูลเนี่ยสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลประชาชนเนาะและมันจะเป็นข้อมูลจำนวนมากประชาชนที่มาใช้บริการภาครัฐเนี่ยก็จะเยอะมากๆแล้วมันจะมีในหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยก็จะมีหน่วยย่อยๆจะแล้วหลังเมื่อ10ปีย้อนหลังเนี่ยหน่วยงานภาครัฐมักจะทำระบบทำซอฟต์แวร์ทำแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชน
13: ค่ะ
14: เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าประชาชนสมัยนี้โอเคก็มีไปยังมีไปบ้างไปอำเภอไปอะไรอย่างเงี้ยมีไปบ้างแต่ระบบงานเร็วขึ้นท่านสังเกตดูระบบงานเร็วขึ้นถ้าใครมีอายุตั้งแต่ 40-50 แล้วเราเคยเห็นว่าไปอำเภอแล้วต้องรอนานทั้งวันสมัยนี้ไม่ต้องละถูกไห
13: ม
14: ตัวอย่างชัดเจนมากเลยต้องขอบคุณท่านอะไรนะวันนี้วันผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยให้ภาครัฐ หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลอะไรเงี้ย ช่วยให้มีบริการดีๆกับประชาชนครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุค ปัจจุบันพอหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีบริการให้ประชาชนทำให้ประชาชนทำงานสื่อสารกับภาครัฐได้มากขึ้นง่ายขึ้นก็จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์อย่างเช่นการยื่นภาษีเนาะเราก็ยื่นภาษีผ่านตัวระบบออนไลน์มันทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมีมาตรฐานขึ้นเยอะถูกไหมหรือแม้กระทั่งอันนึงที่ผมชอบมากเลยของอันนี้ของอ้างอิงกรมสรรพากรนะที่เวลาเราไปทำงานที่ไหนหรืออะไรที่ไหนก็จะถ้ามีการลงระบบไว้อะเวลาเรายื่นภาษีมันจะง่ายมากเพราะว่าเราเคยทำที่นู่นทำที่เนี่ยมันระบบมันจะลิงก์มาให้เลยทำให้เวลาเรายื่นภาษีไม่ต้องมานั่งไล่หาเอกสารนี่เป็น
13: เราใช้ข้อมูลที่กรมมีเลย
14: ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเนี่ยมันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเราเวลาเสียภาษีเนี่ยไม่ต้องมานั่งไล่เอกสารเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนี่คือการพัฒนาที่ดีของประเทศไทยจริง
13: ๆ
14: นะครับเสร็จแล้วจุดสำคัญจุดหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐเลยก็คือจะมีระบบเยอะมาช่วยกันทำเรียกว่าช่วยกันทำนี่มองในแง่ดีเลยนะช่วยกันทำไม่เราไม่มองในแง่เรื่องอื่นเรื่องเกี่ยวกับการใต้โต๊ะหรือการอะไรในการทำแอปพลิเคชันหรือการทำโปรเจกต์อันนั้นผมไม่รู้เราไม่มีข้อมูลเราไม่สามารถพูดได้ถูกไหมแต่ในแง่ของประชาชนผู้ใช้งานระบบเนี่ยถือว่าแฮปปี้มากแต่ว่าพอมีระบบพวกนี้ครับท่านปุ๊บมันจะมีการระบบล็อกอินถูกไหมพอเรามีระบบล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ว่ากันไปในยุคแรกของการทำแอปพลิเคชันหรือทำเว็บไซต์อ่ะเราก็มักจะต้องใส่ user และ password ถูกไหมครับซึ่งในยุคปัจจุบันก็ต้องใส่ user password นั่นแหละแต่มันมีประเด็นตรงนี้ครับว่า user password มันมีโอกาสหลุดหรือมีโอกาสรั่วไหลออกไปได้ง่าย ยูสเซอร์พาสเวิร์ดมันดาวง่ายอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นสาเหตุให้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะภาคเอกชนจริงๆข้อมูลก็รั่วไหลเยอะครับรั่วไหลเยอะมากก็คือสำคัญเหมือนกันหน่วยงานเอกชนที่มีข้อมูลประชาชนเยอะๆก็มีหลายบริษัทเนาะในระดับโลกก็มีเยอะแยะที่มีข่าวว่ารั่วข้อมูลรั่วไหลข้อมูลยูสเซอร์พาสเวิร์ดรั่วไหลหรืออีเมลรั่วไหลอะไรเงี้ย

0: ต่างหลายประตูครับหรือมีประตูรั้วนะครับซึ่งถ้าบ้านเราสมมุติว่าเรานะขโมยมันมีกุญแจประตูรั้วมันเข้ามาในบริเวณบ้านได้แต่มันเข้าบ้านไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันเข้าบ้านได้ถ้าในบ้านเรามีประตูหรือหน้าต่างทุกบานปิดล็อกหมดถูกไหมมันก็จะมีชั้นหนึ่งมันจะเข้าได้แค่รั้วบ้านแต่มันจะเข้าบ้านไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยครับคือปัญหาซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันก็คือมันจะมีการมันควรจะต้องมีระบบการล็อกอินหลายๆชั้น
1: ม
0: ีการล็อกหลายๆชั้นเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเรานะกุญแจสมมติว่าเอาแบบบ้านๆเลยนะสมมติว่าเรามีกุญแจอยู่สองดอกที่ประตูรั้วและอาจจะต้องมีประตูอีกสองดอกที่ประตูบ้านเพราะฉะนั้นมันจะต้องล็อกอินหลายอันต้องล็อกอินหลายท่าหลายแบบเงื่อนไขแบบนี้แหละคอนเซ็ปต์คล้ายๆเหมือนบ้านมีกุญแจหลายดอกกันแหละที่จะต้องคอยล็อกเข้าประตูรั้วเข้าประตูบ้านเสร็จแล้วเข้าห้องก็ต้องมีกุญแจใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นจะต้องจริงๆแล้วระบบการล็อกหลายชั้นเนี่ยมันจะยุ่งยากผู้ใช้งานครับเขาเลยเบื้องต้นเนี่ยมันไม่เรื่องปัญหาไซเบอร์เซกูริตี้มันเลยไม่ได้ฮิตเท่าไหร่ไม่ได้มีการพูดถึงเท่าไหร่เรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ควรจะไปใส่ใจว่าทำระบบมาแล้วไม่ได้สนใจเรื่องกุญแจหรอกแต่สนใจว่าการเจาะหลังบ้านการเจาะระบบการเจาะการแฮกการเข้ามาผ่านเว็บไซต์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยูสเซอร์พาสเวิร์ดเลยนะคนที่ทำระบบเซิร์ฟเวอร์พวกนี้หลายคนในกระแสส่วนใหญ่เขาก็จะเฮ้ยกลัวโดนแฮกคำว่าโดนแฮกคือไม่ใช่เกี่ยวกุญแจเข้าบ้านแล้วแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นเข้ามาอาจลอดเข้ามาใต้โพรงบ้านหรือบินขึ้นมาจากบนกระสุนซึ่งบ้านเราป้องกันไม่ดีพอสมมติประมาณนั้นซ
1: ึ่
0: งคนไปสนใจตรงนั้นกันเยอะแต่จริงๆแล้วปัญหาใหญ่คือไอ้กุญแจมันรั่วนี่แหละที่หลายคนมองข้ามครับนะครับซึ่งก็มีหลายๆหน่วยงานที่มีปัญหาซึ่งทางท่านอมรชมเชยเนี่ยท่านโพสต์เกี่ยวกับประเด็นกุญแจหลายดอกหรือทางตัวย่อของศัพท์เทคนิคเนี้ยเขาเรียกว่า MFA ครับ
1: MFA
0: Multi Factor Authentication คือการล็อกอินด้วยการยืนยันตัวบุคคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละเป็นมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับคือการป้องกันในตัวบ้านหลายๆจุดหรือการป้องกันระบบซอฟต์แวร์หลายๆจุดก็ยังต้องป้องกันที่ระบบ Database ระบบ Web Server ระบบ Authent ระบบอื่นก็ต้องครับแต่ระบบอันหนึ่งที่ควรจะมีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือระบบการล็อกอินแบบหลายmulti factor authentication คือการล็อกอินแบบหลายมีการยืนยันตัวบุคคลหลายแบบประมาณนี้นะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆตรงที่ว่าการที่พาสเวิร์ดรั่วไหลโอเคเนี่ยพี่ผมบอกว่าถ้าเราทำไอ้ตัว MFA ที่ว่านี้นะครับต่อให้จริงๆข้อมูล user password ก็ไม่ควรรั่วไหลออกไปถูกไหมไม่ควรรั่วไหลออกไปนะแต่สมมุติว่ารั่วไหลออกไปคนร้ายก็ยังไม่สามารถเข้ามาในระบบได้เพราะมันจะต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือการยืนยันตัวตนอีกขั้นหนึ่งก็คืออาจจะมีการอีเมลไปยังอีเมลของเราก่อนคือสมมุติว่าคุณศรีวิไลเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอันหนึ่งนะใส่ user password แล้วโดยปกติเข้า user password ปุ๊บมันจะทะลุเข้าไปในหน้าของหน่วยงานนั้นเลยถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้ามันมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือใส่ user ใส่ password พอล็อกกดล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อให้ยืนยันว่าเป็นตัวคุณซึ่งเทคนิคการยืนยันว่าเป็นตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยแหละที่ว่าเรียกว่า MFA ที่ว่าเนี่ยมันจะยุ่งยากคนทำและยุ่งยากคนใช้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะทำให้ข้อมูลของระบบนั้นปลอดภัยมากขึ้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับระบบ MFA ที่ว่าเนี้ยนะครับซึ่งพอมีการระบบล็อกอินเข้ามาที่ว่าเนี้ยปุ๊บพอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนี้ยเอายืนยันวิธีการยืนยันตัวบุคคลมีหลายแบบครับหนึ่งคือส่ง SMS มาสมมติว่าเราล็อกอินปุ๊บ SMS จะส่งมาเลยว่าส่งมาที่มือถือเราเบอร์เราก็ยืนยันว่าเบอร์มือถือเบอร์เนี้ยคุณเกียงไกรเนี่ยใช่เจ้าของระบบเจ้าของยูเซอร์นี้จริงๆไหมซึ่งถ้าแฮกเกอร์เขาแอบได้ข้อยูเซอร์พาสเวิร์ดของผมไปเฉยๆล็อกอินก็อาจจะเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพ ราะว่ามันต้องยืนยันด้วย SMS อีกครั้ง

0: อันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งอันนี้คือแบบหนึ่งที่หลายๆองค์กรนิยมใช้กับอีกอันนึงคือเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วให้มีอีเมลกลับมาอันนี้พวกบริการต่างๆในอินเทอร์เน็ตก็จะนิยมใช้ก็คือแล้วมันจะมีอีเมลมาเตือนครับอีเมลมาเตือนว่าโอเคมีคนล็อกอินเข้าสู่ระบบของคุณนะใช่ตัวคุณหรือเปล่าถ้าใช่ให้กดในอีเมลว่าใช่อนุญาตปุ๊บมันก็จะเด้งไปเลยหรืออีกแบบหนึ่งครับท่านผู้ฟังไอ้ตัว MFA ที่ว่าเนี้ยท่านที่ใช้ LINE บ่อยๆจะอาจจะเคยเจอบ้างคือล็อกอินยูสเซอร์พาสเวิร์ดไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมี QR code ขึ้นมา
1: ค
0: ่ะและให้เราใช้ LINE ในมือถือหรือLINE ในมือถือเนี่ยสแกน QR code อีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้มือถือเราเท่านั้นถึงจะสแกนได้ถูกไหมต้องเป็นไลน์ที่เป็นแอคเคาท์นี้ต้องเพราะฉะนั้นปุ๊บพอสแกน QR code อีกชั้นหนึ่งปุ๊บมันถึงจะเข้าใช้ในไลน์ในคอมได้อะไรประมาณนี้วิธีการไอแบบนี้มันจะทำให้ประชาชนเรียกว่ายุ่งยากมากขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถล็อกอินได้ในครั้งเดียวซึ่งอันนี้แหละเป็นประเด็นใหญ่นะครับผมแต่ว่าพาสเวิร์ดโอเคอย่างที่ผมย้อนกลับไปเรื่องพาสเวิร์ดยังไงก็ต้องไม่ควรหลุดแต่ว่าปัญหาคือคนทำระบบส่วนใหญ่จะป้องกันระบบการรั่วไหลใน database ในแอปพลิเคชันในซอฟต์แวร์อะไรมันละแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆคุณสมมติว่าคุณศรีวิไลจด user password ของระบบหนึ่งไว้ในสมุดโน้ตซึ่งในสมุดโน้ตเนี่ยมันก็มีโอกาสรั่วไหลได้ทันทีถูกไหมถ้าสมุดโน้ตเล่มนั้นไปถูกใครเก็บได้ก็จะถูก user password เข้ามาได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยก็ไม่ควรจะให้ยูสเซอร์พาสเวิร์ดของเราของระดับยูสเซอร์ระดับพวกเราเนี่ยหลุดออกไปนะครับซึ่งการป้องกันปัญหาเนี่ยการป้องกันปัญหาที่จะไม่ให้หลุดออกไปเนี่ยหรือหลุดออกไปได้ยากเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอยู่เลยก็คืออันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนคิดไม่ออกเงินนะคืออะไรรู้ไหมใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน
1: อ๋อเออใช่
0: งงเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนเกี่ยวอะไรซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆมีเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องสูงขึ้นเยอะแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานที่ผมรู้จักหรือเพื่อนๆพวกอะไรลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ที่รู้จักส่วนใหญ่ก็เริ่มมาใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องเยอะแล้วเหมือนกันถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแหละแต่ว่าก็ยังมีจำนวนไม่น้อยครับแค่ส่วนไม่น้อยเลยคืออะไรถูกแค่บางส่วนผิดบางส่วนคืออะไรครับซอฟต์แวร์ Windows ถูกเป๊ะซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องแต่ Microsoft Office เถื่อนเพราะมันแพง
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ย Microsoft Office เถื่อนหรือ PDF ของเถื่อนของปลอมแล้วใช้ crack out คำว่า crack out ก็คือเป็นแอบขโมยใช้อ่ะเป็นประมาณนั้นซึ่งมันก็มีการขโมยใช้ได้โดยทางเทคนิคอ่ะมันมีคนทำได้ขโมยใช้ซึ่งการขโมยใช้ตรงนี้นี่แหละคือจุดอ่อนครับเพราะว่าคืองี้พวกแฮกเกอร์สายดาร์กนะเขาจะสมมติว่าเขาสามารถแฮกซอฟต์แวร์ตัวนี้ซึ่งคนนิยมใช้มากได้เขาก็จะฝังตัวมัลแวร์หรือฝังตัวไวรัสเนี่ยซ่อนไว้ในซอฟต์แวร์ที่เขาแคร็กให้ก็คือจะมีการซ่อนตัวแอปพลิเคชันเล็กๆไว้ซ่อนขโมยแล้วไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวที่เราลงเถื่อนนั้นอ่ะมันใช้งานได้ปกติเราแฮปปี้เลยครับแต่ซอฟต์แวร์เถื่อนพวกเนี้ยมันจะแฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลรหัสผ่านจากเครื่องของผู้ใช้ครับความโหดร้ายของมันไม่ใช่ความเจ๋งก็คือตอนที่เราลงซอฟต์แวร์ครับมันจะมีการทาง Windows มันจะมีการเช็คสิทธิ์ว่าจะอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้อะไรได้ไหมซึ่ง ไอไวรัสที่แฝงอยู่ในซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็จะอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องมันก็จะแอบฝังมันก็จะทำงานเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์ทำงานปกติทำให้แอนตี้ไวรัสบางตัวจับไม่ได้ ถึงแม้แอนตี้ไวรัสจะจับได้แต่ขั้นตอนการแฮกหรือการแคร็กตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีให้กดอนุญาตก็เหมือนเราอ่ะอนุญาตให้โจรเข้าบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราใช้เราประหยัดตังค์ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนก็ทำงานได้เหมือนกันตำรวจไม่รู
1: ้ก็เราประมาทนั่นแหละ
0: บางคนไม่รู้ครับ ม่ใช่ประมาท
1: ไม่ร
0: ู้
1: ตัวเลยไม่รู้ตัวเลย
0: ใช่ครับเพราะอะไรเพราะบางทีก็ไปจ้างร้านข้างนอกลงซอฟต์แวร์เถื่อนให
1: ้
0: ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีโปรแกรมแฮกหรือโปรแกรมเถื่อนเขารู้ว่าบางทีเขาน่าจะรู้ว่ามีโปรแกรมเถื่อนเพราะโปรแกรมปกติราคาประมาณ 8,000 หมื่นนึงอันนี้ลงโปรแกรมทั้งเครื่องเลย800บาท500บาทมันก็ไม่ใช่แล้วไงนะครับผมเลยเตือนข้อหนึ่งเลยอันนี้จากที่ท่านอมรเตือนมาก็คือหนึ่งเลยคือต้องระวังเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนครับมันเพราะมันแฝงข้อตัวมาแวร์ในการขโมยข้อมูลรหัสผ่านจากผู้ใช้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันต้องให้ใครทำตัวเจ้าของเครื่องก็ต้องรู้แต่อย่างว่ามันก็ไก่กับไข่ไหมเพราะว่าถ้าซอฟต์แวร์จริงๆซอฟต์แวร์เถื่อนไม่ควรใช้อยู่แล้วถูกไหมมันมีทางเลือกคือเราเคยคุยในรายการหลายครั้งนะครับทางเลือกก็คือเราอาจจะจำเป็นต้องปรับไปใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สที่ถูกต้องอย่างเช่น Microsoft Windows อันนี้เราต้องใช้ Windows ต้องซื้อลิขสิทธิ์แล้วอันนี้โอเคอยู่ในวิสัยเพราะว่ามีหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กหรือซื้อเครื่องคอมจะมีมาให้อยู่แล้วถูกต้องลิขสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ไม่ติดครับแต่ยังมีโปรแกรมทางเลือกอย่างพวก Microsoft Office เราอาจจะไปใช้ Google Sheet Google Doc Google อะไรแทนมันอาจจะต้องปรับตัวเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยได้มีทางออก Libra Office Libra LIBRA Office เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ทดแทน Microsoft Office ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันต้องคนต้องปรับด้วยเหมือนกันครับเพื่อความปลอดภัยของตัวข้อมูลของบริษัทหรือหน่วยงานคุณหลายๆหน่วยงานก็ใช้ Libra Office เยอะเหมือนกันนะครับก็ช่วยไม่ต้องซื้อ Microsoft Office ได้ก็พอได้มันก็มีเขาเรียกว่าถ้าคุณอยากได้อยากมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการสมมติโปรแกรมนี้เราใช้ทำงานจริงต้องซื้อแพงคุณลองเซิร์ชชื่อซอฟต์แวร์แล้วก็ว่า alternative หรือทางเลือก alternative ภาษาอังกฤษ AI มันจะบอกเลยว่าเอ้ยถ้าคุณใช้ Photoshop นะถ้าคุณไม่มีปัญญาซื้อ Photoshop ไม่อยากใช้ของเถื่อนคุณสามารถเซิร์ชได้เลยว่าโปรแกรมทางเลือกในการใช้เหมือน Photoshop เลยใช้ได้คล้ายๆกันอาจจะเป็น open source หรือถูกกว่ามันจะมีทางเลือกให้คุณก็ไปหาข้อมูลได้ครับนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์เถื่อนนิดหนึ่งนะครับ
1: อี
0: กอันหนึ่งคือการถูกแฮกหรือข้อมูลรั่วไหลจากเว็บไซต์บริการนะครับข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผู้ใช้อาจรั่วไหลเมื่อเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่คุณใช้ในงานเนี่ยถูกแฮกอันเนี้ยเวลาข้อมูลที่มันรั่วออกมามันจะเป็นข้อมูลที่เป็นเยอะมากมหาศาลมากอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางเจ้าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะต้องเป็นคนทำถ้าคุณเป็นบริษัทและคุณมีบริการที่ให้ลูกค้าของคุณต้องล็อกอินเข้ามาในระบบของเว็บไซต์ของบริษัทคุณจะต้องระวังตรงนี้ซึ่งหนึ่งทางเลือกก็คือการทำระบบ MFA ที่ว่าเนี่ย Multi Factor Authentication เนี่ยใส่เข้าไปในระบบเว็บไซต์ของคุณก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งต่อให้พาสเวิร์ดหลุดออกไปสมมุติว่าหลุดออกไปแล้วแก้ไม่ทันถูกไหมมันหลุดไปแล้วแต่แฮกเกอร์มันก็ได้แค่ล็อกอินมาแต่ล็อกอินไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณทำ MFA ด้วยมันจะป้องกันทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนอื่นได้นอกจากยูเซอร์พาสเวิร์ดมันก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆมันต้องมีหลายท่าหลายกระบวนการแต่วิธีที่ดูเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดคือการทำตัว MFA ที่ว่านี้ครับผม
1: อ
0: ีกอันหนึ่งคือการใช้อีเมลหรือรหัสผ่านซ้ำกันหากเราใช้อันนี้ก็น่าคิดนะสมองเราดีก็จริงแต่ให้จำพาสเวิร์ด Facebook Line
1: มันไม่มีทาง
0: ID พาสเวิร์ดนู่นนี่นั่นพาสเวิร์ด TikTok พาสเวิร์ดเนี่ยถามว่าผมกล้ายืนยันเลยว่าผมถามท่านผู้ฟังอ่ะให้ไล่พาสเวิร์ดในหัวคุณน่ะไม่ต้องพูดออกมานะไม่ว่าเดี๋ยวคนได้ยินว่ามันเยอะแค่ไหนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อีเมลซ้ำกันหรือการใช้รหัสซ้ำกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรั่วไหลอาจจะทางใดทางหนึ่งเซอร์วิสใดเซอร์วิสหนึ่งแต่มันก็รั่วมากระทบอันอื่นได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้ซ้ำกันซึ่งผมจะบอกเสมอว่าควรจะใช้ซ้ำกันพาสเวิร์ด Facebook พาสเวิร์ด Line พาสเวิร์ดอีเมลไม่ควรจะใช้สำคัญ
1: ค่ะแอปธนาคารอะไรอย่างงี้เนาะมันไม่ควรเลย
0: ไอแอปธนาคารยิ่งอันตรายเพราะส่วนใหญ่หลายคนใช้แต่ตัวเลขไงตัวเลข6หลักแล้วพี่ใช้เหมือนกันหมดเลยอ่ะซึ่งอันนี้เกี่ยวกับเงินพี่ละเงินพี่ละ
1: ก็มันขี้เกียจจำไง
0: แล้วความบันเทิงอีกอย่างนึงนะก็คือหลายคนชอบเอาไอ้เลขไอ้ที่ธนาคารเนี่ย4ตัวพาสเวิร์ดเข้าธนาคารเนี่ยมันเป็นรหัสล็อกหน้าจอด้วยไงโอ้น้ำตาจะไหล
1: มีเยอะ
0: ท่านผู้ฟังทำแบบนั้นอยู่ไหมผมว่าทำมีหลายคน
1: ทำเชื่อเถอะ
0: รหัสหน้าจอมือถือกับรหัส ATM เหมือนกันเนี่ยงานลอกแน่นอนอันนี้เงินคุณเองนะผมเตือนไว้ก่อนว่าไม่กดของผมไม่ตรงกันผมมีโทรศัพท์3เครื่องไงผมไอ้รหัส3เครื่องก็ไม่เหมือนกันบางทีผมก็งงตัวเองนะงงเงินเข้าผิดคือเราก็กลัว security นะจริง
1: เราก็คิดว่าใครไม่รู้เราไงตั้งแต่อันแรกแล้วล่ะรู้อยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้
0: ใช่คือเรารู้เราจำได้แต่บางสภาวะสมองเราไม่ทำงานเราเคยมีจังหวะสมองทำงานเอง
1: จริง
0: รหัส ATM เราม
1: ันเออร์เลอร์เป็นเหมือนกันนะสมองเราอ่ะ
0: ก็มันจะมีซอฟต์แวร์หรือตัวระบบพาสเวิร์ดเมเนจเมนต์ช่วยจดนะครับมีซึ่งลองหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพาสเวิร์ดเมเนจเมนต์ใน Google อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระบบอยู่ครับเพื่อตัวพาสเวิร์ดตรงเนี้ยมันจะเราสามารถที่จะจัดเก็บและช่วยเราจำได้ครับแต่ว่าเราต้องจำไอ้รหัสของตัวระบบเก็บพาสเวิร์ดด้วยอีกอันหนึ่งเพราะว่าก็คือสมมติมีระบบตัวพาสเวิร์ดเมเนจเมนต์ของ Google เราจะต้องรู้ user Google แล้วตัวขอเข้า Google ไปมันก็จะมีรู้เลยว่าโอเคพาสเวิร์ดของกูที่เราใส่ไว้ในระบบของ Google มีอะไรบ้างก็ตาม5 Facebook YouTube อะไรก็ว่าไปมันจะมีใส่ให้หมดเลยนะครับผมซึ่งก็จะช่วยจัดการรหัสเพราะว่าทางในบทความเนี้ยเขาบอกว่าตัว Google Password Manager เนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการตัวรหัสที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของการที่ผมบอกตั้งรหัสผ่านที่ไปซ้ำกันแล้วก็ต้องบางทีอย่างข่าวที่บอกข่าวของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่รู้ที่บอกว่าใช้พาสเวิร์ด12345กับยูเซอร์ประมาณกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นยูเซอร์ไม่รู้แล้วเข้าได้หมดเลยอย่างเงี้ยนี้ก็ต้องอันตรายก็อย่างที่ผมบอกอะอย่างที่ไม่ใช่ผมบอกหรอกอย่างที่ท่านอมรพูดอะก็คือเบื้องต้นเนี่ยควรจะมีระบบไอ้ MFA ที่ว่านี้ลองไปหาข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารด้าน IT หรือว่าเป็นคนที่จะต้องบอกให้น้องฝ่าย IT ทำระบบ MFA ที่ว่าเนี้ยต้องไปทำยังไงต้องไปหาข้อมูลมันมีส่วนใหญ่ก็จะฟรีและเสียตังค์ลองไปหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยเว็บไซต์เดิมของเราเป็นสมมติเป็น WordPressอยากจะให้มันล็อกอินหลายขั้นตอนจะต้องทำยังไงลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูแล้วให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขระบบดูซึ่งก็จะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลซึ่งซอฟต์แวร์มาตรฐานหลายๆตัวที่มีการล็อกอินก็มักจะมีเปิดให้ใช้ตัว MFA ที่ว่านี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ลองผมคิดว่าน่าจะพอทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ลองหาข้อมูลในเน็ตดูก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสามารถถามไปยังทางเพจของ NCSA ได้หรือเปล่าว่าทำยังไงอยากจะทำแหละแต่ทำยังไงอันนี้อาจจะต้องลองไปถามท่านทางหน่วยงานเขาดู NCSA ของ Facebook page นะครับลองเซิร์ช NCSA ดูน่าจะไม่รู้ว่าเขาจะสะดวกตอบหรือเปล่านะแต่ว่าผมได้ข้อมูลมาแล้วก็หลังๆเห็นทางหน่วยงานเนี่ยเขารณรงค์หลายด้านมากไม่ได้รณรงค์เฉพาะเรื่องไอ้ตัวทำระบบล็อกอินหลายขั้นตอนนะมันมีระบบอื่นด้วยที่จะต้องป้องกันด้วยอย่างเรื่องtotal defense อะไรเนี่ยมันจะมีรหัสมีคำเยอะๆนะคำที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆซึ่งพออ่านแล้วผมก
1: ็
0: พอจะเข้าใจเออว่ามันก็ต้องป้องกันในหลายด้านนะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเท่าที่ผมรู้จักบ้างบางส่วนเนี่ยมีระบบป้องกันที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วล่ะมี multi factor มีอะไรครบแหละแต่ว่าจุดอ่อนสำคัญหนึ่งที่คนดูแลระบบดูแลไม่ได้คือยูเซอร์เอาพาสเวิร์ดให้คนอื่นไปใช้หรือยูเซอร์โดนเอาโดนยูเซอร์เรายูเซอร์หรือผู้ใช้งานเนี่ย ลืมพาสเวิร์ดแล้วถูกขโมยพาสเวิร์ดจากการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนไปซึ่งแฮกเกอร์ก็พยายามจะล็อกอินเข้ามาแต่เขาล็อกไม่ได้ถูกไห
1: ม
0: ผู้ไอ้คนดูแลระบบก็เห็นแล้วว่าคุณเกรียงไกรเนี่ยทำพาสเวิร์ดหลุดแต่แฮกเกอร์เข้ามาไม่ได้ไงแฮกเกอร์มันเข้ามาระบบไม่ได้เพราะว่ารู้แต่ user password แต่มันเข้ามาไม่ได้เพราะป้องกันไว้ในระดับหนึ่งในกรณีที่ user เข้ามาจากการล็อกอินเข้า user password ธรรมดานะมันก็จะป้องกันซึ่งก็ป้องกันได้เยอะแล้วนะแต่ไม่ใช่ถึงนั้นจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ป
1: ้อง
0: ก
1: ันแต่ไม่ 100% แน่นอน
0: ใช่ครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอีกอันนึงสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบว่าบัญชีของเราเนี่ยเคยรั่วไหลไปยังเว็บไซต์อื่นหรือดูขโมยไปมั้ยอันนี้ดีก็บอกว่าตรวจสอบการรั่วไหลคุณสามารถตรวจสอบว่าบัญชีของคุณเคยถูกละเมิดหรือรั่วไหลผ่านเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือซึ่งเราสามารถที่จะไปหาได้อย่างเว็บไซต์เห็นเขาบอก have ibeenpwned นะครับหรือใช้เครื่องมือตรวจสอบรหัสผ่านใน Google Chrome ก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถเช็คได้ครับซึ่งอันนี้ต้องระวังว่า user ถ้าไปเจอเว็บปลอมเว็บหลอกเนี่ยเราก็ไปเป็นการเอาอีเมลของเราไปให้เว็บปลอมเว็บหลอกอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับผมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของไอ้ตัวเพจที่ต้นทางที่ผมเอาของเขามาพูดตรงๆคือ NCSA เนี่ยผมไปเอาไปขอข้อมูลของท่านนะผมพี่อมรที่เขาเขียนในเพจนี้ลงไปเนี่ยก็ขอข้อมูลครับและลองท่านผู้ฟังลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับเพื่อให้คือตัวเราด้วยทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานรัฐนะหน่วยงานรัฐเขามีหน้าที่ต้องป้องกันอยู่แล้วแหละเห็นทางหน่วยงานเขาเยอะแยะเลยอันนั้นเป็นหน้าที่เขาไปแต่หน้าที่ของเราในฐานะเอกชนหรือประชาชนในเอกชนที่ทำระบบซอฟต์แวร์ที่ให้คนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันป้องกันด้วยครับเพราะถ้าข้อมูลของบริษัทเรารั่วออกไปก็เสียหายเหมือนกันก็ต้องทำเหมือนกันนะมันเป็นแค่ MFA เนี่ยก็อาจจะพอช่วยได้และประชาชนเหมือนกันก็ต้องหวงแหนพาสเวิร์ดให้พาสเวิร์ดของเราเป็นความลับเนี้ยก็แต่อาจจะต้องเพิ่มความยุ่งยากต้องอย่าบ่นเวลาล็อกอินเข้าหน่วยงานภาครัฐแล้วแล้วระบบจะวุ่นวายโอ้ยล็อกอินยุ่งยากอะไรเนี่ยทำไมแล้วทำแล้วใช้ยากอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าบ่นอย่างเงี้ยคนทำงานก็จะแหยงไงไม่กล้าทำไง
1: ต้องอย่าบ่นด้วยนะอันนี้สำคัญ
0: ถ้าไม่ทำข้อมูลก็มีโอกาสรั่วไหลแต่ถ้าทำก็โดนประชาชนด่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องช่วยๆกันในทุกๆฝ่ายครับผมใช่ครับอันเนี้ยเนื้อหาวันนี้ก็ต้องว่าน่าจะมีประโยชน์แหละน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะอย่างที่ผมบอกไม่ใช่หน่วยงานรัฐละเอกชนก็ต้องทำเพื่อป้องกันตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวผมก็ต้องไปให้ลูกน้องผมไอ้ที่ทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าก็ต้องไปปรับเรื่อง MFA ให้ซึ่งก็น่าจะไม่ยากมากนะครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับผม
1: เจอกันวันจันทร์หน้านะคะพี่ออส
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพ

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: ที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะสำนักงานกสทช.ฝากประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนทุกท่านนะคะให้สังเกต SMS นะคะเป็น SMS หลอกลวงก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ยังมีมิจฉาชีพที่ยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้โดยง่ายนะคะได้แก่ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือว่ามีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง SMS ที่มีคำสะกดผิดนะคะการใช้ภาษาผิดปกติแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะที่สร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้ดำเนินการทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือมีการกระตุ้นความอยากได้เช่นคุณได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีแล้วนะคะแล้วก็3หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL มักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมตัวอักษรเกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็นURL สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนั่นเองนะคะแล้วก็4บุตรหลานนั้นก็ช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยเรื่องของความระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนั่นเองนะคะก็ขอให้สังเกตนะคะเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานกสทช.ค่ะ ด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะขณะนี้สามารถลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยค่ะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ยไปเลย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีสามารถซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะกับสลากออมสินพิเศษ5ปีมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะคะใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะคะจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำนะคะเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลเป็นแคปซูลขาวละออนะคะมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายเลยนะคะจะมาในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้นะคะเหมาะสำหรับคนในวัยทำงานหรือว่าผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมกับอาหารครั้งละ1แคปซูลนะคะทานวันละ1ครั้งก็พอผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งซื้อผ่าน LINE ก็ได้นะคะเป็น LINE Official ค่ะ @ขาวละออหรือโทร02819 7991 02819 7991ถึง5นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลของขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะคะแล้วก็ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะใครที่อยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fiเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือเลยค่ะความละเอียดของกล้องตัวนี้8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งก็ง่ายนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนนะคะสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดSD การ์ดได้สูงถึง128 GBบันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยค่ะสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะก็สามารถดูภาพสีในช่วงกลางคืนได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดและประกัน1ปีนะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะจากช็อปมาเนีย1แถม1นะคะใครที่สนใจตอนนี้ซื้อ1ก็ได้ไปอีก1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะขึ้นความคิดเรามีการจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Tripเป็นการพาทุกท่านไปเจาะลึกนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะวันศุกร์ได้คุยกับพี่เฮงคุณวิชัยนะคะแห่ง CEO Vision ก็จัดพาไปด้วยตัวเองเลยค่ะมีพาไปดูงานแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชั่นที่ชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนจริงๆนะคะให้ทุกท่านได้เห็นอนาคตก่อนใครทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะของ Hisense นะคะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจีน ไปเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของตัวเองได้นะคะแล้วก็ไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเลยค่ะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่เพิ่งจะเปิดเป็นแห่งแรกของจีนเลยนะคะหุ่นยนต์นี้เขาบอกว่าสามารถเดินได้พูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้มนุษย์สุดๆเพื่อจะเอาไปใช้ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานบริการแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะยังจะมี Exclusive Talk ค่ะคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไปรับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับ Lobster ด้วยนะคะเป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันดูนะคะว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะคะขึ้นความคิดจะพาทุกท่านไปมองเห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลเราจะรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อค่ะถามว่าทำไมรับแค่นี้ก็จะได้ดูแลกันแบบสะดวกจริงๆนะคะใครสนใจจองได้เลยนะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะมีแอดด้วยค่ะ0944803066ค่ะ0944803066นะคะโทรก็ได้หรือว่าแอดไลน์แล้วก็ขอโปรแกรมการเดินทางกับน้องที่ดูแลนะคะก็จะว่าน่าจะเป็นน้องกระแตเนาะสำหรับคนที่สนใจกับเรื่องของการไปชิงเต่าในรอบนี้นะคะขอย้ำวันกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอยากจะให้รีบหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้จองตั๋วเครื่องบินกันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหา20ถึง26กันยานะคะ7วัน4คืนค่ะ20ถึง26กันยายนบินก็ไม่ได้ไกลนะคะบินไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะคะสำหรับทริปนี้ใครที่สนใจก็อยากจะไปว้าวเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจริงต่างนี่คือไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คืออโอกาสยากอะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ต้องรีบแอดไลน์นะคะแอด thinking radio แล้วก็เบอร์โทร0944803066ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้กับ Modern Market สวัสดีค่ะ
7: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เทพศิรินนทบุรีปิด1สัปดาห์จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนสุภจีนนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5 ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IH อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IH ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคนหมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
0: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวส สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะได้บอกโดยการเอามือไปแตะที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนายกบอกว่าความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพชลประทานประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำก็ต้องเร่งการช่วยเหลือลดความรุนแรงทั้งการเตรียมการก่อนน้ำมาเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรุมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น
7: ทางช่อง9 Mcot HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: M-COT Radio Network เครือข่าย

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นางสุภจีนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุภจีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคันให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
2: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
1: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับ กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
2: พอ JIC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้ง2ฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักท้วงแรงงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิ์ชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้านยูเอ็นแต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับยูเอ็นส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับยูโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความการไม่ได้ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปราบโนมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวภูวิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบภูวิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลีย พลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนมินีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพักรวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วนเรื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุ่นและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีน

0: ก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออกของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอบพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียงเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นบาเลนเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุโมโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐามัตสึโอจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุโมโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนฮินาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกริหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนฮินาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซุกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโร่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนฮินาคุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองค่ะว่ายังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหนืออยู่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอ
0: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งเดียวทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เลโก้แลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพ พายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดผ่าอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่

0: เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
1: ส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนอยู่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานค่ะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับปัญจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีทางด้านการตลาด7เล่มนะครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: มีกันตอนแรกว่าจะคุยเรื่องหนังหนุ่ยก็บอกว่าโอ้นี่โพสต์ไปในคนแชร์กันเยอะแยะเลยเรื่องค่า GP ก็เป็นประเด็นคลาสสิกอันนี้จะพูดแทนป้อมแล้วกันเพราะป้อมนั้นนี่พูดหลายคนก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะ
14: คือเรื่องมันเกิดอย่างนี้อาจารย์ผมเล่าเกริ่นก่อนพอดีอ่ะวันก่อนผมเข้าไปที่บ้านอีกบ้านอีกหลังนึงที่ผมกำลังทำอยู่แล้วช่างก็คงสั่งอาหารมากินแหละสั่งอาหารมากินที่บ้านอะไรเงี้ยก็สั่ง delivery มากินนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จัดการเรียบร้อยแต่พอยคือผมเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งชมพูเนาะเขาก็แผ่นเล็กๆผมก็ลองหยิบมาดูมันกระดาษอะไรวะที่บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นกระดาษโน้ตนะที่ร้านเนี่ยเขาปริ้นมากระดาษประมาณไซส์นามบัตรอาจารย์เขาก็บอกว่าสั่งซื้อกับร้านโดยตรงถูกกว่าค่ะสั่งผ่านแพลตฟอร์มมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหดมากเขาย้ำตัวใหญ่เลยนะตัวหนานะโหดมากหากสั่งกับร้านโดยตรงได้ราคาที่คุ้มกว่าสนับสนุนร้านคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยไลน์แอดของร้านเนาะขอไม่พูดชื่อร้านละกันคือผมเห็นแวบแรกผมคือจริงๆอ่ะผมเคยเห็นประมาณนี้มาช่วงนึงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Robinhood ช่วงแรกๆที่เขาไม่เก็บค่า JP เนาะร้านเนี่ยก็จะมีการตัดโน้ตพวกนี้แนบไปกับกล่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยแนบไปกับแพ็คเกจจิ้งอะไรเงี้ยเนาะช่วงนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยRobinhood อาจจะไม่ใช่เมเจอร์หลักแล้วคนอาจจะไม่ได้ใช้หนักเท่าเมื่อก่อนแล้วก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่คนใช้กันละกันเนาะก็สิ่งหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเครู้สึกว่าเราอยากแชร์สิ่งนี้ให้นะก็เลยไอถ่ายรูปไอการ์ดตัวเนี้ยแล้วก็ลงเพจอาจารย์แต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนตอนแรกอ่ะก็ตั้งใจแบบจะได้ช่วยแนะนำรู้จักร้านด้วยกลายเป็นว่าความเห็นมีสองส่วนอาจารย์ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแป๊บเดียวผมกลับมาดูเนี่ยคนไลค์เป็นพันอ่ะคอมเมนต์กันเป็นร้อยแต่ผมต้องออกตัวก่อนผมลบโพสต์ไปแล้วนะเจ้าของเขาบอกว่าขอให้ลบให้เขาดีกว่าเขาไม่อยากเดือดร้อนเนาะเพราะเป็นแบบนี้ในมุมผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากสั่งตรงกับร้าน พอผมโพสในเฟซส่วนตัวนะเพื่อนผมหลายคนก็จะบอกว่าก็จะพยายามสั่งตรงกับร้านมากกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ร้านได้มาจิ้นเยอะขึ้นแต่อาจารย์คิดว่าแล้วคนโดยทั่วไปอ่ะเขารู้สึกยังไงอาจารย์คิดว่าอยากสั่งตรงกับร้านหรืออยากสั่งผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า
13: คือเอาผมก่อนแล้วกันนะคือผมเองเนี่ยผมเคยซื้อเอาก่อนอาหารแล้วกันนะเอาซื้อของออนไลน์เนี่ยคือออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยก่อนจะมีแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องพูดคุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยพูดคุยกันเป็นก็เรียกห้องแชทอะไรสักอย่างเนี่ยนะ เขาเรียกห้องที่แบบคนจะมาคุยกันอย่างเงี้ยนะ
14: อารมณ์เพิร์ท
13: คือไม่ใช่ตัวที่ชัดหรอกเหมือนกับเป็น
14: เว็บบอร์ดพันทิปเงี้ยหรออ
13: ะไรทำนอง
14: โอเค
13: ห้องอะไรพวกเนี้ยนะ
14: ครับ
13: ผมก็เคยไปซื้อกางเกงยีนนานแล้วอันนี้ตั้ง20ปีไปแล้ว
14: ครับ
13: ผมก็เอ๊กูจะไปซื้อเจ้าไหนดีวะ
14: อืม
13: นะผมก็เลยต้องไปถามไอ้รุ่นน้องที่มันซื้อประจำว่าไอ้อันไหนว่าจะเชื่อถือได้อะไรเงี้ยใช่ไหมว่าสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วโอนเงินไปแล้วเนี่ยมันจะมามันคือมันจะส่งของมาให้อ่ะ
14: น
13: ะแล้วก็เราก็โอนเงินไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเสร็จสมมติว่าตัวละพันหนึ่งก็พันนะ30สตางค์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไอเศษสตางค์อะไรเงี้ยไม่ให้เหมือนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
14: ครับ
13: คือเนี่ยคือสมัยก่อนมันก็ไม่มี trust ใช่ไห
14: ม
13: แล้วใครเนี่ยที่เป็นที่เรื่องลือเหมือนได้ดาวเยอะมันก็คงจะกระจายใช่ไหม
14: โอเคโอเคอ
13: ย่างถ้าเราซื้อของเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราซื้อใน Shopee กับซื้อใน Facebook กับ IG ไม่เหมือนกันนะ
14: ครับ
13: คือ IG กับ Facebook เนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ใช่ marketplace ถึงมันจะมี marketplaceแต่มันไม่ได้มีระบบเหมือนไอ้ TikTok อะไรมันออกแบบมาเพื่อกันเอง
14: โอเคครับ
13: ผมซื้อแบบผมซื้อใน Facebook บางทีมันก็ไม่ได้ของเงี้ย
14: ได้ของไม่ตรงบ้าง
13: หรือก็แล้วก็แพงแล้วก็ซื้อใน IG ก็ซื้อหน้ากากไอ้เนี้ยไอ้ Face Shield เงี้ยก
14: ็ครับ
13: ตอนแรกให้ไปดูใน Shopee มีว่าไม่มีซื้อ300กว่าบาทตอนหลัง Shopee มี50
14: โอ้โหราคา
13: ต่างกันเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมก็จะซื้อใน Shopee แต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมก็ซื้อร้านได้เช่นผมไปซื้อไอ้เนี่ยซื้อประจำเลยไอ้ตัวแอมจิ้มทะเลเงี้ยผมก็ซื้อประจำเลยมันก็จะมีร้านผมก็ซื้อนะหมายถึงว่าผมเห็นแต่หมายถึงว่าไปหาที่อื่นไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มีขายใน Shopee อ่ะผมก็ซื
14: ้อ
13: แต่ถ้าเลือกกันระหว่างมีใน Shopee ด้วยมีใน Facebook ด้วยผมจะซื้อใน Shopee
14: เพราะอะไร
13: เพราะว่า Shopee เนี่ยมันการันตีว่าไม่ได้ของเราก็ไม่โอนเงินไง
14: โอเคก็คือ
13: เนี่ยโอนเงินไปตรงปลายทางผมก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะผมต้องมานั่งจ่ายเองตอนนั้นต้องลงมา
14: คอ
13: นโดเราไม่สะดวกไงแล
14: ้
13: วถ้าโอนเงินปลายทางเนี่ยไอ้มันก็จะเก็บเพิ่มไง
14: อ๋ออันนี้เพิ่งรู้
13: เพราะว่าพวกนี้มันก็เจ๊งเยอะนะอย่างในจีนเนี่ยปลายทางเนี่ย
14: เป็นไงครับ
13: ทิ้งไม่เอาอ่ะ 50%
14: หูสั่งทิ้งสั่งคว่างงั้นเลยเหรอ
13: 40% ใช่แ
14: ต่
13: นึกว่าถ้าคุณไปดูไลฟ์อ่ะแล้วก็มันอยากได้ตอนดูไลฟ์เอาทำไมอยากได้แล้วว่ะ
14: อ๋อเอฟไปงั้นแหละใช่ไหมกระแสเอฟไปงั้นแหละ
13: โอ้ยดูหนังเนี่ยอินออกมาเฮ้ยเลือกอินแล้วไม่ได้อินแล้วไม่ได้ในโรงนี่ไม่ได้อินแล้วอยู่หนังมันร้องไห้อะไรเงี้ยนะไม่ได้อินอะไรเงี้ยใช่ไหม
14: ครับ
13: ก็เป็นอันนี้แต่นี่ถามว่าซื้อที่ร้านเอาอาหารเช่นผมซื้ออะไรวะซื้ออาหารคลีนอย่างเงี้ยผมก็สั่งซื้อในไลน์นะ
14: ไลน์ตรงของร้าน
13: ไลน์ตรงของร้านผมก็สั่งซื้อนะแล้วก็จ่ายเงินเยอะด้วยเป็นพันเลย
14: เพราะอะไรทำไมไม่สั่งผ่านพวกแพลตฟอร์มทำไมต้องสั่งตรงกับร้านอาจารย
13: ์ก้อนนี้มันสั่งจากร้านดีกว่าไงมันจะมีแบบที่ใส่แบบคือแบบต้องคือแบบมันต้องแช่แข็งหรืออะไรพวกนี้สั่งร้านดีกว่าถ้าเป็นอาหารที่ผมสั่งจากร้านก็มีไอ้นี้แหละไอ้อาหารคลีนที่แบบผมสั่งมาแบบไอ้แช่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะ
14: สั่งมาเก็บไว้กินยาวๆ
13: มาเก็บไว้
14: ครับ
13: ต้องฟรีดอะไรอย่างเงี้ย
14: ครับ
13: แต่ถ้าเป็นอาหารร้านเลยเนี่ยเป็นร้านเนี่ย
14: อาหารสดๆอ่ะ
13: ในไลน์ในอะไรเงี้ยผมซื้อกับร้านธรรมชาติผมซื้อปูผมซื้อแบบปูอัดอะไรเงี้ยผมก็สั่งซื้อนะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นร้านที่มันมีมาตรฐานน่ะผมก็สั่งซื้อได้นะทางร้านแล้วผมซื้อบ่อยอย่างเงี้ยผมก็ซื้อได้นะ
14: แสดงว่าไว้ใจแล้ว
13: ในไลน์แมนใน Grab อะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีบางทีมันก็มีส่งฟรี
14: ครับ
13: มันก็มีส่งฟรีเราก็รอนานๆอะไรอย่างนี้ด้วยไงแล
14: ้
13: วก
14: ็
13: ไม่ได้กูก็ได้เงินคืนอ่ะเอางี
14: ้ใช่
13: ไ
14: หมโอเคไม่บิน
13: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็มีอย่างผมไปสั่งไออย่างที่หนุ่ยพูดเนี่ยมันก็มีไออ
14: ันไหนครับ
13: ไอสุกี้
14: อะไรเอวิสใช่ไหมที่อาจารย์ชอบกินใช่
13: ไ
14: หม
13: ไม่ใช่สุกี้เอวิส
14: อะไร
13: เอวิสนี่ซื้อที่ร้านตลอด
14: ครับ
13: สุกี้เรือนเพชรเนี่ย
14: อ๋อเรือนเพชร
13: เรือนเพชรเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนในกล่องเลยเขาจะบอกเลยว่าสั่งตรงกับร้านก็ได้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเสีย EP อะไรเขาไม่ได้พูดกันนั้นเขาหมายถึงว่ามีสั่งตรง
14: ก็ชวนสั่งตรงกับร้านมากกว่าครับ
13: ซึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมันราคามันถูกกว่าเนี่ยแล้วคุณสั่งประจำนี่ก็ดีนะ
14: อืม
13: เพราะร้านนี่มันแพงจริงๆเลยเวลามันต้องบวกเช่นผมซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยที่อตกเนี่ยของ
14: เป็นไงครับ
13: แมนสีเนี่ย
14: ครับ
13: ถ้าซื้อที่ร้านเนี่ย99บาทพิเศษ
14: ถ้าสั่ง
13: ไปซื้อผ่านไอ้ Line Man เนี่ย
14: เอาสักแอปนึงแล้วกันอย่าพูดชื่อเลย
13: เอาเป็นว่าธรรมดาเอาเป็นว่าธรรมดาแล้วกันนะเอาเป็นว่าธรรมดาเนี่ยม
14: ั
13: น90ถ้าซื้อผ่านแอปเนี่ย115
14: โอ้โหบวกมาให้เรียบร้อย
13: แต่ว่าแต่เขาก็ไม่มีให้เลือกว่าถ้าคุณสั่งตรงมึงเท่าไหร่มันก็ไม่มีให้เลือกไงแต่ตอนนี้ปัญหาคือเวลาสั่งตรงเนี่ยแล้วเราจะจ่ายค่าส่งไง
14: ใ
13: ช่ไหม
14: นั่นแหละ
13: เพราะว่า
14: แล้วเวลาผมสั่งตรงกับร้านเขาส่งไงอ่ะของอาจารย
13: ์อ่ะของผมสั่งตรงเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องสั่งเยอะไงอย่างกรณี
14: สั่งเยอะจะส่งให้ดูแลค่าส่งให้
13: พันแล้วก็ไอปูอัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดค่าส่งหรือไงไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้วมันนานแล้ว
14: ก็คงเป็นเบลที่สูงพอที่เขาจะ
13: คือผมสั่งตรงที่ร้านเนี่ยเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันมีร้านหนึ่งชื่อร้านแซ่บวันรัชดาไม่รู้คุณรู้จ
14: ัก
13: อ๋อ
14: แซ่บวันร้านดัง
13: เมื่อก่อนเนี่ยมันก่อนที่มันจะมีไอ้นี
14: ้ delivery
13: delivery อ่ะมันก็คิดค่าส่งไงเม
14: ื่อ
13: ก่อนเราสั่งร้านอ่ะใช่ป่ะ
14: ครับ
13: แต่ตอนนี้พอมันมีแอปแล้วอ่ะค่าส่งก็0 บาท
14: ก็ไปบวกเอาก
13: ับ
14: คอสอีกทีนึง
13: อย่างที่หนุ่ยพูดเนี่ยถ้าสั่งจากร้านเนี่ยแล้วค่าส่งเท่าไหร่อ่ะ
14: ซึ่งต้องบอกก่อนผมอาจจะไม่ค่อยได้สั่งเองคือมุมผมอาจารย์ผมก็เซอร์ไพรส์เนาะมุมผมเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะสั่งไม่บ่อยเลยรู้สึกว่าถ้าช่วยร้านได้ก็อยากช่วยแล้วผมก็มีเพื่อนทำร้านอาหารพอสมควรอย่างเพื่อนผมคนนึงอ่ะอาจารย์เขาก็แชร์ที่เฟซส่วนตัวผมที่ผมโพสต์รูปไปอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่ารายได้เขา 1,500 โดนหักไปหักมาเหลือ800อย่างเงี้ยอุ้ยเราเห็นแล้วก็ตกใจนะมันเกือบครึ่งนะอันนี้คือฝั่งเพื่อนผมที่เป็นแอสอะโอเนอร์แต่พอผมโพสต์ลงในเพจเนี่ยก่อนลบเนี่ยผมก็ทันได้อ่านอยู่นะพอดีเจ้าของโพสต์ก็ขอให้ลบนะไอ้เจ้าของการ์ดตัวนั้นนะขอให้ลบนะผมก็นั่งอ่านก็ได้อีกมุมมองนึงที่ผมว่าคิดไม่ถึงนะเขาก็บอกว่าวันเนี้ยลงในแอปไปเหอะแล้วคุณจะตั้งราคาบวกไปก็ได้เขาจะไปหาโค้ดส่วนลดมาลดของคุณเองได้คุณไม่ต้องกังวลเยอะอันนี้ก็น่าสนใจมุมหนึ่งคอน sumer ก็จะฉลาดในการหาโค้ดสองคอน sumer ก็จะบอกคล้ายๆอาจารย์จุดหนึ่งที่ผมก็คิดไม่ถึงต้องบอกก่อนเขาบอกว่าแล้วรู้แน่ว่าสั่งตรงกับร้านน่ะจะได้ของตามนั้นหรือเปล่าเกิดของไม่มาของไม่ได้ใครจะรับผิดชอบผมว่ามันเหมือนมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแกปตรงกลางระหว่างความเชื่อใจของคน2คนน่ะคือถ้าเกิดแบบอาจารย์คืออาจารย์สั่งเป็นประจำอาจารย์เขาก็วางใจกล้าทำก่อนอาจารย์จะมารับหรืออาจารย์ก็กล้าโอนเงินมาก่อนอะไรเงี้ย
13: ไม่เราโอนคือถ้ามันก่อนนั้นเราโอนไปก่อน
14: โอนก่อนใช่ไหม
13: 1,200เลยอ่ะ
14: โอ้โหเนี่ยคือก็ต้อง trust กันมากพอที่จะรู้ว่าจ่าย1,200ไปแล้วจะไม่บินไงแต่พอผ่านแพลตฟอร์มอะไรเป็นตัวกลางที่ทำให้เหมือนคน2คนสามารถวางใจกันได้ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นคนกำกับดูแลให้แล้วแพลตฟอร์มก็กินค่าตรงนั้นไปแต่ก็มีบางร้านอาจารย์เขาก็บอกน่าสนใจว่าก็ใช้แพลตฟอร์มเพื่อหาลูกค้าใหม่แล้วก็พยายามชวนลูกค้าให้กลับมาคอนแทคกับร้านโดยตรงเขาก็บอกว่าเขาก็ทำได้ถ้าเกิดเขาดูแลลูกค้าได้ดีพอคือมันมีหลากหลายมิติอ่ะมันกลายเป็นว่าค่า GP แพลตฟอร์มคอน sumer ไม่ได้คิดอะไรมากนะถ้าเขารู้สึกว่าเขาโอเคกับมันอย่างนั้นใช่ไหม
13: อืม
14: ครับ
13: คือร้านน่ะมันก็อย่างผมสั่งประจำแบบทุกวันอะไรเงี้ยร้านมันก็ไม่ได้
14: Request.
13: ให้ไลน์อะไรมาอย่างเช่นสมมติว่าผมสั่งเงี้ยสมมติผมสั่ง
14: แบบ
13: นะมันก็เดินไปนิดเดียวเองเงี้ย
14: ครับ
13: แต่ผมก็สั่งให้เขามาส่งนะ
14: คืออ
13: ยู่ประมาณสัก100กว่าเมตรอย่างเงี้ยนะ
14: โอ้ยเดินไปก็ถึงเหมือนไปเซเว่น
13: อ
14: ่ะแต่ไม่ไป
13: แต่ไอ้อย่างแบบเจ้าเนี้ยคือเฮ้ยราคาเท่ากันเว้ย
14: อ๋อเท่ากันเป๊ะเลย
13: คือไปที่ร้านเนี่ยมันก็เท่ากันไงไปที
14: ่
13: ร้านเนี่ยก ับเราสั่งจากไลน์แมนมันก็เท่าก
14: ัน
13: แสดงว่าตัวอาหารมีมาร์จิ้นสูงอยู่แล้วใช่ไหม
14: แต่ผมแอบแทรกนิดนึงเพื่อนผมทำร้านอาหารบอกว่าบางทีมันมีกฎของร้านไอ้กฎของแพลตฟอร์มอาจารย์ราคาห้ามโดดกันเขาใช้วิธีการไปตัดปริมาณอาหารออกเออแอบบอกก่อนเผื่ออาจารย์ไม่ทันสังเกตครับอ่ะเชิญอาจารย์ต่อ
13: แต่ผมก็ไม่เคยกินที่ร้านไม่รู้ตัดหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าไปกินที่ร้านก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่ไม่น่าจะมากกว่านั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเป็นพอร์ชั่นคือยำไหนมันพอร์ชั่นขนาดเนี้ย
14: อ๋อไซซิ่งแบบนี้อยู่แล้ว
13: เออ
14: โดยสแตนดาร์ด
13: เออมันไม่ใช่ว่า
14: โอเคโอเคโอเค
13: อะไรมาอะไรกัน
14: โอเคโอเคโอเคโอเค
13: หรือว่าผมไปสั่งซื้อเนี่ยผมอยู่พระราม9เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยมันอยู่ตรงซอยสปทเนี่ยกลางๆ
14: ครับ
13: นิดเดียวเองอ่ะ
14: โอ้ใกล้นิดเดียว
13: แล้วเคยคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยพอดีสั่งว่ามึงใช้น้ำมันน้อยๆหน่อยนะอะไรก
14: ็
13: หรือบางทีเมนูมันเหลือเมนูเดียวเมนูเราไม่มีอย่างเงี้ยเราก็เคยโทรไปถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีไอ้นี่มาให้นะว่าเฮ้ยมึงสั่งออนไลน์สิ
14: สั่งตรงกับเราสิเดี๋ยวเราลดราคาพิเศษหรือเพิ่มปริมาณให้หรือช่วยเราหน่อยไม่มี
13: คือหมายถึงว่าไอ้ไลน์แมนไอ้แก๊ปเนี่ยนะมันมีข้อมูลลูกค้านะมันไม่ใช
14: ่ถูก
13: ว่าลาซาด้าช้อปปี้นะคือมันมีเบอร์เรามีอะไรพวกนี้นะใช่ไหม
14: เจ้าของร้านน่ะหรอ
13: มีเขาโทรมาหาผมมีผมก็โทรไปหาเขามี
14: เท่าที่รู้ใช่ไหมว่าเท่าที่จำได้เนี่ยอาจารย์เหมือนจะไม่มีเบอร์ตรงของลูกค้านะ
13: มีโทรมา
14: ถ้าโทรต้องโทรผ่านแอปของ
13: ไอ้โทรมาเลยประจำร้านหลายร้านโทรมาวันนั้นเขาบอกว่าอันนี้หมดนี้ได้ไหมคะโทรมีเบอร์อยู่แล้ว
14: แสดงว่าได้เบอร
13: ์มี
14: ไม่เอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่ออ
13: ยู่แล้วใช่ไหม
14: ครับ
13: อันนี้คุณก็ไม่ไปทำอะไรอ
14: ่
13: ะ
14: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ร้านพลาด
13: ว่าอย่างเงี้ยผมสั่ง195เนี้ยเงี้ยถ้าเกิดว่าสั่งตรงเลยนะแล้วมันอยู่ใกล้ๆเนี่ย
14: ครับเดี๋ยวให้เด็กเดินเอาไปให
13: ้ก็ได้
14: อันนี้คิดราคาเท่ากัน
13: ร้อยโอเคผมก็สั่งมึงก็เห็นนี่กูสั่งมึงประจำ
14: ถูก
13: ม
14: ัน
13: เป็นวันอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีคือไม่มีเจตจำนงที่เขาจะทำ data marketing
14: เขาก็คงคิดว่าขายให้ทันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมนั่นคือพาร์ทหนึ่ง
13: คือผมคิดว่าคนทำงาน
14: อ่
13: ะคนเจ้าของกิจการส่วนใหญ่อ่ะบางทีมันดูยอดขายมันไม่ได้ดูกำไร
14: ถ้าขายดีอยู่ไม่เป็นไรตัวเลขรายรับเท่านี
13: ้ผมบอกลูกศิษย์ผมไปเมื่อ2วันที่แล้วอะ
14: ครับ
13: คุณยอดขายเป็น100ล้านเนี่ยคุณกำไรไม่กี่ล้านเองนะ แล้วของที่คุณเอามาขายเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินสดเพื่อคุณจะได้ของราคาถูกขนาดนั้นเพื่อคุณมาทำราคาเนี่ย
14: นั่นนะสิ
13: คุณเนี่ยธุรกิจคุณกำลังเป็น eat cat eating monster อยู่นะแล้วถ้าลูบอะหมายถึงว่าถ้าเกิดสินค้าคุณที่ว่าขายถูกแล้วคนยังไม่เอาอะ
14: ครับ
13: ตายเลยนะเพราะคุณจ่ายสดไปไงใช่ไหมและตอนนี้อย่างที่บอกถ้าคุณทำราคาลูกค้าคุณก็ตลาดกลางล่างไง
14: อ
13: ันนี้ถามว่ากลางล่างเนี่ยเอาโอทีก็ไม่มีแล้ว
14: นั่น
13: แหละ
14: สิอัน
13: นี้ก็โดนไล่ออกแล้วเขาจะกินกันผมยกตัวอย่างเนี่ยผมคุยกับเจ๊จงเนี่ยบอกเจ๊จงเป็นไงผมเห็นโพส
14: ขายไม่ดี
13: เชฟก็เงียบค่ะเห็นไหมตอนนั้นเชฟอะไรไม่รู้ของร้านดูอ่ะเขาก็บอกว่ามีใครเงียบไหมมีเป็นไงบ้าง
14: อ๋อ
13: เรา
14: ดู
13: ต้นไหนเชฟต้น
14: ถามเ
13: น
14: ี
13: ่ยแต่ที่ร้านก็เงียบเมื่อก่อนหลายเดือนก่อนเขาถามนี่สักเดือนที่แล้วเขาถาม
14: คนถามอีกรอบนึง
13: เจ๊จงก็บอกร้านเจ๊ก็เงียบค่ะแล้วตอนนั้นเลยเกิดไอ้เนื้อทองไงเนื้อแท้ใช่ไหม
14: โอเคโอเคอ๋อเนื้อแท้ก็เลยนี
13: ่ผมก็ถามเจ๊จงว่าเจ๊จงอันเนี้ยโพสต์ไปตามกระแสว่าเหมือนว่าถ้าเรายังขายดีอะไรอยู่เนี่ยนะแต่เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้ไหมอ๋อ
14: เขาว่าไง
13: เราก็เลยแบบว่าเงียบเหมือนกันได้ไหมใช่ไหม
14: ไม่น่าใช่มั้งอย่างเจ๊น
13: ะมาละเจ๊ก็ไม่ได้เงียบเพราะว่าไอ้ตัวแกไม่ได้เข้า60-40ด้วยนะไทยยุทธ
14: ศาส
13: ตร์เริ่มดรอป
14: เริ่มดรอป
13: แต่สงครามอิหร่านละหรือตั้งแต่ประมาณต้นมีนาละ
14: ครับ
13: หายไป20กว่าถึง 30%
14: ผู
13: ้ขนาดตัวเจ๊จงเนี่ยแกขายเนี่ยนะ2อย่างนะรวม2อย่างที่ร้านแกนะของร้านแกนะไม่ใช่ร้านลูกแกที่อยู่ในห้างนะ
14: ครับครับ
13: ถ ูกกว่าแคมเปญคุณสุปจี
14: อ่ะจริงไม่แพงเลย
13: คุณสุปจีบอก40เนี่ยต้องใช้เงินอุดหนุนใช่ไหม
14: ใช่
13: จงเนี่ยกับข้าวสอง
14: เงินตัวเอง
13: 39อย่าง39บาทอ่ะ
14: ครับ
13: พูดง่ายสิ่งที่คุณสุปจีต้องทำแคมเปญเนี่ยเจ๊จงทำได้แล้ว
14: อืมอืมจริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนี้จริง
13: แกก็บอกว่าเนี่ยปกติในคนมันก็ซื้อ2อย่างใช่ไหมสาม
14: ครับ
13: คือคนไม่ใช่ลดลงเท่านั้นนะ
14: ไอ
13: คนที่ซื้ออยู่เนี่ยมันก็เหลืออย่างเดียวเยอะหรอกขึ้น
14: ปริมาณลดลงด้วยหรอแค่39นี่ก็ไม่แพงแล้วนะ2อย่าง
13: เออเนี่ยหมายถึงว่ามึงขาย2อย่าง39เนี่ยนะ
14: ใช่ไหม
13: คือคนเนี่ยซื้อเนี่ยนะที่ร้านแกเนี่ยลดลงแล้วนะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยและไอ้ที่เหลือที่ซื้ออยู่เนี่ยจากเดิมซื้อ2อย่าง3อย่างขึ้นไปเนี่ยเหลืออย่างนึง
14: ครับ
13: เหมือนเราซื้อของอ่ะสมมุติเรามีคน100นึงซื้อของอ่ะเหลือแค่ประมาณ80 80 70
14: เออ
13: และ70ที่เหลือเนี่ยซื้อน้อยลงด้วยนะ
14: เออ
13: เออซื้อน้อยลงด้วยนะมันสะท้อนให้เห็นว่าที่คุณนี่เอกนิติบอกว่าต่อไปเราจะมีวิกฤตกำลังซื้อนี่ไม่ใช่ต่อไปมันมีแล้ว
14: อ๋อมีมาแล้วเกิดขึ้นแล้ว
13: ไอ้เหมือนคุณจัด AI เนี่ยคุณดูมันรู้กันเดือนมาเยอะมั้ยล่ะ
14: แทบไม่มีโอนเนอร์ส่วนใหญ่คนที่มาโอนเนอร์เลยครับโอนเนอร์ส่วนใหญ่โอนเนอร์เลย 70% 80%
13: ใช่มั้ยเออ
14: ไม่ค่อยมาเออพูดตรงๆครับจริงๆพออาจารย์พูดก็จริง
13: สอนจำที่จุฬาเนี่ยนะ
14: เป็นไง
13: จำก็คือ MBA มิแคมิก็คือมินิจูเนียร์ MBA นะ
14: ครับครับ
13: ปีที่ผมก็ถามรุ่น10เก้าอ่ะรุ่น18อ่ะร
14: ุ่
13: นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วว่าเป็นไงอ๋อการธ
14: ุ
13: รกิจมาเยอะ
14: อืม
13: รุ่นนี้อ่ะโอ้รุ่นนี้เนี่ยก็เฮ้ยมันรู้กันเดือนมาเยอะนะ
14: หล่อเพราะอะไรอ่ะเขาอยากได้คอนเนคชั่นหรอ
13: ก็ AI มันสำแดงฤทธิ์ปีนี้ไง
14: เห็นภาพชัด
13: ใช่ไหมล่ะ
14: ว่าต้องมี
13: ไม่ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณไม่เตรียมตัวเพื่อหรือก็ไอ SCB นี่เขาตั้งเป้า 5,000 น่ะ
14: จริงจริงจริง
13: แล้วที่เขาไม่ประกาศเท่าไหร่มันไม่หนักกว่าเหรอ
14: จริง
13: นี่ธนาคารที่ได้ชื่อธุรกิจธนาคารได้ชื่อว่าแข็งแรงมั่นคงนะอะไรที่แม่นคงอ่ะ
14: นั่นน่ะสิ
13: ใช่ไหม
14: จะยังไง
13: ก็เหมือนว่าสมมติว่าเรายังมีเงินอยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะไล่เราออกเมื่อไหร่คุณกล้าคิดไหมอ่ะ
14: เออเออพออาจารย์พูดก็จริงพออาจารย์พูดก็จริงครับ
13: คุณไม่ต้องถามเลยว่าเราถามว่าจีนเข้ามาเนี่ยมันเอาขนาดม็อบยังเอามาเองเลยม็อบถูพื้นนะนะรปภรปภไม่เอามาเองเลย
14: เออเออจริงจริงเอามาทุกอย่าง
13: จะเหลืออะไรตกมาถึงมันไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่อเมริกาเนี่ยมันยังจ้างคนไทยบ้างใช่ไหมจีนมันจ้างกันเอง
14: จริงโอ้โห
13: ก็ส่งออกตอนนี้โตนะโตแล้วไม่ไงล่ะนำเข้ามา 2.2 ล้านล้านนะปีนี้แล้วไม่ใช่นำเข้านะขาดดุลจีนปีน
14: ี้ใช่ใช่ใช่
13: 2.2 ล้านล้าน
14: โอ้โหประเทศเราผมอยากถามอาจารย์เพิ่มอีกข้อนึงก่อนจบพอพูดถึงเรื่อง GP มีแพลตฟอร์มคนไทยน้องใหม่เกิดขึ้นน่าเห็นข่าวไทยมาดคิดยังไงครับอาจารย์กับแพลตฟอร์มที่ตั้งเป้าว่าปีแรกน่าจะฟรี GP มันน่าจะไม่ผิดแล้วก็จะขึ้นไปไม่เกินแบบน้อยประมาณ10เท่าไหร่จะไม่ได้ละอาจารย์คิดยังไง
13: คือผมไม่แฮปกลุ่มผมไม่เชื่อผมไม่ค่อยไอ้นั่นกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของไง
14: โอเคโอเคโอเค
13: คือคนที่เป็นเจ้าของมันก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีอ่ะ
14: ครับ
13: นะอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำแต่ตอนนี้หนุ่ยกำลังพูดไอ้ไม่ได้พูดกำลังพูด marketplace หรือพูดเรื่องอาหารแอปพลิเคชัน
14: พูดถึงGP จากอาหารมาสู่ GP ของ marketplace เพราะคนไทยก็บ่นว่าถูกmarketplace ตี GP สูงมากแทบจะไม่หนีกันเลย
13: คือไอตัว not เนี่ยมันต้องทำให้เกิด critical number
14: critical number
13: หมายถึงว่ามันต้องมีจำนวนหนึ่งที่เยอะพอแล้วเยอะพอแล้วคนมันจะเข้าไป
14: ให้มันเกิด ecosystem ทั้งสองด้านคนซื้อคนขายต้องดินามิกกัน
13: ถ้าคนซื้อกับน้อยคนขายกันน้อยมันจะไม่เกิด
14: ครับ
13: คุณตอนนี้คุณก็ต้องถามว่ามันต้องมีคนขายหรือคนซื้อก่อนล่ะคุณก็ต้องเอาคนขายไปเยอะๆก่อนไหมแล้วคุณก็ต้องทำแคมเปญให้คนซื้อมันเข้าไปซ
14: ึ่
13: งค
14: ุ
13: ณก็ต้องมีคูปองมาแล้วคือตอนนี
14: ้
13: มันมีคูปองไงแล้วมันส่งฟรีไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้น็อตนี่มันมีจุดขายอะไรล่ะคือจะขายมันมีต่ำใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอยู่ฝั่งผู้ค้าไงแต่ตอนนี้คุณจะโตไม่โตมันฝั่งผู้บริโภคเขาจะไปเข้ากับคุณเปล่
14: าเขาก็จะบอกว่า
13: เออ
14: พอ GP ไม่มีก็จะได้เอาราคาที่มันถูกกว่าขายที่อื่นไงอ่าแบบนี
13: ้อันนั้นแต่ว่าเขาก็ซื้อ Shopee Lazada มันก็ถูกไปแล้วเขามีคูปอง
14: เออจริงมันก็ถูก
13: คูปองของ Shopee Lazada มีร้านขายถ้ามันประเภทเดียวกันเราก็ดูร้านที่มันถูกแต่ไม่ต้องถูกที่สุด
14: อ่า
13: ผมไม่เคยซื้อร้านถูกที่สุดนะผมเอาดาวมากสุด
14: ทำไมอ่ะ
13: ก็มันถูกที่สุดมันเราก็ไม่เอาอ่ะไม่รู้มันโอเค
14: อาจจะเสี่ยง
13: แต่ถ้าคนซื้อกัน 5,000 ชิ้นแล้วกูยอมกูรู
14: ้โอเคโอเคโอเค
13: โอเคแน่ร้านแน่เยี่ยมเนี่ย
14: โอเค
13: แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอาหารเนี่ยรัฐบาลควรจะมาหนุนโรบินฮูด
14: ครับ
13: เพราะว่ายิปอินซอยเขาอุตส่าห์ซื้อไปจาก SCB รัฐบาลต้องเอาเงินมาหนุนโรบินฮูดเอามาช่วยองคูปองไม่ใช่ว่าไปนายกไปให้ Lazada Shopee อะไรเงี้ยมันจะไปจากไหนแล้ว Lazada Shopee มันอยู่ตลาดหุ้น
14: ครับ
13: นะอยู่ตลาดหุ้นมันก็ต้องทำกำไรที่จริงเปล่าเดี๋ยวหุ้นมันตก
14: อืม
13: คือพูดง่ายๆคือรัฐบาลต้องช่วยอะไรที่เป็นของไทยเหมือนเจ๊จงก็ทำให้เจ๊จงมันมีที่ขายสิก
14: ็
13: ทำ39ได้แล้วคุณไม่ต้องไปให้คนที่มันทำไม่ได้ให้คนที่ทำได้เนี่ยมีที่ขายหาให้เขา
14: เอออ
13: ันนี้คือเรื่องง่ายๆจริงเปล่าแกก็และสุดท้ายคุณนโยบายคุณสุปฏีทำไมทำไม่ได้รู้ไหมไอ้ 3,000 ถึง 10,000 เนี่ยต่อ4เดือนนะเว้ยให้ครั้งเดียวนะ
14: หร
13: อเออต่อ4เดือนไม่ได้ให้ทุกวันนะคุณเพราะถ้าให้ทุกวัน 3,000 ถึง 10,000 แล้วแต่ร้านเนี่ยคือใช้เงินแสนล้านเขามีเงินพันล้านเองงบตอนนั้นน่ะ
14: โอ้
13: แล้วไปดูแล้วให้ต่อเดือนนะครับร้านละ 3,000 ถึงร้านละ 10,000 ให้ต่อ4ต่อ3เดือนนะ
14: ที่เขาจะรอดกันยังไงจะรอดกันยังไง
13: ก็ได้จานนึง2สตางค์บ้าง3สตางค์บ้างมันก็เป็นไปไม่ได้กันที่เขาจะ
14: ครับ
13: แบบนี้ได้
14: โอ้ย 2-3 สั่งค่าน้ำปลาก็หมดแล้ว
13: เออไม่ก็ไม่ให้ด้วยบางทีน้ำปลาต้องซื้อนะบางทีอ่ะที่ร้านอ่ะ
14: ครับ
13: เวลาหมดแล้วฮะเร็วด้วยครับสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
16: ขณะนี้เวลา 13:00 น
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
18: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนนทบุรีเดือดอดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.บาดเจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 น.เกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียบแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายฉลองเรี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวนายฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหูเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โน
19: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงงูเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC และส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเนวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทันทีนายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้มิกป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคประชารัฐนางสาวทิพานนันสิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาวธัญญาบุญนาคนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
20: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
21: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
22: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
24: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
25: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
26: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
6: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
27: 1สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะวันนี้ประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะต้นสัปดาห์แบบนี้เช่นเคยครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
28: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีอีกที่33ครับ
27: โอ้โหทีนี้เราถึงวีค33แล้วแต่จากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังเข้มข้นอยู่กับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมคุณสมพล
28: ใช่ใช่ใช่ใช่
27: แล้วคุณสมพลก็บอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีไม่ใช่แต่แบบนึกถึงสินค้านึกถึงสิ่งประดิษฐ์อะไรแบบนี้อย่างเดียวนะใช่ไหมมันจะมีตั้งแต่
28: ต้องมี4อย่างไง
27: product นะแล้วก็เป็น serviceแล้วเป็น process ใช่ไหมแล้วเป็นอะไรอีกตัวนะคุณสมพล
28: เป็นโมเดลหรือเป็นคอนเซปต์ครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะมาต่อกันด้วยของ process innovation นะครับวีคที่แล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการพูดคุยเรื่อง process ที่ผมว่าดีอันนึงเลยนะนะถ้าย้อนกลับไปฟังได้ลองกลับไปฟังดูครับนะฮะมันจะมีประโยชน์กับท่านมากในการทำธุรกิจนะครับ
27: ก็เสิร์ชเลยรายการ Business Connection วันที่3สิงหาคมนะฮะ
28: โอเค
27: ครับผม
28: ทีนี้เรามาดู process innovation ครับนะฮะก็คุณอาทิตย์มีเงินออมไหม
27: มีครับ
28: ครับเงินออมมาจากไหนครับ
27: เงินออมก็มาจากรายได้ที่เราหักรายได้มาแล้วส่วนหนึ่งไปเป็นเงินออมครับ
28: รายได้แล้วก็ลบค่าใช้จ่ายก็จะเท่ากับเงินออมนะครับ
27: หรือบางคนหรือบางคนก็คือจะตั้งว่ารายได้หักเงินออมก่อนแล้วถึงค่อยกลายเป็นรายจ่ายพึงจะใช้จ่ายได
28: ้ครับ แต่คนทั่วไปเขาจะใช้รายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินออมครับ
27: อืม
28: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคื
27: ออ่าฮะอาจจะมีหรือไม่มีเงินออมก็ได
28: ้มันไม่ค่อยเหลือเงินออมครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้พวก work hard play hard เนี่ยครับพอ play hard มากๆครับการรายจ่ายเนี่ยนอกจากจ่ายไม่เหลือเงินออมแล้วเนี่ยยังเกิดหนี้สินด้วยครับ
27: โอ้ไปกู้อนาคตมาใช้จ่าย
28: ใช่ครับเพราะว่าในกระบวนการ flow แบบนี้หรือกระบวนการอย่างเงี้ยมันไม่สร้างพฤติกรรมบางอย่างทีนี้ในการที่เราอยากจะสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณอาทิตย์บอกแหละมันต้องกลายเป็นรายได้ลบเงินออมแล้วจะ
27: เท่ากับค่าใช้จ่ายตลับขั้นตอน
28: ลองคิดถึงเล่นๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เดือนหนึ่งเราหามาได้ 20,000 เราจะออม 2,000 เราเหลือ 18,000 ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดยมากคนจะเริ่มคิด 18,000 ใช้ทำอะไรได้บ้าง
27: เออจะกลับกันละอันนี้เหมือนมีงบจำกัดเป็นโจทย์ให้ท้าทาย
28: ใช่ครับมันทริคมันอยู่นิดเดียวครับทริคมันอยู่นิดเดียวครับโดยยิ่งคนที่บอกว่าเงินมีน้อยยกตัวอย่างเช่นมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 12,000 บาทโอ้โหเก็บยังไงมันจะได้ล่ะคิดใหม่ครับเพราะถ้าคุณมี 12,000 แล้วคุณบอกว่าใช้แล้วเหลือแล้วค่อยไปออมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เหลือครับ
27: ไม่เหลือ
28: มันต้องไปหักตั้งแต่ตรงนู้นครับไปหักตั้งแต่รายได้มันถึงจะสามารถได้แล้วอันหนึ่งที่หักแล้วได้ผลมากๆก็คือประกันสังคมนะครับนี่คุณอาทิตย์ผมได้เบี้ยคนชราแล้วนะ
27: โอ้เหรอ
28: ผมเป็นนายจ้างมาตลอดใช่ไหมแล้วผมก็ส่งแล้วผมก็เปิดบริษัทเองครับผมก็ส่งประกันสังคมก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมก็เลยยุติแล้วมันก็55อายุ55เขาก็บอกว่าลูกน้องบอกเฮียต้องไปที่ประกันสังคมแล้วผมก็ไปประกันสังคมแล้วผมก็บอกว่าผมอายุอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันนี้ได้เดือนละ 5,000 นะครับทำเป็นเล่น
27: โอ้
28: เขาบอกก็ได้จนถึงอายุ80เลยนะ
27: โอ้โห
28: ผมแบบโอ้เอ๊ะส่ง
27: ไม่น้อยเลยนี่
28: เราส่งมากี่เดือนวะหัวหน้าคิดเราส่งมากี่เดือนวะแล้วผมส่งไม่เยอะนะท่านผู้ฟังผมส่งเท่าท่านเลยเพราะมันหัก750บาทหรือไงเนี่ยแต่ผมก็นั่งคิดว่าผมส่งมากี่เดือนวะ
27: ก็เจอ50ก็คือแม็กที่เงินเดือน 15,000 ใช่ไหม
28: ครับแล้วผมก็ไปดูในไอ้ที่เขาเปิดให้ดูในแอปอ่ะมันก็ประมาณสัก 260,000 กว่าบาทนะแล้วผมก็ลองหาร 5,000 เฮ้ยจ่ายจน
27: ถึง80ได้ไง
28: ผมได้กำไรเยอะมากเลยอ่ะก็บอกโอ้ภาวนาว่าให้กองทุนในการสังคมนี่มันอยู่ยั้งยืนยงจนผมอายุ80เลย
27: ประโยคนี้แหละที่น่าสนใจเดี๋ยวไม่ใช่คำนงคำนวณอะไรอยู่รู้เปล่าวะจะมาคุณสมบัติคิดอยู่มายังไงว่าเงินมาจ่ายกูเนี่ย
28: ผมไม่แน่ใจผมก็เลยโทรหาเพื่อนที่วตท.ครับว่าเอ๊ะมันใช่ใช่ไหมผมได้อย่างนี้จนถึง80จริงๆเหรอบอกอืมใช่อุ้ยแต่แรงเธอส่งเยอะผมก็ส่งไม่เยอะผมก็ส่งเหมือนคนอื่นละพี่คือถ้าสมมุติว่าเราเอา 206,000 ตั้งหารด้วย 5,000 กว่าบาทเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันจะเท่ากับประมาณ48เดือนเอง
27: ก็คือ48
28: เดือนนี่มัน4ปีเองนะ
27: 4ปีแต่อย่าว่าไปถึง80เลย70ยังไม่ถึง765ยังไม่ถึงเลยใช่ไหม
28: ผมก็เลยบอกว่าดีๆครับๆโอเคขอบคุณครับ
27: ถือว่ารับไว้
28: แล้วเมื่อวานนี้เอ๊ะมันมีเงินโอนเข้ามา 5,000 อยู่หลายเดือนใช่ไหมดู78อ๋อมันมีย้อนหลังด้วยเว้ยคุณอาทิตย
27: ์
28: ครบ55ผม50บอกใช่ไหมมันก็เลยย้อนหลังกลับไปถ่ายคืนว่าอ๋อโอเคนี่บุญเก่านี่คือเงินออมครับท่านผู้ฟังครับผมก็เพิ่งเข้าใจว่า 5,000 บาทนี่มันสำคัญนะเนี่ยผมก็เลย
27: กะว่าบริบทหนึ่งแบบหนึ่งอะไรอย่างนี
28: ้
27: นะ
28: ใช่ใช่ผมก็เลยกะว่าผมก็จะเอา 5,000 เนี้ยโอนเข้าอีกบัญชีนึงไว
27: ้เพื่อออมไว้เลยใช่ไหมอันนี
28: ้แล้วก็ออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไง
27: ก็คือออมซ้ำอีกทีนึงเหมือนเป็นฝากทบต้นใน
28: แต่ผมจะไม่ออมแบบออมผมจะเอาเงินทยอยซื้อเป็น กองทุนอะไรไว้อะไร
27: โอเคโอเคจัดพอร์ตอีกทีนึง
28: นะก็ซื้อไปเดือนละ 5,000 เนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ
27: ใช่ถือว่าใช้งบอันนี้เป็นงบลงทุนเน
28: า
27: ะ
28: ถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่คิดซื้อกองทุนนะจะซื้อทองไปเลย
27: ถ้
28: าพันบาทซื้อได้กี่บาทก็เท่านั้นแหละก็สะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่โหนี่ทองราคามันเล้าใจเหลือเกิน
27: ดูเหมือนจะไม่เหมาะใช่ไหมในการทำแบบนี
28: ้ผมคิดว่าถ้ามันนิ่งๆแล้วมันน่าจะลงได้แหละมันก็คงลงได้เพราะว่าคือตอนผมเกิดมาทองมันก็ประมาณหมื่นเศษๆนะ 8,000 มั้ง 8,000 กว่าบาทนะฮะตอนมัน 20,000 กว่าเรายังว่ามันโอ้โห
27: ใช่ไหมใช่ไหมเออ
28: เพราะฉะนั้นมันมาถึงตรงนี้ได้ก็โอเคไฟล์ลำนั้นอ่ะนี่คือ
27: process innovation
28: มันมี process innovation อีก 2-3 อันครับที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิด innovation
27: เหรอ
28: คนเป็นโรคหัวใจจะรู้จักเครื่องมือตัวนี้ครับเรียกว่าเพจเมเกอร์ครับ
27: เพจเมเกอร
28: ์ไอเพจเมเกอร์เนี่ยเพจซิ่งเนี่ยแหละครับมันเป็น
27: ตัว PACE นะไอตัวที่ว่าอัตราการเต้นหัวใจใช่ไหม
28: พาเข้าไปในหัวใจแล้วก็ฝังไว้แล้วก็คอยกระตุ้นตึกตึกตึกเพื่อเมคชัวร์ว่าระบบไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยมันจะทำงานแบบเสถียรแล้วไม่เกิดการล้มเหลวไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าคนที่ประดิษฐ์อันเนี้ยครับเขาอะบักกีไดโอดผิดตัว
27: ห
28: รอ resistance
27: ผิดตัว
28: resistance ของไฟฟ้ามันเลยวิ่งไม่เหมือนปกติแล้วเขาก็คิดว่ามันเสียแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกละนะปรากฏว่าทิ้งไว้อีกประมาณ30วินาทีครับมันกระตุ้นขึ้นมาก็ปื๊ดแล้วมันก็หายไปแล้วเขาก็นั่งดูเลยครับว่าอ๋อมันกระตุ้นทุกๆ40วิมันก็คือการกระตุ้นของหัวใจเขาก็เลยเอามาทำเป็นเพจเมเกอร์เลยครับ
27: โอ้รู้ว่าอุบัติเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มนุษย์ก็เห็นแล้วจับต่อยอด
28: นะใช่ใช่หรืออย่างยาที่ช่วยเราในเรื่องของเพศสัมพันธ์ทั้งหลายเรียกว่าไวอาก้าครับไวอาก้าก็เหมือนกันมันคือยาโรคหัวใจอันนี้คุณอาทิตย์คงรู้แล้วใช่ไหมยาโรคหัวใจเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงครับพอในช่วงทดลองเนี่ยมันแทนที่จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมันทำให้อีกหัวหนึ่งเต้นด้วย
27: ก็คือหลอดเลือดเนี่ยที่มันต้องการจะไปขยายเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะหัวใจ
28: ใช่มันจะไปหัวข้างล่างเราแทน
27: เออ
28: มันก็เลยกลายเป็นทำไมทำมาเลยก็กลายเป็นไวอาก้าไปเลยครับ
27: ไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งสำหรับชีวิตคนอยู่แล้วหลายคนเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีมูลค่ามากกว่าเรื่องหัวใจอีก
28: ก็ใช่ครับเพราะว่าถ้าในมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวร้าวฉานมากๆก็เพราะเซ็กบนเตียงใช่ไหมเพราะนั้นการที่มันจะช่วยตรงนี้ได้ก็ช่วยได้ดีครับ
27: ครับ
28: หรืออีกสักตัวอย่างนึงครับนะนักวิจัยของ 3M ครับเขาพยายามจะพัฒนากาวที่ติดแน่นที่สุดครับนะฮะแต่ปรากฏว่าล้มเหลวครับเพราะกาวที่เขาทำออกมาติดแล้วมันหลุดติดแล้วมันหลุดติดแล้วมันก็ดึงได้ติดแล้วมันก็ดึงออกได้ครับ
27: เวรกรรมแทนที่จะได้กับกาวช้าง
28: ใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็กลับมานั่งดูว่าเอ๊ะมันจะทำประโยชน์อะไรได้อีกป
27: ั
28: จจุบันนี้ไอ้กาวติดไม่แน่นนี่เราเรียกว่าโพสต์อิทครับ
27: อ๋อก็เลยกลายว่าแกะแล้วไม่มีรอย
28: ใช
27: ่เออติดแล้วไม่ต้องมีรอยคาบกราวนะวัสดุก็ไม่เสียพื้นผิวมันจะไม่ลอกนะไม่ถลอกออกมา
28: ถูกครับถูกครับนี่คือตัวอย่างที่แบบเป็น process innovation แบบไม่ตั้งใจเอาแบบตั้งใจบ้างนะแบบตั้งใจก็อย่างซาร่าครับซาร่าที่เขาตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เป็นแฟชั่น
27: ฟาสต์แฟชั่นเนาะไม่ใช่พาราเซตามอลนะ
28: ก่อนที่จะไปเป็นฟาสต์แฟชั่นเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นธรรมดาเลยครับ
27: อ๋อเหรอ
28: เขาเกิดมาไม่ได้เป็นฟาสต์แฟชั่นครับแล้วเขาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้ามันจะต้องแข่งอย่างนี้แล้วมันจะต้องทำยังไงแบบไหนเขาก็ไปรีเอนจิเนียริ่งโปรเซสใหม่ไปทำกระบวนการมันใหม่แล้วก็คิดใหม่สลับวิธีการตัดเย็บใหม่วิธีการขึ้นแพทเทิร์นใหม่วิธีการวางแผนในการทำซีซันนิ่งใหม่นะฮะแล้วไม่ใช่ออกแบบเฉพาะแค่ผลิตนะครับเขาออกแบบทั้งกระบวนการตั้งแต่การซอร์ซิ่งผ้าการซอร์ซิ่งเส้นได้ มาจนถึงการตัดเย็บมาจนถึงการที่จะล้อนออกแพทเทิร์นและขายและเคลียร์สต็อก
27: โอ
28: และวางพารามิเตอร์เอาไว้ทั้งหมดพารามิเตอร์ไม่ใช่เจลาโต้นะครับเป็นพารามิเตอร์คือกระบวนการในการมันจะเป็นตัวชี้วัดชุดข้อมูลต่างๆ
27: เ
28: พื่อที่จะเอาพวกนี้มานั่งคำนวณกันดูว่ามันควรจะต้องเอาของไปวางไว้ข้างหน้าเท่าไหร่ยังไงแล้วกี่สัปดาห์แล้วกี่สัปดาห์เอากลับแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งกระบวนการนี้คำนวณออกมาเป็นเงินแล้วอ่ะกำไรหรือขาดทุนแล้วมันไม่ใช่ทุกตัวที่จะกำไรนะครับ
27: อืมอืมอ่ามัน มันมันขอ

0: เออเออใช่คำนี้ดีคำนี้ดีงบต่างร้าน
1: ไม่ใช่ไม่อย่าไปมองว่ามันคือสินค้าที่ทำแล้วมันล้มเหลวแต่มันคือมันต้องวางเพื่อให้ตัวที่ขายดีเนี่ยมันขับเคลื่อนของมัน
0: ครับเวลาที่เราทำ process innovation เนี่ยนะครับเรามักจะต้องคิดว่ามันจะเพิ่มมูลค่าอะไรให้กับลูกค้าเนาะ
1: เพิ่มอะไรให้
0: คีย์มันอย
1: ค
0: ู่ตรงนี้นะครับ
1: เ
0: เวลาที่เราทำ BPI หรือเราทำ re-engineering เนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะเน้นเรื่องของระบบภายในองค์กร
1: อ๋อเป็นตัวชี้วัดภายใน
0: ใช่มันเป็นตัวทำ
1: ม
0: ใ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ้
1: ที่มุมเราอ่ะพูดง่ายมองมุมเราไม่มองมุมลูกค้าม
0: ันเป็นตัวที่ทําให้องค์กรเซฟเงินได้มันเป็นตัวที่ทําให้การทํางานดีขึ้นข้างในเป็นหลักแต่ถ้าเวลาเราทํา process innovation มันต้องไปเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้กับลูกค้าง
1: ั้นก็คือแปลว่าตรงตัวอะไรที่คุณโซนพูดเนี่ยโฟกัสมันคือคนละทิศเลยนะ
0: คนละทาง
1: อันน
0: เ
1: ี
0: ล
1: ้
0: ย
1: ค
0: ค
1: ือ
0: รั
1: ค
0: บ
1: นละทิศใช่ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: น
0: ่
1: ละทางเลยก็คืออันนึงเนี่ยมันมองตัวเองอีกอัน
0: ครัน บ
1: ึงก็คือมองลูกค้าแล้วค่อยหันกลับมามองตัวเอง
0: ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณผู้ฟังทันเมื่อประมาณสัก20 ปีที่แล้วหรือเปล่านะ
1: อ่ะมันค
0: แม
1: ือ
0: ค
1: อะ
0: โด
1: ไร
0: น
1: ต
0: ั
1: ั
0: ล
1: ว
0: ด
1: อ
0: ์
1: ย่า
0: เ
1: ง
0: ขาทำแมคโดนัลด์เขาทำ process innovation มาอันหนึ่งครับ
1: ค
0: เ
1: ื
0: ข
1: อ
0: า
1: อะ
0: เ
1: ไ
0: ร
1: ร
0: ียก
1: ฮะ
0: 60 second
1: 60 second ก็คือ60 วิ
0: เขาสามารถที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์และเสิร์ฟท่านได้ภายใน60 วินาที
1: อ๋อ
0: และถ้าเขาทำไม่ได้กินฟรีครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วเขาก็ไปคิดกระบวนการคิดแม้กระทั่งเครื่องมือคุณอาทิตย์
1: เออ
0: แล้วนั่นคือที่มาของเครื่องมือทำไมของแมคโดนัลด์มันดูโอ้โหอลังการงานสร้างขนาดนั้น
1: อืม
0: เพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือกระบวนการของการทำให้มันเร็วเพียงพอในการที่จะสปีดให้ลูกค้าเคลียร์คิวได้เซอร์
1: โ
0: ว
1: อ
0: ิสดีขึ้นลูกค้าได้ของเร็วขึ้นอร่อยเหมือนเดิม
1: เออมันก็แปลว่าฟังดูเหมือนว่าถ้าเขาคิดเรื่องเนี้ยถ้ามันเกินเช่น2 นาที3 นาทีเนี่ยคือลูกค้าคงคิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกูมากินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยใช่ไหมทำไมมันนานขนาดนี้วะ
0: คร
1: เร
0: ั
1: า
0: บ
1: อาจจะเป็นความไม่พอใจอ่ะ
0: เอาจริงๆแล้วอ่ะเมื่อสัก20 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ความอดทนของคนมีมากกว่านี้ตั้งเยอะเนาะ
1: เออก็ยัง60 วิเลยนะ
0: ก็ยัง
1: ใช
0: ห
1: ่
0: ก
1: ไหม
0: สิบวิได้เลยอ่ะแต่ไอ้กระบ
1: เ
0: ว
1: ร
0: น
1: ็วเ
0: ก
1: อา
0: า
1: เ
0: ร
1: รื่องอยู่
0: ใช
1: ข
0: ่
1: องเว
0: แต่
1: ฟ
0: ก
1: ใ
0: ร
1: น
0: ะบ
1: เซ
0: วน
1: เว
0: ก
1: ่
0: าน ร
1: นี่ก็อาจจะแบบสูสีกันนะเออเนาะแล
0: ค
1: ้
0: ร
1: ว
0: ั
1: แ
0: บ
1: ต่อาหารนะเออ
0: กระบวนการ60 วินาทีอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเขาก็ไปลอกเลียนแบบไอ้ตัวของการผลิตรถยนต์ครับ
1: อื
0: ว่าโฟล
1: ม
0: ว์
1: ย
0: ข
1: ัง
0: อง
1: ไง
0: การผลิตรถยนต์มันมายังไงมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรบ้างนะคร
1: แส
0: ับ
1: ดงว่าเอาระบบไอ้แบบ just in time อะไรเงี้ยกลับมาย้อนใช้ในฟาสต์ฟู้ดเหรอถ้าพู
0: เป
1: ด
0: ็
1: อ
0: น
1: ย่าง
0: ระ
1: นั้
0: บ
1: น
0: บ
1: นะ
0: คอนเวเยอร์เลยครับ
1: อื
0: เป็นระบบคอนเวเยอร์ว่
1: ม
0: าแต่ละอันแต่ละสเตชันเนี่ยมันจะ
1: อื
0: ต้อ
1: ม
0: งใช้เวลาเท่าไหร่ทอดกี่นาท
1: อ
0: ี
1: ่า
0: ทำอะไรยังไงแบบไหนเอานี้ออกมาวางไว้อย่างนี้ก่อนอะไรต้องเตรียมไว้ยังไงบ้าง
1: เออ
0: แล้วก็แน่นอนครับมันก็มี Data เข้ามาว่าเช่นถ้าเราจะต้องทอดเฟรนช์ฟรายต้องทอดยังไงเพราะเฟรนช์ฟรายทอดทิ้งไม่ได้ครับมันทิ้งได้ไม่
1: เอ
0: เกิน
1: อ
0: เท่านี้นาทีเกินกว่านาทีเนื่อง
1: อ
0: ที
1: ่าม
0: ันไม่กรอบมันไม่อร่อยมันไม่นุ่มไม่นี่ละ
1: มันก็ท้าทายที่เฟรนช์ฟรายต้องปริมาณพอเหมาะมาก
0: ใช่
1: อื
0: จ
1: ม
0: นกระทั่งพอหลุดจากตรงนั้นมาเขายุติ60 seconds ครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการนั้นน่ะทำให้วันนี้เนี่ยแมคโดนัลด์สามารถที่จะเสิร์ฟทุกๆมื้อทุกๆออเดอร์ได้ภายในประมาณ90 วินาทีครับ
1: โอ้แสดงว่าทำเพื่อสปรินต์อยู่ช่วงหนึ่ง
0: ใช่แล้วก็พอมันเป็นสปรินต์อ่ะได้ชั่วคราวครับถ้าจะเป็นถาวรไม่มีความจำเป็นต้องแพงขนาดนั้นเพราะการที่จะทำให้มันเป็นถาวรมันแพงมากครับ
1: แปลว่ามันต้องมีของที่เพื่อจะเตรียมว่า60 วิได้เนี่ยคงต้องทิ้งของไปเยอะทีเดียวเชียวที่เว
0: ใช
1: ล
0: ่
1: าจั
0: แ
1: ง
0: ล
1: ห
0: ้
1: วว ะ
0: เข
1: ไม
0: า
1: ่เห
0: ก
1: ม
0: ็
1: ือ
0: ต
1: น
0: ้อง
1: กั
0: อ
1: น
0: อปติไมซ์ได้พออ เ
1: ื
0: ขาม อัพติไมซ์ได้ทีนี้ก็เรียบร้อยครับเขาก็จะสามารถได้แล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่า60 วิอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการเร็วขนาดนั้นหรอก
1: ก็จริงก็จริงก็จริง
0: อย
1: ก
0: ่
1: ็
0: าง
1: เลย
0: น
1: อาจ
0: ี
1: จ
0: ้
1: ะมาลงตัวที่90เนี่ยคือจุดสมดุลระหว่างผู้บริโภคและบริษัท
0: และต้นทุน
1: เออ
0: ันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญนี่คือ process ครับคือถ้าเราไม่เอา value เพราะ position ไม่เอา value ที่ลูกค้าจะได้เป็นตัวตั้งเนี่ย
1: อื
0: ส
1: ม
0: ่วนใหญ่แล้ว innovation มันจะย้อนท่อไม่ได้ครับจำได้ใช่ไหมครับว่า innovation เราอ่ะมันเกิดจากไหนมันเกิดจากการ piss off ความไม่พอใจในสภาวะปัจจุบันพอไม่พอใจมันก็พยายามจะทําให้มันดีขึ้นทําให้มันแก
1: อ
0: ้
1: ื
0: ไ
1: ม
0: ปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นอย่างที่เป็น โอ้โหรำคาญ

0: จังเลยสั่งที่ร้านแล้วมันไม่เวิร์กฟู้ดเดลิเวอรี่ซะเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นอีกสักตัวอย่
1: ต
0: า
1: ัง ว
0: หนึ
1: อ
0: ่
1: ย
0: ง
1: ่า
0: ค
1: ง
0: รับอีกส
1: ม
0: ัก
1: า
0: ตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ครับนี่ก็เป็นตัวโปรดของเราคือเดลคอมพิวเตอร์ครับ
1: โอ้โหนี่แม่เหมือนรู้เลยว่าเมื่อวานผมอัดกับจันทันยวัฒน์เนี่ยเพิ่งจันทันยวัฒน์อยู่ดีคิดถึงไมเคิลเดลขึ้นมา แล้วก็ระพึงรำพันว่าเอ๊หนังสือ Direct from Dell เนี่ยของแกเล่มจะดูเก่าๆละเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเล่มใหม่สักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเอออย่าพูดเรื่องนี้ไปเลยแล้วยังรำลึกอยู่เลยว่ามันยุคไหนนะน่าจะยุคประมาณ90อะไรนะ80 90แถวนั้น
0: ใช่ครับแต่
1: ท
0: ว
1: ี่
0: ่
1: เข
0: า
1: าพุ่งขึ้นมาก
0: ระบวนการของเดลใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: มันเป็นยังไงครับคุ
0: อ
1: ณ
0: ะไ
1: ส
0: ร
1: มพลเออมันเป็นยังไง
0: ระบบของเดลคือ build to order ครับ
1: build to order ก็คือ
0: build to
1: เหมือ
0: order
1: น
0: แทนท
1: ป
0: ี
1: ร
0: ่
1: ะกอบเครื่องคอมตามที่คุณสมพลต้องการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปสั่งเขา
0: สมมุติว่าถ้าเราจะต้องไปซื้อจาก HP ไปซื้อจากใครต่อใคร ASUS เอยอะไรเอยเนี่ยส
1: ม
0: ิ่
1: ัง นป
0: ท
1: ร
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ก
0: เ
1: อ
0: ร
1: บ
0: า
1: ส
0: จ
1: ำ
0: ะ
1: เร็
0: ได
1: จ
0: ้คือ on shelf
1: ประกอบสำเร็จแล้วก็
0: ค
1: เ
0: ร
1: หม
0: ั
1: ื
0: บ
1: อนก็เหมือนเส
0: ป
1: ื
0: ร
1: ้
0: ะ
1: อ
0: ก
1: ผ
0: อ
1: ้
0: บ
1: าที่มันตัดสำเร็จแล้ว ready to wear อันนี้คอมพิวเตอร์คือ ready to use
0: ใช่ซึ่งมันคือ CP เมื่อเดือนที่แล้วครับ CPU เมื่อเดือนที่แล้วครับ
1: มีโอกาสจะตกรุ่นสูงว่างั้นเถอะ
0: มีโอกาสที่มันจะมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนมากกว่า
1: พูดภาษาดีดีกว่าเนาะเออคือมันเราจ
0: เ
1: ะ
0: พรา
1: ไม
0: ะ
1: ่
0: ฉ
1: ได
0: ะ
1: ้
0: น
1: ใ
0: ั
1: หม
0: ้
1: ่
0: น
1: เอี่ยมกันดีเพราะมันประกอบไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็เลือกสเปคอะไรไม่ได้มากครับมันก็จะมีสเปคมาตรฐานครับ
1: ที่เขากะ
0: แต
1: ไ
0: ่
1: ว้
0: เด
1: เป็น
0: ล
1: สำหรับแต่ละรุ่น
0: เนี่ยสามารถจะสร้าง build to order process ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเราอยากจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์สัก20เครื่องที่มีสเปคแตกต่างกัน5อย่างทำได้ครับ
1: ไม่ต้องเหมือนกันทั้ง20เครื่อง
0: ครับจริงๆแล้วเดลคอมพิวเตอร์เวลาขายมันคงขายเหมือนกับ PTG ปั๊มน้ำมันนะครับ
1: เอ
0: ท
1: อ
0: ี่เขาบอกว่าน้ำมันของเขาสดกว่าที่อื่นนะ
1: หรือพูดอีกแบบก็คือขายคอมพิวเตอร์แบบอาหารตามสั่งนั่นแหละเราเข้าไปนั่งแล้วก็บอกเจ๊เขาว่าขอหมูพิเศษหมูพริกน้อยหน่อยอันนี้ไม่เอาขอกะเพราน้อยน้อย
0: แต่จุดขายเขาบอกเลยครับว่าคุณจะได้สเปคล่าสุดอ่ะเอาดิเพราะนั้นสิ่งที่เดลได้กำไรไม่ใช่ได้กำไรจากราคาที่สูงขึ้นนะครับ
1: เราได้จากอะไร
0: ได้จากสต็อกที่ไม่มีครับเขาไม่ต้องสต็อกของครับ
1: เอาเลยคือสั่งมาแล้วค่อยไปสั่งต่อแล้วค่อย
0: ใช
1: มา
0: ่
1: ประ
0: ค
1: ก
0: รั
1: อ
0: บ
1: บให้
0: ใช่ครับแต
1: อ
0: ่
1: ๋อ
0: เร็วพอในการที่จะฟูลฟิลเราได้ครับนั่น
1: อ่
0: ค
1: า
0: ือ
1: ก็
0: กา
1: อ
0: ร
1: ื
0: ท
1: ม
0: ี่เขาคิดไว้
1: โอ้โหต้นทุนเป็นศูนย์เนาะสุ
0: ต
1: ด
0: ้น
1: ย
0: ทุ
1: อ
0: น
1: ด
0: อินเวนทอรี่นี่ไม่มีเลยครับ
1: โอ้
0: เก่ง
1: อันน
0: ม
1: ี้
0: ะ
1: คือเขาเลยต้องตั้งใจงี้เลยใช่ไหมว่าถ้าจะ build to order เนี่ยก็คือไม่สต็อกอะไรเลยแต่ว่าต้องสร้างสัมพันธ์และสร้างเงื่อนไขที่ตกซักซ้อมกับคนส่งของซัพพลายเออร์ทุกอย่างให
0: โอ
1: ้
0: ้
1: อย่างดี
0: มันต้องมีมันต้องมีอินโนเวชันของ API คือไอตัวของ Data Interchange อะไรกันเยอะแยะวุ่นวายแน่นอนครับ
1: ก็คือเข
0: น
1: า
0: ะ
1: ไปทุ
0: แ
1: ่
0: ล
1: ม
0: ้
1: ต
0: ว
1: รงนั้นแต่ว่ามันจะตัดเรื่องการต้องมาถือของทิ้งไว้เฉ
0: ถู
1: ย
0: กเพราะนั้น
1: ๆเออแ
0: ค
1: ล
0: อม
1: ก
0: พิ
1: ก
0: ว
1: ั
0: เต
1: น
0: อร์เดลไม่ได้ขายถูกครับแต่เขาขายสเปคที่สดใหม่
1: เออใช้คำนี้ดีนะผมชอบนะสดใหม่สดใหม่เออเข้
0: ค
1: าร
0: ั
1: ใจ
0: บ
1: ง่ายดีเข้าใจง่ายดี
0: สดใหม่ครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายของ Process Innovation วันนี้คงหนีไม่พ้นโตโยต้าครับอันนี้
1: โต
0: ก
1: โ
0: ็
1: ยต้า
0: เป็นเจ้าพ่อของ Process Innovation เลยนะตั้งแต่คุณอาทิตย์พูดมาหลายรอบมากคือ JIT คือ Just in Time นะฮะโตโยต้าเวลาเมื่อก่อนนี้เราซื้อรถเราต้องไปเลือกสีเราสามารถเลือกสีได้เลยเนาะเพราะมันมีขายอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะทำสีที่มันเป็นสีมาตรฐานที่ขายดีๆส่วนสีพิเศษสั่งทำครับนะฮะนี่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเนาะ
1: ก็คือมี
0: จนกระทั่ง
1: สองท่อเนาะให้เลือกนะแบบนี้
0: ใช่จนกระทั่งรถปัจจุบันนี้ก็ใช้แบบนั้นหมดละเรียบร้อยพอจัสตินไทม์เสร็จก็มีไคเซนไคเซนเสร็จตอนนี้เป็น Lean Manufacturing ครับตอนนี้ Lean process นี่มีเซอร์ติฟายสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณอาทิตย์นะมีคอนซัลท์เฉพาะเรื่อง Lean process นะคุณจะใช้เขาทีหนึ่งบางทีหลายแสนนะครับเข้ามาถึงแล้วก็จะมีการวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วLean process คล้ายๆผสมกันระหว่าง BPI กับ Re-Engineering แล้วก็เอา JIT เข้ามาผสมอีกหน่อยและ
1: ขย่า
0: เป็นช็อกเทล
1: พูดแบบนี้ก็คือก็จะบอกว่ามันก็คือเหล้าเก่าอาจจะไม่ใช่ในขวดใหม่ทีเดียวก็คือเป็นค็อกเทลภาษาคุณสมพลนั่นแหละจบค็อกเทลมิกโซโลจิสต์สิเหล่านี้ก็เป็นมิกโซโลจิสต์สิ
0: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะลดคนเราไม่ใช้คำว่า Lean Engineering เราใช้คำว่า Lean ครับ
1: แม่ก็ฟังดูไพเราะอีกแบบนึง
0: ถูกครับ
1: นึกถึงไขมันไม่มีหุ่นดีๆกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอะไรอย่างงี้
0: ใช่ๆแล้วคนที่มาทำลีนน่ะมันทำได้แน่นอนครับเพราะว่ามันกลับไปเรื่องเดิมครับว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากของเดิมเป็นยังไงครับ
1: มันเริ่ม
0: ต้นจากของใหม่ทำอะไรนะฮะบางทีเนี่ยคนทำลีนอาจจะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องจักรซะด้วยซ้ำไป
1: โอ้เพราะมันต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาเอามาประกอบในกระบวนการใช่ไหมมองเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการใหม่
0: ถูกครับแล้วพอเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยมันถึงสามารถจะทำให้บางเรื่องดีขึ้นได้บางเครื่องเล็กลงได้บางเครื่องใหญ่ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ lean manufacturing เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น innovation ในลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ประกอบการก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับว่าไอ้ lean มาไอ้ lean processing lean process เนี่ยมันมียังไงบ้าง
1: ใช่ไหมผมนึกไปถึงตอนที่คุณชวนเล่าอ่ะว่านอกจากที่ว่าคำว่า Lean เนี่ยมันอยู่กับเรื่องmanufacturing เรื่อง process อะไรพวกนี้ก็คือผมว่า10กว่าปีก่อนอ่ะใช่ไหมที่จะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เอากรอบคิดเรื่อง Lean อ่ะมาจับกับเรื่อง startup ไงใช่ไหมเขาชื่ออะไรที่นามสกุล Lean เนี่ยผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้ละอ่ะแต่ว่ามันก็จะมี Lean startup มีอีกหลาย
0: แล้วก็เป็น Lean canvas ออกมา
1: เออคล้ายๆว่ามีซีรีส์ใหญ่เลยแหละเพราะว่ามองว่าสตาร์ทอัพอาจจะไม่ต้องจำกัดอยู่ในเฉพาะองค์กรเล็กก็ได้นะโปรเซสแล้วก็บวกกับไปอยู่ในองค์กรใหญ่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่อีลิกลีนป่ะ
1: ใช่อีลิกลีน
0: อีลิกลีนใช่ไหมโอเค
1: เนาะครับกับอีกเรื่องนึงที่ผมนึกขึ้นมาคือว่าอย่างโตโยต้าเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปที่เมืองนางโอย่าเนาะที่มันจะมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้าผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะไปตรงนั้นเนี่ยมันเราจะเข้าใจความเป็นโตโยต้าได้แบบชัดเจนมากเลยคุณสุพลผมเองเนี่ยถึงบางอ้อตอนที่ได้ไปเห็นแล้วว่าคือมีคอนเซ็ปต์มิวเซียมเขาเนาะก็คือว่าด้วยสิ่งทอครึ่งหนึ่งออโตโมบิลครึ่งหนึ่งทุกวันนี้โตโยต้าไม่ได้เลิกสิ่งทอนะแล้วก็วันที่โตโยต้าก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์เนี่ยคือเขาพัฒนาเครื่องเขาเรียกไม่ใช่เครื่องด้วยเป็นระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบจนสุดท้ายย้อนกลับไปขายสิทธิบัตรให้กับเจ้าที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและโตโยต้าวันหนึ่งเคยไปซื้อสิทธิบัตรเขามาเพื่อพัฒนาเครื่อง
0: โอ้โหเจ๋ง
1: นึกออกไหมมันโตโยต้าเนี่ยคือไม่ใช่เขาเรียกอะไรโรงงานสิ่งทอโรงงานหนึ่งที่กลายไปเป็นผู้ผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยแต่เขาคือคนที่เอาความคิดเชิงระบบเชิงกระบวนการทุกสิ่งอย่างเนี่ยไปจับกับกิจการสิ่งทอตั้งแต่วันแรกๆแล้วค่อยๆวิวัฒนาการมีความรู้สะสมแล้วถ้าเราไปเห็นนะว่าเขามีแบบแผนกเขาเรียกว่าอะไรอะ foundry ไอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโลหะการต่างๆในโรงงานสิ่งทออะเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาจะทำโรงงานประกอบรถยนต์ไม่ได้
0: ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหม
1: เพราะว่าคุณไม่ใช่โรงงานสิ่งทอคุณคือผู้สร้างวิธีคิดและกระบวนการอัตโนมัติในการทำให้สิ่งทอมันแบบมีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่เอาชุดนั้นน่ะมาเปลี่ยนออบเจกต์ในการทำเท่านั้นเองย้ายมาเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็แง่ละที่คุณจะทำได้อะไรเงี้ยรู้สึกงั้นเลยนะว่าโอ้โ
0: หคุณอาทิตย์พูดประโยคนึงอ่ะพูดคำหนึ่งออกมานะคือคำว่าออโตเมชันprocess automation กับ process innovation เป็นความเหมือนที่คล้ายๆกัน
1: เหมือนเนี้ยแสดงว่ามันมีทั้งจุด process เดียวกันและจุดไม่เหมือนกัน
0: ใช่ process innovation มันไปเพิ่ม value ให้กับลูกค้า
1: ฮะเออ
0: process automation เนี่ยมันเหมือนกับ lean process มันเหมือนกับอะไรพวกนี้เลยครับคือคำว่า lean process หนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในกระบวนการที่ต้องเอามาใช้ก็คือ automation ครับ
1: เพื่อลดคนที่ไปอยู่ในกระบวนการเหรอหรือย ือยังไง
0: เพื่อลดเวลาทีนี้ในการจะลดเวลาเนี่ยมันจะต้องช็อตคัทมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือมันจะต้องมีสองอย่างไม่ช็อตคัทไม่ตัดออกก
1: ็
0: ต้องเร็วขึ้น
1: ม
0: ันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับไม่ตัดออกก็ต้องเร็วขึ้นมันถึงจะเร็วขึ้นได้มันถ้ามันจะเร็วขึ้นได้มากกว่าสปีดของคนมันก็คือเครื่องจักร
1: ครับ
0: นะถ้ามันจะบายพาสคนไปได้ก็แปลว่ามันต้องมีแขนกลยกจากข้างนี้ไปอีกข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนะมันก็จะต้องตัดการลากขนย้ายอะไรพวกอย่างนี้ออกไป
1: อย่าง
0: เป็นต้นนะจริงๆแล้วลีนแคนวาสก็เป็นอันนึงที่สนุกมากนะคุณอาทิตย์มันเป็นหนึ่งมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในกลยุทธ์ด้วยซ้ำไปนะไอ้ lean canvas เนี่ยเพราะว่ามันต้อง identify ก่อนว่า problem มันคืออะไรนะฮะแล้ว customer ของเราอ่ะมันมีปัญหากับ problem นี้ไหมบางทีมันไม่ใช่ทางตรงแต่มันทางอ้อมครับ
1: อ๋อก็คือต้องโยงให้เห็นก่อนว่ามันไปโยงกับลูกค้าเพราะไม่งั้นมันจะไม่ไปเพิ่ม value ให้ลูกค้าย
0: กตัวอย่างเช่นผมใส่เสื้อ
1: ครับ
0: แล้วผมรู้สึกเสื้อผมรำคาญตรงที่มันเป็นตะเข็บ
1: ไปโดน
0: แต่เสื้อมันโอเคเสื้อมันทรงโอเคหมดแต่ว่ามันก็คันๆนิดหน่อยเวลาที่มันไปโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันคือเพนพอยต์ของคัสเตอร์ที่ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แต่ถ้าเรามีความเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราบอกว่าตรงนี้แม่งเป็นเพนพอยต์ไว
1: ้
0: คุณอาทิตย์มันเป็นปัญหาของลูกค้าแล้วมันเป็นอันแฟร์แอดวานเทจของอุตสาหกรรมสิ่งท
1: อ
0: เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาถูก identify ว่า
1: จะเอามันออก
0: ทำไมมันเกิดขึ้น
1: อ๋อ
0: ก็เพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเครื่องนี้อ๋อเราใช้คนชุดนี้อ๋อเราใช้วิธีนี้เย็บ
1: มันขึ้นรูปเสื้อมาแบบนี้ด้วยการเย็บตรงนี้พอดี
0: ถ้าเราจะ
1: ไม่ให้วิธีตัดใหม่ได้ไหม
0: ถ้าเราจะไม่ให้เกิดแบบนี้เราไม่เย็บแบบนี้หรือเราไม่เย็บเลยได้ไหม
1: นี่
0: มันก็จะเกิดเป็นไลก้าเกิดเป็นสเปนดิกผ้าที่มันยืดได้โดยที่มันแค่สอยกันน่ะเลี่ยมจุนกันนิดหน่อยเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือลดให้ความรู้สึกระคายเคืองจากตะเข็บมันบางเบาด้วยเนื้อผ้าบางแบบ
0: แล้วมันก็จะเบาลงใช่ไหมมันเบาลงมันก็จะกลายเป็นโลจิสติกก็ดีขึ้น
1: โอ้ลูกค้าใส่ก็อาจจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น
0: ด้วยครับแต่ถ้าคุณชอบคัตตอนคุณก็จะชอบคัตตอนเน
1: า
0: ะถ้าค
1: ุ
0: ณ
1: ชอบน้ำหนักก็จะมีแบบนึงใช่มันเท็กเจอร์คนละฟีลลิ่งคนละฟีลิ่ง
0: ครับและนั่นก็คือ process innovation เต็มรูปแบบครับ
1: หน้าตาคุณสมพลวันนี้มีความฟินที่ได้จบแบบสมบูรณ์แบบสักที หลังจากคราวที่แล้วไอ้อาทิตย์นี่มันด่ามอะไร ขยี้ซะ
0: ไม่ใช่
1: โอเคอ่ะก็ถือว่าจบสำหรับท้ายที่เรียกว่า process innovation
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่3เนาะที่คุยกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยรูปแบบที่4
0: ครับ concept innovation ครับ
1: ว้ามาเป็นเรื่องแนวคิดเลยนะมาอ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผม
1: ครับท่านฟังเดี๋ยวตรงนี้พักครู่นึงฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน
2: ์ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
10: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับ
1: ครับผม
10: ก็เมื่อวันอังคารพุธแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า turbulent time อยู่นะครับก็คือยุคที่มันปั่นป่วนผันผวน
1: ครับ
10: นะว่ามันมีลักษณะยังไง
1: เออ
10: ถ้าเราพูดลักษณะแบบนั้นเนี่ยท่านคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่า
1: ก็น่าจะใช่นะ
10: นะฮะก็รีแคปซะหน่อย
1: ครับผมนะเราก็คุยว่ามันเหมือนลักษณะที่เป็นอยู่ในช่วงที่ของเก่ากฎเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ไม่หายไปแต่กฎใหม่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนแบบนี้ลักษณะสำคัญนะมีประมาณนี้คือว่าข้อแรกเส้นเหตุผลเดิมเนี่ยมันขาดไปนะฮะวิธีที่เคยใช้มาแต่เดิมเนี่ยไม่ได้การันตีว่าวันนี้ใช้ได้ต่อนะข้อ2ก็คือลักษณะความผันผวนเนี่ยมันจะลามข้ามระบบนะคือไม่ได้จบอยู่ในแค่เรื่องเล็กๆอันนั้นมันจะกระทบกระเทือนไปเรื่อยๆนะข้อที่3คือการพยากรณ์หรือ forecast เนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะที่คิดเป็นฉากทัดมากกว่าที่จะมองแบบตายตัวแบบใดแบบหนึ่งนะข้อที่4ก็คือตำแหน่งของอำนาจเปลี่ยนนะเช่นแบรนด์แต่ก่อนมีอำนาจปัจจุบันครีเอเตอร์จะกุมอำนาจนะฮะแรงงานทั่วไปก็เสียให้ AI นะครับข้อที่5ความได้เปรียบนะทางธุรกิจที่เคยมีเนี่ยอายุมันจะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นตัวสำคัญคือไม่ใช่แค่สร้างความได้เปรียบแต่คือต้องทั้งสร้างเป็นเก็บเกี่ยวได้ทิ้งได้แล้วก็สร้างใหม่ได้ด้วยนะครับเราคุยมาถึงข้อ5คุณนิวัฒน
10: ์เชิญ
1: ข้อ6เนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าเหตุการณ์เล็กสามารถเปลี่ยนระบบได้นะก็คือข่าวนึงหรือบางทีคลิปหนึ่งกฎระเบียบกฎนึงข้อหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์ใหม่แค่หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดพลิกเพราะว่าระบบเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเปราะแล้วก็เชื่อมต่อกันสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกขยายผลอย่างรวดเร็ว
10: ก็คืออันนี้มันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เวลาตัวหนึ่งล้มอะตัวอื่นมันก็จะล้มไปด้วย
1: กระทบเป็นระบบ
10: อย่างกรณีของจีนอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยพอปล่อยให้มันเข้ามาเหมือนปลาหมอข้างดำเนี่ยนะมันปลาหมอข้างดำเนี่ยเราเอามันมาเนี่ยไม่กี่ตัวเนี่ยมันขยายแล้วมันแพร่พันธ
1: ุ
10: ์เร็วแล้วก็มันเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
1: ทนอย่างนั้น
10: นะทั้งบกอ่ะมันอยู่ได้ในน้ำทุกประเภท
1: โอ
10: ้แล้วก็ตัวมันก็ไปกิน
1: อย่าง
10: อาหารของปลาอื่นๆหรือกระทั่งกินปลาตัวเล็กๆอื่นๆ คือไปทำลายระบบนิเวศ
11: ใช่ใช่
10: จนกระทั่งเหลือแต่มันตัวเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นประกัดมาอะไรเรามันปลาเปลี่ยนหญ้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวมันเองมันก็เหลือแต่มันก็จะ
1: โครงโซ่หายหมดใช่ไหมระบบนิเวศหายหมดโครงโซ่ไม่มีแล้วเหลือแต่ตัว
10: อย่างเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยงในบ่อในกระชังอะไรพวกนี้ซึ่งห้ามให้พวกนี้เข้ามาเลยนะก็คุณจะไม่มีปลาธรรมชาติกินแล้ว
1: ไม่มีปลาธรรมชาติ
10: น ะฮะ
1: นะฮะ
10: แล้วก็เสียงสะท้อนดูหน่อยนะครับแล้วก็เนี้ยมันก็จะเหลือแบบเนี้ยปลากระป๋องกระป๋องอะไรก็ไปทำปลาหมอคางดำเอามักง่ายไงใช่ไหมพอมักง่ายปุ๊บแล้วคำถามคืออย.หรือว่ามันดูยังไงอะฮะ
11: กำกับยังไง
10: ปลากระป๋องเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีแต่ตาปุ้มปุ้ยหรืออะไรที่ยี่ห้อดังๆนะ
11: เออ
10: พวกปุ้มปุ้ยหรือว่าอะไรที่เคยเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะไอ้พวกเนี้ยที่ดังๆอ่ะคือมันน้ำอ่ะมันไม่ได้มีแต่น้ำสี
1: มันมียี่ห้อแบรนด์ที่ขายในตลาด
10: อยู่ในตลาดล่างที
1: ่จะแม้ร้านค้ามวลชนเนี้ยร้านชนบทอะไรเงี้ยมันมีหลายยี่ห้อมากมายเลยที่เราไปเดินด
10: ูเนี่ยเหมือนน้ำอ่ะทุกจังหวัดมีหมดอ่ะทุกอำเภอมีมันก็ทำกันได้ไอ้ปลากระป๋องเหมือนกันนะมันก็ไม่มีแต่ถามว่าไอ้ปลากระป๋องเนี่ยต่างจังหวัดทำไมมันไม่เอาปลาแมคเคอเรลมาทำอ่ะก็เพราะว่ามันมี
1: ราคา
10: ง่ายไงมันห่างง่ายทุกคนต้องการของถูกใช่ไหม
1: ทำให้ราคาต่อกระป๋องมันถูกกันไป
10: แล้วถามว่าคุณมีนโยบายกำจัดมันไม่มีนะปลากินได้ตัดคอไม่มี
11: นี่เหมือนแก้เกี่ยวไป
10: ไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันนี้มันเป็นเทรดของระบบประมงไทยใช่ไห
11: ม
10: ข้อ7ฮะ
1: ผู้คนจะตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคือเมื่อเวลามันมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นคนก็จะหันหาเรื่องเล่าเรื่องราวที่มันเข้าใจง่ายนะหรือบางทีผู้นำเนี่ยก็พึ่งพาผู้นำที่ดูเด็ดขาดนะแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงหรือว่าชุมชนบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลำพังเพราะฉะนั้นไอ้ความผันผวนหรือ turbulence time แบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่เศรษฐกิจนะแต่ว่ามันไปเปลี่ยนจิตวิทยาของผู้บริโภคหรือของตลาดไปด้วย
10: ก็ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็ได้รับความนิยมช่วงหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าผู้นำที่เด็ดขาดอะไรเงี้ยนะหรือว่าใน
1: บริบทนะบริบท
10: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมันก็เป็นคอมมิวนิสต์มาไงนะมันมีคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศเราแล้วก็ใครที่มาก่อการร้ายเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ในเวลานั้นเนี่ยก็มีมาตรา17ก็ประหารชีวิตเลย
1: เด็ดขาด
10: ใครที่มาก่อเพลิงไหม้อะไรพวกเนี้ยแต่ปัจจุบันนี่คือแต่ก็เดี๋ยวดูสาวิทยาวิชาก่อนนะเหมือนคุณพูดว่าเด็กคนหนึ่งเกิดไปฆ่าวางแผนฆ่าคนอื่นสักร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีสาวิทยาอะไรพวกนี้ไห
11: ม
10: ในอเมริกาบอกโนดูความร้ายแรงของอาชญากรรมที่เขาทำคือจะลงทันอะไรให้ดูความร้ายแรงอาชญากรรมไม่ได้ดูว่าเขาอายุเท่าไหร่เพราะการไปดูอายุแล้วมีสหวิทยาอะไรพวกนี้สหวิทยาการอะไรพวกนี้นะมันเป็นมันเป็นกรอบเก่าไงเด็กยุคก่อนมันจะไปทำอะไรได้สิบขวบมันยังทำอะไรไม่ได้ผมจะไปทำอะไรได้ขนาดเป็นคนรักเรียนสิบขวบแต่งเรียงคงเรียงความอะไรผมสมัยเป็นนั้นผมไม่มีศักยภาพที่จะไปทำอะไรได้
1: แต่บริบทนะบริบทยุคนั้นนะ
10: ผมไม่เทคโนโลยีไม่มีอะไรทำอะไรได้เก่งก็อย่างมากก็เก่งอ่านหนังสือเป็นแบบสไตล์รักเรียนอะไรกันนั่นเองไงแต่ตอนนี้คุณสร้างความปวดรุนแรงได้เลยนะคุณอายุสิบกว่า
1: ใช่ไหมมันโตเร็วขึ้นขนาดไหนอ่ะถ้าดูเด็กสมัยเนี้ยมีสื่อแบบเนี้ยเข้าถึงการเรียนรู้แบบเนี้ย
10: อย่างเงี้ยคุณฆ่าคนได้เลยเหมือนมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อเมริกาฆ่าน้องมันเอาจุอุดน้องมันอายุขวบหนึ่งกับสองขวบมันก็เอาหมอนอุดปากตายเลยเห็นไหมเขาก็ต้องเอามันติดคุกผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยถ้าคุณเอาอายุเป็นเกณฑ์อ่ะคุณคิดแบบ
1: มันก็จะกลายเป็นช่องว่างไหมมันจะกลายเป็นช่องว่างไหม
11: เป็นข้อยกเว้นไหมที่มีบางคนใช้โอกาสไหมหรือยังไง
10: ขวบสองขวบมันก็เล่นมือถือแล้วมือถือเนี่ยมันเข้าถึงทุกอย่างได้ไงใช่ไหมทำระเบิดขึ้นมาทำไงล่ะปาเข้าไปคนตายทั้ง10คนกูจะยังไงล่ะสาพยาเหรออันนี้กฎหมายมันต้องทันไงเหมือนไอ้ป๋องเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันติดกูหรือมันออกมาอีกแล้วใช่ไห
11: ม
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็เลยเรื่องอารมณ์เรียกร้องการประหารชีวิตไงเห็นไห
11: ม
10: อย่างเงี้ยอย่างสมัยลุงตู่ก็เลือกสงบจบที่ลุงตู่ไงเห็นไหมเรื่องความมั่นคงไงเห็นไห
11: มอารมณ์มันไปในทางนั้นมันก็จะรู้ว่าคำตอบต้องการแบบไหนหลักยึดแบบไหน
10: ข้อ8ครับ
11: ความเร็วอ่ะสำคัญแต่ความเร็วที่ผิดทิศมันยิ่งไปทำลายให้เร็วขึ้นองค์กรจำนวนมากเข้าใจว่าช่วงเวลาแบบนี้ต้องรีบทำทุกอย่างแต่สิ่งที่ต้องเร็วจริงๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ต่างหากคือการตรวจจับสัญญาณต่างหากและคือการถอนตัวจากสมมุติฐานที่ผิดไม่ใช่ไปเร่งแบบลงมือให้เกิดผลเลยเรียกว่า execution บนยุทธศาสตร์เดิม
10: ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุค turbulent time ไห
11: ม
10: ถ้าอยู่แล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้ในยุคนี้ SME แบบไหนคำตอบก็คือไทยเราอยู่ในยุค turbulent time นานมาแล้วนะคือไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่เป็นเทอร์โบดอนไทม์ที่แตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัย
11: อ
10: ย่าพูดง่ายๆมันไม่ใช่ยุค2540ไม่ใช่ยุค2551ใช่ไ
11: หม
10: 2008อ่ะใช่ไห
11: ม
10: ที่ทุกอย่าง
11: มันมีบริบทของมัน
10: แ
11: ต่มันมีบริบท
10: ในกรณี2540เนี่ยเหมือนรถชนเราแล้วก็ขาหักอะไรเลยนอนICU เลยแล้วก็ในห้อง ICU นี่จะมีโต๊ะจีนหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ
11: ครับ
10: นะแต่ว่าอันนี้แหละเหมือนเราโดนรถชนแล้วเราช้ำในมันไม่เห็นแผลแต่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติ
11: ลงมาเรื่อยๆอาการ
10: ตาม
11: ลงมาเรื่อย
10: ๆแล้ววันดีคืนดีเราตายเลยใช่ไหมเหมือนถ้าคุณฝนตกหนักไงคุณก็จะรอความเร็วเพราะว่ามันตกหนักมองทางไม่เห็นถนนลื่นแต่คุณตกปล่อยเนี่ยคุณอาจจะขับรถธรรมดาก็ได้
11: ชะล่าใจ
10: ใช่ไห
11: ม
10: พูดง่ายๆคือวิกฤตครั้งเนี้ยดูเหมือนตัวปงตัวแปรอะไรเนี่ยมันไม่ได้พลิกผันมาก
11: ดูเหมือนใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่มันโดดขึ้นมาให้มันรู้สึกอย่างนั้น
10: มันกลายเป็นกบต้มไง
11: เออ
10: ใช่ไหม
11: เป็นเรื่องที่รุนแรงอาจจะมองเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะเออ
10: ใช่คือเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า turbulent stagnation คือเศรษฐกิจโตต่ำลงไปเรื่อยๆแต่พอเจอวิกฤตในช่วง turbulent เนี่ยมีใครสิทธิ์ก็ไปด้วยเนี่ยมันก็อย่างโควิดอย่างเงี้ยเราก็สุดเลย
11: เออ
10: แล้วเราก็ฟื้นยากก็โดยโครงสร้างมันฟื้นก็เดี๋ยวโครงสร้างมันฟื้นไม่ได้ด้วยไงคุณอาทิตย์ก็คือหนึ่งก็คือคนมันแก่เยอะ
11: เหมือนโครงนะโครงไม่แข็งแรง
10: มันไม่เหมือนคนแก่ญี่ปุ่นหรือว่าคนแก่เกาหลีหรือว่าเวียดนามอะไรพวกนี้ไง
11: คือเรา
10: เป็นคนแก่ที่เราพึ่งพาคนอื่น
11: อ่ะ
10: เขาบางทีเขาอาจจะพึ่งพามาตั้งแต่เขายังไม่แก่มากก็ได้
11: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะมันมาเรื่อยๆอ่ะ
10: ใช่ไหม
11: แต่ว่าถ้าทำการเมือง
10: ก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้พึ่งพาใครมันก็พึ่งพาตัวเองพอแก่เนี่ยมันก็ไม่พึ่งพาเขาแต่คือไม่สามารถจะอ้างได้ว่าแก่แล้วก็มาพึ่งพา
11: ใช่เพราะแต่ว่าผมว่าในสังคมไทยเนี่ยวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยเจตนาทำให้คนเนี่ยต้องพึ่งพา
10: ใช่ไ
11: หมมีกระบวนการและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเที่ยวนี้มันก็เลยลำบากเป็นพิเศษ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยเออแล้วก็ดูว่าอย่างเงี้ยก็คือเราคนแก่เยอะแล้วก็เด็กเกิดใหม่ก็น้อยแล้วก็คนทำงานเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงมากกว่าตัวเองอ่ะใช่ไหม
11: เออมีภาระนะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอะไรเงี้ยใดๆ
10: ค
11: ื
10: คือเศรษฐกิจตัวต่ำอยู่แล้วแล้วยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับ
11: โอ้ย
10: แต่ว่าการแข่งขันนี่มันเปลี่ยนเร็วและเป็นการแข่งขันที่ asymmetry ก็คือไม่ได้สมมาตรกันพูดง่ายๆก็คือ
11: ว่ายังไง
10: คุณเจอ7 11คุณจะอยู่ยังไงอ่ะ
11: โอ้คือมันต่างระดับกันมาก
10: คุณเป็นคุณเป็นรถญี่ปุ่นคุณก็อยู่มา30ปีแล้วคุณเจอจีนซึ่งมันมีอีโคซิสเต็ม
11: มีอยู่แล้ว
10: เหล็กก็ถูกผลิตดีเป็นล้านล้านคันไอ้แร่หายากอะไรก็สบายแล้วก็ยังไม่ต้องมีไอ้ภาษีอีกส่งมาทั้งคันแล้วก็ยังแล้วรัฐบาลก็ช่วยอีก150,000เนี่ยมึงไปอยู่ยังไงมันอสมมาตร
11: ไม่รู้มาได้ยังไง
10: ใช่ไหม
11: อ่
10: ะเหมือนอย่างเงี้ย CP ใหญ่มโหฬารเลยในประเทศไทยก็จีนมันใหญ่กว่า CP มั้ยล่ะ
11: อ
10: ืมเกิดมันเอาไก่เข้ามาจะทํายังไงและไอ้คนเลี้ยงไก่บ้านเรามันจะอยู่ยังไงมันไม่ได้มี CP อย่างเดียวนี่ที่เลี้ยงไก่อ่ะเวดาโกเค้าก็เลี้ยงแล้วชาวบ้านเลี้ยงทําไ
11: งก็มีเยอะอีกก็มีเออ
10: หรือเนี่ยวัวเบอร์อะไรเงี้ยเนื้อวัวอะไรเข้ามาหมูเหมออะไรเงี้ยทําไง
11: ใช่ไหมผักผลไม้ก็ปั่นป่วนไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ใช่ป่ะ
10: นี่เนี่ยเราจะต้องดูกันต่อไปเวลาหมดแล้วเราต้องกลับกันนะครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 14:00 น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้เข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและแรงงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองบวนโจมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองบวนโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งบนทนเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
14: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับวันนี้ข่าวนะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะผมว่าหลายท่านคงได้ติดตามนะเพราะว่าเกิดเหตุคุณฉลองเรียวแรงนะอดีตส.ส.นนทบุรีเนี่ยนะบุกไปยิงทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางกู้ภัยเขาก็ส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็ได้ทราบว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะเสียชีวิตแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฮะคุณเชษฐาโมกศิริรัตน์นะก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมผู้ก่อเหตุก็คือคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนมูลเหตุจูงใจนะแล้วก็พฤติการการก่อเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะของทางเจ้าหน้าที่นะครับทางตำรวจฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์นะก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไปแล้วนะยืนยันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คนขับรถนะส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักการเมืองนะก็คุณฉลองนะเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่แล้วก็ได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรนะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวทางผู้บังคับบัญชาจะแถลงชี้แจงนะความคืบหน้าของคดีต่อไปนะก็รายงานถึงพฤติการการก่อเหตุนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะพันตำรวจเอกธงชัยอันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะได้เดินทางมาพูดคุยเรื่องงานที่ตึกของกองผังเมืองนะภายในที่ทำการของอบจ.นนทบุรีโดยคาดว่านายฉลองเนี่ยได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายกอบจ.มาก่อนหน้านี้เมื่อพันตำรวจเอกธงชัยเดินลงมาจากบันไดอาคารอันนี้ผมว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะฮะก็จังหวะที่เดินลงมาจากบันไดอาคารเนี่ยเพื่อมาที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าเนี่ยคุณฉลองก็เดินตามลงมานะแล้วก็เท่าที่ดูคลิปเนี่ยนะก็มีลักษณะคล้ายๆพูดกันแล้วก็ให้เปิดกระจกลงหลังจากนั้นก็มีการยิงใส่จำนวน4นัดก็ส่งผลให้ทางคนขับรถเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถูกยิงหลายนัดก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในทันทีนะครับหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับว่าทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามนะก็คงจะได้ทราบความเคลื่อนไหวเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุนะคุณฉลองก็โทรศัพท์ไปหาพี่ปองนะคุณอัญชลีไพรีรักษ์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะแล้วก็พูดถึงมูลเหตุในการก่อเหตุนะและแน่นอนนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอไปอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรนะมีช่วงหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเขาถามเบื้องต้นเนี่ยนะคุณฉลองก็พูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องอาจจะเกิดจากความแค้นนะแล้วก็มาทวงสตังค์11ล้านบาทนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าได้สนับสนุนมาตลอดนะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมก็นั่งฟังนะที่พี่ปองนะได้เล่าเหตุการณ์ที่คุณฉลองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาด้วยนะครับแต่ก็เป็นใครที่สนใจก็ไปติดตามแล้วกันนะครับ อันนี้เรื่องหนึ่งคือความที่เกิดขึ้นที่พื้นที่นนทบุรีเนี่ยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่นะผมก็เห็นคนลงมาแชร์เยอะนนทบุรีอีกแล้วนนทบุรีอีกแล้วเนี่ยนะด้วยเหตุที่มันเพิ่งเกิดกรณีของน้องวัย14ปีใช่ไหมที่ไปกราดยิงทั้งครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนรุ่นน้องนักเรียนเสียชีวิตเนี่ยรวมตอนเนี้ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะ9คนใช่ไหมเสียชีวิต9คนรวมถึงตัวคนที่ก่อเหตุด้วยเนี่ยนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมรายงานความคืบหน้าหน่อยนะเพราะว่าหลายคนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วขณะเดียวกันในสื่อโซเชียลมีเดียที่คุณเห็นข้อความอะไรต่างๆนานาหลายต่อหลายข้อความเต็มไปหมดนะฮะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเชื่อได้ทั้งหมดนะบางอันเนี่ยที่มันเป็นภาพแชทที่มันมีการลักษณะคุยกันเนี่ยนะหรือว่าการถูกบูลลี่อะไรเนี่ยนะก็มีหลายข้อความนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันว่าอันเนี้ยไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ใช่ข้อความที่มีการคุยกันจริงๆไม่รู้ใครก็ไม่รู้ล่ะนะก็เมคขึ้นมาแล้วก็มีอย่างที่ผมบอกอะเมื่อวันศุกร์ที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาผมก็บอกว่าสำคัญคือมันต้องหาว่ามูลเหตุจูงใจจริงๆคืออะไรเรื่องอะไรอย่าเพิ่งชี้เป้าว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดหรือว่ามันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากทางตำรวจพูดนะตำรวจก็บอกว่าตอนเนี้ยมันพบหลายสาเหตุที่อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวนะปัญหาจากทางโรงเรียนปัญหาเรื่องการเรียนปัญหากับเพื่อนแล้วก็การไปดูโซเชียลมีเดียเนี่ยสื่อสังคมที่มีพฤติกรรมรุนแรงนะสอบได้เกรด0แก้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกหมดเลยทุกอย่างตอนนี้ตำรวจเองยังไม่สรุปเลยว่าเป็นเพราะอะไรนะเขากำลังพยายามที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็มาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็พยายามดูเพราะว่าอย่างกรณีที่ยิงคุณปู่คุณย่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ต้องถามว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรถูกไหมหรือแม้แต่การชั่วโมงแรกไม่ได้ปฏิบัติการและชั่วโมงที่สองยิงคุณครูอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่อยากให้ตัดสินอะไรเร็วนะก็ค่อยๆติดตามแล้วก็ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีจริงบ้างเท็จบ้างนี่ต้องใช้สตินะในการติดตามนะอันนี้สำคัญนะเนี่ยขนาดเพื่อนผมนะลูกชายเพื่อนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขายังมีแชทที่คุยกับพ่อเลยนะคุยกับคุณพ่อว่าเขาต้องหลบยังไงเนี่ยก็คุยกันเขาก็บอกว่าให้หลบให้ปิดประตูห้องให้เรียบร้อยอย่าส่งเสียงดังอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ให้อยู่ในความสงบไม่ให้เป็นเป้าต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะส่วนน้องที่อยู่ในระดับวิกฤตนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามีอยู่ทั้งหมดอีก5คนนะอีก5คนนะเนี่ยตำรวจเขาสอบปากคำไปแล้ว17ปากนะสาเหตุนี่ก็อย่างที่บอกว่าหลากหลายมากนะแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของการใช้ปืนเนี่ยจากโซเชียลมีเดียนะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้มีการซื้อ BB กันอะไรเนี่ยนะแล้วก็เอามาโชว์ที่โรงเรียนอะไรโอ้คืออย่าเพิ่งตัดสินใจนะอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันเป็นเพราะ1เพราะ2เพราะ3นะครับอันนี้สำคัญนะแต่ว่าผมก็รายงานความคืบหน้านะว่าเป็นอย่างไรบ้างขณะเดียวกันถ้าดูสถานการณ์ทั่วไปคือเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนบนอันนี้ฝนตกหนักนะครับผู้ฟังอาจจะงงๆหน่อยว่าทำไมข่าวมันหลากมากแล้วมันสำคัญทุกข่าวจริงๆนะเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อสักครู่นี้กรณีคุณฉลองนั่นก็สำคัญ เรื่องของที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ยังไม่รวมนะจริงๆมันมีเหตุการณ์อื่นในโรงเรียนอีกโรงเรียนชื่อดังชื่อดังอีกแล้วนะจริงๆก็รู้กันหมดอยู่แล้วโรงเรียนเซนคาเบียนเนี่ยนะที่มีอะไรลูกชายสอจอเหรอท่านไหนไม่รู้ล่ะนะพกปืนไปที่โรงเรียนแล้วข่มขู่น้องแล้วก็จนโรงเรียนก็มีประกาศออกมาแล้วหลังจากนั้นมีข่าวลืออีกนะว่ามันจะก่อเหตุหรือว่าใครก็ไม่รู้ล่ะบอกจะก่อเหตุอะไรในพื้นที่บางโรงเรียนในนนทบุรีเนี่ยมันหลายเรื่องมากหลายเรื่องมากสถานการณ์เฉพาะหน้าฝนที่ตกหนักที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็สำคัญอย่างภาคเหนือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนที่แม่เสลียงนะที่บ้านนาคาวบอกพบตะลิ่งริมน้ำแม่เสลียงเนี่ยนะซุด5เมตรระยะทาง30เมตรนะน้ำแรงนะน้ำท่วมด้วยนะที่เชียงใหม่ฝนตกหลายวันเนี่ยทั้งพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวเนี่ยนะก็ส่งผลให้แม่น้ำปิงเนี่ยนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะส่วนที่น่านที่อำเภอเวียงสาเนี่ยแม่น้ำน่านก็ล้นตลิ่งนะโชคดีที่ระดับน้ำลงมาแล้วนะครับส่วนเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอย่างแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครพนมอย่างเงี้ยฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันก็ท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วเช้าที่ผ่านมาก็เห็นมีรายงานว่าน้ำมันก็ยุบลงแล้วจนล่าสุดนะเมื่อสักครู่เนี้ยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมง45นาทีทางปภ.เขาก็เตือนระดับน้ำโขงสูงขึ้นนะครับนะเขาบอกเลยตอนช่วงเวลาที่เตือนก็คือ 13:43 นาทีเขาส่งไอ้เซลบอสคายนะไปในพื้นที่เขตที่อำเภอเมืองนครพนมอ่ะนะเขาบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดการว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ในพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงนะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถนะดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่นะหรือว่าสายด่วนนิรภัยอันนี้ของแจ้งไปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะพอดีมีคนรู้จักเขาอยู่ในเขตนครพนมเขาก็ส่งมาให้ดูนะเนี่ยมีแจ้งเตือนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยในระดับพื้นที่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีตอนช่วงที่น้ำเยอะๆที่แถวไหนแถวหน้าเนี่ยแถวอำเภอเวียงสาผมก็เห็นปภ.เขาก็แจ้งเตือนในพื้นที่หรือแม้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแถวหล่มสักแถวหล่มเก่าอ่ะนะอันนั้นน้ำที่ฝนที่มันตกแล้วน้ำป่าสักก็ขึ้นมาเขาก็แจ้งเตือนในพื้นที่เหมือนกันในเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองอ่ะนะของเพชรบูรณ์เขาก็มีการแจ้งเตือนนะอันนี้ก็ดีอันนี้จะช่วยให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะในการรับมือกับภัยพิบัตินะซึ่งก็ต้องบอกละว่ามันก็มีพัฒนาการแล้วก็การแจ้งเตือนภัยเนี่ยนะมันก็เข้าถึงจุดเข้าถึงพื้นที่ได้เหมือนกันนะตอนแรกผมก็ยังงงๆเนี่ยนี่ผมเรียนคุณผู้ฟังเลยคือที่อสมทเนี่ยที่วิทยุเนี่ยนะมันจะมีห้องนึงเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆ data center ที่คุณผู้ฟังถามนะก็จะเป็นห้องที่เขามีเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีจุตัวทีวีมอนิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งผมก็งงเดินเข้ามาเห็นแต่จอสีขาวๆอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะแล้วก็เช่นเดียวกันตอนเช้าผมจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รัฐถูกไหมแล้วก็กึ่งของรัฐอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างอสมทจะได้รู้แล้วก็ได้เตรียมการแล้วก็มีการทำความเข้าใจว่าเออมันมีสถานการณ์นะเขาก็หลังจากนั้นเราก็พยายามสังเกตแล้วมันเตรียมยังไงวะโอ้เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงที่ผมเดินผ่านจอพอดีผมก็สังเกตนะไม่ใช่ว่าผมไม่สังเกตผมก็เดินดูอุ๊ยมันบอกครับอยู่ๆมันก็ขึ้นเป็นแผนที่ประเทศไทยอัตโนมัติเลยนะมันอาจจะมีการป้อนข้อมูลที่ปพ.แต่ว่ามันมาขึ้นที่สมท.มันมาขึ้นที่สวท.เงี้ยนะก็จะมีภาพเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกับสัญลักษณ์ว่ามีฝนตกอ่ะในพื้นที่ในเขตถึงภาคเหนือในจังหวัดไหนบ้างในแอเรียไหนบ้างแล้วเขาก็มีข้อความอ่ะผมว่าเอออันนี้ก็ทำมันข้อมูลมันลิงก์ได้และสามารถที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวได้เนี่ยนอกเหนือจากเซลล์บอดแคสต์เนี่ยนะที่ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นพัฒนาการต่อเนื่องนะที่มันเกิดเหตุในหลายพื้นที่และหลังจากนั้นก็พยายามทำจนมาเคาะสนิมเคาะจริงๆนะต้องบอกว่าเคาะสนิมจริงๆก็คือตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั่นแหละและหลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยหน่อยนะเพราะว่าอิทธิพลของมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยรวมไปถึงประเทศลาวตอนบนเนี่ยเขายังทำให้ฝนตกหนักบางแห่งนะนี่เขาบอกแล้วบอกว่าจะมีต้องระวังเนี่ยอย่างน้ำท่วมสูงในฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะ10ถึง14ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแล้วนะจังหวัดที่อยู่ติดริมน้ำโขงก็ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมไล่มาตั้งแต่หนองคายนะไล่มาเลยหนองคายบึงกาฬไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ริมน้ำโขงอ่ะเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ฝนก็ยังไม่ตกก็มีนะหรือว่าทิ้งช่วงหลายวัน5วัน7วัน10วันก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูซะหน่อยนะเรื่องของสถานการณ์นะเนี่ยแล้วถ้าใครที่สังเกตนะก็ต้องดูเหมือนกันว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีฝนตกที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อกี้คุณนิรมนก็ส่งมาเนี่ยไอ้จอที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเขามีการแจ้งเตือนเลยเนี่ยเขาขึ้นเลยนะเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วเขาบอกช่วงเวลาด้วย14:13-28นะอันนี้ขึ้นเลยทดสอบระบบเนี่ยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคือตอนเนี้ยระบบพวกเนี้ยมันเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันนะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ป้องกันภัยของบ้านเราเนี่ยนะน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะก็หวังใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้ว3วันดี4วันไข้อย่างนี้ไม่เอานะครับอ่ะส่วนเรื่องของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะกำแพงเหรอใช่ไหมเรื่องกำแพงเนี่ยตอนแรกผมก็งงมากนะนี่ผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะคือผมก็เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วเขามีการแชร์ข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องกำแพงผมก็ยังงงกำแพงคืออะไรทำไมมาในบริบทไหนยังไงนะก็เลยต้องพยายามนั่งไล่ดูว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้ท่านก็มาบอกแล้วไม่เกี่ยวนะท่านก็ไม่ได้พูดถึงใครอะไรยังไงนะเพราะว่าก็บอกว่าเอาไว้ใช้เตือนตัวเองนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะพอผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนี่ใช่ไหมเรื่องกำแพงอ่ะนะเดี๋ยวผมดูหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนะแต่ท่านเนี่ยนั่นแหละท่านบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของการเตือนตัวเองนะอยู่ตรงไหนล่ะผมเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆนะนี่นะเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์ใน Facebook นะอย่างนี้บอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกนะหลังจากนั้นก็มีการเอาไปเชื่อมโยงเลยนะว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับใครยังไงนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะบอกเอ๊ะมันเกี่ยวพันกับการโพสต์ที่ท่านนายกโพสต์เนี่ยพาดพิงถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาตอบโต้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นข้อความของพรรคประชาชนหลายท่านนะคุณรังสิมันต์ โรมคุณอะไรล่ะวิโรจน์ ลักษณะอดีศร

อะไรเนี่ยนะจันต้นวิรยุทธ์กาญจนะชูชาโอ้หลายคนนะพูดถึงเรื่องกำแพงเยอะไปหมดนะท่านนายกบอกเลยเอามือแตะหัวบอกว่าที่หน้าผากเอามือแตะหัวที่หน้าผากเนี่ยแล้วก็บอกว่าหัวโนหัวโนผู้สื่อข่าวถามว่าต้องการจะย้ำสื่ออะไรหรือเปล่าตอบสั้นๆเลยครับแล้วก็ตอบบอกว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองนะอ่ะแต่ว่าเราไปดูที่มาที่ไปหน่อยเวลาตามข่าวแต่วันนี้ต้องบอกนะมันเป็นสีสันนะข่าวประเภทเนี้ยมันเป็นสีสันนะแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงต่อไปถึงอะไรหรือเปล่านี่ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7สิงหาคมฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดตอนหนึ่งนะเข้าใจว่าพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะงานเสวนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยน้ำตาคลอด้วยบอกยอมรับเหนื่อยบอกมันเผาทุกอย่างมันเผาตัวเองนะมันเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็เหมือนกับสู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงแล้วประชาชนไม่ได้ว่าทำไมถึงทำไม่สำเร็จนะระหว่างที่งานเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะหัวข้อก็คืออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายนั่นแหละน่าจะเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมสู้ยังไงก็สู้กับกำแพงนะชนกับกำแพงตลอดนะสู้ยังไงก็สู้กับกำแพงนะก็เลยเอายังไงก็เอาไม่ลงนะแต่จะตอบประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะว่าทำไมทำไม่สำเร็จนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงหรือไม่นะครับแต่ก็มันก็เป็นประเด็นใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นนะหลังจากนั้นก็มีสืบเนื่องอ่ะนะก็บอกว่ากำแพงที่สูงนะก็เรื่องของคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะทางการเมืองการเมืองหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการผมต้องใช้ว่าเป็นปฏิบัติการของทางคุณผลิตวัชนะวัชรสินธุเนี่ยนะหรือวัชรสินเนี่ยนะคุณไอติมนี่แหละนะครับประธานวิปฝ่ายค้านที่จับเรื่องของการหัวเลือกสวมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมแล้วนี่ก็ผ่านมา2ปีเต็มแล้วช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเปิดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะกับเรื่องของการหัวเลือกสวโหเปิดเยอะนะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะมีสตุ้งสตังโอนไปตรงไหนยังไงนะแล้วก็บอกว่ามันมีการจัดเป็นแบบรายจังหวัดเลยนะบางคนก็ออกมาปฏิเสธแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอีกประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือว่าการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผลิตบอกนะครับบอกว่ายังไงก็เปิดนะแล้วก็น่าจะใช้มาตราเท่าไหร่151นะม151ของรัฐธรรมนูญนะคือการอภิปรายของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะให้คำแนะนำเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตราใหญ่ๆในรัฐธรรมนูญอันหนึ่งก็คือเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอันนี้จะมีการลงมติส่วนถ้าเป็นอภิปรายนะแต่มันก็เหมือนไม่ไว้วางใจอะนะแต่ขณะเดียวกันก็พูดแล้วก็ให้คำแนะนำนะสะท้อนปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าไม่ลงมติอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตราในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นช่องทางที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะจะใช้เป็นช่องทางหลักในการกำกับการตรวจสอบการทำงานของปีกรัฐบาลนอกเหนือจากกลไกที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอะไรต่างๆนานานะอันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญนะโดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจและลงมติซึ่งคุณผลิตบอกว่าเดี๋ยวจะใช้มาตรานี้แหละมาตรา151นะเป็นการอภิปรายทั่วไปนะลงมติไม่ไว้วางใจด้วยทั้งเป็นแบบรายบุคคลหรือคณะบอกจะใช้151นี่แหละแล้วบอกว่ามันมีเนื้อหาอะไร

เรื่องที่จะอภิปรายถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวโกงสวนะเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะเรื่องไทย AI Passport เรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้เงิน400ล้านบาทส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้เป็นปีกฝ่ายค้านคุณชัยชนะเดชเดโชนะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบอกตอนนี้ทุกพรรคฝ่ายค้านกำลังเก็บข้อมูลอยู่โดยทางประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าคีย์หลักสำคัญสำคัญจากคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยบอกว่าคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พุ่งเป้าไปเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็ต้องดูถูกไหมฮะว่าถ้าหากมีการเปิดสภาแต่ช่วงนี้แหละปลายเดือนกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะมันจะมีกฎหมายที่รอที่จะพิจารณาอยู่อย่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2577-70เนี่ยในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งก็คาดว่าจะเข้าประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนจะเป็น7 8 9 9 10 11อะไรกันยายนว่ากันไปแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องมีการคุยกันในทางปีกฝ่ายค้านนอกเหนือจากกฎหมายสำคัญสำคัญแล้วถ้าเป็นจังหวะของการอภิปรายเนี่ยนะเขาก็จะต้องเลือกจังหวะเวลานะอันนี้เขาต้องปรึกษาหารือกันหลักๆก็จะเป็น3พรรคใหญ่ใช่มั้ยก็จะเป็นพรรคอะไรล่ะพรรคประชาชนวิปรัฐบาลไอ้วิปฝ่ายค้านกับคุณผลิตก็ต้องไปคุยกับพรรคฝ่ายค้านครับจะมีประชาธิปัตย์จะมีพรรคกล้าธรรมนะอันนี้ก็ต้องคุยกันแต่เรื่องของพรรคกล้าธรรมมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ทางประธานสโมสรพรรคประธานสโมสรฟุตบอลของบุรีรัมย์ใช่ไหมไปร่วมงานเตะฟุตบอลนะเข้าใจว่าเป็นงานเตะฟุตบอลนะกับทางราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นภาพข่าวมามีคนก็พูดเยอะเลยนะว่าเอ๊ะของทางราชบุรีเนี่ย เขาเป็นสสพรรคกล้าธรรมนะคุณบุญยิ่งแล้วถ้าเจอกับทางคุณเนวินเนี่ยจะมีการคุยกันว่าเอ๊ะจะมีการย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยไหมในประเด็นหนึ่งหรือจะมีสัมพันธ์อันแน่นแฟนมากขึ้นกับทางพรรคภูมิใจไทยสำหรับกลุ่มของคุณบุญยิ่งผมมีคนบอกว่ามีส.ส.ในสังกัดประมาณสัก10คนนะแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเขาไปถามคุณอนุทินเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเขาไปเตะบอลมันเป็นเรื่องเตะบอลนะเป็นเรื่องของประธานสโมสรนะของทั้งบุรีรัมย์นะแล้วก็ของทางราชบุรีเนี่ยเขาเจอกันนะบอกไม่มีนัยยะอะไรหรอกนะไม่มีนัยยะอะไรนะเขาเป็นเรื่องของการเตะบอลนะบอกว่าอย่าไปพัวพันนะซึ่งคุณเนวินเนี่ยต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประธานสโมสรขณะที่คุณบุญยิ่งก็เป็นประธานสโมสรราชบุรี FCแล้วช่วงนี้มันมีการแข่งขันนะก็เพื่อความสามัคคีอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะในทางการเมืองนะครับก็หลากหลายนะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยหลากหลายมากนะมีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องสังคมนะครับเรื่องฝนตกนะเรื่องทางการเมืองนะจริงๆประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันต้องรอความชัดเจนทั้งกรณีโซล่าลูฟท็อปนะจะเท่าไหร่จะช่วยเท่าไหร่ยังไงนะแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสนะอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นจากทางคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนะที่ปลัดกระทรวงการคลังเขาเป็นประธานนะจะส่งเรื่องเข้ามาที่รัฐมนตรีคลังส่งเข้ามาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องรอไปตามลำดับนะอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับ14:38 นนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 92.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนน
1: ท์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สิบสี่นาฬิกา 43 นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็หลังจากสรุปข่าวสารต่างๆนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้จะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยกันนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรยังไงนะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะโอ้นี่อ๋อลืมเลยเอาวันนี้วันเกิดเหรอวันคล้ายวันเกิดของบิ๊กป้อมใช่ไหมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะโอ้เห็นว่าคึกคักทีเดียวนะบ้านป่ารอยต่อคึกคักทีเดียวนะมีหลายต่อหลายคนนะอดีตคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะก็เรียกว่าหลายคนไปอวยพรวันเกิดนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยนะวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีนะบิ๊กป้อมนี่สวมเสื้อแล้วก็แจ็คเก็ตสีฟ้านะบอกสีหน้าก็แจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับคนที่มาร่วมอวยพรกันอย่างเป็นกันเองนะมีใครบ้างล่ะช่วงเช้านี่เห็นว่ามีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะอดีตผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะพลเอกณัฐอินทรเจริญนะอันนี้อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิติพงษ์เกตโกวิทนะอันนี้ก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็มีข้าราชการทหารนะก็เข้าอวยพรด้วยนะครับนักการเมืองคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคุณทิพานันสิริชนะเป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคุณชาดาชัยเศษนะอันนี้ก็ไปอวยพรนะแล้วก็คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์โอ้หลายคนนะเนี่ยนะเยอะอยู่เยอะอยู่นะสำหรับนักการเมืองที่ไปอวยพรบิ๊กป้อมนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับสายแรกของวันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณพรชัยครับสายสองสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลาวิระสวัสดีคุณนันทิมนต์เจ้าที่ประสานงานอาสุขุคนนะเชิญปรับคิดแม่ผมขอให้ใจอาจารย์วิระนะครับเห็นเพราะว่าวันนี้อาจารย์วีระนี่เขาน่าจะดีใจนะอันใจร้อนหลามเลยครับช่วงนี้ครับผม
3: อ่ะโอเคได้ครับ
4: อ๋อผมถามคุณหลาวิระนี่อินที่เห็นที่ผมรู้สึกถามว่าผมอาศัยบ้านอยู่ในซอย42ถนนพระราม5เนี่ยเขตดุสิตเนี่ยนะที่ถ้าเราจะขอป้ายห้ามจอดเนี่ยเราจะอ้อนทำเล่นยังไงครับ
3: ผมไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลย
4: ให้ป้ายห้ามจอดนะ
3: ไม่
4: เพราะว่าในซอยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นซอยสาธารณะซอยมันแคบอะแล้วจับไม่ให้จอดเนี่ยมันอย่างนี้มันในแง่กฎหมายนี่มันทำไปการที่การอะไรไหมฮะหรือว่ามันทำ
3: ไม่รู้ไม่มีความรู้เลย
4: ไม่ทำจอดนะ
3: ไม่ทราบไม่รู้เลยครับผม
4: อ๋อ
3: ครับ
4: ไม่รู้แต่ว่าเราอ้อนทำได้ที่สอนอทหารนี่อำนวยอ่อนใช่ไหมฮะในที่ที่เราอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ไม่ทราบครับ
4: โอเคไม่เป็นไร
3: ครับผม
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณลาวิระ
3: ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับไม่ทราบจริงๆไม่รู้จริงๆนะจะทำได้เหรอนะขอป้ายห้ามจอดมาติดข้างบ้านเงี้ยทำได้เหรอไม่รู้จริงๆนะบางเรื่องไม่ใช่ว่าผมรู้ทุกเรื่องนะผมก็ไม่รู้เยอะนะไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าเวลาที่เขาจะห้ามจอดถนนนั่นห้ามจอดถนนนี่ห้ามจอดเนี่ยผมจะเห็นเป็นประกาศอ่ะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นประกาศของอะไรล่ะของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ย แล้วเขาจะบอกว่าถนนเส้นนี้ห้ามจอดเวลานั้นเวลานี้อย่างเงี้ยผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปขอจะไปทำเรื่องเองได้หรอจะไปให้เขาประสานงานยังไงหรือว่าจะให้อะไรล่ะทางตำรวจในท้องที่มาดูแลหรอหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยกันต่อก็เชิญนะครับเชิญเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งนะจริงๆที่ผม อยากถามเนี่ยก็คือใครที่อยู่แถวเชียงใหม่อ่ะนะแถวอะไรล่ะแถวเชียงดาวแถวแม่แตงอ่ะหรือแม้แต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอ่ะนะเห็นเขาว่าน้ำในแม่น้ำปิงมันเยอะอ่ะใช่ไหมสูงขึ้นมันเป็นยังไงนะสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะแล้วฝนเนี่ยมันตกเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆผมคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ให้ระวังแล้วเขาก็ทายตรงเป๊ะนะว่าฝนเนี่ยไอ้มรสุมที่มันพาดไปทางตอนบนเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะฮะซึ่งรวมไปถึงติดกับฝั่งแม่น้ำโขงด้วยนะแล้วก็เนี่ยก็เลยมีข่าวนะหรือว่าใครที่อยู่แถวริมแม่น้ำโขงอ่ะนะสถานการณ์มันเป็นยังไงมั่งนะครับนะที่ปภ.เขาแจ้งเตือนไปเนี่ยเพราะว่าน้ำโขงมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมพอน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะแต่วันนั้นเมืองใหญ่ๆก็อยู่ติดริมน้ำโขงเยอะนะใช่ไหมนครพนมอย่างเงี้ยนะเทศบาลนครพนมเขาก็ติดริมน้ำโขงแถวหนองคายบึงกาฬอะไรเนี่ยมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถนนที่ติดฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะไล่ไปตั้งแต่หนองคายมาแก่งคุดคูลงมาข้างล่างอะไรเนี่ยนะโอ้โหสวยนะครับสวยมากคือแถวสีเชียงใหม่ก็สวยแถว เลยหนองคายไล่มาเชียงคงเชียงคานตรงนั้นก็สวยฝั่งอะไรฝั่งบึงการก็สวยนะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะยิ่งใครที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องไปแถวนั้นใช่ไหมนะผมก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะนะแถวฝั่งนั้นเคยขับรถถนนเส้นที่บอกเรียบแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ได้ลงมาถึงข้างล่างนะไม่ได้ถึงขนาดว่าไปมุกดาหารไปอุบลราชธานีไม่ถึงนะส่วนใหญ่ก็วิ่งลงมาจากที่เลยนะมาเชียงคานแล้วก็ค่อยๆลงมานะมาเข้าหนองคายเข้า อุดรใช่มั้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับนะเพราะว่าเช่ารถมันก็วิ่งอ้อมไปอย่างนั้นได้สกลแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปเชียงคานหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมานะก็โอ้ยที่เที่ยวแถวนั้นเยอะอุทยานแห่งชาติก็เยอะน้ำตกสวยๆทั้งนั้นนะจริงๆหน้าฝนเนี่ยใครที่ชอบเที่ยวน้ำตกเนี่ยนะอุทยานแห่งชาติฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะแถวบึงกาฬแถวสกลแถวหนองคายอะไรแถวนั้นนะนั่นน้ำตกใหญ่นะฮะแล้วน้ำตกสวยด้วยนะบางคนอาจจะชอบเที่ยวฝั่งเนี้ยฝั่งอะไรฝั่งแม่สอดใช่ไหมแถวแม่สอดแถวท่าสองยางน้ำตกเปิดใหม่เยอะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฮิตกันไปแถวนี้นะจริงๆฝั่งอุบลแถวนั้นน้ำตกเยอะนะสวยสวยเยอะนะใครไปมาก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันนะเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ๆก็หายกันไปหมดเลยฮะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเนี่ยผมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะช่วงเที่ยงนะที่บันทึกภาพโอ้แหมเหตุรุนแรงอย่างนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะนะมันแล้วมันเกิดต่อเนื่องด้วยนะก็ต้องติดตามดีๆนะหรือแม้แต่ที่อะไรนะครูส อนภาษาต่างประเทศใช่ไหมที่ใต้อะนะมีพอเขาออกแล้วก็มีการโพสต์ภาพในพวกนี้มันไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะมองซ้ายมองขวาก็ต้องอยู่อย่างมีสติแล้วก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมานะเหลือประมาณสัก5นาที7นาทีนะเชิญครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญก็เชิญนะนี่เรื่องอะไรล่ะอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเหรออันนี้ล่าสุดนะสำหรับคนที่เป็นรายใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มตกหล่นนะแล้วก็กลุ่มที่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมทีหลังอ่ะนะนี่เห็นว่าทางกระทรวงการคลังเขามีการอัปเดตนะมีการอัปเดตสถานะนะบอกว่ามีการยืนยันตัวตนอ่ะ EKYC เนี่ยนะสำเร็จแล้ว 2,309,300 กับอีก6คนนะยังเหลือนะครับที่ยังไม่ยอมไป EKYC ก็คือไปยืนยันตัวตนนะกับ4-5ช่องทางน่ะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางรัฐผ่านทางหน่วยรับการลงทะเบียน5ธนาคารน่ะนะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.อิสลามเนี่ยนะยังไม่มีการไปยืนยันตัวตนเนี่ยนะอยู่หลายแสนนะหลายแสนนะอันนี้ถึงแม้ว่าจะไปอัปเดตหรือว่าไป EKYC ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคมก็ตามนะแต่ว่าถ้าคุณยืนยันเร็วคุณก็มีสิทธิ์เร็วอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าเขาจะเริ่มใช้จริงๆก็คือวันที่1ตุลาคม2569ใช่ไหมส่วนรายเดิมแล้วก็ผ่านคุณสมบัติอันนี้ไม่ต้องทำอะไรคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอะแล้วก็ผ่านคุณสมบัติไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไป EKYC ก็รับต่อเนื่องไปนะแต่ว่าเฉพาะรายใหม่อันนี้ต้องไปยืนยันตัวตนนะขณะที่ ใครที่ไม่ผ่านแล้วจะไปทบทวนสิทธินี่ทางกระทรวงการคลังนะบอกมาว่าตอนนี้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว4,200,000 รายนะ4,200,000 รายนะก็มากขึ้นนะเนี่ย4,293,226 รายนะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถให้สิทธิ์ไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะจนถึง31สิงหาคมหลังจากนั้นคุณต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยภายในวันที่20กันยายนแล้วก็ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อันนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าวันที่ประกาศก็คือวันที่30กันยายน2569นะครับว่าเขาจะเริ่มใช้วันที่1ก็ประกาศ30เลยนะให้เต็มที่อ่ะนะคุณไปทำอะไรให้ถูกต้องอ่ะจนถึงวันที่20กันยายนหลังจากนั้นเขาก็จะมาประมวลข้อมูลนะแล้วก็มีการประกาศผลสำหรับคนที่ไม่ผ่านแล้วไปขอทบทวนสิทธิ์นะคืออย่างกรณีของรถ20ปีมอเตอร์ไซค์15ปีเนี่ยถ้าฟังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังโดยตรงแต่วันก่อนเนี่ยผมคุยกับทางข้าราชการนะแต่คนที่เขาทำงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกอย่างน้อยๆขอเหอะขอให้ไปกดทบทวนสิทธิ์ซะหน่อยก็ยังดีนะเขาจะได้รู้แล้วพอข้อมูลมามันจะได้ลิงก์ได้แมทกันนะผมก็ถ้าเอาแบบแนะนำแบบสบายใจในทุกฝ่ายก็ถ้าคุณจะยืนยันตัวตนหรือว่าคุณจะยืนยันว่าคุณน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามทีคุณก็ขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณสามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับที่เขาตัดสิทธิ์คุณน่ะก็ไปแจ้งเขาซะหน่อยนะอันนี้น่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆข้อมูลมันจะได้ถูกบันทึกไว้แล้วเวลาที่เขาไปแมทช์ว่าข้อมูลมันตรงตามที่คุณยื่นทบทวนสิทธิ์ไหมเนี่ยมันจะได้รู้ตัวตนนะว่าเรามีความต้องการจริงๆนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกหล่นไปเพราะว่า อยู่ดีมาบอกว่าอ้าวก็คุณไม่ยืนยันตัวตนนี่ไม่ยืนยันสิทธิ์เองนี่ไม่ขอทบทวนขอไปไม่ขอทบทวนสิทธิ์เองนี่ถ้าไม่ขอทบทวนแสดงว่าคุณไม่อยากได้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรพวกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราพอจะจัดการเองได้อันไหนที่เราจะทำได้เนี่ยนะก็ทำต่อซะหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเพราะว่าจริงๆเวลาก็กำลังดีนะผมจริงๆมีเรื่องอ่ะที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังเหมือนกันนะแต่ว่าตอนแรกก็กะไว้ว่าจะคุยช่วงที่2นะแล้วช่วงนี้เอ้ยคุยช่วงที่3แล้วช่วงนี้เปิดสายให้คุยกันนะแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะช่วงที่3อะไรที่เราเตรียมไว้เราจะได้จัดการต่อเนื่องดีไหมดีไหมดีไหมนะเพราะมันมีเรื่องที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วบางท่านบอกโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบเลยเพิ่งเปิดมารับฟังนะช่วงที่ผ่านมานี่ติดธุระนะติดการติดงานอะไรนะก็เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันแล้วกันนะครับ 14:59 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองฉลองเรียกแรงมือยิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่เจนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อผมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยจากผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าหลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะเดี๋ยวพอดีผมได้รับแจ้งนะจากคุณวีระนะเดี๋ยววันนี้คุณวีระจะเข้ามาทาง Zoom นะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคุณวีระจะเข้ามามีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะที่จะคุยให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาช่วงไหนก็ค่อยๆอัปเดตกันละกันนะครับอ่ะส่วนระหว่างที่รอคุณวีระนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องมีประเด็นนะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวรอหน่อยนะมาช่วงนี้พอมันสภาปิดนะมันก็จะเงาๆแบบนี้แหละแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นที่มันเชื่อมโยงทางการเมืองเนี่ยนะผมเท่าที่ดูเนี่ยก็นอกจากเรื่องของกำแพงแล้วก็ที่มันเป็นวาทะทางการเมืองก็คงจะไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษนะเพราะว่าอย่างการพิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้มันก็ถ้าถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทางวิปฝ่ายค้านนะ 3-4 พรรคใหญ่เนี่ยนะที่อยู่ทางปีกฝ่ายค้านเขาก็ต้องไปนั่งคุยกันก่อนนะว่าจะมีการอภิปรายไหมนะอันนี้อันที่หนึ่งถ้าสมมุติจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นแบบไหนแบบลงมติไม่ลงมตินะหลังจากนั้นก็จะมาดูเรื่องของเนื้อหาว่าสำหรับแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่ติดตามเนื้อหาการทำงานของทางรัฐบาลเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่คิดว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นเรื่องที่จะต้องหยิบยกขึ้นมานะเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นสเต็ปมันก็ต้องใช้การคุยกันนะของทางปีกฝักขออภัยพรรคทางฝ่ายค้านใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพอจับที่จัดทางได้แหละนะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวสวนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมมันมีความเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องของนโยบายโครงการนะบางโครงการอย่างไทย AI Passport เนี่ยนะที่มันอยู่ในสปอตไลท์อยู่แล้วที่มีการตรวจสอบมีการติดตามอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะก็ต้องค่อยๆดูนะข่าวสังคมเรื่องที่เกิดขึ้นนะทั้งที่โรงเรียนทั้งที่ไหนล่ะที่ลานจอดรถของอบจ.นะในนนทบุรีอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ต้องสนใจแล้วก็ต้องติดตามเหมือนกันนะอ่ะที่ต้องแจ้งคุณผู้ฟังอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ำหน่อยเพราะว่ายังมีบางท่านที่ไม่ทราบนะฮะแล้วก็มีไลน์ไปถามเขานะคือที่บอกไปนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์นะมารีเฟรชกันกับคุณวีระเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนะผมแจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะหลังจากนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งนะจากร้าน Refresh Cafe เนี่ยนะบอกว่าจำนวน45ท่านเนี่ยนะแม็กซิมัมแล้วนะที่จะไปร่วมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยในวันอาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์นี้ตอนบ่าย 3:00 นนะบอกเต็มแล้วนะเพราะว่าอันนี้เขาต้องมีการลงทะเบียนอะไรด้วยนะเขาบอกว่าเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไลน์ไปถามเขาสำหรับเรื่องบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมบ่าย 3:00 นเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับคุณผู้ฟังที่เพิ่งรับฟังแล้วก็เพิ่งแจ้งไปกับเขานะอันนี้เขาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมต้องแจ้งเพิ่มอย่างนี้ครับเผื่อท่านไหนที่ถ้าหากเขามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็แอดไปที่ไลน์เขาเป็นไลน์แอดนะอันนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเขามีแจ้งปุ๊บเราจะได้รู้ก่อนนะอันนี้ที่ Line ID นะฮะแอดนะใช้ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะครับหลังจากนั้นก็รีเฟรชก็ R E F R-E-S-H ที่แปลว่าสดชื่นอ่ะนะแล้วก็จุดดอทเนี่ยนะจุดคาเฟ่ C-A-F-E นะฮะอันนี้ก็สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับร้านของเขานะส่วนคนที่จะไปนะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะที่คุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็มีการชำระค่าเข้าร่วมงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะได้คูปอง500บาทนะครับเท่ากับจำนวนที่คุณชำระไปนั่นแหละจริงๆเขาก็ตั้งใจที่จะฟรีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็ชำระแล้วคุณก็สามารถที่จะไปซื้อนะทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มนะแล้วก็หนังสือของคุณวีระเนี่ยนะรวมไปถึงของต่างๆเลยที่อยู่ในร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยที่เขาจะขายคุณสามารถใช้คูปองเนี้ยนะสามารถใช้บริการที่ร้านของเขาได้นะเขาก็บอกว่าสามารถมาได้ตั้งแต่เปิดร้านเลยในวันที่16สิงหาคมนะก็บอกเขาว่าเนี่ยจองมาแล้วนะแล้วก็มีรายละเอียดให้เขาดูนิดนึงนะ 8:30 น.ร้านเขาเปิดถ้าคุณจะไปเร็วหน่อยก็ไปก็ตามอัธยาศัยนะแต่ว่าคุณวีระเนี่ยจะคุยแบบสบายๆเนี่ยในวันอาทิตย์ที่16ตอนบ่าย 3:00 น.นะผมก็ไม่รู้นะว่าจะคุยนานขนาดไหนมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทำความเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะต้องแจ้งย้ำแจ้งเตือนคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะนะไม่มานี่เปิดคุยเฟื่องเรื่องคอมเมนต์ต่อเลยนะนะเอาไหมจริงๆยังสนุกอยู่เลยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะที่ฟังกันอยู่อะนะไปที่ปราสาทปักศรีจมกงอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอีกนิดเดียวอะอีกไม่นานนะแล้วมันก็คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศอีกเหลือประมาณสัก3นาที5นาทีนะแล้วเขาก็พาไปเที่ยวปราสาทอื่นๆต่อนะเยอะเยอะเยอะเยอะผมเนี่ยเวลาฟังแล้วผมชอบนะแล้วนี่ฝนตกด้วยโอ้โหหลายที่นะนี่ถนนนั่นแหละเทพรัก53เขตบางเขนนะเทพรักนะไม่ใช่เทพรัตน์นะคุณอดิศรครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
1: เห็นว่าไปเที่ยวอุทยานนี่คืออุทยานเขาจะมีเล่มให้สัตอะไรนะสแตมป์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เขาไม่ได
1: ้
0: เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีให้ต้องไปซื้อพาสปอร์ตอุทยาน
1: แล้วพี่กะว่าเอาไว้ครบไหม
0: ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ว่าอยากจะไปให้ครบ
1: โอ้โหสุดยอด
0: โอ้แต่มันยากคุณอันนี้มันยากมากเพราะว่ามันต้องมีทั้งเวลาใช่ไหมเวลาเดี๋ยวลองนึกสภาพสิอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยคุณผมต้องใช้เวลากี่วันถึงจะไปที่นั่นใช่ไหม
1: การพูดคุยกับคนเยอะๆแล้วเอาเวลาว่างที่เรามีสละเข้าหาป่านี่คือมันหิวใจหรือเปล่าครับ
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
1: หมายถึงว่าจัดรายการแล้วโทรคนโทรมาคุยเยอะๆก็เลยหาเวลาไปอยู่ป่า
0: ไม่เกี่ยวใ
1: ช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวเพราะปกติผมก็พอวางสายทุกคน4โมงเย็นผมก็กลับบ้านผมก็อยู่คนเดียวแล้วครับคนที่บ้านผมยังไม่คุยด้วยเลยครับ
1: ผมเข้าใจ
0: โอเค
1: ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับคุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: มีประเด็นอะไรไหม
0: ไม่มีเลยนะวันนี
2: ้เหรอ
0: ข่าวก็เงียบเกียบ
2: ยกเว้น
0: ของคุณฉลองเดี่ยวแรงนั่นแหละ
2: โอเคน่าจะชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คงไปต่อไม่ได้ก็คือที่เหลือก็เป็นเรื่องอะไรล่ะ
0: เจ้าหน้าที่ดำเนินการไป
2: เจ้าหน้าที่ดำเนินการเขาก็ไปมอบตัวใช่ไหม
0: ครับ
2: โอเคเรื่องอื่นมีอะไรไหม
0: เรื่องอื่นเหรอเรื่องอื่นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกำแพงเห็นมีคนคุยกัน
2: โอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องกำแพงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
0: งง
2: แต่ว่าเมื่อประมาณสักบ่ายสองกว่าใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมเข้าใจว่าทางผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติเขาแถลงข่าว
0: อ้าวเหรอ
2: เออก็แถลงข่าวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้คุณ
0: ครับ
2: นะแล้วมันเขาใช้เวลาประมาณสัก25นาทีแต่ว่าส่วนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความสับสนเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเขาก็อธิบายให้เข้าใจอ่ะให้เข้าใจตรงกันนะว่าผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ย2ครั้ง
0: ครับ
2: ปี2558
0: ครับ
2: ซึ่งผมไปพักแรม1คืนแล้วที่ผมพูดจาค่อนข้างรุนแรงสำหรับคุณภาพของบ้านพักที่จัดให้กับคนที่ไปพักบนเกาะเม
0: ื่
2: อปี2558นะอันนั้นน่ะก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ว่ากันไปส่วนปี2565เนี่ยผมไปแต่ผมไม่ได้ค้างคืนบนเกาะ
0: ครับ
2: ก็ทราบว่าทางเมื่อมีเรื่องทางอธิบดีเขาก็สั่งการไปทางคนที่รับผิดชอบเขาเรียกสำนักอะไรที่5อะไรที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
0: ครับ
2: ว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ข้อเท็จจริงว่าผมเนี่ยไป2ครั้ง อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะแล้วก็ครั้งแรกก็ได้พักที่บ้านพักจริงครั้งที่2ที่ผมไปปี2565เนี่ยผมขึ้นไปทานอาหารกลางวันบนเกาะเขาก็ยุติการสอบสวนว่ามีใครฝ่าฝืนเข้าไปที่อุทยานหรือเปล่า
0: ครับ
2: ประมาณสักพูดสั้นๆสัก8นาที9นาทีช่วงต้นของการแถลงข่าวอ่ะนะก็เดี๋ยวลองฟังดูก่อนก็แล้วกัน
0: ครับ
2: นะเดี๋ยวก็คือมันพอหลังจากนั้นเขาก็พูดเรื่องอื่นอ่ะพูดเรื่องไอ้เกาะเกิดอะไรนั่นซึ่งคุณรัฐพงษ์ฟังก็คงจะรู้อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือฟังดูแล้วก็ลองฟังดูก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยว่ากันทีหลัง
0: ได้
2: ส่วนเรื่องอื่นของผมก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ก็แล้วกัน
0: ได้ครับ
2: คุณรัฐพงษ์ก็อะไรล่ะ
0: ดูแล้วกันพิจารณาว่าผมจะ
2: ดูพิจารณา
0: ได้
2: เปิดช่วงไหนช่วงประมาณสัก10นาทีเอางั้นก็แล้วทั้งหมดสัก10นาทีพอมันไม่ได้พูดเรื่องผมก็จบไปแต่เขาก็พูดปนไปอย่างนั้นนะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สีนะก็เดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันส่วนของผมท่านนี้ไม่มีอะไร
0: ครับ
2: นะวันนี้มันเป็นการพิจารณาเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่น
0: อ
2: บจ.อะไรพวกนี้อบจ.เทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลก็มันก็จะเป็นแบบมาทางออนไลน์คุณรัฐพงษ
0: ์ครับครับ
2: ก็บรรยากาศวันนี้ในห้องกรรมาธิการเนี่ยผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ครับ
2: เด
0: ี๋
2: ยวผมก็เดี๋ยวเอางี้ก็เดี๋ยวคุณรัฐพงษ์ผมเบรกแล้วคุณรัฐพงษ์เดี๋ยวผมซิงส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ถ้าพร้อมก็เปิดให้คุณผู้ฟังฟังกันละกันว
0: ่
2: าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว
0: เขาทำไงโอเค
2: ไม่ใช่คือเรื่องราวส่วนใหญ่คนรู้อยู่แล้วล่ะเพราะผมพูดในรายการทีวีไปหมดแล้ว
0: อ๋อครับครับครับ
2: แล้วผมก็เขียนอะไรไปหมดแล้วอยู่ในเฟซบุ๊กของสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเฟซบุ๊กของผมเองผมก็เขียนอธิบายตั้งแต่วันเสาร์กันที่ผ่านมาแล้วล่ะ
0: ครับ
2: นะก็ลองฟังดูกันแล้วกันว่าเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วเขาแถลงอย่างนี้แค่นั้นแหละนะ
0: ครับ
2: ส่วนจะยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวผมส่งไอ้ที่เป็นไอ้ที่เขาไลฟ์อ่ะไลฟ์จากไหนผมก็ไม่รู้นะม
0: ี
2: คนมาบอกผมก็เปิดดูแล้วแต่ผมก็ลองเปิดดูก่อนก็ได้
0: ได้ครับ
2: แล้วก็ประมาณสัก10นาที

0: เป็นหนึ่งเนี่ย
1: เขาเปิดแล้วเหรอ
0: เขียวไข่กาน่ะทำไมเขาถึงเก็บค่าจอดรถน่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราขับรถได้แค่เลนเดียวอ่ะ
1: ไม่เขาเปิดแล้วเหรอตอนเนี้ย
0: ตอนนี้สถานีตำรวจสามเสนเขาย้ายมาอยู่ตรงหน้าถนนเขียวไข่กาค่ะ
1: อ๋อย้ายมาอยู่ตรง
0: เขียวไข่กาซึ่งมันเป็นเวลาที่เราจะต้องใช้ถนนเพราะว่าจะไปรับลูกอยู่ลงราชินีบนน่ะต้องผ่านเขียวไข่กาแล้วมันเปิดสองเลนมันจริงๆเราขับได้สองเลนเนาะ
1: ครับ
0: ทำไมอีกเลนหนึ่งแบบมันเอาไว้จอดรถแล้วเขียนว่าค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ10บาท
1: โอ้
0: ชั่วโมงละเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีเลทอะเรางงมากเลยถนนประเทศไทยทำไมเอาไว้จอดรถอะ
1: เฮ้ยที่อื่นก็เป็นตอนผมไปที่ตอนผมไปแคนาดาเนี่ยถนนริมถนนเนี่ยเขามีตู้จอดรถเลย
0: เ
1: ข้าใจแต่ว่าที่อื่นก็เป็นแต่ว่าไม่เมื่อกี้เห็นบอกว่
0: า
1: ที่อื่นเขาไม่เป็นไงผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ที่อื่นเขาก็เป็นที่อื่นเขาก็มีการจอดรถริมถนนได้
0: คนก็ไปโรงเรียน
1: อันนี้เขาเพิ่งปรับใช่ไหมปรับเลนมาอย่างนี้ถูกไหม
0: พอดีไม่ค่อยได้ผ่านพี่เขามีนานยังไงถามพี่แท็กซี่ก่อนมีนานยังคะ
1: เขาน่าจะมีนานแล้ว
0: เขามีกล้องวงจรปิดจับด้วยอ่ะ
1: เขาอาจจะเป็นพื้นที่ผ่อนผันสำหรับการจอดรถได
0: ้มี
1: หลายที่พี
0: ่หัวกับคนที่ไม่ต้องใช้ถนน
1: ไม่อันนี้นี่ฟังมีหลายที่ครับในกรุงเทพมหานครก็มีหลายที่ที่เขาจ
0: ั
1: ดเป็
0: น
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: เขาจัดเป็นพื้นที่ในการจอดรถมีครับ
0: ร้องเรียนนี่ไหม
1: จะร้องเรียนว่าอะไรล่ะ
0: อัดมากเลยฉันจะมีถนนไว้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยไว้จอดรถเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: โอ้ยโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับมีหลายที่นะครับมีหลายที่นะที่เขาเป็นแบบนี้คุณเคยผ่านมาแถวนี้ไหมล่ะแถวเสาชิงช้าเนี้ยนะมันบางเส้นเนี่ยมันเป็นที่สำหรับเลนอยู่เลนหนึ่งสำหรับการผ่อนผันให้มีการจอดรถแล้วก็มีการคิดค่าธรรมเนียมนะอันนี้ก็ต้องก็มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะนะเขาบริหารจัดการนะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กทม.เขาก็บริหารจัดการนะไม่ใช่เฉพาะเส้นตรงที่คุณบอกหรอกมันมีหลายที่นะแสดงว่าตรงนั้นนี่ปกติมันก็มีคนที่จอดรถแล้วก็เรียกว่าต้องอำนวยความสะดวกด้วยอ่ะนะมันก็คงเขาคงคิดมาแล้วล่ะนะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามันจำเป็นนะมันโหติดขัดมากนะเดี๋ยวเขาก็ไปพิจารณาต่อว่าเขาจะยกเลิกหรือยังไงนะเดี๋ยวเขาก็คงมีประกาศของกทม.อะไรของเขาเองนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีที่เดียวนะแล้วถ้าเทียบบอกว่าจะประเทศไทยเป็นที่เดียวไม่จริงฮะไม่จริงหลายประเทศเป็นฮะมีถนนมีพื้นที่สำหรับจอดรถเลยมีตู้เลยเก็บเหรียญน่ะไม่เคยดูหนังซีรีส์เกาหลีบ้างหรอ ใช่ไหมหรือไม่เนี่ยไปแวนคูเวอร์เนี่ยเต็มเลยหลายที่เลยนะหลายถนนหลายเส้นเลยนะเป็นเหมือนกันหมดนะ15:28 นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปขออนุญาตคุณผู้ฟังไปบริหารจัดการคลิปที่คุณวีระพูดถึงก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง02-459-4646 Line @ Royal House อย่าปล่อยให้

0: ับของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:34นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ระหว่างที่เดี๋ยวรอวุ่นนิดนึงนะรอพี่วุ่นเขาหน่อยนะให้เขาตั้งไอ้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเขามีการแถลงนะข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่เกี่ยวกับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีอภิปรายที่เกี่ยวข้องนะกับบ้านพักของนักท่องเที่ยวนะบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้มันเป็นลิงก์ที่มาจากทาง Facebook ใช่ไหมเข้าใจว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะก็น่าจะมีการไลฟ์สดใน Facebook อ่ะนะแล้วก็มีการชี้แจงนะอย่างที่คุณวิระบอกว่ามีพูดถึง เนื้อหาเนี่ยประมาณ 24-25 นาทีนะแต่ก็มีบางช่วงนะที่ชี้แจงกรณีที่เกี่ยวพันกับบ้านพักนักท่องเที่ยวนะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะเดี๋ยวให้พี่วุ่นเขาตั้งหัวให้ซะหน่อยนะเดี๋ยวรอสักครู่ฮะอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะท่านไหนเอ่ยนะคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พอดีเมื่อกี้มีสายคุณผู้ปกครองของนักเรียนราชินีบนพูดถึงถนนที่อยู่หน้าสน.สามเสนนะครับคุณณัฐพงศ์
0: เขาเกี่ยวไก่กาครับผม
1: จริงๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนอำนวยสงครามคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เกี่ยวไก่กาเนี่ยมันอยู่ตรงแยกแล้วก็ถ้าลงเลนถนนที่ถัดเข้าไปที่ไปชนท่าเรืออันนั้นเนี่ยเขาเรียกถนนเขียวไข่กาแต่ว่าถนนที่อยู่ตรงข้ามเขาเรียกถนนอำนวยสงครามที่จะไปเชื่อมต่อพระราม5ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นมันใกล้ๆกับไอ้สัปยสถานใช่ไหมใกล้ๆกับสภาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่สัปยสถานคือถนนสามเสนมันอีกอีกเส้นหนึ่งคุณณัฐพงศ์เส้นสัปยสถานเนี่ยคือมันต่อไปผ่านหน้าเส้นขบเวียนที่ถนนมันกำลังสุดที่สุดตัวยังซ่อมไม่เสร็จนะคุณณัฐพงศ์
0: เข้าใจแต่ว่าไอ้ตรงเขียวไก่กานี้มันอยู่ตรงใกล้ๆกับไอ้ใช่ใกล้ๆกับสัปยสถาน
1: ใกล้ๆบุญรอดคือ
0: ใกล้ๆบุญรอด
1: เนี่ย
0: อยู่ถนน
1: ตัน
0: เข้าใจ
1: ก่อนถึงบุญรอด
0: โอเคนึกออกแล้ว
1: ไอ้ตรงหน้าสอนอสามเสนนะจริงๆสองฝั่งของถนนอำนวยสงครามที่มันไปต่อเชื่อมกับสี่แยกที่จะไปถนนเขียวไข่กาไปรับเด็กๆเนี่ยตรงนั้นนะจริงๆมันขาวแดงคุณณัฐพงศ์ก็ห้ามจอดแต่ผมเข้าใจว่ามันมีตรงนั้นปัญหาคือผู้ปกครองเนี่ยจอดรถกันไม่ได้ไม่มีที่จอด
0: ครับ
1: เพราะว่าปัญหาไปรับเด็กอะไรเงี้ย
0: ค
1: งแบบมีหน้าบ้านใครสักคนที่แบบไปเขียนป้ายว่าจอดตรงนี้คิด10บาทนะคะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นขาวแดงของ
0: เจ้าของอ๋อเหรอเขาไม่เขาบอกมีเจ้าหน้าที่มาเก็บไม่ใช่ของกทม.
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเดินดูว่า
0: เพราะว่าม
1: ันมีป้ายเขียนจริงหรือเปล่าแต่จริงแล้วเป็นขาวแดง
0: ไม่แต่ว่าถ้าคือไอ้ส่วนใหญ่อะซอยที่มันเข้าไปในทางที่มันจะไปทะลุแม่น้ำอะนะ
1: ครับ
0: ที่มันจะตันแม่น้ำน่ะแถวสามเสนฝั่งนั้นอะ
1: เกือบนั้นน่ะคือเขียวไข่กา
0: ไอ้เกือบทั้งหมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีการผ่อนผันให้สำหรับการจอดได
1: ้แต่ว่าถ้าเป็นเขียวไข่กาเนี่ยตำรวจไปล็อกล้อเลยคุณนะครับผม
0: ล็อกล้อเนาะ
1: ซอย
0: ใ
1: ช่ล็อกล้อเลยเพราะว่าถ้าผู้ปกครองมาจอดแบบมันก็มีรถมาลักลอบจอดแอบจอดบ้างล็อกล้อเลยตำรวจมาล็อกล้อแต่ว่าจริงๆไอ้ถนนที่ถัดออกไปจากเขียวไข่กาเนี่ยไอ้ตรงหน้าสอนอสามเสนตำรวจไม่ยากกันล็อกล้อคุณนันทพงศ์เราจอดกันเละเทะมากเพราะงั้นถนนที่มันเป็นสี่เลนอย่างที่ท่านบวก
0: คร
1: องว่าเนี่ยมันเหลือสองเลนสวนเข้ากับสวนออกซึ่งสาหัสมากบอกเลยสามโมงสี่โมงประมาณนี้คุณนันทพงศ์ตัดต่อเข้าใจก่อน
0: โอเค
1: ฝากท่านสอนอจราจรสามเสนนะครับช่วยฝากดูหน่
0: อ
1: ยเพื่อให้มันโฟลว์ขึ้นครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้เส้นเลือดตันมันเป็นคอเลสเตอรอลอยู
0: ่ครับโอ้ไม่เข้าใจเปรียบเทียบเนาะนะโอเคได้ขอบพระคุณ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: อ่ะเรียบร้อยไหมพี่วุ่นยังครับเหรออ่ะอ่ะยังครับไม่เป็นไรนะอ่ะท่านอื่นครับ02-248-1657 02 2481657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะระหว่างที่รอนะให้ตั้งอะไรให้เรียบร้อยหน่อยนะสำหรับที่เราจะไปฟังกันนะสำหรับการชี้แจงนะของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกรณีเกี่ยวกับบ้านพักบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนะเออได้ไหมเนี่ยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาไหมเดี๋ยวผมลองเปิดจากมือถือผมนะ
2: ครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับและผู้ที่รับชมรับฟังนะครับทางเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ลิงก์การแถลงข่าวของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการสรุปการแถลงข่าวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นะครับในกรณีที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีกรณีข้อเท็จจริงการอภิปรายเกี่ยวกับบ้านพักนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับซึ่งโดยทางท่านอาจารย์วีระธีรพัฒนนท์นะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการนะครับสามัญนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับได้มีการอภิปรายนะครับระบุถึงความไม่สะดวกสบายของบ้านพักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติสิมิลันนะครับแล้วก็วันนี้ซึ่งผมเองนะครับนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชนะครับแถลงการนะครับชี้แจงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีทางนายท่านผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาตินะครับนายจรัญร่วงแป้นแล้วก็ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์นะครับจะมาร่วมแถลงความคืบหน้าแล้วก็ข้อสรุปข้อเท็จจริงนะครับในประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามที่เป็นกระแสข่าวนะครับในเรื่องของการบ้านพักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับไม่ได้มาตรฐานไม่สะดวกสบายนะครับซึ่งพร้อมจากนั้นก็ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีดังกล่าวของทางท่านอาจารย์วีระนะครับที่ท่านได้พูดไว้ดังกล่าวว่าท่านมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อปี65นะครับแล้วก็ไปพักที่บ้านพักเกาะ4อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับพูดถึงเรื่องบ้านพักนะครับในเรื่องของความไม่สะดวกสบายหลายๆสิ่งหลายอย่างของบ้านพักอุทยานนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้นำภาพนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ของท่านนะครับมาให้กับทางสื่อสารในทางออนไลน์ได้รับทราบนะครับว่าคณะท่านไปจริงนะครับพอหลังจากนั้นทางท่านอธิบดีนะครับก็สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เนี่ยครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเนื่องจากว่าในปี2561เนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยครับได้มีประกาศนะครับประกาศปิดการพักแรมนะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับในปี61นะครับซึ่งย้อนไปถึงท่านอาจารย์เวลาเองก็ท่านก็บอกว่าท่านไปพักเมื่อปี65นะครับซึ่ง ท่านอธิบดีเองก็ได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าหัวหน้าในขณะนั้นเนี่ยฝ่าฝืนระเบียบของประกาศกรมอุทยานหมู่เกาะสิมิลันหรือเปล่านะครับจนผ่านมานะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยทางท่านอาจารย์วีระเองนะครับในเรื่องของการที่ท่านมาพักแรมนะครับโดยที่ท่านพูดในกรรมธิการว่าไปปี65เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านได้มาที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ชาลาหมู่เกาะหมู่เกาะสิมิลันเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือมาเมื่อปี58นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับท่านเนี่ยได้เข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจริงเกาะ4นะครับที่บ้านฟุยบ้านมุยงนะครับแล้วก็ในส่วนของปี2565นะครับท่านก็ได้จากเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้โดยเดินทางไปที่เกาะ4เช่นเคยนะครับและในวันนั้นนะครับท่านและคณะเนี่ยไม่ได้พักทั้งคืนที่อุทยานแห่งชาติสิมิลันนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำภาพที่ท่านถ่ายคณะเป็นหมู่นะครับมาให้ลงในสื่อออนไลน์ดูว่าท่านไปจริงๆนะครับแต่ในปี65เนี่ยท่านไม่ได้พักก็สรุปว่าท่านอาจารย์วีระพร้อมคณะเนี่ยมาที่อุทยานแห่งชาติจริงทั้ง2ครั้งนะครับโดยที่ท่านพักในช่วงปี58นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยบ้านมุยงเนี่ยครับมีจำนวน1หลังก็จำนวน5ห้องนะครับซึ่งเป็นห้องพัดลมนะครับพักได้ห้องหนึ่งจำนวน2คนนะครับแล้วก็หลังจากปี65ท่านก็มาก็ไม่ได้พักค้างแรมนะครับเพราะงั้นจากข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับจนมาถึงการนำภาพของท่านมาเปรียบเทียบกับต้นมะพร้าวตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับก็ทางสำนักบริหารพื้นที่รักที่5เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดซึ่งก็จะมีภาพที่ออกตามสื่อต่างๆนะครับเปรียบเทียบตั้งแต่อายุปี59 61แล้วก็จนมาเปรียบเทียบภาพ65ซึ่งเป็นต้นมะพร้าวที่ทางคณะของท่านอาจารย์วีระได้แสดงนะครับก็ปรากฏว่าต้นมะพร้าวที่อุทยานมีก็ปี65ก็ใกล้เคียงกับรูปภาพของต้นมะพร้าวคณะของทางอาจารย์วีระแล้วก็ทางสำนักบริหารพื้นที่รักที่5เองก็ได้สอบถามไปยัง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในขณะนั้นปี65นะครับก็ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงว่าคณะท่านอาจารย์วีระเนี่ยมาพักจริงตามภาพคณะหมู่ที่ถ่ายไว้นะครับแต่ไม่ได้พักแรมที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับที่เกาะ4แต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพักปี65หรือไม่หรือดูในเรื่องของต้นมะพร้าวนะครับซึ่งตามสื่อออนไลน์ก็ได้เปรียบเทียบต้นมะพร้าวว่ากรณีดังกล่าวใครพูดจริงพูดเท็จอะไรต่างๆนะครับก็ทางสำนักเองก็จึงได้นำเรียนชี้แจงในประเด็นในวันนี้นะครับก็สรุปว่าปี65ที่มีการปิดการพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิมิลันเองเนี่ยทางคณะของท่านอาจารย์วีระเนี่ยไม่ได้พักค้างคืนที่นั่นนะครับในส่วนประเด็นนี้นะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เองก็คงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในขณะนั้นว่ากระทำฝ่าฝืนประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติในเรื่องของการปิดนะครับเนื่องจากไม่มีการพักแรมนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอแนะข้อนำเสนอต่างๆที่ในเรื่องของไม่ว่าท่านอาจารย์วีระเองหรือหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ มีข้อเสนอแนะในเรื่องของการให้อุทยานแห่งชาตินะครับปรับปรุงยกระดับแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้ได้มาตรฐานหรือมีการให้เอกชนนะครับเข้ามาดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อที่จะยกระดับการบ้านพักนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาก็เยอะนะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังทุกๆข้อคิดเห็นทุกๆข้อเสนอแนะนะครับที่ท่านที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพักได้นำข้อเสนอนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของระเบียบ
0: เนื้อหาสาระก็น่าจะเกี่ยวข้องนะครับที่คุณวีระนะที่ได้ฝากผมเอาไว้เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะเพราะว่าอาจจะฟังแล้วเสียงก้องๆผมไม่แน่ใจว่าเสียงได้ไหมนะผมน่าจะได้เนาะผมเปิดจากโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ให้เข้าที่ไมโครโฟนนะอันนี้เป็นการชี้แจงนะของทางเพจนะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะอันนี้ข้างหลังที่เขาเขียนไว้นี่ก็คือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นะนครศรีธรรมราชนะนี่ก็น่าจะชัดเจนนะเรื่องของที่มันคุยกันเป็นดราม่ากันเนี่ยนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆมันก็ปรากฏแล้วแหละนะว่าการเดินทางไปเนี่ยไป2ครั้งนะปี58นะ22หรือ23กุมภาพันธ์ปี2558นั้นครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในปี2565นะอีกครั้งหนึ่ง65นี่ไปเฉพาะไปกินข้าวตอนกลางวันนะผมก็ไล่นั่งดูโปรแกรมทัวร์เหมือนกันนะจริงๆคืออ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับคงไม่ต้องไปขยายความอะไรเพิ่มเติมนะเหลือเวลาไหมอ่ะเหลืออีกสักหน่อยนะเหลือประมาณสัก5นาที7นาทีนะครับคุยกับคุณผู้ฟังต่อแล้วกันนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเพราะว่าหลังจากที่พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงนะที่เขามีการชี้แจงเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคำแนะนำต่างๆแล้วล่ะนะการบริหารจัดการเรื่องที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรต่างๆนานานะครับถ้าใครอยากจะฟังรายละเอียดเต็มๆผมแนะนำแล้วกันนะครับเข้าไปใน Facebook ฮะของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับหรือนะถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนเพจนะเป็นเพื่อนนะหรือว่ากดติดตามของสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะผมเข้าใจว่าเมื่อช่วงประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขาได้ในเพจ Facebook นะเขาได้มีการนำการแถลงข่าวดังกล่าวเนี่ยนะเอามาแชร์ให้ได้ติดตามด้วยนะเนี่ยเขาก็ขึ้นไว้บอกว่าฟังผลสรุปกรมอุทยานนะนะฮะไม่จำเป็นต้องสอบเพราะว่าอาจารย์วีระและคณะนะไม่ได้ไปพักบนเกาะสิมิลันนะในปี2565นะครับอ่ะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะหรือท่านไหนอะที่พอจะมีข้อมูลหน่อยนะเรื่องของอะไรถนนเขียวไข่กานะตรงถนนสามเสนอะนะแถวนั้นอะนะที่คุณผู้หญิงที่เขาโทรศัพท์มาถามอะนะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ให้จอดรถที่กทมเขาอำนวยความสะดวกให้หรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นพื้นที่อย่างที่คุณแจ็คบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นป้ายอะไรขาวแดงห้ามจอดแต่ว่ามันมีคนไปทำป้ายว่าถ้าจอดแล้วเก็บตังค์หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะถ้าใครมีข้อมูลโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังได้นะแต่ว่าการจัดการในพื้นที่เนี่ยสำหรับที่จอดรถเนี่ยนะถามว่ามันมีถนนบางเส้นนะที่เขามีการบริหารจัดการอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็มีนะโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะ ไอ้รัตนโกสินทร์เนี่ยนะผมว่ามีหลายเส้นนะที่อำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะจอดได้แล้วก็เก็บค่าบริหารจัดการหรือก็เก็บค่าจอดเนี่ยจะเป็นรายชั่วโมงจะเป็นอะไรเนี่ยนะของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีชุดเลยมีเจ้าหน้าที่เขาใส่ชุดสีน้ำตาลเดินเก็บเลยนะผมยังเคยใช้บริการเลยนะคุณบีบีฮะสายสอง
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
3: คุณบีบีครับผมบีบีครับ
0: ครับบีบีครับบีบีครับ
3: ครับตรงถนนไก่กาไม่มีนะครับผมจะมีตรงนั้นเป็นอันนั้นที่เขาจอดกันก็คือแต่ว่าเขาจอดรอผู้ปกครองของโรงเรียนไอสตีในโรงเรียนราชีบดนะครับผมตรงนั้น
0: ไม่ตรงนั้นมันจอดได้จอดได้ไหมอันนี้อันที่หนึ่ง
3: ไม่ได้ครับจริงๆปกติเขาจะจอดเพื่อคนอยู่รถกันแล้วก็จอดรถนักเรียนกันนะครับผมอ๋อ
0: คือจอดไม่ได้เนาะถูกไหมส่วนใหญ่ก็คือต้องติ๊กตอกใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องขับวนไปเรื่อยๆ
3: ตำรวจมาก็ต้องไปครับผม
0: ไม่มีนะตรงเส้นนั้นที
3: ่ไม่เห็นนะเพราะผมคือทั้งนั้นก็ไม่เคยผมเคยไปก็คือจอดไม่ได้นะผมก็เคยขับรถผ่านไปตรงนั้นอยู
0: ่อืม
3: ผมคนแถวนั้นอยู่แล้วครับบ้านผมในแถวนั้นอยู่แล้ว
0: อ๋อแล้วอยู่แล้วแถวนั้นเส้นอื่นมันมีไหมล่ะใกล้ๆกันที่เขาบอกว่าอาจจะจำผิดเป็น
3: เท่ากับทองคำครับผม
0: อะไรนะ
3: ที่จอดเท่ากับทองคำครับ
0: ที่จอดเท่ากับทองคำ
3: ไม่มีที่จอดรถหายก็คือมันจอดได้ก็จอดเมื่อหนึ่งก็คือเป็นช่วงยามวิกาลนี้ครับผมจะจอดกินข้าวอย่างเงี้ยครับพอจอดได้อยู
0: ่
3: ตรงแถวราชวัฒน์แถวสี่ย่านพอจอดได้อยู่ครับแต่มันจะเป็นจอดช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่รถไม่เยอะแล้วหรือว่าช่วงที่เป็นยามกลางคืนนะครับผมจอดกินข้าวบ่อยอยู
0: ่ไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรตรงเกี่ยวกับการนั่นคืออะไรบางกระบือไหม
3: เป็นแถวสี่ย่านครับ
0: สี่ย่าน
3: สี่ย่านที่ลงที่ห้างเอทีสันเก่าอะครับพี่ครับคุณณัฐพงศ์
0: ไม่ใช่บางกระบือเหรอใช่ไหมแถวแถวนั้นไหม
3: บางกระบือใช่ไหมเออใช่บางกระบือผมจำผิดเป็นบางกระบือใช่ครับบางกระบ
0: ือเพราะว่ามันต้องเลยสี่ย่านไปตรงไปที่แม่น้ำถูกไหม
3: บางกระบือแถวสุพีมข้างสุพีม
0: เออ
3: ใช่ผมจำผิดมันจะติดการอ่านมีห้างสุพีมครับตรงนั้นจอดฝั่งตรงข้ามได้ไหมจอดฝั่งตรงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่เกี๊ยวได้ครับตรงนั้นเนี่ยเอ็มตั้งร้านบะหมี่เกี๊ยวเคยบอกผมมานะครับจอดฝั่งตรงใต้สะพานลอยได
0: ้อ๋อ
3: เพราะว่าผมกินบะหมี่เกี๊ยวตรงนั้นบ่อยๆอยู่เขาไว้จอดฝั่งนี้แต่ถ้าจอดฝั่งตรงข้ามเนี่ยตำรวจจับแน่นอนครับ
0: เอ๊ะแต่ตรงไอ้ที่คุณบอกไอ้ห้างสุพรีมอะไรนั่นเขาก็มีที่จอดรถนี่เนาะใช่ไหมทำไมไม่ไปจอดกันในนั้น
3: มีครับเสียค่าจอด40บาทคร
0: ับ ใช่เพราะว่าตอนที่ผมไปประชุมอนุกรรมธิการหลายปีมาแล้วอ่ะผมไม่มีที่จอดแล้วผมต้องไปจอดในห้างเนี่ยผมก็ยอมเสียค่าจอดแล้วก็ไปที
3: ่ไม่งั้นก็ไปจอดที่แมคโครก็ได้ครับแมคโครชั่วโมงละ30ชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงที่2วันชั่วโมง2ประมาณ30บาทครับ
0: โอ้
3: ครับตรงแมคโครก็ได้ครับแมคโครเดินไปทิศเดียวครับถ้าเกิดจะไปตรงนั้นจริงๆหน่อยแมคโครก็ได้ครับ
0: ครับผมโอเครับทราบครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นก็รอข้อเท็จจริงใช่ไหมแต่ว่าสองสายแล้วนะบอกว่าเออเขาจริงๆเขาห้ามจอดนะแล้วทำไมมีเก็บตังค์ล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมที่คุณผู้หญิงบอกว่ามีเก็บตังค์นะไม่รู้ว่ามีการปรับแก้อะไรมานานหรือยังอะไรนะอ่ะก็ค่อยๆตามแล้วกันนะอันนี้ก็ถ้าจะลองเรียนก็ลองดูแล้วกันนะมีหลากหลายช่องทางนะจริงๆอ่ะทัฟฟี่ฟองดูอ่ะนะของกทม.อ่ะนะในไลน์ของเขาอ่ะนะไปแจ้งเขาได้เลยนะครับหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารนะก็กลับมาเจอกันใหม่นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 น.ขณะที่นางอัญชลีภัยรีรักษ์ได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นไปลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่27 พฤษภาคม 2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้

0: ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่ม
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น80และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับต้องใช้คำว่าประเทศไทยนี่ไม่ได้วางเว้นเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องวันต่อวันต่อวันกรณีที่เราตามข่าวกันนะครับน้องที่ไปยิงที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีก็มาเหตุการณ์หนึ่งละแล้วก็วันก่อนก็มีอาจารย์ที่เป็นคนต่างชาติขู่ก็ทำให้โรงเรียนที่อยู่ทางใต้ก็มีการเตือนมีการให้สอบในแบบออนไลน์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่วันนี้ก็มีกรณีการบุกยิงอุกอาจ จะเรียกได้ว่าเตรียมตัวไม่เตรียมตัวจะบันดาลโทสะหรือถ้อยคำอะไรก็ตามเถอะอดีตสสฉลองเรียวแรงวันนี้เป็นเหมือนดาราข่าวสื่อก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็มีคลิปแล้วก็ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวก็ปรากฏว่าเหมือนกับมีการให้พูดผ่านไมค์เหมือนมีการซักมีการถามอธิบายเหตุผลส่วนตัวผมนี่ผมนึกว่าเป็นฮีโร่คนลงมือเสร็จปุ๊บสามารถอธิบายเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะขออนุญาตคุณผู้ฟังนอกเหนือจากสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในแง่ของสื่อที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนเนี่ยก็อาจจะต้องขออนุญาตที่จะให้มุมมองในเชิงวิชาการผสมกับวิชาชีพสักหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะช่วยกันเป็นตัวหยุดยั้งไม่ให้ความรุนแรงมันกระจายออกไปหรือถ้าจะต้องอธิบายให้ลูกให้หลานเนี่ยก็ต้องอธิบายกันสักหน่อยเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าคนลงมือยิงมีคำในการอธิบายในขณะที่คนตายไม่มีโอกาสได้พูดหรือยังไม่มีโอกาสได้พูดนอกเหนือจากเรื่อง 3-4 เคสที่เป็นความรุนแรงนี่กรณีของกล้าทำจะมาภูมิใจไทยไม่รู้ใครปล่อยข่าวใครไม่รู้แหละเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีไปคุยที่ราชบุรีบ้างวันนี้คุณชัยชนกเลขาธิการพรรคก็ให้สัมภาษณ์บอกไม่ได้ยิงข่าวนะรัฐบาลเสียงมั่นคงขณะเดียวกันครับก่อนหน้านี้ก็มีภาพท่านนายกกับทางคุณเศรษฐาอดีตนายกไปเจอกันที่สนามมวยก็ไปคุยกันก็ถูกแปลนัยยะถูกแปลความหมายเพิ่มเติมมาอีกขณะเดียวกันนะครับวันนี้เรื่องเศรษฐกิจรีพอร์เตอร์เขาลงสุปจีตั้ง4คณะทำงานเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีคุณวีระศักดิ์มีคุณกอบศักดิ์นะครับมาดูมาตรการที่จะเป็นเรื่องของควิกบิ๊กวินก็ไม่รู้ว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนกลับมาที่เรื่องของคุณฉลองที่มีการยิงนี่ท่านนายกบอกไม่ละเว้นใครเป็นใครไม่สนใจตอนนี้เป็นฆาตกรก็ถ้าเรียนกันแบบง่ายๆอ่ะบางสื่อที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับท่านฝั่งนายกรัฐมนตรีนี่มันมีตลกร้ายนะลงรูปภาพของฉลองเลี้ยวแรงใส่เสื้อของทางภูมิใจไทยอยู่แล้วก็เขียนเป็นสกู๊ปข่าวอันนี้ก็ถือด้วยว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนัยยะทางการเมืองอ่ะแหละที่เขาต้องการสื่อไปส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนนะครับจริงๆมันต้องมีประเด็นในการขยายในการเพิ่มเติมกันด้วยแหละเพราะว่ามันยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะครับกราดยิงหรือยิงมีมาแล้วแต่น้องไปยิงในโรงเรียนเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดมันยังไม่เคยเกิดแล้วพอมันเกิดอันตรายวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องและบังเอิญอย่างไร้กาศอีกเหมือนกันที่เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับและที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นข่าวอย่างรวดเร็วนะอันเนื่องจากนะมีการโทรศัพท์เข้าไปในบางรายการอย่างที่เป็นข่าวนั่นคืออันแรกสองก็คือผมไปไล่ดูนั้นเนี่ยสถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับตั้งอยู่ในบริเวณสารกลางจังหวัดนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ราชการระดับครีมระดับศูนย์บัญชาการของจังหวัดนั่นคือสารกลางจังหวัดนะครับคุณอภิรักษ์ครับทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็หนึ่งเป็นข่าวอย่างรวดเร็วสองนะครับที่สังคมตั้งเป็นประเด็นก็คือนะอย่างที่คุณพิรักษ์บอกว่าก็ได้ให้สิทธิ์กับผู้ที่ตกเป็นนะฮะผู้ต้องหานะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้คำแรงว่าเป็นใครก็ไม่สนใจตอนนี้เป็น
10: ฆาตกร
11: แต่ฆาตกรที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงนั้นเนี่ยกลับไม่แน่ใจว่า 1. ได้รับสิทธิ์ในฐานะที่ไม่หนี 2. เป็นอดีตส.ส.หลายสมัย 3. เป็นคนที่นะสังคมรู้จักกันเป็นอย่างดีหรือเปล่าก็เลยได้รับสิทธิ์นะรอการมอบตัวและเจ้าหน้าที่ก็นำไปที่สภ.รัตนาธิเบศรและข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อนั้นนะในโลกโซเชียลนะก็1นะเขาก็ไปจับจ้องดูนะไม่มีการใส่กุญแจมือแล้วก็ยังสูบบุหรี่ในห้องประชุมนะเพื่อคลายเครียดอย่างที่ว่าทีนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับก็อธิบายเหตุที่ให้นายฉลองเรียวแรงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพราะเจ้าตัวอยากขอโทษครอบครัวไม่ได้เป็นการให้อภิสิทธิ์อะไรกับผู้ต้องหาคดีนี้ตำรวจจะทำไปตามพยานหลักฐานและเมื่อมามอบตัวให้การต่างๆตำรวจก็เพียงรับฟังไว้นะก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่นะท่านปฏิบัติกับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในรายอื่นๆหรือมีการกระทำในลักษณะแบบนี้ทั่วๆไปเป็นการทั่วไปหรือเปล่านะครับหรือเฉพาะรายนี้นี่นะครับมันก็เลยได้เห็นภาพว่าเอ๊ะนะความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องที่จังหวัดนนทบุรีเที่ยวนี้ไม่ใช่เด็กนะและเป็นผู้ใหญ่อายุจากดูจากข่าวเนี่ยคุณฉลองเลี้ยวแรงตอนนี้อายุ71แล้วนะครับคุณนายพิรักครัมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่สารกลางสื่ออาจจะนำเสนอเฉพาะประเด็นที่นะผู้ต้องหาให้การก็คือทวงเงิน11ล้านบาทแล้วก็เป็นเพื่อนรักคบหากันมานานนะก็สารพัดอย่างซึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็พูดไม่ได้นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงนั้นเนี่ยมีความเป็นมาอันยาวนานเหมือนกันเป็นอดีตส.ส.นนทบุรี3สมัยนะย้ายมาหลายพรรคถ้าคนรุ่นผมคุณอภิรักษ์หลายๆคนก็จะรู้ว่านี่คือ
10: หนึ่งในต้นตำรับงูเห
11: ่
10: า
11: หนึ่งในต้นตำรับของสสงูเห่า13คนนะเวลานั้นมีทั้งคุณวัฒนาอัศวเหมคุณยิ่งพันธ์มนสิการและหนึ่งในนั้นก็มีคุณฉลองเรียวแรงก็แหกมติพรรคประชากรไทยที่มีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมาโหวตสนับสนุนนะให้คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยก่อเกิดนะตำนานงูเห่าภาคแรกในทางการเมืองเกิดขึ้นก็ย้ายมาหลายพักจนกระทั่งมาจอดป้ายที่พักภูมิใจไทยและภูมิใจไทยเองเขาก็ชี้แจงหลังเกิดเหตุว่าคุณฉลองนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปก่อนหน้านี้แล้วนี่คือในทางการเมืองแต่ทีเนี้ยเอาเฉพาะประเด็นที่เขานะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็คงจะได้ไปเห็นรายละเอียดนะนอกเหนือจากที่มาของข่าวนี้นะโดยเฉพาะคุณฉลองเรี่ยวแรงว่ามาอย่างไรที่เนี้ยปมสำคัญอันหนึ่งคุณวีระผมก็ไม่กล้าที่จะลงรายละเอียดมากนักนะอันเนื่องมาจากปัญหาที่สื่อนำเสนอณเวลานี้ก็คือจากปากของคุณฉลองเรี่ยวแรงแต่พอไปดูในมุมของผู้ที่ถูกยิงนะครับก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยเขาดึงเรื่องกลับไปที่การเมืองเลยเพราะพันตำรวจเอกธงชัยนั้นเนี่ยยึดครองฐานการเมืองที่อบจ.นนทบุรีมายาวนานกว่า20ปีนั่นก็คือเป็นนายกนะอบจ.นนทบุรีผูกขาดมาตั้งแต่ปี2547นะนั่นก็คือถ้าจะมองในเรื่องของการเมืองและถัดมาเขาก็ตัดภาพกลับไปที่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับก็ค่อนข้างจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากมายเลยทีเดียวจนกระทั่งมีการไปขัดลำไปอะไรต่อไม่แลกกันมากมายก็สุดท้ายเนี่ยก็นี่คือเป็นอีกปมหนึ่งที่ถูกดึงเข้าไปว่าประเด็นที่มีการสื่อสารออกมาในเบื้องต้นที่ให้การไว้นั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่นะเจ้าตัวเป็นคนพูดแต่นอกเหนือจากนั้นนะก็มีตัวละครนะมากมากกว่าที่ปรากฏบนหน้าสื่อและน่าจะเป็นตัวละครทางการเมืองในท้องถิ่นนะก็ต้องไปดูว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นและเชื่อว่าคนในพื้นที่เองก็คงจะมองเห็นประเด็นนะที่เกิดเหตุในครั้งนี้มากกว่า2ประเด็นที่ออกจากปากคุณฉลองเร็วแรงครับคุณวิรักษ์นำ
10: คุณมนตรีคุณผู้ฟังครับเรื่องของการขึ้นไปยิงยังไงอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าเราหาได้จากสื่ออื่นๆอยู่นะตอนนี้เวลานี้โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วฟังอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ตามเนี่ยนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างที่คุณมนตรีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อ่ะคือพอยิงแล้วปุ๊บโทรศัพท์ไปหาไม่ต้องอ้อมอึ้งกันเนาะก็โทรศัพท์ไปหาเจ๊ปองคุณอัญชลีไพลีรักษ์ซึ่งก็จัดรายการโทรทัศน์จัดรายการอยู่ที่สื่อหนึ่งหรือรายการหรือเป็นไลฟ์ด้วยเนี่ยแล้วคุณฉลองก็เหมือนกับขอโทรเข้าไปเหมือนคล้ายกับโทรเข้าไปแล้วก็คุณอัญชลีก็รับสายขึ้นมาแล้วเราก็เห็นผ่านก็มาอธิบายว่าได้ยิงไปแล้วมีเหตุผลยังไงใช้ปืนอะไรยิงเนี่ยก็ถามอะไรกันไปแล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นก่อนทีนี้เหตุการณ์เนี่ยสังคมพอรู้กันเป็นทั่วๆแล้วคุณมนตรีประเด็นก็คือว่านั่นคือคนลงมือถ้าภาษาข่าวถ้ายังจับตัวไม่ได้เนี่ยเขาก็เรียกฆาตกรหรือจะเป็นฆาตกรหรือจะเป็นคนร้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเข้าสู่กระบวนการก็จะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในที่สุดแล้วสุดท้ายก็จะไปเป็นจำเลยซึ่งเวลาเราเห็นน่ะถ้าเราเห็นคนยิงก็ถือว่าเป็นคนร้ายหรือเป็นฆาตกรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไปเข้าสู่คดีเนี่ยแล้วก็บอกว่าก็ต้องมีสิทธิ์ในการแก้ผิดแก้ถูกก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าท่านนายกเองท่านก็ใช้ว่าฆาตกรทีเนี้ยมองในเชิงการเมืองก็คือต้องการจะให้มันไกลตัวด้วยแหละเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วแล้วก็เป็นฆาตกรแล้วแล้วก็ปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นสไตล์ที่ท่านนายกบอกแต่ไม่แน่ใจครับว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจแล้วก็ประเด็นทางการเมืองที่โทรศัพท์ไปตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นที่คุณมนตรีพูดถึงกันในห้องแถลงข่าวจริงๆในห้องนั้นเนี่ยก่อนที่จะเดินขึ้นไปเนี่ยก็มีภาพก่อนที่จะขึ้นไปแล้วนะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดสูบบุหรี่แล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่ยิงอุกอาจถึงที่รถมาจากตัวอบจ.ผมก็ตั้งคำถามแบบนี้กับคุณมนตรีสภาพของเราในสังคมเนี่ยถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอบจ.เนี่ยเจ้าหน้าที่อบจ.ต้องรีบนำรูปนั้นให้กับผู้สื่อข่าวรีบนำไปเผยแพร่ไหมจริงๆไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยนะครับ
11: ครับ
10: อันนี้มันไม่มีความจำเป็นมันควรอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือโทรออกสื่อเรื่องที่สองก็คือภาพที่มีออกไปเรื่องที่สามก็คือว่าเมื่อเป็นคนลงมืออย่าเรียกว่าผู้ก่อเหตุฆาตกรอะไรเป็นคนลงมือแล้วมีปืนเจ้าหน้าที่ผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมต้องรอโอกาสในการมอบตัวยังไงมันต้องเข้าจับกุมอ่ะหรือระงับเหตุเพราะเราไม่รู้นี่ว่าคนคนนี้ที่มีปืนอ่ะสภาพจิตใจเป็นยังไงความคุ้มคลั่งสติสัมปชัญญะเป็นยังไงแบบไหนมันต้องมีการคุมพื้นที่มันต้องมีการเข้าควบคุมตัวแล้วมันเกิดอยู่ในพื้นที่ราชการซึ่งก็มีคนถ่ายรูปอะไรมีอะไรแล้วก
11: ็
10: ชาวบ้านก็ช่วยกันถ่ายกันเต็มไปหมดกลายเป็นว่าพอคุณฉลองขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนักข่าวก็ถ่ายได้ก็ถามได้บางคนเรียกพี่หลองบ้างบางคนเรียกป๋าบ้างบางคนเรียกอะไรบ้างก็สุดแท้แต่ของคนที่กำลังสัมภาษณ์เพื่อที่จะให้ได้ข่าวมาแต่ว่าพอมันออกมาเซนส์มันกลายเป็นว่าเอ๊ะเขาเหมือนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เมื่อกี้เป็นเรื่องปกติพอเข้าไปในห้องสูบบุหรี่ดื่มน้ำเจ้าหน้าที่ก็มาพิมพ์มือแต่ระหว่างที่ก่อนที่จะพิมพ์มือก็อธิบายเล่าเหตุผลในฝ่ายเดียวของตัวเองแล้วสุดท้ายหลังจากพิมพ์มือเสร็จก็เหมือนกับได้มีโอกาสคล้ายๆกับแถลงข่าวคุณมนตรีจะเรียกได้ว่าเป็นการขอโทษหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทีเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยขออนุญาตคุณมนตรีคุณผู้ฟังหน่อยใช้เวลาหน่อยก็คือว่าเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยกันติดอาวุธให้กับสังคมไหมเพราะว่าไล่มาตั้งแต่1 2 3 4ทีนี้ครับถามว่าในแง่ของสื่อเนี่ยเราเรียกเขาว่าผู้ต้องหาเนี่ยถามว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงมั้ยผมบอกผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อที่จริงนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยหนึ่งเราก่อเหตุซึ่งหน้าเราเห็นอยู่แล้วว่าใครลงมือเนี่ยทีนี้เราควรจะให้ขั้นตอนนี้ไปอยู่ในขั้นตอนกระบวน

0: ครับอันที่สองก็คือหลักในการตรวจสอบข้อได้จริงถามว่าคำกล่าวของคุณฉลองหรือผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาหรือฆาตกรหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามหลักการก็คือเป็นแค่แหล่งข่าวคนหนึ่งที่ไม่ผ่านการพิสูจน์การรายงานสดหรือไลฟ์สดโดยที่ไม่มีการตรวจสอบในบริบทเนี่ยผู้ชมบางครั้งบางทีเขาไม่มีความสามารถในเชิงข่าวที่จะแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องการที่จะพูดอันนี้คือข้อที่สองอันที่สามก็คือต้องระวังในการที่จะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าในบางครั้งบางทีเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์แรงจูงใจจากสถานการณ์ชี้นำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้ามีก่อนที่หลักฐานจะถูกต้องตรวจสอบตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะชี้นำสังคมชี้นำกระบวนการได้คุณมนตรีหรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนเวลาดูข่าวหรือดูหนังเคยเห็นน่ะบางทีผู้ก่อเหตุนี่อยู่ในกระบวนการผู้ก่อเหตุอยู่ในตอนแถลงข่าวบางทีบางครั้งบางทีค่อยมานั่งย้อนทีหลังว่าเขาไม่ควรกำหนดไว้ทุกอย่างอันที่สี่ก็คือการลดผลกระทบครับทุกครั้งที่สื่อเผยแพร่คำพูดต้องคำนึงว่าสร้างความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพิ่มเติมไหมผู้เสียหายครอบครัวหรือคนอื่นที่ถูกพาดพิงไหมเพราะว่าแค่มีคนพูดไม่ไหนหมายความว่าสื่อจะต้องเผยแพร่เพราะมันมีคนที่ไม่ได้พูดด้วยห้าครับไม่เปลี่ยนข่าวให้เป็นพื้นที่ของการก่อเหตุรุนแรงรายงานซ้ำตัดคลิปทำสกู๊ปแล้วก็หลายๆครั้งที่เราเห็นรอบนี้จะมีคำว่าเปิดใจกลายเป็นว่าผู้ต้องหาเป็นตัวละครหลักที่จะต้องเปิดความอึดอัดในใจคำเนี้ยมันเน้นไปที่ตัวเขามากกว่าข้อที่จริงเปลี่ยนจากผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นตัวละครทีนี้ผมย้อนแบบนี้ครับหนึ่งก็คือผู้ต้องหามีสิทธิ์แต่ทั้งตำรวจทั้งสื่อมีหน้าที่ในการกรองแล้วสองก็คือประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้หรือมีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องตัวเองด้วยจากข้อมูลที่ควรจะต้องได้รับการป้องกันทีนี้กลายเป็นว่าณวันนี้ทุกคนก็เร่งในการรายงานกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช้าลงครับคุณมนตรี
1: ครับ
0: คุณค่าข่าวมันจะเหนือคุณค่าทางการตลาดเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเขารีบพูดเราต้องรีบรายงานไม่งั้นเดี๋ยว engagement มันไม่เข้าทีนี้กลับมาที่เดิมครับถามว่าการรายงานข่าวของสื่อต่างๆที่มีการพูดถึงกรณีคุณฉลองเลี้ยวแลนด์ผิดไหมไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูเนื้อหาก่อนว่าเส้นของแต่ละที่มันเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวไม่ใช่กลายเป็นว่าพอผมพูดบทกลายเป็นว่าเอาหลักเกณฑ์หลักการอันนี้ผมไม่ได้พูดของผมเองด้วยความคิดนะเอาหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งดูแล้วคุณผู้ชมสามารถดูได้ว่าไอ้สภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอันไหนมันโอเคอันไหนมันไม่โอเคฮะคุณมนตรีฮะ
1: ครับก็หลายคนติดตามและเมื่อเทียบเคียงกับกรณีอื่นๆเนี่ยก็มีขึ้นมาส่วนจะเป็นจากที่เราคิดไปเองก็น่าจะไม่ใช่ยิ่งมาฟังหลักการอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยทำให้ผมเพิ่มเป็น2เอ๊ะ3เอ๊ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องตระหนักแล้วก็สำรวจตรวจสอบกันเองทั้งเราในฐานะคนในวิชาชีพนี้แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผมยังติดใจคำพูดของพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยยิ่งเอาไปโยงกับเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่ท่านตอบคำถามสื่อว่าไม่ได้เป็นการให้อภิสิทธิ์อะไรกับผู้ต้องหานะแต่เพราะต้องการขอโทษนะครอบครัวเจ้าตัวอยากจะขอโทษก็เลยให้พื้นที่ในการแถลงข่าวมันฟังดูแล้วก
0: ็ถ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรน่ะระดับนั้นน่ะคิดได้แค่นี้จริงๆอ่ะสังคมเราก็น่าเป็นห่วงนะผมไม่ได้บอกว่าท่านคิดผิดหรือคิดถูกนะแต่ถ้าท่านคิดว่าให้ผมไม่อยากใช้คำนายกอ่ะให้ฆาตกรมีโอกาสได้ใช้พื้นที่สื่อในพื้นที่ของผู้ไอของเขาเรียกอะไรนะในสน.ได้มีโอกาสพูดอย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายนะคุณมนตรี
1: แล้วก็คนที่เพิ่งฆ่าคนมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ควบคุมตัวให้หรือว่านั่นผมแปลกใจหลักการตัดสินใจในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะควบคุมตัวเนี่ยนะเวลาจับปุ๊บนะต้องใส่กุญแจมือไว้ก่อนนะแต่กรณีอย่างเนี้ยนะก็ยังให้สิทธิ์ในการที่จะต้องผ่อนคลายไม่ต้องพันธนาการไม่ต้องอะไรที่มันเนี่ยดูหลายๆภาพที่ปรากฏออกมาณเวลานี้ผมไม่ได้ติดใจว่าจะใส่หรือไม่ใส่แต่หลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเบอร์หนึ่งของตำรวจที่กำกับดูแลในระดับภาคนะยศส ูงถึงพลตำรวจโท

0: ก็นั่นก็คือไม่แน่ใจว่าหลักการปฏิบัตินั้นเนี่ยมันย่อหย่อนมันเลือกปฏิบัติหรือมันเป็นดุลพินิจที่ในขณะที่เจ้าตัวเข้ามอบตัวก็ไม่ต้องไปพันธนาการอะไรทั้งนั้นก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์ได้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายสามโมงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่เมืองทองธานีนะครับก็งานที่อิมแพคเมืองทองธานีท่านนายกก็ขึงขังนะครับอย่างที่คุณอภิรักษ์บอกไปนะก็พูดถึงกรณีคุณฉลองเรี่ยวแรงนะก่อเหตุในช่วงสายๆวันนี้ที่นนทบุรีนะครับท่านนายกบอกว่าดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบมาว่าพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันส่วนเรื่องคดีต้องดำเนินการอย่างเต็มที่มีข้อหาพกอาวุธปืนที่ตนได้พูดไปเมื่อเช้าว่าต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นอดีตนักการเมืองหลายสมัยท่านนายกก็บอกว่าเป็นใครก็ไม่สนใจตอนนี้เป็นฆาตกรชัดเจนนะถามอีกว่านายฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ท่านนายกพยักหน้าก่อนตอบว่าไม่เคยเจอไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่แต่ว่าไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคก็ฟังเต็มๆนายกรัฐมนตรีตอบคำถามกรณีของคุณฉลองเรี่ยวแรงในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: จริงๆเรื่องพวกนี้เราเช็คจริงๆได้จากนายทะเบียนพรรคการเมืองใช่ไหมคุณรัฐมนตรีแต่แกก็คงจะพูดในเชิงกว้างๆนั่นแหละไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าไม่เจอกันพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อขอสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์Thailand Electronic Circuit Asia.com
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
3: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดในเชิงข่าวแล้วก็เติมความเห็นในเชิงต้องขออนุญาตว่าในเชิงวิชาการก็แล้วกันแล้วก็เป็นส่วนของงานที่ทำมาตลอดแล้วก็สอนด้วยก็หยิบมาวางทีนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ถูกต้องมันคือยังไงเพราะว่าเส้นนะวันนี้มันลางเลือนเหลือเกินนะคุณมนตรีว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะแล้วก็ย้ำไว้เมื่อสักครู่ว่าการรายงานข่าวนี้ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าการรายงานข่าวนี้มันต้องรายงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้ผู้ต้องหาเป็นดาราแล้วก็ไม่ให้คนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยติดตามแล้วเนี่ยกลายเป็นเพิ่มความรุนแรงในสังคมครับคุณมนตรีผมขออนุญาตเบรกตัวเองจากตรงนี้ก่อนคุณมนตรีจะเติมตรงไหนตรงนี้ไหมครับ
8: ผมเติมนิดนึงนะก็คือทุกวันนี้ดูเหมือนหาเส้นกันไม่เจอนะแต่ก่อนมันจะมีเส้นไงนะแค่ไหนอย่างไรนะแม้กระทั่งในพื้นที่ข่าวทั่วไปทั้งหลายแหล่เนี่ยก็อาจจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคือมันต้องเป็นข่าวที่ไม่ได้ไปมีอะไรผสมเข้ามาไงถ้าจะบอกว่าวิเคราะห์จะบอกว่ามองแล้วก็มองไปแต่อันเหนืออื่นใดก็คือข่าวที่มันมีส่วนผสมของเรื่องการโฆษณาทั้งหลายแหล่เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพอเริ่มมีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยกลายเป็นเสมือนเป็นอะไรที่ต้องยอมรับกันไปเช่นเดียวกันกับเรื่องของการนำเสนอข่าวแบบนี้นะฮะมันก็เลยต้องมาทบทวนกันว่าควรจะต้องมีเส้นแค่ไหนอย่างไรหมายถึงเส้นที่มันจะต้องยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการทำหน้าที่แล้วทำไมอย่างนั้นก็กลายเป็นอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่ทีนี้ผมขมวดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมเห็นหลายท่านแสดงความเห็นกันเข้ามานะกรณีที่น้องนักเรียนนะม.3ก็มองว่ามีหลายๆปัญหาแม้กระทั่งเสพสื่อที่เป็นความรุนแรงต่อเนื่องนะปัญหาครอบครัวนะปัญหาสารพัดอย่างเพื่อนครูการเรียนนะนั่นก็รวมความไปทั้งหมด แต่4ปัญหาที่นำมาวางไว้นั้นเนี่ยก็ไปขมวดตรงที่นะจะต้องควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนะอาวุธปืนก็เลยกลายเป็นตัวละครสำคัญทั้งที่ถ้าเราฉุกคิดสักนิดหนึ่งนั้นเนี่ยจำนวนปืนที่เรามาคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราที่มีมากกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยนะก็บางทีเคาะกันกลมๆว่า11ล้านกระบอกด้วยซ้ำไปกับประชากรจำนวนเท่านี้ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมาวัน2วันมีมาระยะหนึ่งแล้วและอาจจะนานมาแล้วและตอนนี้อาจจะมากกว่าที่เขาเคยบันทึกเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปแต่กลายเป็นว่าพอมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นก็เพ่งเล็งไปที่จะต้องไปปรับปรุงไปทบทวนกฎหมายดูแลให้มันเข้มข้นเรื่องของการควบคุมต้องมีการตรวจตราต้องอะไรนะกลายเป็นจำเลยก็คืออยู่ที่ตรงนั้นแต่ไม่ได้มองอีกนะ 2-3 เรื่องนะที่เป็นประเด็นนะเพราะอย่างในกรณีที่โรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนไม่ว่าในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดที่พ่อแม่ผู้ปกครองออกมาเรียกร้องนั่นนะกลายเป็นปัญหาของการบูลลี่ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนในโรงเรียนนะที่เก็บเกเรหรือว่าทำตัวเป็นขาใหญ่ก็ตามแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูนะตรงนี้มันเลยอาจจะถูกนะบดบังด้วยอาวุธที่มันเป็นต้นตอที่นำไปสู่การเสียชีวิตแต่นะเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาว่าเราจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นว่าจะไม่ให้มันมีปัญหาตรงนั้นอย่างไรครอบครัวจะต้องผมไปนั่งคุยกันในวงหนึ่งมาเมื่อเช้าถ้าจะมองว่าน้องเขามีปัญหาครอบครัวนะฮะอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่2ขวบมีคนหนึ่งก็หยิบชื่อฮารุนโซโล่ขึ้นมาแล้วก็ฮารุนก็เป็นคนที่ครอบครัวก็แตกแยกมีปัญหาอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือไม่ใช่เป็นบทสรุปสำหรับเด็กทุกคนเสมอไปถ้าครอบครัวแตกแยกแล้วจะต้องมีปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นก็ยังมีมุมอื่นที่เป็นมุมบวกอยู่ด้วยดังนั้นนะฮะก็มาขมวดตรงที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้พุ่งเป้าไปเฉพาะที่เรื่องของอาวุธปืนที่มีอยู่มากมายอย่างเดียวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อสักครู่ผมเห็นหลายท่านบอกว่าคุณฉลองคงไม่ได้ติดเกมมาหรอกนะก็เหมือนก็จะดึงเรื่องไปเทียบเคียงให้ฉุกคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากอาวุธปืนอีกเหมือนกันแต่มันมีเหตุอย่างอื่นและเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะนะเรื่องของเงินยืม11ล้านซึ่งหลายคนก็ลองไปดูว่าจะมีสัญญาไหมกู้กันปากเปล่าหรือเปล่าทวงกันมากี่ครั้งแล้วไม่ได้นะมีแค่นั้นจริงๆหรือไม่ผมประเด็นเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคงจะต้องมีหลายๆมิติที่ซ้อนอยู่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการไปจัดการเรื่องปัญหาอาวุธปืนและจะทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก็คงจะยังไม่ใช่ครับคุณพิรักษ์ครับ
7: ถ้าเป็นนักธุรกิจเขายิงกันอ่ะมันก็จะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของธุรกิจหรือทวงหนี
8: ้
7: แต่ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองเขายิงกันอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการขัดกันเรื่องผลประโยชน์ทีนี้ไอ้ประเด็นหลังอ่ะไอ้ประเด็นที่คุณมนตรีคุยกับผมหลังไมค์หรือข้อมูลที่เราเก็บกันมาเนี่ยมันยังคงต้องรวบรวมเรียบเรียงแล้วถามว่าณตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันยังคงต้องรวบรวมเรียบเรียงกันก่อนเพราะว่ามันเป็นการประติดประต่อกันในเชิงการเมืองแต่สิ่งที่มันโผล่ไปในออนไลน์มันเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าฉลองเรี่ยวแรงอ่ะผู้ลงมือเขาเป็นคนกำหนดพื้นที่ในสื่อเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตอนนี้สื่อถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราไม่นั่งเปิดดูทุกที่เกือบใช้คำว่าเกือบทุกที่ใช้คำว่าเปิดใจเปิดใจเปิดใจกันเต็มไปหมดในขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เปิดปากผมย้อนเฉพาะเหตุการณ์ก็แล้วกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ตามข่าวตอน11โมงครับสภ.รัตนาธิเบศตำรวจก็ได้รับแจ้งยิงที่อบจ.นนทบุรีเข้าไปตรวจสอบพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บพร้อมกับคนขับ1คนนะครับตำรวจก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุนายฉลองก็ได้โทรศัพท์หาคุณอัญชลีไพรีลักษณ์จัดรายการมัลลิกาโชว์ของสำนักข่าวแนวหน้าออนไลน์อยู่ แล้วก็เล่าว่าทำอะไรรอมอบตัวทีนี้ตอนบ่ายสองนายฉลองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุผู้เดียวภาพวงจรปิดก็เป็นการจ่อยิงระยะประชิดก็มีการพกปืนมานั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาคุยกันแล้วไม่ได้แล้วจะเอกการให้สัมภาษณ์คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดน่ะมันพกอุปกรณ์แบบพร้อมใช้อ่ะอันนี้เป็นความเห็นนะทีนี้ไอ้ที่เขาอธิบายก็เป็นความอึดอัดเรื่องการทวงถามอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวทีนี้ผู้ชายผู้ตอนภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าผู้ตายถูกยิงทั้งหมด3นัดที่แก้มและลำคอคนขับถูกยิง1นัดในเวลาต่อมาท่านนายกอบต.ท่านนายกอบจ.คุณธงชัยก็เสียชีวิตนะครับขณะที่คนขับก็ปลอดภัยทีนี้ภาพที่กล้องวงจรปิดสื่อหลายสำนักออกมาเผยแพร่แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ให้เห็นภาพในช่วงนาทีในการก่อเหตุประมาณ11โมงกว่าภาพเนี่ยย้อนไปก็คือคนขับรถของพันตำรวจธงชัยเดินออกมาจากอาคารสำนักงานขึ้นมารถส่วนตัวด้านขวาแล้วก็หลังจากนั้นครับตัวผู้ตายก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็นั่งบนรถจากนั้นคุณฉลองนายฉลองก็เดินมาพกปืนมาซ่อนไว้ด้านหลังรถยนต์ก็เริ่มขยับแต่นายฉลองก็เหมือนแตะคุยบริเวณกระจกฝั่งซ้ายหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏก็ลงมือภาพก็ให้ได้เห็นว่าคนขับก็เปิดประตูแล้วพยายามวิ่งออกทีนี้ครับในการโทรมาหาคุณอัญชลีเนี่ยย้อนไปเนี่ยคุณอัญชลีก็บอกพี่ร้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คุณอัญชลีก็มีน้ำเสียงตกใจว่าเรื่องอะไรฮะไปยิงเขาทำไมไม่ได้ยินเสียงคุณฉลองในรายการแต่มีเสียงคุณอัญชลีทีนี้แล้วพี่อยู่ไหนไปยิงเขาเดี๋ยวนี้หรือยังไงตายไหมนะพี่จะไปไหนต้องอยู่ตรงนั้นนะรอตำรวจอันนี้คุณอัญชลีก็พูดถึงแล้วก็ไปถามว่าเหตุการณ์อะไรกันยังไงแบบไหนที่เหลือมันเป็นรายละเอียดทางอาชญากรรมแล้วผมก็ข้ามแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ไหนอบจ.นนทบุรีคุณอัญชลีก็พยายามคุยแล้วก็ในนั้นก็เหมือนมีว่าอย่าไปไหนนะคือใกล้ๆนั้นก็มีโรงเรียนอยู่ก็วางสายแล้วก็บอกพี่ไม่ไปไหนหรอกทางคุณฉลองบอกคุณอัญชลีก็เล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ได้คุณอัญชลีก็เข้ามาที่หลังทีนี้เหตุผลผมคงไม่อธิบายนะครับเพราะว่าคนยิงเขาอ่ะก็เล่าได้ทุกเรื่องอันนี้ความเห็นส่วนตัวคนยิงเขาแล้วไม่ตายก็เล่าได้ทุกเรื่องแต่คนตายเนี่ยเล่าไม่ได้ย้อนไปคุณฉลองก็อย่างที่คุณมนตรีเล่านั่นแหละว่าเส้นทางทางการเมืองเป็นยังไงแบบไหนก่อนหน้านี้ก็เคยมีทำอะไรนะธุรกิจเทปผีซีดีเถื่อนน่ะคุณมนตรีผมยังพอทันอยู่นะสมัยก่อนถ้าไปซื้อซีดีแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวคุณฉลองหรือเปล่าเมื่อก่อนเราไปซื้อซีดีเถื่อนเนี่ยมันจะมีคลองถมบ้างล่ะสมัยก่อนนะมาบุญคลองหรือเป็นห้างอะไรบ้างล่ะท่าน้ำนนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่และยังพอทันในการที่จะไปเดินทางนั้นนะคุณมนตรี
8: ครับผมเชื่อว่าบางสื่อก็เริ่มใช้คำว่าแกะปมแล้วไม่ได้มีเปิดใจอย่างเดียวแล้วคุณอภิรักษ์ครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะก
7: ็
8: เป็นสเปซบาร์เขาแกะปมเพื่อนการเมืองแตกหัก11ล้านถึงศึกส่งผู้สมัครชนวนเหตุนะฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะก็แก่ปมก็ค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวครั้งหนึ่งในปี2563นะคุณฉลองกับคุณธงชัยเนี่ยที่เป็นนายกอบจ.ที่ถูกยิงวันนี้เคยเป็นคู่แข่งชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีโดยฉลองลงสมัครในนามกลุ่มพลังนนขณะที่ธงชัยลงในนามกลุ่มผึ้งหลวงผลปรากฏว่าธงชัยเป็นฝ่ายชนะส่วนฉลองได้คะแนนมาเป็นอันดับ3นะครับนั่นก็คือจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอายุ70ปีนะครับก็นั่งตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547 นะจนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในนามกลุ่มผึ้งหลวงนะก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมานานตั้งแต่ปี2547 20กว่าปีและมีครั้งเดียวเท่านั้นที่แข่งกับฉลองเรียวแรงก็คือในปี2163คือกลุ่มพลังนนท์กับกลุ่มผึ้งหลวงอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนนะก็นี่คือเรื่องที่ถ้าจะมองในมิติของการเมืองที่เขาแกะปมค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
7: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
8: ไอเรื่องราวของกำแพงไหมคุณพิรักษ
7: ์
8: กลับมาเป็นข่าวนะทั้งที่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะให้เรื่องราวของการอะไรนะหัวชนกำแพงมันมาเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากและกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่บอกว่ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เพราะว่า
7: คุณมนตรีย้อนของคุณอะไรนะคุณไหมเนี่ยสิสิริกัญญาที่ไปถามถึงความคับข้องใจความพยายามในการทำงานการเมืองแล้วเหมือนกับต้องไปเจอกำแพงใช่ไหมคุณมนตรีมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหม
8: คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดชนิดที่ยังไม่เป็นข่าวที่ได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงผมยังพูดมาสองครั้งแล้วว่า
7: คุณมนตรีเห็นอันนั้นก่อนไหมหรือไม่เห็นอันนั้นก่อน
8: ไม่เห็นผมสารภาพเลยผมตกข่าวอ่ะเพราะเขาเป็นการจัดเวทีเสวนาท
7: ี
8: มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกแถลงกันถึงเรื่องบทบาทการทำงานของพรรคประชาชนนะฮะตั้งทรงมาอย่างนั้นแล้วตอนกลางอาจจะหักมุมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งจนกระทั่งคือนักวิชาการอาจารย์ที่พูดถึงบทบาทหลักการจุดยืนของพรรคประชาชนในเชิงวิพากษ์นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาพุ่งเป้าที่ตัวคุณไหมสิริกัญญาโดยตรงเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคนะฮะก็จะต้องออกมาแจกแจงพอแจกแจงปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อพูดถึงการทำหน้าที่ที่เกือบจะนะหมดเรี่ยวหมดแรงนะเพราะเหมือนกับเอาหัวชนกำแพงนะชนยังไงก็ไม่สำเร็จอ่ะนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่8สิงหาคมผมด้วยความที่ก็ไม่ได้ไปกวาดดูครบมันทุกข่าวสารภาพผมตกข่าวนะคุณวิรักษ์พอในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มาโพสต์ข้อความผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยู่ในภาวะเดียวกันก็คือไม่รู้ที่มาที่ไปนะท่านนายกก็บอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกเท่านี้คุณไอ้พิรักษ์คนก็เลยเอ๊ะท่านนายกพูดถึงใครนะจนกระทั่งไปมีข่าวในเวทีเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาอ๋อเป็นการนะสื่อไปถึงคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะพอเท่านั้นแหละครับมันก็เลยมาเป็นชุดสิครับชุดแรกที่ออกมาน่าจะออกมาตั้งแต่รองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะของนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนก็คืออาจารย์ต้นวิรยุทธการชูฉัตรนะฮะซึ่งท่านก็พุ่งเป้าไปที่ประเด็นกำแพงที่ว่านั้นหมายถึงการทุจริตการคอร์รัปชันคอร์รัปชันตั้งแต่โกงเลือกตั้งไอ้โม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบราชการหัวสวสารพัดนะฮะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมยังเห็นอีกหลายท่านนะในพรรคประชาชนก็หยิบประเด็นที่เสมือนหนึ่งว่านายกเป็นคนเขียนลูกจากคำพูดของคุณสิริกัญญาตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปไกลกว่าใครอ่ะคุณวิระครับ
7: ค
8: ุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะแรกๆก็บอกเพียงว่านะกำแพงความหมายของกำแพงที่พูดถึงนั้นเนี่ยเป็นกำแพงที่กั้นความเจริญต่อให้หนาให้สูงแค่ไหนใครจะบ้าเอาหัวโขกทุบสิครับจะเก็บไว้ทำเกลืออะไรนี่คือคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนแต่ถัดมาปรากฏว่ามีอีกโพสต์มีอีกข้อความหนึ่งทีนี้เชิญชวนเลยครับเชิญชวนนัดหมายนะผ่านเพจของตัวเองให้สแกน QR code นัดลงทะเบียนเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ที่ศาลาการเปรียญวัดแห่งหนึ่ง นั่นคือจะพากันไปทุบกำแพงโสโครกสีน้ำเงินกันก็มันก็เลยกลายเป็นว่านายกนะเป็นคนเขี่ยลูกจากสิ่งที่ยังไม่ได้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้แกนของพรรคสีส้มนะก็ออกมาแสดงความเห็นกันหลายท่านเลยทีเดียวผมหยิบยกมาเฉพาะนะ 2-3 ท่านตรงนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันที่นายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงสายๆวันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตอบคำถามนักข่าวซึ่งนักข่าวก็ยังจริงๆรู้กันหมดแล้วแต่ก็ยังไปถามอยู่ว่าที่โพสต์นั้นหมายถึงใคร
7: หมายถึงอะไร
8: หมายถึงใคร นายกก็บอกไม่ได้บอกเอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนักข่าวก็ถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรท่านนายกก็บอกว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองก็ออกลูกนั้นไปนะแต่มันได้กลายเป็นประเด็นที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะมาอะไรในทางการเมืองซึ่งก็กลายเป็นประเด็นในเชิงสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็ไปไกลพอสมควรครับคุณพิรักษ์ครับ
7: คือถ้าเกิดเป็นช่วงของแคมเปญในการเลือกตั้งอ่ะแล้วเขามีการทำแคมเปญเรื่องสีเทาอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของฝั่งหนึ่งเทาฝั่งหนึ่งไม่เทาหรืออาจจะเป็นเนกาทีฟแคมเปญที่จะมีในรูปแบบหนึ่งเนี่ยจริงๆฝั่งสีส้มเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกับคุณมนตรีเราคุยกันนะว่าถ้ากรณีของไอ้สวอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยไม่ลมไม่ได้กินใบเรือก็เดี๋ยวจะหายกันอีกทีนึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะหายเนี่ยฝั่งนี้กันมาต่
8: อ
7: ทีเนี้ยสื่อใหญ่บางค่ายเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะไม่ลดลาวาสองนะก็เห็นก็มีการโพสต์กันอยู่ก็บอกว่าเรื่องบาร์โค้ดเรื่องทุจริตสอบไอ้ท้องถิ่นรวมไปถึงเรื่องของสวทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็โยงไปที่จุดเดียวกันเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าก็สื่อฝั่งนี้เขาก็ใจสู้อยู่นะเขาก็ลุยอย่างนี้อยู่ตลอดนะคุณมนตรีก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะดันกระแสกลับมาตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณมนตรี
8: ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเริ่มมีพื้นที่ตรงนี้เยอะแล้วก็แกนของพรรคประชาชนก็หยิบจับมาเป็นประเด็นอธิบายความหมายของกำแพงที่ว่าทิ่มไปที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่เขาเองก็กำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวนะซึ่งเข้าใจว่าหัวสวตรงนี้ก็คงจะต้องเปิดแบบรายวันนะตีคู่ไปกับการทำงานของกกต.ที่บอกว่าภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะต้องมีมติออกมาซึ่งมติที่ว่านั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยออก3ทางนะฮะทางแรกคือนะฟ้องทั้งหมดทางที่2ยกทั้งหมดทางที่3นะฟ้องบางส่วนแต่มีบางคนบอกว่านะฮะยังให้น้ำหนักกับเรื่องของทางที่จะต้องยกทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องนำเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่องซึ่งคุณผลิตเองก็บอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการดึงเรื่องนี้ให้มาอยู่ในที่แจ้งนะก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารชนิดแบบรายวันนะถ้าสมมติว่าอาจจะไม่ฟ้องก็คงจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลต่างๆที่นำมาเปิดเผยนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในสำนวนนะมันมาทีหลังแล้วก็เป็นเรื่องที่มันฟังไม่ขึ้นมันก็จะได้อธิบายกันไปแต่ด้านในส่วนของพรรคประชาชนนะฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เป้าของเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละนะตีแผ่ฟ้องสังคมควบคู่ไปกับการที่ท่านจะต้องมีมติว่าจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
7: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
8: กลับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
5: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนัทธนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพรีรักษ์เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตนได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชายกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือเป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องทางนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับนักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะครับในประเด็นที่มีการแถลงข่าวของทางคุณฉลองเรี่ยวแรงตอนประมาณสักเกือบ4โมงก่อนเข้ารายการท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับกรณีที่คุณฉลองยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตท่านก็บอกว่าก็รับทราบประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้หน่อยก็คือท่านบอกว่าได้กำชับผู้ว่าแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีดำเนินการไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเขาคือคนร้ายเขาคือฆาตกรการจะให้ความสำคัญไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้การอำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีโดยผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรไปสภ.ในพื้นที่และไปอำนวยการทีนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องของที่มาที่ไปท่านนายกก็บอกว่าก็ให้เป็นไปตามกระบวนการเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญทำลายขวัญทีนี้คนกระทำผิดไม่ถูกสวมกุญแจมือแล้วก็มานั่งแถลงข่าวทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติแบบนี้ไม่น่าใช่ท่านนายกบอกแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วท่านตำหนิและจะมีการสั่งการให้มีการดำเนินการตามรูปคดีต่อไปและให้ดำเนินการโดยเร็วผมไม่แน่ใจครับว่าอันนี้มันเป็นแค่เรื่องต้องตำหนิหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องขั้นตอนหรือวิธีการที่คุณมนตรีตั้งคำถามจากแรกแล้วว่ามันถูกต้องเหมาะสมทีนี้ท่านนายกบอกว่าภาพที่ออกไปมันเป็นไปได้ยังไงไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งจะยิงคนตายมาแต่ก็มานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้หรอกและความผิดต้องมีอีกหลายกระทงพกพาอาวุธปืนก็ห้ามไม่ว่าจะมีใบครอบครองปืนแต่ไม่มีใบแบบตอนนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยใครถือใบพกปืนก็หมดอายุแล้วเราต้องต่อทุกปีและที่ออกให้ล่าสุดก็ปลายปี66ถึงต้นปี67วันนี้หมดแล้วผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกผมก็นั่งนึกในใจแล้วอย่างนี้ภูธรนนทบุรีจะถือว่ายังไงนักข่าวถามว่าเอ๊ะเกิดบ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้ทำแบบนี้มันไม่ไว้หน้าเจ้ากระทรวงไหมท่านนายกบอกว่าไม่ทราบรัฐบาลต้องหามาตรการออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพกพาอาวุธปืนให้ชัดไม่มีข้อยกเว้นทั้งปืนสวัสดิการตอนนี้ก็มีอายุหมดไม่ต้องเสนอขึ้นมาไม่อนุมัติอันนี้ท่านก็ขึงขังแต่เราก็ถามเหมือนเดิมคุณมนตรีมันไม่ใช่เรื่องของการมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายมันอยู่ที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมก็ขอย้อนไปที่กัญชาทางการแพทย์กัญชาทางการแพทย์อ่ะจะเป็นพัทยาจะเป็นสุขุมวิทหรือจะเป็นที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันทางการแพทย์ยังไงมันก็ฟุ้งคลุ้งกันอยู่ตั้งแต่สุขุมวิทตรงไหนถึงตรงไหนทีนี้ครับประเด็นสำคัญก็ไฮไลท์ตรงนี้แหละว่าท่านนายกไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องตรงนี้ขยายจากที่เราเล่าแต่ต้นและคุณมนตรีเล่าอ่ะแต่ถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็นึกได้แต่มันปรากฏขึ้นมาโดยที่ปุถุชนก็เห็นอ่ะมันกลายเป็นว่าตำรวจเขาจะไม่รู้ได้ยังไงสูบบุหรี่ได้มีเสิร์ฟจะเรียกว่าเสิร์ฟน้ำแล้วก็ผู้ต้องขังก็มีสิทธิ์ในการที่จะดื่มน้ำจังหวะการปั๊มมือก็ดูทุกคนก็เรียบร้อยดีนะคุณมนตรีนั้นอ่ะก็ให้เกียรติกับผู้ถูกกล่าวหาได้ดีก็หวังว่าทุกคนอ่ะเวลาเจออะไรก็คงจะได้รับเกียรติแบบนี้คุณมนตรี
5: ครับแม่ก็ท่านนายกใช้คำว่าตำหนินะจริงๆเนี่ยยศใหญ่ขนาดนี้นะคุณอภิรักษ์คือผ่านโรงเรียนอะไรต่อไม่อะไรมาแล้วก็ผ่านการเป็นผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการภาคกว่าที่จะติดยศเป็นพลตำรวจโทพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็จะตำแหน่งสูงสุด นะยศสูงสุดเป็นพลตำรวจเอกนะก็ยังต้องมาถูกตำหนิด้วยการด้วยเรื่อง
4: ไปนั่งอำนวยการตรงนั้นน่ะแต่เหมือนสปอยอ่ะสปอยฟุตต้องหาแบบนั้นมันก็เกินไปจริงกับคุณมนตรีใช่ไหม
5: ครับก็ตำหนิกันไปก็ถือว่า
4: ก็มีตำหนิ
5: ในเบื้องต้นก็ท่านก็มีตำหนิไปเพราะถูกตำหนิจากผู้ใหญ่นะครับทีนี้ผมเห็นข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะฮะฟังดูก็แปลกๆนะฮะคือหนึ่งเนี่ยมันศูนย์ราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีอะไรที่ดูแลหลายชั้นนะคุณอภิรักษ์ครับและเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดนนทบุรีนะมีทั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารกลางจังหวัดแน่นอนการดูแลก็จะต้องมีตั้งแต่หน้าประตูยันไปจนถึงข้างในนะพอเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันก็การเจ้าหน้าที่นะถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยอย่างวันก่อนที่กลุ่ม P-Move เข้าไปนะเขาก็จะมีชุดอส. อยู่ประจำในการที่จะดูแลระมัดระวังรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดทั้งหลายก็จะมีอส.ทำหน้าที่อยู่ด้วยนะครับยิ่งถ้าอยู่ในต่างจังหวัดห่างไกลสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งเชียงใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนแต่ก็ดูครอบคลุมหลายอำเภอที่ติดชายแดนแต่ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนผมไปเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ก่อนไม่ต้องอาจจะไม่มีปืนสั้นหรือไงนะถือ M16 เลยคุณประดักนะ นั่นก็คือเอาไม่ได้เอามาเพื่อที่จะใช้แต่มันเป็นอาวุธประจำตัวประจำกายและเห็นแล้วก็มันทำให้มีความเกรงขามเวลามีเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปั๊บจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันแต่ทีนี้พอปรากฏว่านักข่าวไปถามคุณเชษฐาโมสิกรัตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะก็เข้าใจว่าสัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีเพราะนายกรัฐมนตรีไปที่นั่นนี่นะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ตั้งแต่เหตุยิงในโรงเรียนไปจนถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะท่านตอบคำถามแรกก็คือตามที่นายกรัฐมนตรีนะได้กำชับนะจะต้องมีการเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการเรื่องการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นคือหลักนะครับที่จะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุต่อเนื่องกันนะครับ
4: ทุกคนท่องหลักได้หมดนะคุณมนตรี
5: ก็เริ่มต้นจากตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการนะก็ต้องมีคำนี้ข่าวก็เลยถามเอ๊ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะท่านผู้ว่าจะต้องมีความเข้มงวดในการเข้าออกพื้นที่หรือไม่ท่านผู้ว่าเชษฐาก็บอกว่าจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4: ไอ้บ้านายกไม่ต้องสั่งหรอก เพราะว่าท่านก็ต้องมีอยู่แล้วข้อกำหนด
5: นะ
4: แปลว่าถ้านายกไม่สั่งก็จะไม่กำชับไง
5: ท่านเนี่ยเหมือนกับ
4: อยู่เป็น
5: มันเป็นคำถามที่จะต้องตอบเป็นตามสูตรเนี่ยครับสุดท้ายนักข่าวถามว่าที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ผู้ว่าเชษฐาก็บอกว่าเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแต่ขอรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเปิดเผยนะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมือง
4: อันนี้บ้าแล้วคุณมนตรีผมขออนุญาตในความเห็นผมพูดกับตัวเองนะผู้ว่าไปเอาคำพูดของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแล้วเอาอันนี้มาโค้ดอ่ะโอ้ไม่ได้อ่ะเอาจริงๆเหยียบมาจากโลกพระจันทร์อ่ะคนเมืองนนท์หรือใครใครก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องการเมืองจังหวัดเนี้ยคุณมนตรีมีคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนายกท้องถิ่นที่มีตำแหน่งยาวนานที่สุดในประเทศอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
5: อยู่นานนะนึกชื่อไม่ออกตอนนี้
4: มีคนหนึ่งแกชื่ออะไรไม่รู้แกติดหนวดอยู่อ่ะผมนึกชื่อแก
5: มานะ
4: ไม่ได้บอกว่าผิดดูนะแต่ว่าในพื้นที่นี่มันมีพื้นที่อิทธิพลทางการเมืองที่อยู่กันนานอ่ะคุณมนตรี
5: มานานแต่คงจะทำคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านเยอะเพราะว่าช่วงน้ำท่วมก็รักษาไว้ได้เห็นบอกว่าเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพนะแต่ก็พอมาโยงถึงเรื่องการเมืองก็จะมีการพูดถึงในระดับท้องถิ่นแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าข่าวเนี่ยแต่ก็ข่าวก็ต้องเขียนจากคำพูดของผู้ว่าถ้าคำว่ารอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในเบื้องต้น รอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและในเบื้องต้นท่านยกคำคำเปิดในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ถือว่าท่านหยิบคำพูดของผู้ที่ก่อเหตุนะมาสื่อสารเพราะนักข่าวถามว่ามันเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่หลายฝ่ายเขามองอย่างนี้นะแต่ท่านก็หยิบยกเรื่องของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นที่บอกว่าส่วนตัวแล้วก็ทางผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยว่าขัดแย้งส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าท่านเองเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปดูถ้าเราพูดในฐานะของผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นยังฟุ้งๆนะแต่ท่านก็หยิบจากสิ่งที่ผู้ก่อเหตุสื่อสารออกมามาเป็นตัวอธิบายครับคุณพิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีพาไปที่อื่นไหมฮะ
5: พาไปที่อื่นนะฮะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสถานะการเป็นสมาชิกพรรคผมเรียนไปตอนต้นแล้วนะครับว่าคุณฉลองเรื่องแรงนั้นเนี่ยนะผ่านมาหลายพรรคแล้วก็นะตอนหลังมาจอดป้ายนะที่พรรคคงไม่ใช่เป็นพรรคภูมิใจไทยเพราะตามข่าวรายงานว่านะวาดหัวเรือไปอีกที่หนึ่งแล้วนะแต่เอาเป็นว่าทางเลขาไตรสุรีไตรสรณกุลซึ่งหมวกอีกใบนะคุณไตรสุรีก็เป็นนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาสื่อสารว่านายฉลองได้ยื่นใบลาออกโดยหนังสือลาออกลงวันที่27พฤษภาคม2567โอ้ลาออกนานแล้วนะฮะก็แสดงว่าจากนั้นก็ล่าสุดน่าจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นนะก็ไปหลายพรรคอย่างที่ว่าอ่ะก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่ยังอยู่กับเรื่องของการเมืองครับคุณอภิรักษ์นะจู่ๆเมื่อวานก็มีข่าวนะครับสื่อก็นำเสนออย่างก็ตรงกันนะกรณีที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามราชบุรีสเตเดียมนะเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะกับทีมเจ้าถิ่นก็คือราชบุรีเอฟซีก็ฟังชื่อจังหวัดก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยก็เพราะว่าคุณเนวินเองก็ทำทีมฟุตบอลและเพิ่งนะลงใต้นะไปเตะนัดกระชับมิตรนะที่จังหวัดปัตตานีมาเพราะฉะนั้นเมื่อวานถ้าจะไปเตะที่นะราชบุรีก็จะเป็นอะไรไปเพราะมันเป็นช่วงไม่ยังไม่ถึงฤดูกาลก็จะต้องอุ่นเครื่องแต่มันมีมุมการเมืองก็เพราะว่านะมีภาพของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าทำซึ่งลูกชายท่านก็เป็นประธานสโมสรราชบุรีและข่าวเขาก็ไปโยงกันจนได้ว่านี่คือการเตรียมการของซิปงูเขียวนะแต่ก่อนมีงูเห่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงงูเห่านะแต่ตอนนี้กลายเป็นงูเขียวไม่ใช่ว่าไม่มีพิษแต่เป็นงูเขียวที่จะเลื้อยจากพรรคสีเขียวเข้ามาอยู่พรรคสีน้ำเงินนะก็นำเสนอตรงกันอย่างนี้วันนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามเลขาธิการพรรคสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยคือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับเกี่ยวถึงกระแสข่าวที่ว่านะคุณชัยชนกก็บอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงมากๆไม่ใช่แค่เพียงพรรคเราแต่เรายังมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นในเรื่องเสถียรภาพตนคิดว่ามีส่วนที่มีการถามเมื่อสักครู่ว่ามีการเติมเสียงนั้นตนไม่ได้ยินเพราะนั้นเอาเป็นว่าที่จะเลื้อยเข้ามานาสิบนั้นคุณชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคไม่ได้ยินนะหรืออาจจะยังไม่ได้ถามคุณพ่อว่ามีการคุยเรื่องนี้กันจริงหรือเปล่าเมื่อถามว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาในตอนนี้ใช่หรือไม่คุณชัยชนกก็ย้ำว่าไม่มีไม่มีนะถ้าเกิดว่า
4: เขาจะดึงพักหรือว่าเขาจะดึงเฉพาะบ้านใหญ่ราชบุรีเพราะว่าอันนี้ผมถามแบบไม่รู้จริงคุณมนตรีเพราะว่าไอ้คำตอบว่าดึงพักมันคงไม่ดึงพักก็ได้มันดึงพวกก็ได้อันนี้เราก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วแล้วบ้านนิติกาญจนานำทัพเมื่อก่อนคือคุณบุญยิ่งใช่ไหมคุณมนตรี
5: กล่ำ
4: แล้วกวนนู้นมันก็กวนภูมิใจไทยหรือมัชชิมาอะไรกันอยู่แถวๆนั้นก่อนรัฐประหารด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีผมนี้ไม่แน่ใจว่ามันก็เกลือกันมาก่อนอยู่แล้วป่ะคุณ
5: น่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่ ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะเคยนำคณะไปที่บ้านคุณเขาเรียกอะไรสามีของคุณบุญยิ่งกำนันตุ้ยหรืออะไรเนี่ยผมขออภัยจำชื่อท่านชื่อจริงไม่ได้ก็เคยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐมาก่อนตรงนี้กระมังครับเมื่อมีการไปตั้งพรรคกล้าทำความสัมพันธ์ก่อนเก่าที่มีอยู่แต่เดิมก่อเกี่ยวกันนะก็เลยหลายคนก็ไปอยู่ที่พรรคกล้าทำถ้าจะย้อนความนิดหนึ่งก็คือแล้วทำไมไปที่กล้าทำกันตอนนั้นนะนะคือนาทีนั้นเนี่ยทุกคนสรุปตรงกันแทบจะไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเลยนี่แหละพื้นที่ปลอดภัยที่สุดรับประกันได
4: ้ที่ไหนยังไงก็ได้ขึ้นรถไม่ว่าคันนู้นจะเลี้ยวไปตรงนู้นอยู่ในนี้อันเนี้ยดัดอยู่ไม้สี่ได้เข้าวินแน่
5: ๆคือทุกคนเห็นตรงกันเลยก็เลยต้องไปกันที่นั่นแต่เสร็จแล้วก็คาดไม่ถึงว่าเกมมันจะพลิกสถานการณ์มันจะเปลี่ยนนะก็อย่างที่เป็นอย่างที่เห็นอยู่ณเวลาเนี้ยรับประกันชัวร์ๆแน่ๆว่าได้เป็นรัฐบาลแต่พอถึงเวลามานั่งอยู่เป็นฝ่ายค้านเวลานี้นะฮะ

0: ในเมื่อไม่เติมพรรคไหนเข้าไปและพรรคที่ดูรอจะเข้าร่วมนะเมื่อไม่มีโอกาสเข้าไปทั้งพรรคมันก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าเป็นกลุ่มนะฮะพอเข้าเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิถีโค้งแบบนี้ถ้าขืนไปเนี่ยมันก็จะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.เพราะกฎหมายไม่อนุญาตรัฐนูลไม่อนุญาตให้ส.ส.ย้ายพรรคนะยกเว้นแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์เหมือนกับกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในอดีตก็ขับออกกันเป็นกลุ่มนะฮะขับสองครั้งนะคุณรักจำได้ไหมครับนะครั้งแรกเพื่อไปตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่หรือว่าพรรคอะไรตอนนั้นเนี่ยตอนหลังกลับเข้ามาอีกและล่าสุดนะฮะหลังสุดเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอาละเราไม่ต้องโยงให้เห็นภาพไกลอะไรนะคุณอภิรักษ์นะก็มีเหตุที่จะต้องขับออกทั้งคณะอีกอันนั่นก็คือขับเพื่อที่จะให้รักษาสถานะการเป็นส.ส.เอาไว้พอวกกลับมาที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าจะรักษาสัมพันธภาพและจะมีอะไรกันต่อมีอะไรแล้วก็คงจะต้องมีเหตุในการที่จะต้องขับเพื่อที่จะให้เขาไปอยู่พรรคใหม่แต่ผมเชื่อว่าคงจะไม่เกิดนะที่ไปเป็นกลุ่มแบบเนี้ยก็ตัวยังอยู่นะแต่ใจไปแล้วแต่เขาจะพูดกันว่านะในบางช่วงบางตอนที่อาจจะต้องพึ่งเสียงหรืออะไรยังไงก็มีวิธีการในการที่จะต้องเป็นองค์ประชุมหรือว่าเป็นโหวตเตอร์เป็นอะไรให้เพราะอยู่กันคนละพรรคเนี่ยแล้วพอมันมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ถึงเวลานั้นก็ค่อยไปแต่นะไปในสถานะแบบนี้ก็ได้ชื่อว่านะเป็นรัฐบาลนะแม้จะมีชื่ออยู่อีกพรรคหนึ่งก็ตามเพราะนักการเมืองหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ถนัดในการที่จะเป็นฝ่ายค้านเขาต้องเป็นรัฐบาลเพราะมันมีอะไรที่มันเป็นแวดล้อมเยอะแยะที่เป็นฝ่ายค้านแล้วมันไม่สะดวกอ่ะคุณพิรักษ์ครับ
1: เพราะอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยก็คือเป็นรัฐบาลแม้ว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนพรรคเวลาที่เขาจะเกลี่ยเวลาเขาจะแบ่งเวลาที่เขาจะนับเวลาที่จะคำนวณเนี่ยก็ถือได้ว่ารวมอยู่ด้วยแล้วพอถึงเวลาเขาจะให้เช็คชื่อเนี่ยอันนี้จะต้องมานั่งแสดงตัวหรือวันเกิดปีใหม่หรือวันอะไรเนี่ยจังหวะนั้นก็ต้องมานั่งแสดงให้ได้เห็นเพื่อที่จะยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคุณมนตรี
0: ครับก
1: ็ตามรอบ
0: ก็ตามรอบนั้นและผมก็เชื่อว่าคนที่เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ดีที่สุดนะฮะก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้กองจะทราบเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อทราบเป็นอย่างดีก็คงจะต้องรักษาระยะนะในฐานะคนที่เข้าใจการเมืองว่าจะรักษาระยะกับกลุ่มซุ้มมงต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องนะต้องอยู่แบบการเมืองแบบนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: วันก่อนไปซื้อของจตุจักรร้านใหญ่ไม่มีของแต่ถึงเวลาไปโป๊ของร้านเล็กมาได้ร้านเล็กนี่เขาพร้อมที่จะให้โป๊อยู่ตลอดเวลาตอนนี้อาจจะไม่ได้แปะยี่ห้อร้านนี้แต่เวลาเขาหยิบไปใส่ถุงแล้วเอามาขายเราไม่รู้หรอกเราก็ถือว่าเป็นถุงร้านนั้นนะคุณมนตรี
0: รอแป๊บหนึ่งนะเข้าไปหลังร้านมีของ
1: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมี Sonya Why 5 Ling Om 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่ง Harit B 2 Pavel Naresh B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Ginny นัทนิชา G2 Jenna Angelina

0: G3 B มายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์นะครับผมเข้าไปในห้องหลังไมค์คุณมนตรี
7: ครับ
6: เหตุที่เมื่อกี้บางทีเราก็อ้อมแอมอ้อมแอมมีคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกนะขอบพระคุณนะครับบางทีทั้งคุณมนตรีและผมก็ไม่รู้จริงลืมจริงก็มีครับบางทีก็อ้อมแอมก็มีนะไอ้รอที่ผ่านมาก็มีอ้อมอ้อมแอมแต่ว่าจะเทคโน้ตว่ารับทราบความกรุณาที่มาเตือนความจำนะตกลงเราอ้อมแอมหรือว่าเราลืมคุณมนตรีแห่งลืมแล้วกันนะ
7: ลืมก็แล้วกันขอบพระคุณนะครับที่แจ้งคือมาครับ
6: ครับเอาไปดูเงื่อนไขล่าสุดของอิหร่านนะครับที่จะใช้ในการต่อรองในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบไหนติดตามกันในสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
9: ชุดเงื่อนไขล่าสุดของอิหร่านที่จะให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซผมเห็นจำนวนเงื่อนไขความเข้มข้นของภาษาบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดกลับมาปกติและจะทำให้น้ำมันและแก๊สสามารถจะขนถ่ายผ่านช่องแคบแห่งนี้นั้นมีโอกาสน้อยลงไปทุกทีเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านทั้งหมดหรืออิหร่านที่เรียงลำดับความต้องการของตนเองแลกกับการจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นการจงใจเขียนเอาไว้เพื่อต่อรองเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีข้อไหนที่อเมริกายอมได้ทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะออกข่าวมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าใกล้แล้ว

ำลังจะตกลงกันได้แล้วอิหร่านขอร้องมาเจรจาเพราะอิหร่านหมดสภาพแล้วแต่ถ้อยแถลงล่าสุดที่มาจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนั้นไม่ได้เป็นไปตามแนวที่ทรัมป์พูดเลยครับเพราะว่าเงื่อนไขเลี้ยงตามลำดับอย่างนี้เลยนะครับข้อที่หนึ่งถ้าอเมริกาจะให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซข้อที่หนึ่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากตะวันออกกลางทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น 2. ยุติภาวะสงครามต้องประกาศยุติสงครามกับอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคอย่างเป็นทางการและถาวร 3. สหรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายจากสงครามคือปฏิกรรมสงครามให้กับอิหร่านอย่างเต็มจำนวนข้อต่อมาต้องยกเลิกการคว่ำบาตรและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ครับนี่มาจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดีครับและคนคนนี้เป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลัง IRGC ของอิหร่านด้วยครับและประกาศชัดเจนว่าสหรัฐต้องไม่คุกคามอิหร่านอีกต่อไปและต้องยุติสงครามกับอิหร่านรวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคอย่างถาวรสหรัฐจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านและถอนทหารออกจากพื้นที่นี่ชัดเจนนะครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้คือเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการบอกกับสหรัฐว่าฉันมีอำนาจต่อรองสูงกว่าสหรัฐเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านอ่านไพ่ของทรัมป์ทะลุโปร่งว่านาทีนี้ทรัมป์ต้องการที่จะปิดเกมต้องการที่จะประกาศให้คนอเมริกันได้รู้ว่าเขาสามารถทำให้อิหร่านยอมตามเงื่อนไขอเมริกาแล้วเพื่อว่าจะทำให้คะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมของทรัมป์และพรรครีพับลิกันนั้นกระเตื้องขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ความจริงการเลือกตั้งขั้นต้นการหาเสียงเริ่มต้นแล้วนะครับทุกวันที่สงครามยังไม่จบสิ้นทรัมป์เสียคะแนนเพราะว่าราคาสินค้าราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่อเมริกานั้นขยับขึ้นอีกแล้วขยับขึ้นเพราะว่าไม่มีวี่แววหรือร่องรอยอะไรเลยว่าจะสามารถยุติสงครามนี้ได้สถานการณ์ในเดือนสิงหาคือเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่านะครับมันเป็นผลพวงจากการล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เดือนเมษา MOU ถูกฉีกทิ้งมันเป็นความล้มเหลวในการที่จะต่อรองเจรจาหรือว่าที่ทรัมป์ใช้คำว่า maximum pressure คือกดดันสูงสุดกดดันทั้งทางด้านทหารทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสงครามข่าวสารแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลJD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐยังคงยืนยันในชัยชนะทางทหารอ้างว่าสหรัฐได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่ขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดปาริสเกียนออกมาประกาศด้วยความมั่นใจว่าอิหร่านอยู่ในจุดที่มีเอกภาพและทรงพลังที่สุดในฐานะผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คำว่าชัยชนะแต่ก่อนนี้ทรัมป์จะพูดบ่อยและพูดกับทุกวันว่าเราชนะแล้วแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทรัมป์ไม่ใช้คำว่าชัยชนะอิหร่านตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ประกาศตนเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังมองอยู่ก็คือว่าแน่นอนอิหร่านนี่ยื่นเงื่อนไขมาเต็มชุดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าอเมริกาจะไม่ยอมรับแต่ว่าแม้เอาครึ่งหนึ่งของข้อเรียกร้องเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญกว่านั้นที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขต่างๆอิหร่านนั้นคือ30หรือ60วันถ้ามีการตกลงที่จะหยุดยิงเพื่อเจรจารายละเอียดนั้นแล้วก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างนี้จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่หลังจาก30หรือ60วันแล้วแต่จะตกลงกันเนี่ยอิหร่านเขายืนยันนะว่าเขาจับมือกับโอมานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันกับช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเขาจะเก็บค่าผ่านทางหรือจะเรียกค่าธรรมเนียม
7% ของมูลค่าสินค้า

0: ในเรือแต่ละลำ 7% นี้อิหร่านจะแบ่งกับโอมานโดยอิหร่านจะเก็บ 75% ของ 7% นี้และโอมานจะได้ 25% เขาบอกชัดเจนเขาบอกว่าคลองสุเอซคลองปานามาก็เก็บค่าธรรมเนียมเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยให้กับเรือทั้งหลายแล้วเขาต้องให้แน่ใจด้วยว่ามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเดินเรือนั้นจะต้องมีการแก้ไขเยียวยาดังนั้นจึงต้องมีรายได้แต่อเมริกายืนยันมาตลอดแม้กระทั่งทรัมป์ล่าสุดก็บอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะต้องเป็นการเปิดเพื่อการสัญจรอย่างเสรีหรือที่เรียกว่าเป็นเสรีภาพแห่งการเดินเรือไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆทั้งสิ้นดังนั้นผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าจุดยืนของสหรัฐกับอิหร่านนั้นอยู่กันคนละขั้วโลกจริงๆโอกาสที่จะต่อรองเจรจาประนีประนอมนั้นยังยากเย็นแสนเข็ญทรัมป์พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาจบประกาศได้นี่เราเข้าสู่วันจันทร์แล้วของอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วครับยังไม่มีวี่แววเลยยิ่งวันก็ยิ่งเห็นเงื่อนไขที่ยากที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับได้ดังนั้นวิกฤตของโลกที่รอให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดเพื่อให้น้ำมันและแก๊สและวัตถุดิบทั้งหลายแหล่ผ่านได้นั้นยังค่อนข้างริบหรี่จริง
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายกันนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ฐานพิชิตวณิชนะครับนอกเหนือจากประเด็นที่เรามีการพูดถึงกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคนออกมารับลูกกันต่อเนื่องครับท่านรัฐมนตรีขออภัยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธทั่วประเทศนะครับท่านผู้ว่านนทบุรีก็มีการขยับขณะเดียวกันครับเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้คุณอัญชลีไพรีรักษ์ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางแนวหน้าออนไลน์นะครับบอกว่าที่เขาโทรมาก็อาจจะเป็นที่เดินที่ไปในพื้นที่ที่มีการควบคุมตัวที่มีการดำเนินการคุณฉลองเนี่ยนักข่าวถามวันนี้มายังไงเป็นยังไงแบบไหนคุณอัญชลีก็บอกว่าที่มาเพราะเป็นสายแรกที่คุยกับคุณฉลองนี่แหละไม่ได้อยากจะสัมภาษณ์อยากจะแค่ให้นิ่งนั่งลงอย่าให้ทำอะไรกับใครอีกแล้วนะก็แกก็จะคุยอยู่ที่เรื่องนี้แล้วก็ออกมาซ้ำในประเด็นที่คุณฉลองมีการพูดถึงนั่นแหละว่าก็เรื่องของการยืมเงินขณะเดียวกันครับวันนี้คุณสุปจีกลับมามีพื้นที่ในข่าวครับแถลงข่าวพร้อมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการด้านการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนครับคณะกรรมการชุดนี้ได้รับโจทย์5ด้านนะครับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ wellness เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรค้าปลีกค้าส่งและการค้าระหว่างประเทศนะครับแต่ก็จะไม่อยู่ในกรอบเดิมเพราะโจทย์เศรษฐกิจในวันนี้ต้องแก้ระยะสั้นระยะกลางระยะสั้นแล้วก็วางโครงสร้างระยะยาวไปพร้อมกันก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ชุดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนไม่ได้เป็นการเพิ่มคณะกรรมการโดยไม่มีการขับเคลื่อนนะครับนี่มันก็มีการออกตัวมีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจvisitor economy นะครับก็คือไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนี่แหละแต่จะครอบคลุมคนที่มาท่องเที่ยวด้วยคนมาเรียนคนมาติดต่อธุรกิจและผู้สนใจการลงทุนเพื่อเดินทางเข้ามาเมืองไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้านเศรษฐกิจชุมชน SME ก็จะยกระดับการค้าปลีกค้าส่งไปสู่ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศSME มีสัดส่วน 35% ของรายได้จำเป็นจะต้องดูแลความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันครับวันนี้ก็ได้คนมีชื่อ2คนครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์วันนี้มาเป็นประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ก็บอกว่าก็จะทำงานในการหารือกับภาคส่วนต่างๆทุกสัปดาห์เพื่อค้นหา 4-5 เรื่องที่ต้องดำเนินการในช่วง 6-12 เดือนแรกทั้งสร้างโอกาสและขจัดอุปสรรคสำคัญก็จะมีเรื่องนอมินีที่ผู้

0: กอบการนอมินีเนี่ยก็ได้เปรียบแล้วก็กดทับเศรษฐกิจไทยและกดระเบียบที่ถ่วงรั้งอีกท่านหนึ่งครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็กลับเข้ามาสู่พื้นที่การเมืองก็จริงๆท่านก็ไม่ได้หายไปไหนตลอดก็บอกเกษตรต้องเปลี่ยนจากการผลิตรูปแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ต้องปรับระบบนิเวศตั้งแต่การเข้าออกธุรกิจการขอใบอนุญาตการขยายกิจการไปจนถึงการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกปัญหาใบอนุญาตจำนวนมากนะครับก็ต้องแก้ทีนี้ก็มีการแถลงอื่นๆนะครับมีคุณซาบิดาแล้วก็ย้อนกลับมาที่ท่านรองนายกเอาเป็นว่าวันนี้ครับทั้งในส่วนของวัฒนธรรมทั้งในส่วนของท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมด้วยกูรูอีก2ท่านก็มาเปิดอีก1แชปเตอร์มินิแชปเตอร์ในส่วนของการเดินหน้าเศรษฐกิจไทยครับตัวมนตรีครับ
1: จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นในเชิงนโยบายระยะยาวกระมังครับคุณอภิรักษ์ครับนะครับเพราะว่า 4-5 ด้านนะครับที่ท่านได้แถลงในวันนี้แล้วก็มีคณะทำงาน4ชุดนะฮะล้วนแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์หรืออาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลนะเป็นเรื่องที่จะต้องลงไปในพื้นที่แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะโดยที่ยังไม่สามารถที่จะเกิดมรรคผลได้ในเวลา3เดือน6เดือนเพราะมันเป็นเชิงนโยบายอย่างด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME จะยกระดับจากโจทย์ค้าปลีกค้าส่งไปสู่ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศนะหรือนะอย่างคุณสุปจีพูดถึงแนวคิด Visitor Economy จะมองกว้างกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิมครอบคลุมผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งนักท่องเที่ยวผู้เรียนผู้ติดต่อธุรกิจและผู้สนใจลงทุนคือมันยังเป็นเชิงนโยบายนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนผลักดันแม้กระทั่งในเรื่องของด้านการค้าต่างประเทศนะซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าบริบทโลกเปลี่ยนเร็วการค้าเชื่อมกับภูมิรัฐศาสตร์และกฎกติกาใหม่มากขึ้นจึงต้องใช้ FTA เปิดตลาดใหม่มันก็คงจะยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนในมิติของนโยบายต่างๆเหล่านี้ซึ่งนะมันยังไม่คนก็คงอยากจะเห็นที่จับต้องได้นะยกตัวอย่างนะคุณวิรักษ์นะที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวมะม่วงนะฮะทุเรียนลำไยนะฮะลงนะที่มันมีตัวกลางแล้วก็จะต้องมีลงกลางลงอะไรตรงนั้นดูเหมือนน่าจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นหรืออาจจะเป็นคนละส่วนกันนั่นคือภาคปฏิบัตินี่คือภาคนโยบายครับคุณวิรักษ์ครับ
0: จริงๆส่วนเดียวกันนะคุณมนตรีเพราะว่าอย่างเรื่องลงเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าหรือว่าการนำสินค้าเป็นส่วนของตัวกลางอันนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเพราะว่าถ้านโยบายไม่ขยับแล้วถามว่าถ้าอำนาจไปอยู่ที่ล้งอำนาจไปอยู่ที่ผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามากำหนดการรับซื้อรับขายเนี่ยเมื่อก่อนคุณมนตรีถ้าเราจำกันได้ข้าวมันยังจะมีตลาดกลางมันยังจะมีท่าข้าวกำนันทรงใช่ไหมหรือถ้าเป็นพวกพืชผักทางการเกษตรในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะมีราคาที่ตลาดไทยแต่เอาข้อจริงๆแล้วสินค้าการเกษตรผลไม้ทางการเกษตรบางอย่างถ้าไปอำนาจไปอยู่ที่ล้งอำนาจไปอยู่ในมือของต่างชาติเพราะฉะนั้นกลไกเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไปรายเล็กรายน้อยไม่สามารถลืมตาปากได้เลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ได้ระยะสั้นในแง่ของการตรวจสอบข้อกฎหมายกติกานอมินีส่วนระยะยาวปรับโครงสร้างได้ครับว่าจะทำในรูปแบบของการรวมตัวสหกรณ์การบริหารการสั่งซื้อหรือการบริหารดีมานด์กับซัพพลายให้มันสอดคล้องกันระยะยาวมีคุณมนตรีแต่ระยะสั้นก็ทำได้แต่ว่าคงไม่ได้อยู่ในวาระนี้มั้งครับคุณมนตรี
1: คือมันคนก็คงอยากจะเห็นในจุดที่มันจับต้องได้นะราคาสินค้าเกษตรที่มันเป็นปัญหาหรือค่าครองชีพนะอย่างยกตัวอย่างที่ท่านไม่ได้ทำต่ ข้าวแกง40บาทอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของระดับที่ใกล้ตัวกับประชาชนผู้บริโภคหรือว่าเกษตรกรที่จะต้องมีรายได้จากผลผลิตในแต่ละปีหลักๆอย่างที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็มีการแก้ไขอยู่ในระดับที่ท่านไปดำเนินการมาอาจจะตรงจุดหรือไม่ตรงจุดแต่

0: ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรออกจากเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ผมเห็นภาพคุณอภิรักษ์เห็นภาพไหมตอนนี้มีทั้งคลิปแล้วก็มีทั้งภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำมาเผยแพร่ให้ได้เห็นกันเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านไม่ถึง1ชั่วโมงสินะครับก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้รับคลิปขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงนะครับมือยิงนายกอบจ.พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยนะเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่ได้ใส่กุญแจมือ
1: ตรวจยัง
0: นะและ ไม่ตัวนั้นเป็นเรื่องของราชทัณฑ์คุณพิรักษ์ในชั้นนี้เป็นของพนักงานสอบสวนก็ใส่กุญแจมือและนำตัวเข้าไปควบคุมภายในห้องขังตามขั้นตอนผมก็เห็นใส่ขาสั้นแล้วก็เปลี่ยนจากรองเท้าที่คงใส่มาในตอนเช้า
1: เป็น
0: รองเท้าแตะใส่กระชับสักนิดหนึ่งนะครับในข่าวก็บอกก่อนหน้านี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังมีภาพนายฉลองนั่งโต๊ะแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะถูกควบคุมตัวอยู่ภายในสถานีตำรวจรวมถึงมีภาพขณะสูบบุหรี่และนั่งอยู่กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจนเกิดคำถามจากประชาชนถึงความเหมาะสมและการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองนั่นแหละและล่าสุดตำรวจก็ได้ควบคุมตัวในฉลองเข้าสู่ห้องขังพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและจะดำเนินคดีโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่เป็นสูตรนะฮะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าโดยไตร่ตรองพยายามฆ่าพกพายิงปืนในที่สาธารณะก็จริงๆก็น่าจะเป็นยงถึงกันทั้งหมดนะน่าจะอันแรกก็คือฆ่าโดยไตร่ตรองแล้วก็พยายามฆ่าครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีมีการเมืองอะไรหลงๆไหมครับ
0: ก็ถ้าจะหลงเนี่ยผมย้อนกลับไปที่ประเด็นเดิม
1: ขอไป
0: นะก็ต้องบอกว่าพอตกเป็นประเด็นเนี่ยเรื่องงูเห่าสีเขียวอะไรทั้งหลายเอ่ยที่มีการพูดถึงกันเนี่ยคุณไผ่ลิกซึ่งเป็นส.ส.กำแพงเพชรและก็เป็นเลขาธิการพรรคกล้าธรรมนะได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของคุณไผ่นะครับก็ระบุถึงกระแสข่าวที่มีส.ส.พรรคกล้าธรรม10คนในกลุ่มนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีนะพรรคกล้าธรรมรวมถึงนายธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC ลูกชายนางบุญยิ่งจะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นนะคุณไผ่ก็บอกยืนยันกล้าทำไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียวคนจับงูไม่แพ้งูแน่เอ๊ะเขาเป็นคนจับงูหรือว่าไม่แพ้งูแน่ยังไงและเราจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยังระบุในตอนท้ายว่าคำไหนคำนั้นไม่เล่นหลายหน้าเป็นลูกผู้ชายกล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชนจะสื่ออะไรถึงใครคำไหนคำนั้นไม่เล่นหลายหน้าแล้วก็เป็นลูกผู้ชายกล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชนก็น่าจะเป็นมอตโต้หรือเป็นอะไรของท่านเหมือนกับใจ
1: ประโยคที่ดักไม่อยู่หรอกคุณมนตรีถ้าจะไปอ่ะหรือว่าจะเป็นการแค่สื่อสารนะว่าเฉยๆหรือว่าจะเป็นการตั้งใจจะดักไว้ยังไงไหมคุณม
0: ัน
1: คงไม่ได้ดักอีกแล้วมั้ง
0: จะดักยังไงคุณไปรักถ้าเกิดว่าก็เขาก็ไม่ได้ไปอ่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่คือถ้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาต่อสถานะการเป็นส.ส.ซึ่งตรงนี้ผู้กองซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาหลายครั้งก็จะตระหนักเป็นอย่างดีมีวิธีการเดียวเท่านั้นเนี่ยซึ่งท่านก็คงจะไม่ทำเพราะท่านมี58ถ้าขับออกนะก็จะเหลือ48นะการที่จะไปต่อรองหรือการที่จะไปเป็นตัวแปรในทางการเมืองเนี่ยมันก็จะถูกลดความสำคัญลงมาก็ต้องรักษาตัวเลขตรงนี้เอาไว้เพราะนั้นวันนี้ในทางการเมืองคุณอภิรักษ์ครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมีประมาณ20ประมาณ23 24เสียงแต่ท่านบอกว่ายังมีที่นะฮะคือตัวเลขจริงกับตัวเลขที่อยู่ในพรรคก็เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยคือ ที่อยู่ในพักมีประมาณสัก23-24แต่อยู่นอกพักอีกจำนวนหนึ่งท่านก็จะเคลมว่าประมาณสัก36อัพอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับเวลามันหมุนกลับมาถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้นะกลุ่มของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานะซึ่งอาจจะมีการสื่อสารกันไปถึงในระดับไหนแล้วก็ตามนะก็ใจถึงใจใจแลกใจแต่ตัวยังชื่อยังอยู่แต่ใจอ่ะไปแล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะทำให้เป็นตัวเลขที่ยัง58แต่มันก็จะเป็น58ที่ลบนะเท่ากับตามจำนวนที่เขามีการสื่อสารเพราะถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนี้ก็อาจจะมีกลุ่มอื่นๆอย่าลืมนะครับว่าพรรคกล้าทำนั้นนะประกอบขึ้นจากบ้านใหญ่หลายๆหลังนะรวมกันเป็น58เสียงดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยมาด้วยเหตุผลและเป้าหมายอันเดียวกันถ้าไม่สามารถไปสู่จุดนั้นได้คุณอภิรักษ์ครับมันก็จะต้องทบทวนเพราะนี่ยังเพิ่งปีแรกเท่านั้นเองยังระยะทางต่อจากนี้ยังอีกยาวไกลนะฮะและเหตุผลความจำเป็นของแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะสื่อก็นำเสนอว่าคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาสมัยเป็นคณะทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ในอดีตเข้าใจว่านานมาแล้วนะครับตอนที่คุณอะไรนาคาใสพ
1: รจิว
0: านะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมีประเด็นอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็บางเรื่องนะก็อยู่ในโรงในศาลอะไรกันอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของการทำงานทางการเมืองของนักการเมืองที่จะนำมาประกอบในการตัดสินใจว่าจะยืนอยู่ณจุดไหนครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับวันนี้ตลาดหุ้นปิดไปที่ 1624.36 จุดเพิ่มขึ้นมา 12.36 จุดนะครับคิดเป็น 0.77% ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 61,741 ล้านบาทวันนี้ตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเดลต้าตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีในตลาดโลกนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในช่วงนี้กับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: โอเคครับต้องบอกว่านี้ก็จะเป็นแรงซื้อแรงขายสลับกันนะครับเราจะเห็นว่าในฝั่งของตลาดที่บวกขึ้นไปเยอะนี่ก็หลักๆเลยมาจากตัวของการขับไล่ของเดลต้านะครับถามว่ามาจากอะไรบ้างก็อันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวการขึ้นตัวของหุ้นใน

0: กลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกานะครับกับอันที่สองจริงวันนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านเดลต้าไต้หวันเนี่ยมีการรายงานตัวเลขยอดขายด้วยซึ่งเราต้องถือว่าเดลต้าไต้หวันจะเป็นแม่ของเดลต้าไทยแลนด์ซึ่งตัวเลขของการเติบโตรายได้ในเดือนล่าสุดของเดลต้าไต้หวันเนี่ยโผล่ขึ้นประมาณ 47% นะซึ่งสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองก็เลยอาจจะมองว่าในภาพของทางเดลต้าไทยแลนด์ซึ่งช่วงหลังเนี่ยธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความสอดคล้องกับตัวแม่เนี่ยก็อาจจะตลาดเองก็เลยมีความคาดหวังครับว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากแนวโน้มของการเติบโตดังกล่าวไปด้วยนะครับส่วนทางด้านกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็เห็นว่าวันนี้ก็จะเริ่มมีแรงทำกำไรสลับมานะครับหรือว่าเริ่มมีตัวการปรับตัวลดลงในหุ้นหลายๆกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็บอกว่าก็อาจจะเป็นด้วยความที่ตลาดเองเนี่ยหลายๆตัวเองเริ่มมีการประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาเองก็สะท้อนปัจจัยเรื่องของตัวการฟื้นตัวไปพอสมควรนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าดูแล้วจริงการฟื้นในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยต้องหนุนมันเริ่มเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักเลยครับแล้วก็หุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีแรงทำกำไรครับวันนี้
1: ครับผมปัจจัยกดดันตลาดวันนี้มีอะไรบ้างครับผม
0: ครับก็มองแล้วในฝั่งของด้านภาพตลาดวันนี้เนี่ยตัวการลดลงก็น่าจะเยอะจะเป็นผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของตัวแรงทำกำไรที่เกิดขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของด้านหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยในระยะสั้นต้องถือว่ารับปัจจัยบวกพอสมควรนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปกติแล้วเนี่ยพอผลประกอบการไตรมาส1ไตรมาส2ซึ่งปกติมันจะเป็นช่วงที่ดีของปีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าระยะสั้นเองอาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยไตรมาส2ก็มักจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าพอประกาศไปแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้ไปตลาดเองก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นโลซีซั่นไปจนกระทั่งถึงช่วงไตรมาส4ดังนั้นถ้ามองแล้ววันนี้ตลาดนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีแรงทำกำไรในหลายๆกลุ่มที่เป็นการรับรู้ปัจจัยบวกไปแล้วครับแต่ว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นปัจจัยลบหลายๆอย่างที่เข้ามาอย่างชัดเจนมากนักครับ
1: ครับผมแนวโน้มวันพรุ่งนี้คุณกิตพลที่ติดตามปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคงจะเป็นเรื่องของตัวการรายงานตัวเลขของผู้เป็นเฟิร์สสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกแล้วก็รวมเรื่องของการประกาศผลประกอบการเนี่ยมีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งเตอร์อเมริกาด้วยซึ่งถ้าพี่ดูพรุ่งนี้จะเริ่มในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังๆที่มีการเติบโตเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นออปติคอลเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวของทางด้านการสื่อสารสัญญาณที่มันใช้ลักษณะของแสงนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยในฝั่งของบ้านเราเองก็จะมีหุ้นหลายตัวที่เริ่มได้รับออเดอร์ในส่วนของลูกค้าดังกล่าวนะครับอย่างเช่นพวก SNP ตัวฮาน่าเป็นต้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าผลประกอบการนี้ฝั่งซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราดูจากเฉลยก็คือว่าดูจากงบของบริษัทในไทยแล้วเนี่ยเราก็แอบเดาว่าในฝั่งของทางด้านอเมริกาเนี่ยฝั่งพวก Optical Simulator เนี่ยผลประกอบการโดยรวมก็น่าที่จะออกมาดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาพของวันถัดจากวันพุธแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่วันหยุดวันแม่นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่กลับมาผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าในรอบนี้จะมีการประกาศตัว MSCI ที่มีการรีบาลานซ์นะครับแต่ว่าในรอบนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในรอบก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยถูกปรับลดน้ำหนักจาก MSCI เนี่ยมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ย Emerging Market ก็จะมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้ผลดีจากธีมเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมากแต่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นว่าธีมของเงินที่เริ่มไหลออกจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทำให้พอมาดูในเชิงสัมพัทธ์แล้วเนี่ยหุ้นจีนเองก็ปรับตัวลดลงหุ้นเกาหลีก็ลดลงพอสมควรในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ขณะเดียวกันตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นไปประมาณ 1,500 กลางๆขึ้นมาแถว 1,600 ในกลายเป็นว่าแค่ในช่วงเวลาที่มอง3เดือนย้อนไปในกลายเป็นว่าภาพของหุ้นไทยเนี่ยมันดูมีตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้มันเลยมีความน่าสนใจว่าถ้าเกิด MSCI มีการปรับพอร์ตเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะถูกเพิ่มหนักในรอบนี้เนื่องจากการที่สัมผัสแล้วเนี่ยเราใหญ่ขึ้นในขณะที่เพื่อนร่วม Emerging Market คนอื่นมันตัวเล็กลงโดยเฉพาะคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เลยทำให้มันอาจจะมีโอกาสในการครับที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลบวกต่อหุ้นไทยได้ในช่วงนั้นปลายสัปดาห์ครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์ที่มีฟันหลอตรงกลางสัปดาห์1วันยังไงดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้
0: ครับก็มองว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาวันนี้ในหลายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขึ้นไปเยอะนะครับวันนี้โดนเทคไม่แรงมากก็แรงน้อยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในความสำคัญคำแนะนำที่เรามีน้องทุนก็คือว่าในให้ ในกลุ่มที่นักลงทุนเองเราคิดว่ายังควรจะมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้น

0: ไปเราคิดว่ายังควรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเน้นในกลุ่มที่น่าจะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประกาศ GDP ของสภาพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมีการขยับตัวเลขเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซน 2.3-2.5% ด้วยนะครับก็ในฝั่งนี้เราเห็นว่ากลุ่มค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มการแพทย์รวมไปถึงกลุ่มของด้าน transportation หรือตัวเนี่ยเราคิดว่าอยู่ในจุดที่แลกขาดก็น่าจะเยอะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ก็น่าจะดีนะครับท่องเที่ยวเองเนี่ยจากนี้ไปน่าจะมีการออกโครงการในส่วนที่ได้คล้ายๆเราเที่ยวด้วยกันใหม่รอบนึงด้วยแล้วก็เราได้เห็นสัญญาที่ดีขึ้นของตัวเล่นท่องเที่ยวแล้วก็การเร่งตัวขึ้นของนักเที่ยวจีนด้วยนะครับก็ดังนั้นให้กลับมามองกลุ่มที่อิงภาพของเศรษฐกิจในประเทศครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,624.36 จุดนะครับบวกขึ้นมา 0.77% ครับ 12.36 จุดมูลค่าการซื้อขาย 61,741 ล้านบาทวันนี้จุดสูงสุดของวัน 1,630.73 จุดจุดต่ำสุดของวัน 1,621.18 จุดนะครับโดยมีปัจจัยบวกมาจากแรงซื้อหนุนหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะเดลต้าขานรับกระแสหุ้นเทคโนโลยีในตลาดโลกนะครับส่วนปัจจัยกดดันก็แรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารรวมถึงแรงขายในกลุ่มรับเหมาและนิคมอุตสาหกรรมจากความกังวลและจิตวิทยาเชิงลบหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชะลอโครงการ Data Center ครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิ 50.8 ล้านบาทกองทุนเป็นฝ่ายขายสุทธิ 773.40 ล้านบาทนะครับในขณะที่วันนี้ท็อป5อันดับ1เลยนะครับคือ Delta ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นครับรับแรงเก็งกำไรตามกระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ฟื้นตัวอันดับที่2 Gulf เผชิญกับแรงขายทำกำไรสลับออกมาส่งผลให้ราคาปิดในแดนลบหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับอันดับที่3 BBL ครับมีแรงขายกดดันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอันดับที่4ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ CPO ครับได้รับแรงกดดันจากภาพรวมกลุ่มค้าปลีกมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมาระหว่างวันและอันดับที่5 KBank ครับราคาแกว่งตัวทรงตัวในกรอบแคบสลับกับแรงซื้อขายเพื่อรอความชัดเจนของผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์จากหลายสำนักประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยว่าน่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแนวรับ1620แนวต้าน1635นะครับตลาดอาจจะมีลักษณะแกว่งตัวสร้างฐานหรือว่าไซด์เวย์เนื่องจากในวันนี้ดัชนีที่บวกได้แรงหนุนมาจากหุ้นเดลต้าเพียงตัวเดียวหากตัดตัวนี้ออกเนี่ยภาพรวมตลาดค่อนข้างส่งตัวถึงลบเล็กน้อยนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนักลงทุนในตลาดรอจับตาแรงงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับ Consumer Price Index ช่วงกลางสัปดาห์เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและผลประกอบการ Q2 ครับไตรมาสที่2ปี69การทยอยประกาศงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นรายตัวนะครับอย่างเช่นล่าสุด WHA รายงานกำไรลดลงจากธุรกิจนิคมที่อ่อนตัวนะครับภูมิภาควันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนหลังจากทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าทางการจีนนั้นจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,966.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 26.56 จุดนะครับคิดเป็น 0.67%ทั้งสิงห้องกงวันนี้ปิดบวกครับหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งอาจลดโอกาสที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงก่อให้เกิดความหวังว่าจีนนั้นอาจจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับหางเสียงปิดไปที่ 25,937 ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ270จุดครับคิดเป็น 1.05% นิเคอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติมนะ

0: นะครับในเขตบินไปที่ 66,970 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,360 กว่าจุดครับคิดเป็น 2.08% Composite เกาหลีใต้ปิดดีตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนลบมา2วันติดต่อกันครับภาวะการซื้อขายได้ปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ประกอบกับนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,299.66 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 40.89 จุดคิดเป็น 0.65% ออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันวันที่2ในวันนี้ครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มสินค้าผู้บริโภคประเภทคงทนและกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายยังเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA จะประชุมนโยบายการเงินในวันพรุ่งนี้แม้ตลาดคาดการว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.35% ก็ตามนะครับหลังจากที่ตลาดนั้นปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว3ครั้งในปีนี้ครับมาดูกันรายตัวนะครับทางด้านของดัชนีจากตลาดหุ้นออสเตรเลียซึ่งก็จะมีทั้งดัชนีทั่วไปและ All Ordinary นะครับที่ล้อไปกันกับทางธนาคารกลางของออสเตรเลีย Reserve Bank of Australia นะครับหรือว่า RBA นะครับถ้าเราดูตัวเลขของออสเตรเลียวันนี้นะครับS&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,232 จุดส่วน All Ordinaries ติดไปที่ 9,424 ครับลดลงไป31จุดและ21จุดตามลำดับนะครับคิดเป็น 0.33 และ 0.22% ครับพอพูดถึงเรื่องของ Data Center นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคุณวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ครับพูดถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุน Data Center ในประเทศไทยว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการ Data Center ที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วเนี่ยมากกว่า50โครงการนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP นะครับ Power Development Plan เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมครับโครงการมีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ Economic Impact เป็นปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าเนี่ยแม้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยอาจจะอยู่ในระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศครับขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจจะไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้นะครับเพราะว่ามีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่สิงคโปร์นั้นก็มีต้นทุนไฟฟ้าที่สูงกว่าอยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าต่อหน่วยนะครับส่งผลให้ไทยนั้นยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.ก็มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงอย่างเดียวนะครับต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีเทคโนโลยีและแนวทางในการจัดการน้ำหลายรูปแบบครับแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นกฟผ.เนี่ยเตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับผู้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วนะครับโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlement แต่ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นนะครับการเติบโตของ Data Center เนี่ยคุณวริศเขามองว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดและไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาวนะครับสำคัญมากทีเดียวจับตาปัญญาปิยพงษ์สองตัวเต็งชิงเก้าอี้ปลัดคมนาคมคนใหม่นะครับก็อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณปัญญาชูพาณิชย์ปัจจุบันในดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งก็มีประสบการณ์ทำงานที่สำคัญคือการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรก่อนขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงนะครับในขณะที่บทบาทในฐานะผอ.สนข.นั้นครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าเดินทางของประชาชนอย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับขณะที่คนที่2คือปิยพงษ์จิ๋ววัฒนกุลไพศาลครับอธิบดีกรมทางหลวงถือเป็นแคนดิเดตที่มาแรงและถูกพูดถึงมากเช่นกันว่าเป็นตัวเก่งหลักที่อาจจะเข้าเส้นชัยนะครับปัจจุบันอายุ50ปีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับตั้งแต่1ตุลา68ก็เติบโตมาจากกรมทางหลวงโดยตรงนะครับผลงานสำคัญคือการเร่งรัดก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์สายสำคัญอาทิบางไปอินทร์นครราชสีมาหรือ M6 นะครับและบางขุนเทียนบ้านแพ้ว M82 หรือที่เรียกว่าทางด่วนพระราม2ในตำนานนะครับซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้างเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้บริการซึ่งล้วนอยู่ในกลุ่มโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเข้าครม.เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอมีรายงานนะครับว่ากระทรวงนั้นคาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับก็ต้องรอดูนี่เป็นอีกหนึ่งในข่าวในกระแสวันนี้รวมถึงเรื่องของดอกมะลิครับขาดตลาดคนแห่ซื้อรับวันแม่ดันราคาพุ่งนะครับกรมการค้าภายในครับพูดถึงกระแสราคาดอกไม้สดราคาสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะดอกมะลิซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำพวงดอกไม้เพื่อใช้ในช่วงวันแม่12สิงหาคมนี้นะครับราคาก็จะสูงเป็นพิเศษในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับตอนนี้3บิ๊กองค์กรลูกหนังยูฟ่า AFC คอนคาเคฟแถลงซัดInfantino นะครับ Gianni Infantino ว่าทำลายความไว้วางใจนะครับตอนนี้กำลังมีกระแสเขาลาออกนะครับยูเครนถล่มเมืองศูนย์กลางน้ำมันรัสเซียดับ12เจ็บอีกเกือบ40รายประธานาธิบดีเกาหลีใต้เร่งย้ายฐานทัพอากาศกวางจูภายในปี2028เปิดทางสร้างฮับเซมิคอนดักเตอร์นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคล่าสุดเราพักกันสักครู่นะครับวันนี้ในช่วงหน้าครับเรากลับมาพูดคุยกันเกาะติดเศรษฐกิจกับอาจารย์ปิติคุยเรื่องเมียนมามาไทยนะครับซึ่งก็อยู่ในกระแสข่าววันนี้ว่าเมียนมาปฏิเสธอาเซียนเรียกร้องปล่อยองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับกับเรื่องของเมียนมามาไทยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลฐานเมียนมาปฏิเสธข้อเสนอข้อเรียกร้องของอาเซียนที่ขอให้ปล่อยตัวองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขพร้อมประกาศชัดเจนว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมานั้นจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเมื่อสิงคโปร์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2027ย้ำการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายของเมียนมาเท่านั้นนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
4: ทุกการเปลี่ยนแปลง

0: ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
2: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงนี้ Econ World ครับกับช่วงที่2ของรายการก่อติดเศรษฐกิจครับก่อนที่จะไปพูดคุยปิดท้ายในช่วงนี้กันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมมีสลากออมสินพิเศษ5ปีมาฝากกันในช่วงนี้ครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับ MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปเปิดหูเปิดตาที่ประเทศจีนนะครับ

0: คลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้ครับที่เราจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกครับสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อ นำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับและก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกครับไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป่าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีและไปสัมผัสว่าทำไมเมืองนี้เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางเข้าช่อง fast track และอาหารครบทุกมื้อครับจองได้เลยครับที่ line @thinkingradioLine Official Account ของคลื่นความคิดนะครับ at Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับหรือโทรศัพท์ไปที่0944803066ครับ0944803066ช่วงนี้นะครับไปติดสีแสงนามกันเลยครับกับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
0: ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation ซึ่งจันทร์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันก่อนที่จะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมานะครับซึ่งระหว่างที่มาเยือนเนี่ยเราก็ได้เห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แตกกันเป็น2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการมาเยือนในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประตูบานแรกสู่การดึงเมียนมาเนี่ยกลับเข้ามาสู่อาเซียนนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนี่เราก็เห็นสีสันที่สภาก็เห็นคุณอนุสรธรรมใจที่ไปตะโกน democracy ไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการมาตั้งคำถามกันนะครับในโซเชียลมีเดียจากพรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลว่าตกลงแล้วไทยได้อะไรจากการมาเยือนของมินหนองหลายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าที่เสียงมันแตกออกมาเป็น2ฝ่ายชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่าค่านิยมของคนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวก realist นะครับพวก pragmatism นะครับพวกที่เขาเรียกอะไรล่ะสังเกตการแล้วเห็นนะว่าอุดมคตินิยมเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบน on the ground หรือว่าบนพื้นที่หน้างานจริงๆได้นะครับเราจะแก้ปัญหาเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าอาวุธเถื่อนการค้ามนุษย์เถื่อนการฟอกเงินการค้ายาเสพติดถูกต้องไหมครับปัญหาการอพยพข้ามถิ่นนะครับปัญหาแรงงานปัญหาเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถที่จะค้าขายได้ในรูปแบบปกติเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์และถ้าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนคนหนึ่งที่จะต้องเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็คือแกนกลางของระบบนั่นก็คือตัวของประธานาธิบดีเมียนมาแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มภาษาเพราะๆเขาเรียกสัจจานิยมนึกออกไหมเป็นพรากเมติกใช่ไหมครับเป็นเรียลลิสต์นะครับมองเห็นโลกตามความเป็นจริงไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอุดมคตินิยมนะครับอุดมคตินิยมเนี่ยไอเดียลิสต์ถูกไหมครับ แล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเรียกตัวเองว่าเป็น liberal นะครับก็คือเป็นเสรีนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยมว่าโอ้การเลือกตั้งต้องมาจากตัวแทนโดยชอบธรรมนะครับผู้นำเนี่ยจะเป็นคนที่มีประวัติด่างพร้อยมือเปื้อนเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในประเทศตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปมีปฏิสัมพันธ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้นะครับคำถามก็คือแล้วถ้าคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้แล้วคุณจะเดินหน้าต่อยังไงเพราะนั้นโจทย์นี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มันเป็นโจทย์ยากนะครับแล้วถามว่าโจทย์แบบนี้ถ้าดูในสถานการณ์โลกณปัจจุบันเนี่ยอันไหนมันสอดคล้องพ้องกันกับสถานการณ์โลกมากกว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเคยเห็นมาแล้วผู้นำที่อ้างตัวเป็นผู้นำโลกเสรีเลยด้วยซ้ำจับมือกับอย่างสหรัฐอเมริกาจับมือกับอิสราเอลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการย่ำยีปีทาคนในปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าไปในอิหร่านในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำไอ้เนี่ยมันเกินจากทุกกฎกติกาเกินจากทุกค่านิยมไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพวกอุดมคตินิยมวัดเราเห็นคนเลวเราก็อย่าไปเลวตามเพราะนั้นถ้าเราเห็นคนเลวอย่าไปเลวตามคำถามคืออ้าวแล้วทำไมเราไม่แล้วทำไมพวกคุณไม่ไปตะโกนด่าสถานทูตอเมริกันบ้างอะคุณก็จะไม่เห็นแบบนั้นเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การแข่งขันระหว่าง2กลุ่มกลุ่มอุดมคตินิยมกับกลุ่มสัจจนิยมครับแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มมือถือสากปากถือศีลและพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายการเดินหน้าเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศต่อไปเพียงเพราะว่าไม่ใช่พวกฉันไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วพอเราแบ่งกันจาก2ขั้วเนี่ยเรากลับกลัวไอ้พวกกลุ่มที่3ที่แฝงตัวเป็น1หรือ2ขั้วนั้นมากกว่านะครับแต่สำหรับผมคิดว่าการเดินหน้าเรื่องเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เฉพาะการมาเยือน2วันของประธานาธิบดีมินอองไลนะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมันยังมีงานที่จะต้องทำอีกหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับและสิ่งที่เราเห็นเป็นผลลัพธ์จากการเดินทางครั้งนี้จริงๆอ่ะมันมีอยู่3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ MOU ใช่ไหมครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งแน่นอนถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องแก้ไขกันไปอ่ะแต่ถามว่าการทำให้มันเป็นระบบระเบียบอ่ะถามว่ามันจำเป็นไหมจะบอกคือมันจำเป็นนะฮะเพราะจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะฝ่ายพม่าที่ไม่มีระบบระเบียบฝ่ายไทยเราเองมันก็ไม่มีระบบระเบียบด้วยณ นาทีนี้ผมคิดว่าไม่มีใครกล้าพูดตัวเลขแน่นอนนะว่าตกลงมีแรงงานต่างด้าวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยกี่ล้านคนตัวเลขทางการหลายๆคนก็บอกว่าเชื่อไม่ได้เพราะเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีแรงงานนอกระบบที่มาแบบผิดกฎหมายเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับแล้วเราเองก็ห่วงกังวลหลายๆเรื่องถูกไหมถึงแม้แน่นอนเราต้องการพวกเขาแล้วเราก็มีความเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาจะก่อปัญหาเนี่ยบางทีเพราะเขาถูกบีบคั้นจริงๆจากสภาพการจ้างงานที่มันไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะ MOU ฉบับนี้ขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมในการที่จะไม่ใช่แค่ฝั่งเมียนมาหรอกที่มีการทำให้มันถูกต้องฝั่งไทยเราเองก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยนะครับประเด็นต่อมาที่คุยกันก็คือเรื่อง TOR สำหรับแม่น้ำกกที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือมันแยกฝ่ายกันทำเมียนมาก็ทำของเมียนมาไทยก็ทำของไทยแล้วเราจะเอามาตรฐานตรงกลางตรงไหนแต่อย่างน้อยถามว่าการที่มันเริ่มต้นมากับการที่มันไม่ทำอะไรเลยอะอะไรดีกว่ากันผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการเริ่มต้นทำอะไรลงไปบ้างแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพยายามที่จะปรับแก้แล้วเราพยายามที่จะยกระดับมาแล้วใช้ตัวของแม่น้ำกกเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มต้นก่อนว่าโอเคสำหรับแม่น้ำสายนี้ถ้าเราดีลกันแบบนี้มันได้ไหมถ้ามันดีอ่ะเราขยายต่อแม่น้ำรวกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาคือตรงไหนเราต้องแก้เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ค่อยห่วงก็คือเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่างานของภาคธุรกิจเนี่ยฟริดแมนเคยบอกใช่ไหมว่าพวกบิสเนสแมนเนี่ยเขา smell the moneyคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามีเซนส์พิเศษเขาได้กลิ่นเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนถ้าเขารู้ว่าbusiness opportunity โอกาสทางธุรกิจใช่ไหมครับลูกค้าอยู่ตรงไหนสินค้าไหนที่เขาต้องการบริการไหนที่เขาต้องการเนี่ยมันมีช่องทางที่เขาไปได้อยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดจะทำให้มันดีขึ้นให้ได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยเสริมช่วยสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามสำหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกันตั้งแต่ทิศเหนือจนถึงทิศใต้อะคุณ คุณไม่มีทางที่จะหลีกหนีจากกันไปได้แต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า diplomatic shield หรือว่าโล่ป้องกันทางการทูตด้วยนะครับว่าการที่เราไปต้อนรับมินออนไลน์เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่เฉพาะมินออนไลน์อะไรก็ตามที่มันเป็นข้อจำกัดอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เมียนมาทำไม่ได้รัฐบาลเมียนมาของมินออนไลน์ทำไม่ได้อย่างเช่นเขาก็พูดเองว่าเขาไม่สามารถที่จะดีลกับพวกกองกำลังชาติพันธุ์ในบริเวณอย่างเช่นรัฐฉานหรือในบริเวณรัฐกะเหรี่ยงที่เป็นพรมแดนของไทยได้นั่นก็แปลว่าถ้าในเมื่อคุณทำไม่ได้คุณดีลเขาไม่ได้งั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะดีลกับพวกเขาแต่คำถามคือถ้าในสเต็ปต่อไปเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยเจรจากับกองทัพอย่างเช่น NWSA กองทัพชาติพันธุ์รัฐวาด้านเหนือของประเทศไทยตอนใต้ของรัฐฉานเนี่ยนะครับหรือถ้าเราจะต้องไปคุยกับ KNLA KNU นะครับของกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยเราจะคุยเขายังไงที่ด้านหนึ่งเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้แต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องรักษาพิธีการทูตว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐอิสระเราไม่ได้ไป endorse เราไม่ได้รับรองการเป็นรัฐอิสระของเขาเพราะถ้ามันมีรัฐอิสระเกิดขึ้นแต่ไปหมดเนี่ยโอ้โหปัญหาอีกนานับประการมันจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำต่อก็คือประเทศไทยคงจะต้องฟอร์มูเลตต่อแล้วอะว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่โจทย์ใหญ่อีกนันหนึ่งก็คือ2028เราจะเป็นประธานอาเซียนวันนั้นอะถ้าเราจะเป็นสะพานให้เมียนมา กลับเข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกับอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพแต่เราก็รู้แล้วว่ามันยากเพราะเมียนมามันเป็นสงครามกลางเมืองตั้งแต่1960อ่ะแต่ทำยังไงให้มันอย่างน้อยที่สุดมีการหยุดยิงมีการหยุดย่ำยีบีทากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเดินหน้าเมียนมาไปต่อได้เริ่มต้น first step ได้ในวันที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนแบบนี้มันก็จะเป็นความสง่างามของประเทศไทยครับเพราะนั้นเรื่องเมียนมายังไม่จบแล้วมันยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยเราจะต้องทำต่อไปครับ
0: ครับในแง่ของมิติในแง่ของเศรษฐกิจการลงทุนล่ะครับตราบใดที่เรายังมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของการเมืองอยู่เนี่ยแต่เราก็เห็นว่าเขามีการคุยกันในมิติของเศรษฐกิจกับการลงทุนด้วยเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
3: ผมยังคิดอยู่ว่ายังไงก็ตามเราต้องเปิดเส้นทางการค้าของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือหนึ่งคือไอ้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมันซ้ำซ้อนมากแล้วก็เงินใต้โต๊ะเนี่ยมันเต็มไปหมดนะครับอันต่อมาก็คืออันที่สองก็คือเส้นทางโลจิสติกส์จากประเทศไทยไปสู่ตลาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะย่างกุ้งที่เป็นจุดกระจายสินค้าตรงกลางเนี่ยมันนอกจากเส้นทางมันไม่พัฒนาแล้วเนี่ยมันยังมีการตั้งด่านอีกเต็มไปหมดเรียบายรายทางทำให้เส้นทางที่มันแย่อยู่แล้วมันยิ่งใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สินค้ามันก็แตกหักเสียหายเน่าเสียนะครับอันต่อมาก็คือเราจะ make sure ได้อย่างไรว่าสินค้าและบริการของประเทศไทยที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไปสนับสนุนไอ้กิจกรรมที่มันเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินกระแสของเงินที่มันไหลเข้ามาอันที่4ก็คือกระแสของเงินที่มันไหลไปมากับนักธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นกระแสเงินที่สะอาดและปลอดภัยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการฟอกเงินนะแล้วจะพลอยลากเอาประเทศไทยและนักธุรกิจไทยเนี่ยติดร่างแห่ของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากอารยประเทศอื่นๆไปด้วยนะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็น4โจทย์ที่เราจะต้องเร่งดําเนินการให้ได้ก่อนและการจะเร่งดําเนินการแบบนี้อย่างที่เรารู้เส้นทางการค้าสําคัญเนี่ยมันเริ่มต้นที่แม่สอดเมวดีใช่มั้ยครับของจังหวัดตากนะครับซึ่งแน่นอนตรงนั้นเองเราก็ต้องไปปราบอิทธิพลมาเฟียด้านฝั่งประเทศไทยด้วยนะไม่ใช่แค่ฝั่งเขาอย่างเดียวฝั่งบ้านเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแถวนั้นนี่วิ่งเต้นกันสูงมากนะครับคนอยากจะย้ายไปอยู่กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายเศรษฐกิจนะครับฝ่ายเรื่องของการควบคุมดูแลด้านความมั่นคงอย่างเช่นเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรเนี่ยการจะไปจะจำอยู่ตรงนั้นนี่มันเปลี่ยนฐานะคนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแล้วบางคนก็ลงทุนทางด้านมืดทางด้านเทาๆเยอะเพื่อที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่5ที่เราเองต้องจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องของฝั่งเรานะครับและถ้าจะดีลกับเรื่องตรงนี้เนี่ยพอถึงข้ามถึงฝั่งพม่าได้เนี่ยมันไม่ใช่การดีลแค่เฉพาะกับ รัฐบาลกลางของมินอองไลน์ที่เนปิดอร์ละแต่มันต้องดีลกับกลุ่มชาติพันธ

0: ด้วยนะครับและการที่จะไปดีลกับกลุ่มชาติพันธุ์แบบนี้เนี่ยอย่างแรกสุดเลยก็คือเราต้องไปเจอให้ได้ก่อนว่าใครคืออำนาจที่ครอบคลุมควบคุมพื้นที่ได้จริงๆตัว de facto control เนี่ยอยู่กับใครถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยในบริเวณชายแดนแน่นอนมันมีรัฐบาลกลางที่เนปิดอแน่นอนมันมีกลุ่ม EAO Ethnic Arm Organization กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมันมีกองกำลังของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล NUG ที่เราเรียกว่า PDF People's Defense Force นะครับเพราะนั้นไอ้การไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้เลยเนี่ยก็เป็นปัญหาถูกไหมแต่การจะเป็นปฏิสัมพันธ์แบบเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะกลายไปเป็นการรับรองรัฐอิสระพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีปัญหาอีกดังนั้นเราเองคงต้องมีโร่เราต้องมีภูมิคุ้มกันทางด้านการทูตที่ดีพอสมควรนะครับสองก็คือเราต้อง identify ให้ได้ก่อนว่าต้นตอของปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนอันนี้รวมถึงเรื่องบางเรื่องที่มันไกลเกินไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องสาธารณสุขด้วยเอาจริงๆก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขอ่ะนั่นก็คือฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 ถูกต้องมั้ยพอต้นตอมันก็เกิดขึ้นมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เผาตอสังที่เหลือนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นกับกองกำลังติดอาวุธของเมียนมาเนี่ยเราจะดีลกับปัญหายังไงนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากดีลกับพม่าเนปิดอท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดูแลแล้วจะดีลกับนานาประเทศอารยประเทศแล้วก็มหาอำนาจได้ยังไงด้วยเพราะนั้นโจทย์นี้มันถึงเป็นโจทย์ยากและถ้ามันเป็นโจทย์ยากขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องเร่งทำภายในอาจจะนาทีนี้จนถึงสัก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคงจะต้องตั้งสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นTask Force ครับเป็น Special Task Force สำหรับเรื่องของMyanmar Affairs อาจจะเรียกว่าเป็น Special Task Force on Myanmar Affairs ถูกต้องไหมเป็นคณะทำงานพิเศษด้านสถานการณ์เมียนมาไอ้คณะกรรมการชุดนี้แน่นอนมันคงต้องเริ่มต้นจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีผ่านครม.ใช่ไหมครับตั้งตัวของตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งคณะทำงานนี้แน่นอนถ้าจะให้มันเป็นกลไกที่สอดคล้องกับการทูต 2.0 ของท่านศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วอ่ะไอ้ Diplomacy of Coherence อ่ะการที่ประเทศไทยจะต้องทำงานเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ทำงานด้วยกันแบบข้ามกระทรวงได้เนี่ยหน่วยงานที่มันเหมาะสมที่สุดที่จะดูแล Special Task Force นี้ก็อาจจะต้องเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสมช.ใช่ไหมสมช.ทำหน้าที่เป็นการกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางสมช.ไม่ใช่เป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไอ้นี่มันก็เริ่มเป็นดิปโลมาติกชิลแล้วนะว่าเวลาเราไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่การไปยกระดับเขาให้กลายเป็นรัฐอิสระแล้วเราไปรับรองประเทศกะเหรี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนตัวคณะทำงานนี้มันต้องประกอบด้วยคนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมบริหารจัดการแรงกระเพื่อมทางการพูดทั้งถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์เราก็ต้องไปกังวลเรื่องแรงกระเพื่อมที่เนปิดอถ้าเราติดต่อกับเนปิดอเราก็ต้องไปกังวลแรงกระเพื่อมที่จะไปเกิดขึ้นกับนานาอารยประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ต้องทำหน้าที่แล้วก็แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเชื่อมกับอาเซียนสเปเชียลเอนวอยด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าตัวของเขาเรียกอะไรอะฉันทามติ5ข้อมันยังมีอยู่นะครับกลุ่มที่2ที่จะต้องอยู่ในคณะทำงานก็ต้องเป็นแน่นอนกองทัพบกกอรมน.นะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกองกำลังชายแดนใช่ไหมครับทั้งภาคเหนือทั้งภาคตะวันตกนะครับกลุ่มนี้ต้องประสานงานเชิงพื้นที่เพราะว่าพอเราไปดูลึกๆเนี่ยฝ่ายกลาโหมฝ่ายทหารเนี่ยเขารู้จักกันนะฮะเขารู้หมดเลยว่ากองกำลังจากนีปิรอที่ส่งมาเนี่ยหัวหน้าเป็นใครเขารู้หมดเลยว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีใครบ้างเขารู้ด้วยว่าไอ้คนที่มันไปทำธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยมันเป็นใครยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่คุยกับคนพวกนี้เราเองก็อาจจะพลาดโอกาสนะครับในการที่จะเข้าถึงคนที่เป็นตัวที่จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นคนพวกนี้พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือกลุ่มพวกงานข่าวกรองเราต้องมี insight เราต้องมี intelligence ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์รักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยจะกลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราเองคงจะต้องเข้าถึงพวกเขาให้ได้ด้วยนะครับ
1: ครับ ปฏิกิริยาของชาติสมาชิกอาเซียนเท่าที่อาจารย์ได้สังเกตการดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับการมาเยือนของผู้นำเมียนมาในครั้งนี้ต่อประเทศไทยฮะ
0: ผมคิดว่าจริงๆแล้วอาเซียนเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆครั้งอ่ะมันก็เป็นคล้ายๆ3-4กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เขาก็เข้าใจสถานการณ์เป็นพวกพราคเมติกอ่ะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนแลนด์อาเซียนเพราะฉะนั้นสปป.ลาวนะครับกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็อย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียติมอร์เลสเต้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าจากทางท่านที่มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นเมนแลนด์อาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นพราคเมติซึมเขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่กลุ่มที่เป็นฮาร์ดไลน์กลุ่มที่เป็นฮาร์ดไลน์ก็อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเต้กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเขาอยู่ไกลอ่ะเขาเป็นอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ที่ผ่านมาเขาก็เป็นกลุ่มอุดมคติเขาก็ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำที่มือเปื้อนเลือดนะครับแต่ว่าผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับท่านที่มีโอกาสได้สังเกตการพบกันของคุณอนุทินกับประธานาธิบดีพราโบโวในห้วงเวลาที่คุณอนุทินแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีบางส่วนจากประเทศไทยมาเยือนอินโดนีเซียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีพราโบโวเนี่ยมีท่าทียอมรับแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไอ้การที่เราเดินแบบ dual track โดยการที่มาคุยกับประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ในจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนสำคัญก็คือที่จาการ์ตาเนี่ยแล้วก็ได้แสดงปาฐกถาให้เห็นว่าประเทศไทยมีเงื่อนไขมีข้อบีบคั้นอะไรยังไงที่จะต้องเดินหน้าเรื่องของการพบกันครั้งนี้เนี่ยในสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมันช่วยในการที่จะกรีทางเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นจริงแล้วนาทีนี้เราสังเกตเลยเอาแล้วก็แน่นอนอาเซียนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของกลุ่มที่สงวนท่าทีก็คือบรูไนกับสิงคโปร์นะครับบางคนก็สงวนท่าทีเพราะเป็นรัฐขนาดเล็กบางคนก็สงวนท่าทีเพราะว่ามีผลประโยชน์อยู่กับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยน่าวอรี่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็เซ็งลีอ่ะนะครับหรือไม่เขาก็สงวนท่าทีจนเขาถือว่าเป็นรัฐเล็กก็รอที่จะดูว่าภาพเป็นยังไงนะครับในขณะที่พวกรัฐใหญ่ๆเนี่ยมาเลอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ซึ่งเล็กแต่ว่าเวรี่ซึ่งก้าวหน้ามากๆในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เราเองคงต้องทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ก่อนเหมือนกับที่เราเคยคุยกันในรายการว่าถ้าเขาเพิกเฉยอ่ะไอ้ปัญหาที่มันเคยอยู่แค่เฉพาะชายแดนไทยกับเมียนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาของพวกคุณในอนาคตนะ
1: ครับครับแล้วชาติมหาอำนาจล่ะครับอาจารย์มองเราอย่างไรบ้างครับ
0: สามารถเนี่ยตัวดีถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันมีอยู่สองพวกหนึ่งก็คือพวกทักเมติกพวกหนึ่งก็คือพวกอุดมคติแต่พวกที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกที่อ้างตัวเป็นอุดมคติแต่มือถือสากปากถือศีลเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันมีมหาอำนาจจำนวนมากเลยที่ในเวทีที่เป็นทางการอ่ะอ้างอุดมคติแต่ในทางปฏิบัติอ่ะคุณก็เขาเรียกอะไรอ่ะคุณก็เป็นคนคอยสนับสนุนการให้เกิดอาวุธการให้เกิดความรุนแรงการให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ยากที่เราเองคงจะต้องคล้ายๆทำความเข้าใจกับเขามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราจะต้องมี Special Task Force on Myanmar Affairs เนี่ยคณะทำงานพิเศษต่อกิจการเมียนมาเนี่ยมันถึงต้องมีกระทรวงการต่างประเทศที่คอยเป็นฟูชั่นคอยเป็นตัวดูดซอลเราก็ต้องไปคุยกับมหาอำนาจพวกนี้เวลาเราคุยกับชาติพันธุ์เราก็ต้องไปดีลกับเนปิดอร์นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลมันต้องต่อให้ครบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่กระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พูดถึงเรื่อง Diplomacy 2.0 น่ะที่พูดถึงเรื่องของ Diplomacy of Strategies ว่าเราจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนี้แบบ ad hoc ก็คือมีอะไรมาก็โต้กลับไปตีอะไรมาก็โต้กลับไปแต่เราต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาวดังนั้นยุทธศาสตร์ระยะยาวเรื่องเมียนมามันต้องมองไปถึงปี2028ที่เราเป็นประธานอาเซียนมันต้อง Diplomacy of Coherence ทำงานข้ามกระทรวงมันต้อง Diplomacy of Speed มันต้องทำกำหนดเวลา Timing and Timely ชัดเจนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Diplomacy of Communication Narrative มันไม่ต้องพูดแต่เฉพาะกับต่างชาตินะการสื่อสารให้คนไทยในประเทศเข้าใจด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันครับ
1: สื่อตะวันตกใช้คำว่าใช่ตอนนี้ในเมียนมาเนี่ยมีอยู่หลากหลายกลุ่มมากนะครับที่ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าถ้าจะคุยด้วยตอนนี้ก็ต้องคุยกับมินมองหลายเพราะเขาใช้คำว่าเป็น person in charge นะครับมินมองหลายในมุมมองของอาจารย์เอาอยู่ไหมครับตอนนี้กับการเมืองในเมียนมาครับในประเทศเขาเองครับ
0: เอาอยู่เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแกนกลางของรัฐที่เป็นคนเบอร์มาคือถ้าเกิดเราพูดถึงพื้นที่ตามแนวแม่น้ำอีราวดีครับตั้งแต่พุกามใช่ไหมบาโกนะครับลงมาถึงสกายลงมาถึงมันดาเลลงมาถึงย่างกุ้งลงไปถึงทวายลงไปถึงจุดใต้สุดเนี่ยผมคิดว่าเขาคุมได้แต่พอไปถึงกลุ่มที่เป็นพรมแดนติดกับอินเดียอารากันยะไข่เนี่ยคุมไม่ได้ละพอขึ้นไปถึงจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรัดฉานรัดฉินคัดฉินพวกนี้เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะครับลงมาพรมแดนไทยเนี่ยแล้วแต่พื้นที่นะครับพรมแดนไทยถ้าลงไปอย่างเช่นติดกับเราก็คือตัวของมลิทวายตะนาวสีอย่างเงี้ยคุยรู้เรื่องแต่ถ้ามาถึงกะเหรี่ยงเนี่ยไม่แน่ใจเพราะในกะเหรี่ยงเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่เขาเรียกอะไรล่ะต่อต้านรัฐบาลแล้วก็มันมีทั้งกะเหรี่ยงกลุ่มที่ไปสนับสนุนรัฐบาลด้วยไอ้กะเหรี่ยงกลุ่มที่ไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่า Border Guard Force ไอ้นี่ก็คือหม่องชิดตู่ที่มันทำสแกมเซ็นเตอร์อยู่ที่ชเวโกโกที่ KK Park พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเลยกลายเป็นพื้นที่สีเทามันเลยกลายเป็นพื้นที่ซึ่งยากมากในการที่จะคุยและคุยกับเนปิดอมันก็ไม่ใช่ person in charge อ่ะหรืออาจจะ in charge แค่แบบครึ่งเดียวคร
1: ับครับเอาละครับคงได้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่นี่คือมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมาคุยกันอีกรอบนึงหลังจากการเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมานะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World แล้วนะครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ผมวารินและอาจารย์ปิติลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Brief กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราก็จะเจอกันเป็นประจำนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีต่อสัปดาห์ใน Econ Brief ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับสำหรับข่าวสารแนวโน้มความน่าสนใจของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในรอบวันแล้วก็ข่าวสารอื่นๆที่จะมากันตลอด Real Time ในช่วงที่เราจะติดตามกัน1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปจะฟังทางด้านหน้าปัดวิทยุ 96.5 MHz หรือว่าเป็น Facebook 96.5 Thinking Radio นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcot กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็สู่สัปดาห์ที่2ของสิงหาคมเป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับแต่เดี๋ยวกลางสัปดาห์เราก็จะหยุดกันอีกแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่หลายคนก็กำลังติดตามกันดูนะครับว่าสัปดาห์ที่2นี่มันจะเกิดอะไรกันขึ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจความขัดแย้งภูมิภาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเราดูทองคำก่อนนะฮะออกสตาร์ทกันวันแรกก็คือจันทร์ที่10นะสิงหาคมไอ้ตอนเปิดตลาดนะเร้าใจมากๆเลยหายไป300กว่าบาทแต่ทำมาทำไป20รอบพอของปากของคอครับลบแค่50บาทก็ถือว่าพอใจชื้นกันได้นะครับกลายเป็นว่าราคาซื้อของทองคำแท่งเนี่ย 67,650 บาทครับส่วนขายออก 67,850 บาทรูปพรรณวันนี้ปิดไปที่ 68,650 บาทนะครับแวะไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะบวก12จุดวันนี้ครับแล้วปิด 1,624 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 61,741 ล้านบาทนะครับวันนี้นะฮะผมให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำกันหน่อยเพราะว่าใครซื้อทองคำสัปดาห์ที่แล้วนี่ 5% นะสุทธินะแล้วขึ้นกันมานี่ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้หมายถึงเมื่อวันศุกร์นะนะฮะแต่วันนี้ก็ปรากฏว่าพอลงนิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่ตอนนี้มันจะไปต่อกันยังไงเพราะมันยืน 4,300 แล้วนะครับดิวของโอมานกับอิหร่านบอกเห็นชอบในหลักการแต่ก็ไม่ประกาศรายละเอียดสักทีครับในขณะเดียวกันอิหร่านก็บอกไม่คุยตรงๆกับอเมริกาแล้วก็ตั้งมาตั้ง 7-8 ข้อโอ้โหดูแต่ละข้อแล้วนะฮะเป็นทำผมว่ามือก็ไก่หน้าผากเหมือนกันนะครับแล้วนี่ล่าสุดเนี่ยทำให้สัมภาษณ์เหมือนประมาณเทนะมีเทนะอันนี้คือสื่อของอเมริกาเขารายงานว่าทำจะเทหมายความว่าก็ไม่เอาแล้วไม่ลบแล้วเอาแค่เปิดเสรีฮอร์มุสก็พอนี่นะครับเพราะวันนี้เราจะคุยนะฮะว่าทองคำเนี่ยกำลังรอดิวไหนกันแน่ดิวโอมานกับอิหร่านหรือดิวสหรัฐกับอิหร่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในภาพกันสดๆตรงๆนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านของคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศรีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขอยู่ในภาพกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
16: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ครับคุณหมอครับคุณหมอแทนดิวไหนออกครับ
16: ผมว่าโดยดิวหลักเนี่ยนะครับก็คือการที่สามารถเปิดฮอร์มุสได้แม้จะมีเงื่อนไขก็ตามเพราะว่าผมเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์ตอนนี้เนี่ยคงไม่กล้าทำเรื่องสงครามมากมายนะครับเพราะว่าทำไปแล้วไม่คุ้มทำมาแล้ว6เดือนเต็มๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยากที่จะยึดให้ได้เรื่องของคลังน้ำมันแต่ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยการยึดต่อตรงนี้หรือทำสงครามตรงนี้คิดว่าล้มเหลวแล้วครับดังนั้นการหยุดตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อยังไม่มีดีล 100% น้ำมันเนี่ยตกลงมาที่ระดับประมาณ78เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้ก็ดีกลับขึ้นมาที่ประมาณ85อันนี้ก็เป็นภาพที่ยังมีความไม่ชัดเจนจากเรื่องของดีลที่จะเปิดโฮมูสอย่างมีเงื่อนไขทั้งเองก็ยังบอกว่าไม่รับเงื่อนไขแบบนี้ต้องเสรีอย่างไรก็ตามในโลกเราปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยสงบราคาน้ำมันขอให้ลงกันแล้วกันนะครับอย่างอื่นคุณจะเก็บค่าตงเก็บค่าเดินทางสายเรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าโดยภาพรวมของตลาดโลกเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้เขาไม่ต้องการให้เกิดสภาวะที่เป็นสงครามเพราะภาวะสงครามแล้วเกิดลุกลามรุนแรงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอิหร่านก็มีการโจมตีหลายฐานทัพในตะวันออกกลางในกว่า 6-7 ประเทศดังนั้นพอตอนนี้สหรัฐประกาศระงับสงครามปังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันร่วงจาก95เหรียญต่อบาร์เรลลงมาเหลือแค่80ในเบรนท์ออยล์ ซึ่งร่วงแบบนี้ก็เลยทำให้ทองคำขึ้นสาเหตุของทองคำขึ้นหลักๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจาก2เรื่องเรื่องที่1แน่นอนมาจากเรื่องน้ำมันที่ลงแต่สำคัญที่สุดเรื่องที่2ครับก็คือการที่ World Gold Council หรือสมาพันธ์ทองคำแห่งโลกเนี่ยนะครับเขาประกาศมาอย่างนี้ครับคุณบัญชาท่านผู้ฟังเขาบอกว่าในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำประมาณ60ตันแต่ไตรมาส2ที่เพิ่งผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยธนาคารกลางกว่า50ประเทศในโลกซื้อทองคำเข้า289ตันจาก60ตันซื้อเพิ่มไปเกือบ5เท่านะไปเป็น289ตันนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าช่วงที่ราคาตกหนักๆเนี่ยที่นักลงทุนกลัวหรือนักลงทุนหวาดระแวงว่าจะร่วงลึกๆอ่ะคนที่ซื้อทั้งหมดก็คือธนาคารกลางของทุกประเทศหลักๆในโลกเลยรวมทั้งจีนแล้วปรากฏว่าจีนเนี่ยมีการซื้อทองคำเข้าต่อเนื่องไม่มีเว้นเลยนะครับประมาณทั้งปีนี้เลยแล้วก็เดือนที่ผ่านมาซื้อทองคำเข้า20ตันสูงที่สุดในรอบประวัติศาสตร์2ปี3ปีเลยแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของธนาคารกลางของหลายๆประเทศมากกว่า50แห่งขนาดใหญ่เทรนด์คือซื้อทองคำเก็บและลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาพอตัวนี้ออกครับเท่านั้นเองคืนวันที่6สิงหาคมวันที่6สิงหาที่ผ่านมาเพิ่งจะ 5-6 วันเนี่ยนะครับทองเนี่ยเปิดตลาดเอเชียที่ตลาดโตคอม 4,050 เหรียญแต่วันที่6แล้วผ่านไปแค่5ชั่วโมงขึ้นมาเป็น 4,100 ผ่านไปอีก3ชั่วโมงขึ้นไป 4,150 พอผ่านไป3ชั่วโมงเข้าช่วงบ่าย4โมงกว่าๆเข้าสู่ตลาดลอนดอนคือการที่เปิดตลาดทองคำเนี่ยมันไม่เหมือนตลาดหลักทรัพย์บ้านเราคือเป็นการเปิดที่ตลาดโตคอมทางฝั่งญี่ปุ่นก่อนแล้วก็รับลูกด้วยฮ่องกงรับลูกมาด้วยตลาดเมืองไทยอินเดียจีนแล้วก็รับลูกต่อที่ตลาดยุโรปปรากฏว่ายุโรปเห็นทองขึ้นซื้อเข้าต่อสามารถดันราคาจาก 4,1105เหรียญขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสิ้นสุดที่บริเวณ 4,180 เหรียญในตลาดลอนดอนส่งไม้ต่อให้ใครครับ
13: นิวยอร์ก
16: ตลาดโอเมกนิวยอร์กซึ่งทั้ง3ตลาดเนี่ยวันจริงๆแล้วมันต่างคนต่างเป็นเอกเทศหลายครั้งเราเห็นว่าตลาดนี้ซื้อตลาดนี้ซื้อตลาดนิวยอร์กขายแต่วันนี้นิวยอร์กเห็นขึ้นมาซื้อตามแสดงว่าทั้ง3ตลาดที่ครบ24ชั่วโมงหรือรอบโลกเนี่ยโอเมกซื้อตั้งแต่ 4,180 ไปจบที่ 4,280 เหรียญดังนั้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นคือวันเดียวที่ราคาทองคำขึ้นมากกว่า160เหรียญในเวลา24ชั่วโมงหรือประมาณ 4.1% ก็เลยทำให้วันที่7สิงหาเนี่ยครับทองไทยปรับตัวสูงขึ้นบาทละ 1,900 บาทในช่วงเช้าขึ้นมา 3% วันเดียว สิ่งที่ตอบโจทย์คุณบัญชาเมื่อกี้ก็คือว่าทองคำสิ้นสุดขาลงไปแล้วสิ้นสุดขาลงค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเพราะอะไรครับ เพราะทั้ง3ตลาดรอบโลกเห็นตรงกัน ธรรมดาเนี่ยญี่ปุ่นซื้อไทยอาจจะซื้อแต่ลอนดอนขายนิวยอร์กขายนะครับหรือซื้อที่ตลาดเอเชียตลาดยุโรปแต่เข้าลอนดอนเข้านิวยอร์กนิวยอร์กขายทำกำไรแต่งวดนี้ต่างคนต่างซื้อเลยครับและสิ่งที่สำคัญที่สองคือกองทุน SPDR ที่เป็นกองทุน ETF ฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อทองเพิ่มด้วยในวันนั้นอีกประมาณ2ตันจากเดิมที่ขายมาโดยตลอดนะครับช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย SPDR ขายทองออกมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5-60 ตันขายมาตลอดทั้งไอ้ที่ทองลงอะไรต่ออะไรแต่เพิ่งจะกลับมาซื้อเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมสิ่งที่ตรงนี้เราต้องแปลในฐานะนักลงทุนมี2เรื่องสำคัญเรื่องที่1ครับนักลงทุนก่อนจะลงทุนต้องตอบให้ได้ก่อนว่ามันบอททอมแล้วหรือยังคือมันเจอพื้นแล้วยังเจอเหวหรือยังถ้ายังมีเหวอยู่ไม่กล้าเข้าถูกไหมครับคำตอบแรกก็คือมันบอททอมเอาแล้ว
13: หมดชัวร์
16: มันบอททอมเอาคือ มันไม่ทะลุข้างล่างแล้วมันกำลังกลับขึ้นข้างบนและสิ่งที่สองที่นักลงทุนต้องรู้ก็คือมันกำลังกลับมาเป็นขาขึ้นถามว่าทำไมถึงกล้าพูดอย่าง
13: น
16: ี
13: ้
16: ตอบว่าโครงสร้างทางด้านเทคนิคมันจะตอบโจทย์เทคนิคเข้าเนี่ยครับการที่ราคาทองคำทะลุวันเดียวเนี่ยเราไม่ชัวร์ถูกไหมครับอาจจะเป็นการสับขาหลอกปรากฏว่าทองคำยืนที่ 4,300 เหรียญวันนี้เป็นวันที่5แล้วครับในเชิงการลงทุนเข้าสู่วันที่5เนี่ยถือว่าคอนเฟิร์มการขึ้นไม่หลอกกับอันที่2คือมีวอลุ่มอย่างที่ผมบอกวอลุ่มมีการเข้าซื้อจริงด้วยปริมาณสูงนั่นแสดงว่ากำลังขึ้นจริงหมายความว่าระยะสั้นกำลังทะลุเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมาแล้วและนักลงทุนทางด้านเทคนิคครับคุณบัญชาครับเราจะดูว่ามันตอนแรกเนี่ยมันตกมามันหลุดทุกเส้นเลยหลุดตั้งแต่เส้น30วันก็หลุด50หลุด100หลุด200วันก็หลุดหมายความว่าทุกแนวรับเนี่ยหลุดมาหมดในช่วง5เดือนทุกแนวรับเราเรียกว่าเป็นทิศทางขาลงหรือเราเรียกว่าเป็นตลาดหมีถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันทรงตัวแล้วก็สู้รบกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้เหมือนสงครามในการลงทุนผู้ซื้อกับผู้ขายก็ต่างคนต่างตัดสินใจว่าอะไรก็ว่ากันไปเราจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทดสอบแนวรับด้านล่างทั้งหมด5ครั้ง6ครั้งทดสอบแนวรับบริเวณ 3,970 เหรียญ3ครั้งเอาอยู่ตกปุ๊บเด้งตกปุ๊บเด้งตกปุ๊บเด้งอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนกลัวแต่พอเด้งแล้วไม่กลัวแล้วอันที่2บริเวณ 4,000 เหรียญต่อทอยออนซ์เอาอยู
13: ่
16: ตก3ครั้งเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาในรอบ6เดือนคุณบัญชาท่านผู้ฟังครับมีข่าวร้ายๆเนี่ยเยอะมากที่เกี่ยวกับสงครามจำได้ไหมฮะจนเรากลัวกันว่าจะเกิดสงครามโลกแล้วบางคนบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะงัดนิวเคลียร์มาดังนั้นผมถามคุณบัญชาท่านฟังนะในถัดจากนี้ไปเนี่ยจะมีสงครามรุนแรงเหมือนเมื่อ5เดือนที่ผ่านมามีไหมฮะ
13: โอ้คงยาก
16: ไม่น่ามีละไม่น่ามีละไอสิ่งที่เราเห็นใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรุนแรงสุดแล้วครับเพราะอะไรถึงผู้กล้าพูดอย่างนี
13: ้
16: เพราะว่าสภาล่างและสภาสูงของสหรัฐอเมริกาทั้ง2สภาผ่านมติยืนยันว่าห้ามทำสงครามโดยไม่ได้ผ่านมติสภา
13: อ
16: ย่าลืมว่าสงครามที่ทำมาช่วง5เดือนเนี่ยทำเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช้อำนาจประธานาธิบดีตัดสินใจได้แต่ด้วยความเป็นประชาธิปไตยเขาก็เอาเรื่องเข้าสภาซึ่งธรรมดาเนี่ยทรัมป์เนี่ยครองทั้งสองสภาปรากฏว่างวดนี้ทั้งสองสภามีเสียงแตกแล้วก็โหวตให้ว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะตัดสินใจรบแบบที่ผ่านมานะคุณต้องผ่านมติเสียงข้างมากของสภาซึ่งจบแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสงครามใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดแล้วเพราะว่าที่ทำมาเนี่ย6เดือนที่ทำบอกว่าเดือนเดียวจบจำได้ไหมฮะตอนผ่านทำบอกว่าเอ้ยเดือนเดียวจบแล้วเพราะว่าฉันยึดเวเนซุเอลาเนี่ยวันเดียวเองก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยคงเดือนเดียวโหนี่ล่อมา6เดือนกว่าไม่จบไม่จบแถมยังกัดกันได้ต่อหมายความว่ายิงขีปนาวุธสู้กันได
13: ้
16: จากนั้นตอนนี้ทำต่อได้ไหมฮะ
13: ไม
16: ่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไอจะทำแบบรุนแรงยิงวันละ100ลูก200ลูกไม่ได้แล้วยิงวันนึงก็ลูก2ลูกอะไรเงี้ยโอเคถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไงแต่ตอนนี้บอกว่าข่าวมาบอกว่าขีปนาวุธเริ่มร่อยหลอหมดสต็อกต้องผลิตให้หยุดก่อนให้หยุดก่อนดังนั้นตอนนี้ผมบอกท่านเลยว่าสงครามหนักๆเหมือนอย่าง 3-4 เดือนก่อนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วตอนเราดูเมื่อ3เดือนก่อนเหมือนในหนังเลยไหมฮะโอ้เต็มท้องฟ้าเลยยิงกันแบบมันยิงพลุเลยดังนั้นไม่มีแล้วครับเมื่อไม่มีหมายความว่าอะไรในเชิงการลงทุนทองคำข่าวร้ายๆมันหมดแล้วในเชิงนักลงทุนนะเพราะเรารู้ใช่ไหมว่า พอลบกันหนักๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันขึ้นเพราะไปลบในตะวันออกกลางเพราะน้ำมันขึ้นหนักๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟ
13: ้อ
16: ตายกันหมดทั่วโลกมันไม่ได้ตายแค่ตรงนั้นน่ะตายทั้งผู้ผลิตด้วยเพราะผลิตแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นข่าวร้ายหมด
13: อ
16: ันนี้ที่ผมเล่าทั้งหมดคือปัจจัยทางด้านพื้นฐานปัจจัยทางด้านเทคนิคก็ตอบโจทย์ว่าลงมารับด้านล่างแล้วเอาอยู
13: ่
16: แล้วก็ยังเอาอยู่ไม่พอตอนนี้สิ่งที่ราคาทองคำเด้งในวันเดียวเนี่ยทั้ง3ตลาดในโลกและเด้งวันเดียว 4.1% เนี่ยมันทำให้ราคาทางเทคนิคทะลุทุกเส้นค่าเฉลี่ยแล้วขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยสุดท้ายเลยที่แข็งแกร่งคือ200วันซึ่งเพิ่งทะลุวันนี้เองเพิ่งทะลุวันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าแสดงว่าเทคนิคอนาลิซิสเนี่ยมันไม่หลอกเราเพราะข่าวบางทีมันก็หลอกแต่เทคนิคมันมาจากผู้ซื้อกับผู้ขายจริงๆ
13: ถูก
16: แล้วก็นำมาหาสถิติถ้าคนเล่นเทคนิคจะรู
13: ้
16: วันนี้ครับเพิ่งจะทะลุ320เหรียญตีตัน320เหรียญแล้วถ้าราคาตรงนี้แล้วยืนเหนือตรงนี้ได้อีกสักวันสองวันนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นในระยะกลาง
13: ระยะกลาง
16: ระยะกลางระยะกลางหมายความว่าอย่างนี้เดิมทีที่มันขึ้นมา3วันเนี่ยหมายความว่านักลงทุนระยะสั้นเริ่มปลอดภัยนักลงทุนระยะสั้นนะฮะก็คือนักลงทุนระหว่าง1วันจนถึง1เดือนเนี่ยถือว่าต้องเข้าตลาดใช้คำว่าต้องเข้าไงเพราะว่าในช่วงขาลงอ่ะนักลงทุนระยะสั้นมันไม่รู้จะเอาไงถูกไหมฮะจะเล่นขึ้นก็ยากจะเล่นลงก็ไม่แน่
13: ใช
16: ่ดันมันขึ้นช่วงที่ผ่านมาเราถึงแนะนำตลอดว่าต้องลงทุนระยะยาวเพราะพอเป็นขาลงพอลงหนักๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เข้าคือนักลงทุนระยะยาวถามว่าใครเข้าล่ะธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกกรุ๊ปมาแล้วไงคุณบัญชาเชื่อไหมครับว่าธนาคารกลางในการตัดสินใจในการซื้อทองคำนี่ยากมากเขาไม่ได้ซื้อแบบนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเขาซื้อแล้วถือแบบเขาถือกันยาวๆอย่างน้อยต้องมีปีหนึ่งขึ้นน่ะเขาไม่ได้ซื้อเก่งกำไรเพราะหลังจากเกิดสงครามสองครั้งครั้งแรกรัสเซียยูเครนคุณไปยึดเงินรัสเซียที่เป็นทั้งดอลลาร์และพันธบัตรที่อยู่นอกประเทศยึดหมดเลย 300,000 กว่าล้านเหรียญครั้งที่2เดือนกุมภาพันธ์พอสหรัฐบุกอิหร่านยึดเงินเขาเลยตอนนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องไงอิหร่านบอกจะคุยกันรู้เรื่องของเงินคืนก่อนถูกไหมครับสหรัฐบอกถ้าพูดเรื่องนี้ต้องเปิดฮอร์โมสก่อนก็เลยเอากันไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเอายังไงนะครับสรุปว่ายังยึดอยู่ฮะ 200,000 กว่าล้านเหรียญผมถามคุณประชาท่านผู้ฟังอ่ะเจอ2เรื่องแบบนี้คนที่อยู่ตะวันออกกลางอยากจะถือพันธบัตรเยอะไหมสหรัฐอเมริกานะมันหนาวนะ
13: ใช่
16: มันหนาวนะถ้าอยู่คุณไปทะเลาะกับเขาว่าแล้วเขายึดเงินคุณเนี่ยโอ้โหมันตายเลยนะแล้วอิหร่านที่ถูกยึดเงินเนี่ยมันเส้นเลือดใหญ่เขาเลยนะ
13: ใช่
16: เขาถึงต้องปิดฮอร์โมสไงเพราะว่ามันไปยึดเงินเขาหมดอ่ะแล้วเขาทำไงอันนี้เราก็พูดแบบเป็นกลางเอาล่ะก็กลับมาว่าเรื่องการลงทุนทองคำเราสำคัญที่สุดตอนนี้หนึ่งมันไม่ตกแล้วที่สูตรด้วยแนวรับที่รับมาแล้ว5เดือนน่ะแล้วมันเด้งกลับสองการเด้งครั้งนี้มีนัยยะสำคัญให้กลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้งในระยะสั้นและกลางวันนี้พูดแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่านักลงทุนสั้นกลางยาวกลับเข้าสู่ตลาดได้แล้ว
13: ครับ
16: 5 วันทองคำขึ้นมาแล้วประมาณ 5% เดือนเดียวเนี่ยขึ้น4กว่าและอีกวันหนึ่งคือ2วันเนี่ยขึ้นมาอีก 1% 5วัน 5% ทองไทยขึ้นจาก 63,000 มายืนที่64,000 วันนี้อยู่64ปลายๆจะ65อยู่แล้วถามว่าตอนนี้ 67,000 กว่าแล้ว
13: อ
16: ีกแค่ 2,500 เนี่ยมันจะถึง 70,000 แล้วอ่ะยังไงก็เชื่อว่าเห็นในปลายปีนี้ ดังนั้นหมายความว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราคุยกันนักลงทุนทุกระดับชั้นควรจะเริ่มกระจายพอร์ตการลงทุนมาที่ทองคำนั่นเองครับมันพรูฟด้วยหลายเรื่องนะครับมันพรูฟด้วยตะวันธนาคารกลางซื้อพรูฟด้วย SPDR ซื้อพรูฟด้วยกองทุนต่างๆเข้าซื้อ

0: ว่าอุ้ยทองคำมันร่วงลงมาตั้ง 30% ดึงขึ้นมาเลยเลยเข้ากันใหญ่ก็อันนี้เป็นจุดที่สำคัญครับ
1: ครับโอ้ทางเทคนิคกับเรื่องของในวงการของทองระหว่างแบงค์ชาติกับรายย่อยนี่นะครับอันนี้ฟังแล้วเริ่มเข้าใจละทีนี้ในวันศุกร์มันมีอีกตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตรงที่ว่าจ้างงานนอกภาคการเกษตร
0: แย่มากเลยแย่มาก
1: อยู่ดีๆก็ไม่เคยเห็นว่าอยู่ดีๆไปปลดคนออกขนาดนั้นนะครับไอ้ตัวเลขเนี้ย
0: คือมันเป็นโลกของ AI ไงฮะดังนั้นโลกของ AI เนี่ยทำให้บริษัทขนาดกลางกับขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปลดคนเยอะเดิมทีเนี่ยก่อนตัวเลขออกเมื่อวันศุกร์นะครับเขาคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าตำแหน่งซึ่งจริงๆเดือนที่แล้วก็น้อยอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ปรากฏว่ามันพลิกโผจากที่จะเพิ่ม 20,000 นะกลายเป็นติดลบไป 20,000 กว่าตำแหน่งคือลบจากเดิม 20,000 เป็นติดลบ 20 ก็คือต่ำกว่าคาดอ่ะ 40,000
1: ใช่ใช่
0: พอตัวเลขนี้มันต่ำอะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ดอลลาร์ตก
1: ติ๊งดอลลาร์เลยแหละ
0: ดอลลาร์ตกไงฮะดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อินเด็กซ์จากระดับ101มันช่วง10วันก่อนนะฮะประมาณ25เนี่ยมันยังดอลลาร์อินเด็กซ์ 101.5.6 ถึงว่าสูงดอลลาร์อินเด็กซ์นะแล้วมันก็ร่วงหลุด101ร่วงหลุด100เมื่อเช้ามาอยู่ที่ 99.5 อย่าลืมว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ทุก1แต้มเนี่ยนะครับ มีนัยยะสำคัญนะฮะหมายความว่าร่วง 1% นี่ถือว่ามหาศาลนะไม่ธรรมดาฉะนั้นร่วงจุด 3.4.5 เนี่ยถือว่ามีนัยยะหมดสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออะไรครับเงินบาท
1: ใช่
0: เงินบาทเมื่อ10วันที่แล้วยังอยู่ 33.80 เลย
1: ใช
0: ่$33.80ต่อ1ดอลลาร์แล้วพอหยุดสงครามอย่าลืมว่าสงครามมันทำให้ดอลลาร์ขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นพอประกาศหยุดสงครามรู้แล้วว่าถังแตกขีปนาวุธเริ่มหมดดอลลาร์อ่อนแรงหลุดบาทจาก 33.80 เมื่อเช้าเหลือ33.02ลงมา75 สตางค์ในเวลา10วัน
1: โอ้โห
0: มีนัยยะไหมฮะ
1: แน่นอนเลย
0: 75 สตางค์เนี่ย 2% นะคุณบัญชา
1: ใช่มันเหลือเชื
0: ่อมันเหลือเชื่อโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลออนไลน์เป็นโลกของการลงทุนเป็นโลกของการโยกเงินคุณบัญชาคงได้ข่าวใช่ไหมฮะคอสปี้ของเกาหลีอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เละเทะเลยแม้เละเทะ
1: ดูไม่ได้เลย
0: เละเทะเลยนะครับเพราะว่าคนไปเก็งกำไรมากถูกไหมฮะในหุ้นเทคไฮเทคแล้วก็เก็งกำไรนอกตลาดนอกตลาดคือไม่ใช่ตลาด exchange แล้วก็ใช้ margin สูงใช้ leverage มากๆฟันธงขึ้นไป6เดือนขึ้นไป 500% ไอ้ 500% ขึ้นไปตีดกลับทุบลงมา 30% โอ้โหรายย่อยพินาศเป็นล้านกว่าลายนะไม่ใช่ล้านกว่าเหรียญ นะทั้งหมดเสียหายไม่รู้กี่ล้านบาทอ่ะ
1: โอ้ยิ่งกว่าทุบทองอีกนะ
0: โอ้อันนี้มันเป็นการพิสูจน์ไงฮะว่าทองคำยังไงก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นทองคำมันทุบยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้พินาศยับเยินขนาดนี้นะฮะมันไม่ได้มันตกก็จริงมันก็ตกเป็นเรื่องคอลเลกชันและสิ่งที่สำคัญกวดเนี้ยตกมาแล้วมันยันอยู่ไงตอนแรกเราก็กลัวว่าไอ้4,000มันจะหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยหลุดก็เดียวก็กลับหลุดแล้วเดียวก็กลายเป็นว่า W World Gold Council WGC เผยว่าคนที่แอบซื้อก็คือธนาคารกลางขนาดธนาคารกลางเข้าซื้อตอนตกแล้วถามว่าคุณจะกลัวอะไร
1: ใช่
0: ถ้าผมถามว่าคุณจะกลัวอะไรอ่ะแสดงว่ามันพิสูจน์แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันจุดที่เหมาะสมที่ลงทุนยาวๆได้ถูกไหมฮะถ้าแปลเป็นไทยคือมันลงทุนได้ยาวๆแล้วคนที่ซื้อมันไม่ใช่ประเทศเดียวมันซื้อกันทั้งหมด40-50ประเทศ
1: ใช
0: ่มันเชื่อได้มันไม่มีสามขาหลอกนะไม่มีมันเรียกว่าเตะบอลกันมาเนี่ย6เดือนเต็มนะเตะในแดนที่อยู่ด้านล่างอ่ะเตะบอลกันอยู่ตรงเนี้ย4,000เดี๋ยว4,001ก็ลงไป4,000ใหม่4,000เหนือก็ลงไปใหม่ สู้กันอย่างเงี้ย

0: เออแล้วตอนนี้มันพรูฟเลยว่าไม่เอาละเริ่มซื้อกลับ
1: ครับ
0: สิ่งที่น่ากังวลเหลืออยู่เรื่องเดียวครับคุณบัญชาท่านฟังครับ
1: คืออะไรครับ
0: การพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นของ Federal Reserve ในเดือนหน้า
1: 15-16 กันยายน
0: ถูกต้องถ้าเกิดมีการขึ้นจริงอันนี้ก็ยังยอมรับว่าต้องมาสู้กันด้านล่างใหม
1: ่
0: ถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นมันจะทำให้ทองคำกลับมาเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ
1: ์โอ้โห
0: อันนี้เหลืออีกอันเดียวนะอีกอันเดียวที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะน้ำมันทะลึ่งเด้งขึ้น
1: โอ้ใช่
0: อันนี้ต้องยอมรับว่าน้ำมันเด้งขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่บอกว่ามันยังไม่แน่นอนไหมยังไม่แน่นอนแต่ถ้าน้ำมันเกิดไปกองอยู่ที่70นะเอานี้จบเลย
1: สวยเลย
0: สวยเลยฮะอันนี้ตรงนี้ก็คือข้อสุดท้ายที่ท่านต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยนับจากวันเนี้ยก็คือวันที่10สิงหาแล้วเขาประชุม15-16กันยามันมีเวลาเหลือ
0: 5สัปดาห
1: ์เวลา5ทีทอง5สัปดาห์เนี่ยจะเลือกไงดีครับนี่ครับ
0: ตรงนี้1อันถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวรอจังหวะย่อซื้อ
1: โอเค
0: ย่อซื้อโดยเฉพาะบริเวณ 4,150 ผมไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะแต่ 4,150 น่าซื้อเพราะอะไรเพราะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของนักลงทุน50วัน50 moving average ม
1: ัน
0: อยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้อาจจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นก็ซื้อซะหมายความว่าถ้ามันตอนเด้งคือระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะยังเป็นตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักเด้งขึ้นเด้งลงก่อนแต
1: ่
0: ว่าโดยสรุปว่ามันน่าจะเด้งขึ้นแต่อาจจะช้าหน่อยถ้าชัดเจนกลางกรกฎาชัดแล้วอันนี้จะวิ่งละก็เหมือนมวยยกสุดท้ายแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรมันจะตอบพอได้จะตอบพอได
1: ้โอ้มาแต่จริงๆนะคืออันนี้พูดเล่นๆนะคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลุ้นว่าทรัมป์ก็จะขยับเรื่องโจมตีหรือไม่โจมตีนะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันครบรอบ80ปีที่ระเบิดอะตอมิกไปลงนางาซากินะฮะโอ้เสีย
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีแต่ขู
1: ่
0: มันมีแต่ขู่คุณบัญชาสังเกตดูดิมันก็ขู่แล้วตอนหลังเนี่ยทรัมป์ไม่ออกโรงละ
1: เออใช่เงียบไปเลย
0: ไม่อยากออกโรงมันออกโรงได้ไงอ่ะพูดอะไรมากไม่ได้อ่ะต้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศพูดแทนน่ะไม่ได้
1: แล้ว
0: ไม่ได้ออกโรงมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะจนคนจับเท็จได้หมดแล้ว
1: ใช่ๆ
0: ฉะนั้นไม่พูดไม่พูด
1: เนี่ยเนี่ยนี่ผมก็รออยู่นะว่าเดี๋ยวจะมีพูดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันจับ
0: ไม่พูดไม่จะพูดอะไรอ่ะมันก็ขู่ลมอ่ะ
1: ครับเนี่ยผมก็ยอมใจเลยคือยอมใจตรงเนี้ยคุณหมอตรงที่ว่าคนที่ซื้อตั้งแต่หลัง28กุมภานะแล้วสมมติต่างไม่ขายจนถึงวันนี้เลยนะสุดยอดเลยนะเก่งมากเลยนะ
0: สุดยอดแล้วผมบอกเลยนะถ้าท่านถือผ่านวิกฤตนี้มาได้นะอย่ารีบขายท่านไปตั้งเป้าไว้เลยนะไปขายตอนประมาณไตรมาส2ปีหน้า
1: โอ้ยหนึ่งปีนะ
0: อีกประมาณสัก8เดือน
1: 8เดือน8เดือนใช่ทำไมต้อง8เดือนล่ะ
0: เพราะจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นคือลักษณะของการตัดสินของเฟดเนี่ยหนึ่งก่อนตอนนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นไอ้ลงไม่ต้องพูดถึงขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วพอขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยเราทายใจนะว่าไม่ขึ้น
1: ไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นเพราะอะไรก็คุณบัญชาหนี้ตัวเองต้อง40ล้านล้านเหรียญขึ้นหนึ่งสลึงอ่ะหายเงินอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วการขึ้นดอกเบี้ยของตัวเองเนี่ยหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะหยิกไปเจ็บตัวเองอ่ะมันไม่ได้ใครเจ็บอ่ะตัวคุณอ่ะแล้วถามว่าพันธบัตรคุณจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าคุณขายพันธบัตรดอกเบี้ยสูงสูงคุณก็ยากนะนี่คุณก็ยากขึ้นเลย
1: ใช่
0: เพราะตอนนี้นี่เนี่ยดอกเบี้ย40ล้านล้านเหรียญดอกเบี้ยปีหนึ่งล้านกว่าเหรียญแล้วหนึ่งล้านล้านนะไม่ใ
1: ช่ที่หน้าละทรัมป์เนี่ยอยากจะให้ดอกเบี้ยต่ำต่ำต่ำต่ำ
0: ต้องลงต้องลงแล้วลงแล้วยังไม่พอนะต้องให้เงินอ่อนด้วย
1: ดอลลาร์
0: เพราะดอกเบี้ยถ้าไม่ขึ้นนะเงินมันต้องอ่อนถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: แ แล้วมันถึงจะพิมพ์เงินออกมาได้เยอะๆเพื่อให้เงินมันอ่อนไงเอากระดาษมาแลกกับทองคำเอากระดาษมาแลกกับสินค้า
1: อ๋อ
0: นั่นคือสาเหตุที่พยายามหาเรื่องแล้วก็ต้องมาเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอีกแล้วไงเพราะหนังแตกไงทีตอนนี้ก็มาออกโรงไงว่าเอ้ยไม่ได้คุณมาขึ้นอย่างนี้ฉันจะสู้กับเธอแล้วไงจีนก็เริ่มออกแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นตรงนี้มันเป็นนิยายทางด้านเศรษฐกิจที่ลำบากยากเย็นทำไมว่าป้องปีหน้าเพราะหนึ่งจบเรื่องการไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยไหมมันต้องคิดถึงปีหน้าแล้วนะเพราะปีหน้ามันต้องไม่ขึ้นก่อนนะพอไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าสภาวะทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ปกติเพราะสงครามต้องจบแล้วไง
1: ใช
0: ่มันต้องจบน้ำมันลงไหมถ้าน้ำมันลงเงินเฟ้อหายตอนนี้คนที่ตกงานอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นอนฟาร์มเพโลคนยังตกงานเยอะคุณต้องลดดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยบ้านเราเท่าไหร่คุณบัญชา
1: 1
0: สหรัฐอเมริกา
1: 3กว่า
0: 3.5 3.75 เขาเจริญกว่าเราต้องเยอะ เขาเจริญกว่าเราต้องเยอะ
1: ใช่
0: ถูกมั้ยถ้า GDP อ่ะเขายังมองเขา3อ่ะของเราอ่ะประมาณ2อ่ะ
1: 2
0: 2% จะถึงหรือเปล่าเลย
1: เดี๋ยววันจันทร์หน้านี้ก็รู้แล้วเนี่ย2ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
0: ไม่ไหวมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยดังนั้นน่ะโดยองค์รวมเขาก็เลยมองว่าทิศทางในปีหน้าเนี่ยมันไม่มีทรงก็ลง
1: อ๋อ2อย่าง
0: มันไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วถ้าจะขึ้นมันขึ้นไปปีนี
1: ้อ๋อขึ้นไปปีนี้เพราะฉะนั้น6เดือนจากเนี้ยให้ขึ้นก็ขึ้นรอบเดียวอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ขึ้นก็ขึ้นรอบเดียว2รอบโอ้โหถ้ารอบ2รอบก็เหนื่อยแล้วผมว่ารอบเดียวก็เหนื่อยแล้ว
1: นั่นสิครับ
0: เหนื่อยเหนื่อยฉะนั้นถ้าขึ้นมันจะบอกได้เลยคือถ้าน้ำมันมันไม่ขึ้นเนี่ยมันนึกจะขึ้นทำไม
1: นั่นสิคร
0: ับ ก็ขู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเฟดก็ขู่ไงขู่ไงก็ต้องขู่ว่าจะขึ้นไงเพื่อให้ทุกคนกลัวแล้วเพื่อให้พันธบัตรมันได้ราคาดี
1: ถูกต้องครับ
0: มันก็เป็นเกมการเงินแหละฮะดังนั้นเขาถึงมองขาดกันว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยทองคำจะพุ่งระเบิดเลยเพราะว่ามันชัดเจนไงว่าดอกเบี้ยมันจะไปทางไหนแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วพอชัดเจนตอนนั้นเนี่ยผมถามว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มซื้อทองคำเก็บเริ่มซื้อทองคำเก็บกันเรื่อยๆพันธบัตรเริ่มไม่ซื้อเพิ่มไม่ขายแต่ไม่ซื้อเพิ่ม
1: ใช
0: ่แล้วเหนื่อยไหมถ้าถามว่าปีหน้าพันธบัตรครบอายุอ่ะจะเอาเงินที่ไหนถ้าไม่พิมพ์เงินออกมาไม่พิมพ์พันธบัตร
1: ถูก
0: มันต้องพิมพ
1: ์ต้องพิมพ
0: ์พอพิมพ์ออกมาเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์ต้องอ่อน
1: พ
0: อดอลลาร์อ่อนทองต้องขึ้น
1: ถูกเลย
0: มันเป็นซีนาริโออย่างนี้ชัดเจนชัดเจนมันถึงหนีไม่พ้นเนี่ยเขาถึงทำให้นักวิเคราะห์ในระดับโลกถ้ามองกันยาวๆเขาถึงมองทอง 5,000 ก็มี 6,000 ก็มี 8,000 ยังมีเลยก่อนสงครามนะ
1: ใช่ๆ
0: มองกันยาวๆว่าโอ้มันต้องขึ้นแล้วมันต้องขึ้นไกลด้วยดังนั้นตอนนี้จึงแนะนำนักลงทุนทุกระดับชั้นสั้นกลางและยาวเข้าสู่ตลาด
1: เข้าเลยนะฮะเพราะว่าธนาคาร UBS AG ก็เพิ่งบอกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าขึ้นปีหน้า 5,000 ดอลลาร์มาแน
0: ่เอาจากไหนอ่ะก็มาจากอย่างนี้แหละ
1: นั่นสิครับนั่นสิครับคือบอกอ๋ออีตอน 5,000 ดอลลาร์แบบขึ้นปีหน้าเนี่ยนะแต่ไอ้ตรงนี้มันยังไต่4,000-4,200
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่แต่คนไทยเนี่ยเสียอย่างเดียวชอบไล่ซื้อของแพงรสนิยมสูงถึงผมไม่ซื้อคนไทยไม่เป็นไรของถูกไม่ซื้อ
1: ซื้อทองแพง
0: ทองแพงเมื่อไหร่แย่งกันซื้อ แย่งกันติดดอยโอ้ยของถูกแต่ผมบอกเลยนะคุณบัญชานะฮะ
1: ครับ
0: 63,000ไม่น่าจะเห็นละ
1: เฮ้ยไม่เห็นเลยเหรอโห
0: ยากก็เพราะอะไรก็เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วไง 4,000 ไม่หลุดนะ 4,000 ก็คือ 63,500
1: ครับ
0: ในเมื่อ 4,000 ไม่หลุด63,500ก็ไม่หลุด
1: ก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: ก็ไม่เห็นเนี่ย ไม่เห็นนั่นที่เราผ่านมาเนี่ย 63,500 เนี่ยเกือบไม่เห็นเลยเห็นแบบแป๊บๆแล้วก็ปั๊บไปปั๊บขึ้นปั๊บขึ้น
1: ใช่ครับ
0: มันมาสู้กันหนักๆตรง 64,000
1: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมี2ขยักคุณหมอถ้าเราเอาราคาทองคำที่ปิดวันนี้นะขยักคือกลับไปเหมือนราคาทองคำก่อนเกิดสงครามคือก่อน28กุมภาพันธ์นี่ขยักแรกขยัก2คือกลับไปก่อนนิวไฮ
0: อ
1: ันไหนมันจะมาก่อนล่ะนั่น
0: เอาแน่นอนครับมันจะต้องไปตอนนี้มันกำลังทดสอบอะไรรู้ไหมคุณบุญชาทดสอบราคาเมื่อเดือนมกราต้นปี
1: โอ้
0: 4,320เหรียญวันที่2มกรา
1: โอ้โหครับโอ้โห
0: จะลืมนะครับเมื่อ4เดือนก่อนเมื่อ10วันก่อนเนี่ยมันติดลบอยู่ 6% กว่า
1: ใช่ถูก
0: ตอนนี้เป็นบวกแล้วครับแต่บวก1.2
1: โอ้น้อยน้อย
0: แต่ว่ามันดีกว่าทรัพย์สินอื่นไหมครับคือมันเริ่มตีกลับอย่างรวดเร็วแสดงว่ามันแข็งแรง
1: ใช่
0: แล้ว5วันมันตีกลับได้4%นะผมถามคุณวัญชาว่าเหลืออีกประมาณ3เดือนครึ่งอ่ะมันจะตีสัก 4-5% ได้ไหม
1: สบายสบาย
0: สบายถ้าผลตอบแทนปีหนึ่งได้ 4% โอเคไหม
1: สบายโอเคแฮปป
0: ี้แฮปปี้นะใช่ไหม
1: คร
0: ับ ฉะนั้นด่านแรกที่ต้องตีให้แตกคือ4,320ซึ่งกำลังทดสอบกันอยู่ณขนาดที่เราคุยกัน
1: ครับนะ
0: มันขึ้นลงตรงนี้อยู
1: ่
0: และถ้า2วันมันอยู่ได้มันก็จะไปต่อ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็น 5,500 กว่าดอลลาร์นิวไฮนั่นนะครับมันต้องยกใช้เวลา
0: ปีหน้าทีนี้ผมว่าอีกทีนึงที่มันจะไปเนี่ยนะครับก็คือประมาณตอนนี้ 4,380 เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสเห็นได้อีกสัก200ถึง300เหรียญต่อทอยออนซ์จะไปตกที่ประมาณ 4,700-4,800
1: ถ้า 4,700-4,800 ถ้ากับว่าปีนี้เน็ตๆสุดที่ก็ตีซะว่ากำไรสัก 5-6-7%
0: พอแล้วอ่ะตอนนี้เอ้าใช่ไหมฮะในเชิงการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดท่านสบายใจได้แล้วว่ามันไม่ตก
1: ฮะ
0: เราคนนักลงทุนนอนไม่หลับนะถ้าตกแล้วตอนนี้มันกำลังกลับขึ้นไปอ่ะถามว่าโอเคไหมคือผมค่อนข้างจะการันตีได้ว่าสิ้นปีน่าจะเห็น70,000
1: โอ้
0: ก็ตอนนี้ 67,800 อ่ะ
1: 70,000
0: เหลืออีก 20,000 เหลืออีก 2,200 เองนะ
1: 2,200
0: 2,200 นี่มันขึ้นมา 3,500 บาทในเวลา5วันอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหลืออีก3เดือนครึ่งอ่ะ
1: แต่ถ้าไปถามกระซิบคนไทยนะคนไทยจะบอก 80,000 80,000
0: ก็อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องเย็นๆมันเหมือนคนไข้หนักอ่ะ
1: ออ
0: กจาก ICU มาจะไปให้วิ่งจ็อกกิ้งอะไรมันไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าไม่ล้มแล้วโอเคแล้ว
1: เพราะว่า
0: ไม่ล้ม
1: 3ปีที่แล้วแล้วเราไม่นับปีนี้นะฮะทองคำมันเน็ตบวกมา3ปีติดถูกไหมฮะ
0: 110%
1: นั่นสิโอ้โหมาเสียศูนย์ปีนั้น
0: ผมถึงเรียนท่านผู้ฟังไงครับว่าตอนนี้คือแย่ที่สุดแล้วไงผมได้ถามว่ามีข่าวอะไรแย่กว่าสงครามแบบนี้ไง
1: มันติดไปออกแล้ว
0: ข่าวใหญ่ๆในระดับโลกอ่ะที่แย่ๆอ่
1: ะ
0: มันมาหมดแล้วอ่ะน้ำมันไม่เคยเห็นร้อยกว่าเหรียญมันต้องกี่ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมากตั้งแต่2008
0: นั่นน่ะดิฉะนั้นตอนนี้เหลืออีกไม้เดียวเลยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่าขู่
1: เหรอโอ
0: ้ก็ลองดูเพราะอะไรรู้ไหมฮะเครื่องมือเฟดวัตช์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ย10วันที่แล้วประมาณวันที่24กรกฎาคมมันให้น้ำหนักที่ 67% ขึ้นแล้วพอสิ้นเดือนจาก67มันเหลือ60แล้วตอนนี้วันที่10เนี่ยนะมันเหลือ
1: 54
0: แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเทรนด์ที่ให้น้ำหนักโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กำลังมองว่าลดหมายความว่าลดความร้อนแรงลงมาอีก 10%
1: โอ้ลงเยอะนะ
0: แต่ตอนนี้มันก็เหลือแค่50 50
1: อ๋อขึ้นแล้วทีเนี้ย
0: คือตอนนี้ระหว่างขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยให้น้ำหนักกันดูดีละ
1: ดูสีละ
0: ดูดีละ
1: ตอบ
0: ดังนั้นถ้าน้ำมันลงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะลงมาเร็ว
1: ครับเท่ากับว่าราคาน้ำมันจากทุกสถาบันการเงินตั้งแต่ต้นปีที่เคยมองเนี่ยซื้อเวลาช้าไปอีกสักปีหนึ่งถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันไป
0: ถ้าน้ำมันมันทรงตัวเนี้ยยังไงเงินเฟ้อก็จะตรงตัวหรือขึ้นไม่มากเมื่อเงินเฟ้อขึ้นไม่มากเฟดก็จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
1: แต่เป็นว่าปีนี้เป็นไปได้ว่าการลงทุนทองคำสุทธิก็น่าจะบวกต่อเป็นปีที่4แต่บวกเบาๆบางๆ
0: ได้ใช่บวกแค่ 5% ได้ก็แจ๋วแล้ว
1: แจ๋วแล้ว
0: ใช่
1: เท่ากับว่าทองคำที่ขึ้นมาสมมติปีนี้บวก4ปีติดเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วปีหน้าจะเป็นปีทองคำเลยนะ
1: เหรออ
0: ้าวมันกลับมาใหม่
1: ครับ
0: อ่า
1: ปีนี้มาไฟนะไม่รู้ปีหน้าปีอะไรก็ไม่รู
0: ้ครับไม่มีอะไรร้ายกว่าปีนี้
1: แล้ว
0: แต่ปีหน้าที่มันจะกลับมาก็คือสงครามการค้า
1: ใช่เพราะว่าปีที่1สงครามภาษีปีที่2สงครามจริงๆปีที่3แบบปีหน้าสงครามการค้าเหรอฮะโอ้เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกิจรัตน์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ท่านครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากคุณหมอกิจรัตน์ธีรัญจสิรินะครับประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะครับเป็นที่ท่านได้ยืนยันไปชัดเจนว่าจะเป็นทางเทคนิคทางเหตุผลแล้วก็สถานการณ์ที่แวดล้อมอะไรต่างๆนี่นะครับทำให้ตอนนี้เราเห็นราคาทองคำนั้นขึ้นมาไต่ระดับเกิน $4,300 ดอลลาร์นั่นคือทำไมวันนี้ผมถึงอยากคุยเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ยืนยันชัดเจนไหมว่าราคานั้นถือว่าปิดก้นเหวเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะหาบันไดไต่ขึ้นไปนะครับจนกระทั่งมีช่วงที่ทองตกเยอะๆนี่นะฮะคนเปลี่ยนจากการเรียกทองคำว่าเซฟเฮฟเว่นเนี่ยเป็นเซฟเฮลเลยนะฮะเฮลที่แปลว่านรกเลยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้กำลังหาคำว่าเซฟเฮฟเว่นที่กลับมาใหม่นะครับนั่นแหละครับเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเนี่ยติดตามเนี่ยนะครับอีคอนบิสกับเราเป็นประจำนะฮะอ่ะทุ่ม50นาทีครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1ทุ่ม52นาทีนะครับท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับตอนนี้สัญญาณเท่าที่ตรวจสอบไปเกี่ยวกับเรื่องของการจะเปิดการซื้อขายของตลาดทุนในฝั่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่นะครับน่าจะเป็นการทำกำไรกันแล้วล่ะครับตอนนี้ครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลบไป105จุดประมาณ 0.2% ครับอยู่ที่ 54,046 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับตลาดของ S&P 500เช่นกันนะครับหล่นบางๆ6จุดนั่นเองครับวิ่งอยู่ที่ 7,773 จุดส่วน Nasdaq นี่นะครับล่วงหน้าตอนนี้ถ้าเปิดแล้วก็หล่นนิดเดียวเอง 28.50 จุดนะครับหรือประมาณ 29,804 จุดก็แสดงว่าเป็นไปได้ครับสำหรับการจะทำกำไรขึ้นในวันแรกของสัปดาห์ใหม่มีความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นโอ้โหก็ไม่ได้ลงเลยนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับขึ้นมา1เหรียญ46เซนต์ประมาณ 1.75% อยู่ที่85เหรียญ1เซนต์ต่อบาร์เรลนี่กลับมาเหนือ85ดอลลาร์ครั้งใหม่แล้วนะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับราคาจะขึ้นเหรียญ56เซนต์ประมาณ 2% ครับอยู่ที่79เหรียญ74เท่ากับกลับมายืนเหนือ79ดอลลาร์ครั้งใหม่เช่นกันนะครับหันไปดูราคาทองคำกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าหย่อนไม่มากราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยนะครับเรียกว่า Gold Future เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,390 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขายไปประมาณ9เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือลงไปประมาณ 0.3% ครับในขณะที่ Bitcoin นะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าหล่นมา280ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin ประมาณ 0.43% เคลื่อนไหวที่64,855 ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของการซื้อขายเรียกได้ว่ากำลังจับสัญญาณไปที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เงียบผิดปกติคือต้องใช้คำนี้นะเพราะปกติแล้วนี่นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครจับกระแสข่าวต่างๆที่ตามมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นการใช้สงครามข่าวเราเห็นการใช้ปฏิบัติการจริงก็มีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเงียบจริงๆครับในช่วงของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทุกคนกำลังมองนะครับว่าทรัมป์กำลังจะเล่นเกมอะไรต่อไปหรือตอนนี้ทรัมป์กำลังจะมองอะไรต่อไปสำหรับเรื่องของการที่เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันกำลังจะเป็น5เดือนครึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่สงครามอิหร่านนั้นปะทุขึ้นมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับถ้าดูติดตามข่าวสารภายในประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้เงียบมาก เรียกว่าเงียบจริงๆเงียบจนงงๆนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นสัญญาณร่วมหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามันจะมี2ก้อนก้อนละ 200,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกก็กระตุ้นเกี่ยวเรื่องของกำลังซื้อระยะสั้นอีก 200,000 ล้านหลังนี่นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรียกได้ว่าประหยัดพลังงานหรือรักโลกนี่นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวมาจากทางกระทรวงการคลังนะครับว่าอยากจะให้เนี่ยเอาพวกบรรดารถเก่าๆเครื่องยนต์เก่าๆนี่นะครับออกจากระบบในรถของบ้านเราคำว่าออกจากระบบก็หมายความว่าเหมือนกับตีทะเบียนทิ้งไปเลยนะฮะว่ารถที่เป็นพวกน้ำมันสภาพพวกนี้จะไม่มีใช้อีกต่อไปในบ้านเรานี่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมันเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นรถ EVจนกระทั่งมีแนวคิดออกมาจากทางกระทรวงการคลังนี่นะครับเหมือนประมาณว่าเอารถเก่ามาแลกรถใหม่จริงๆไอ้แคมเปญพวกเนี้ยเคยคิกออฟหรือว่าเคยเริ่มต้นกับประมาณช่วงหลังผ่านการเลือกตั้งมาใหม่ๆนี่หรอไหมฮะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเช็คเงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยมันยังไม่แน่ใจนะครับจนกระทั่งตอนเนี้ยกลายเป็นว่ามีการส่งสัญญาณออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับว่าน่าจะเป็นลักษณะของโครงการแบบนี้คุณเอกนิติธรประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็กล่าวแบบนี้ครับว่าแบบยิงเขาเรียกนะยิงปืนนัดเดียวด้วยนก2ตัวประมาณนั้นคือนกตัวแรกก็คือเอารถที่เป็นเครื่องสันดาปเก่าๆที่มันผ่านการใช้งานมายาวนานมากควันก็ดำเครื่องก็ดำอาจจะควันขาวควันดำตอนนี้เต็มท้องถนนนี่นะฮะ ก็กลายเป็นว่าเอารถพวกนี้ออกจากระบบของรถไปตีทะเบียนทิ้งไปเลยนะครับโดยการอะไรครับจะเอามาแลกเอามาเปลี่ยนแล้วก็ว่าไปตามโครงการซึ่งนี้ยังไม่เสด็จน้ำในขณะเดียวกันนี้นะครับ รถ EV ใหม่ก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามีกระแสข่าวนึงออกมาว่าต่อไปเนี่ยรถตุกเนี่ยที่ว่าเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพแล้วก็แบงคอกเนี่ยนะจะไม่มีการเป็นเครื่องสันดาปอีกต่อไปเวลาเข้าไปวิ่งอยู่ในตามเมืองชั้นในของกรุงเทพหรืออาจจะบังคับใช้กันแบบทั่วกรุงเทพเลยก็เป็นไปได้นี่นะครับโอ้ฟังดูแล้วเนี่ยนะคือถ้าในแง่ของเครื่องอะไรร่วมสมัยวินเทจนอสตัลเจียเนี่ยนะฮะแล้วต่อไปจะเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีเสียงเบิ้ลเครื่องยนต์แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊กตุ๊กอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะ บิดยังไงก็ไม่มีเสียงนะครับมีแต่ความเร็วกระชากเวียงกันเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เขาพยายามจะปั้นออกมาว่าในที่สุดเนี่ยจะไม่มีพวกรถสาธารณะที่เป็นเครื่องสันดาปแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องเก่าสุดโทรมทำให้เกิดปัญหามลพิษในตัวเมืองและนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ในการที่จะเอาเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทก้อนที่2เนี่ยนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับเพื่อให้ใช้ตอบโจทย์กับการที่ต้องกู้เงินมาเนี่ยนะฮะดังนั้นสัญญาตรงนี้น่าจับตามองนะครับว่าจะสามารถผลักดันออกมาได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการประชุมครม.กันแล้วเดี๋ยววันพุธก็จะหยุดกันเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นมาตรการที่น่าจับจ้องมองตามเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวฮือฮาปลายสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมฮะรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศเลยถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งฐานหลักและฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิตโตโยต้าในประเทศไทยหมายถึง SP Supply Chain ออกมาเลยนะแล้วมาอยู่อินโดนีเซียนะโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยจัดให้เทให้มากกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮามากในวงการของเรานะครับเดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อไปในโอกาสต่อไปนะฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับทุ่ม58นาทีนะครับสนใจอยากฟังอย่างนี้ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงพฤหัสทุ่มถึง2ทุ่มที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Biz กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
10: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
12: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
13: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
14: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
15: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
14: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
16: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
18: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
19: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิตริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกต4รูปวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขาว3ยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานเนื่องในวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
18: จบข่าวในพระราชสำนัก
17: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
21: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
22: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
23: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
24: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
25: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๋าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
0: ่าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: 20นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ค่ะติดภารกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้คงกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เองเรามีเรียกว่าในช่วงของการเมืองแน่ๆในช่วงนี้นะคะวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการเมืองแหละแล้วก็รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเราแน่ๆค่ะอาจารย์สุขุมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณอริศราครับก็
5: อาจารย์
6: แรกผมต้องพูดของเรื่องที่กำลังดังสนั่นเมืองอยู่นะครับ
5: ใช่
6: คุณจะร้องเลี้ยวแรงนะครับ
5: ค่ะอาจารย
6: ์วันนี้น่าเป็นข่าวดังนะครับผมในฐานะคนเก่าแก่นะอยู่มานานก็ขอย้อนตำนานการเมืองว่าทำไมเขาถึงเรียกสอสองูเห่าอ่ะนะ
5: เออจาน
6: ะฮะก็คือคำว่างูเห่านี่เป็นคำที่คุณสมัครสุนทรเวชใช้เมื่อสมัยที่กลุ่มสอสอ13คนของพรรคท่านเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามมติพรรคที่จะให้เลือกรัฐบาลน่ะนะก็คือตอนนั้นเนี่ยพ.ศ.2540พลเอกโชติลาออกนะแล้วก็เกิดแข่งกันสู่ตำแหน่งโดยพลเอกชาติชายกับคุณชวนหลีกภัยและปรากฏว่าทางพรรคประชากรไทยเนี่ยคุณสมัครกำหนดไว้ว่าให้พรรคเลือกพลเอกโชติอาจารย์พลเอกชาติชายแต่ว่ากลุ่มสสกลุ่มหนึ่งนำโดยคุณวัฒนาสวะเหมเนี่ย13คนก็กลับไปเลือกคุณชวนหลีกภัยนะคราวนี้ที่ท่านเรียกว่างูเห่าก็เพราะว่าในการเลือกตั้งปี39ก่อนหน้าที่จะคุณโชติเป็นนายกได้ปีเนี่ยเลือกตั้งปี39นะคุณวัฒนาเนี่ยเคยอยู่พรรคชาติไทยแล้วตอนนั้นถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งในพรรคในนามพรรคชาติไทยแล้วเป็นเวลากระทันหันหาพรรคไม่ได้ตั้งพรรคไม่ทันก็กำลังหาพรรคอยู่ไม่มีพรรคไหนเปิดโอกาสให้แล้วก็ปรากฏว่าคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งปกติมีทีมแข่งอยู่กับคุณวัฒนาในสมุทรปราการเนี่ยนะฮะก็ดึงคุณวัฒนยอมให้คุณวัฒนาไปสังกัดพรรคแล้วคุณวัฒนาก็เลย สมัครในนามพรรคประชากรไทยแล้วคุณสมัครก็บอกว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านเหมือนกับชาวนาหน้าเห็นงูเห่าในนิทานอีสปที่ว่าโดนความ
5: หนาวอะไร
6: เอามาอบเอามาทำให้มีชีวิตชีวิตชีวาขึ้นนะถึงวันนี้กลับมาแปรพักคล้ายๆว่าทรยศเหมือนกันได้เลี้ยงงูเห่าไว้ในนิทานอีสปชาวนานั่นแหละนะก็เลยถูกเรียกว่างูเห่าอย่างนั้นมาคราวนี้วันที่คุณวัฒนาไปเนี่ยคุณฉลองเนี่ยเข้าไปร่วมทีมไปด้วยกับคุณวัฒนานะ13คนด้วยกันกลับไปเป็นพรรคร่วมพรรคไปฉีกตัวเป็นร่วมรัฐบาลนะไม่ยอมปฏิบัติตามมติพรรคนะครับนะอันนี้เป็นตำนานนะส่วนวันนี้ที่ท่านระเบิดและเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความ
5: รู้ตรงนั้นเป็นเรื่องของคดีไปนะ
6: เป็นเรื่องของคดีไปตรงนี้นะฮะ
5: เพราะว่าหลายคนก็เหมือนนักข่าวเหมือนนักข่าวก็แบบที่ผ่านมาก็ให้ฉายาเนาะหรือว่าแบบหลองงูเห่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าอาจารย์เลยมาท้าความจุลน์ว่าหลองงูเห่ามันมาจากไหน
6: ตอนนี้นะก็เลยเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทางการเมืองสำหรับเรียกพวกลูกพรรคที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมติพรรคไปเลยวันนี้ก็อย่างเช่นลูกพรรคตอนนี้มีข่าวนะฮะลูกพรรคของพรรคอะไรนะฮะของพรรคกล้าทำเนี่ยหลายคนอาจจะปฏิบัติตัวเป็นงูเห่านะเวลาอภิปรายลงมติไม่ว่างใจทั้งที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่อาจจะโหวตให้รัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเผื่อว่าส.ส.คนไหนไม่โหวตตามมติพรรคเนี่ยเขาก็เรียกเป็นงูเห่ากันไปหมดละเป็นศัพท์ที่เรียกว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้
5: ไม่ยาว
6: กันนะครับครับ
5: ใช่อาจารย์ก็เป็นเรื่องของคนฉลองเรี่ยวแรงไป
6: ครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองอ่ะนะถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะฮะอันแรกสุดที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือการเมืองเราเนี่ยถือว่าภาพเป็นข่าวอ่ะนะนะภาพเป็นข่าวนั้นเป็นภาพอะไรบ้างที่ควรจะเอามันนำเสนอนะฮะคือภาพคุณเนวินคุณพิพัฒน์คุณอนุทินเนี่ยเขาถ่ายรูปร่วมกันนะครับทำถ่ายรูปร่วมกันหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันตามที่มีข่าวล่ำลือว่าในพรรคภูมิใจไทยนั้นมีการแตกแยกในระดับผู้นำอ่ะนะไม่จริงนะนี่เห็นไหมผู้นำตัวผู้นำที่อยู่หลังฉากคุณเนวินที่อยู่หน้าฉากคุณพิพัฒน์คุณอนุทินเนี่ยยังกลมเกลียวกันอยู่เห็นไหมล่ะถ่ายรูปกันสามคนเห็นไหมตรงเนี้ยนะเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะสร้างความหุ่นใจให้กับกองเชียร์นะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ตรงของว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียง190กว่าเสียงเนี่ยนะถ้าพรรคนี้ไม่แตกแยกกันแล้วเนี่ยโอกาสที่ใครจะเขย่าบัลลังก์มันก็ยากก็3คนนี่มาถ่ายรูปคู่กันไอ้ถ่ายรูปเรียงกันอยู่เนี่ยเพื่อให้มั่นใจตรงนี้แล้วมีอีกรูปนึงนะครับคุณอนุทินนะฮะก็โอบไหลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะก็นี่ต่างพรรคกันต่างพรรคกันนะก็นี่จะสยบข่าวอะไรครับภาพที่กอดกันเนี่ยก็คือจะสยบข่าวที่ว่าแดงนะฮะแปรพรรคไปรวมกับแดง
5: เขียว
6: แล้วก็ส้มอาจจะรวมกันเป็นทีมใหม่ที่จะเข้ามาแย่งตำแหน่งใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอนุทินก็มาทำภาพแน่นแฟนกับคุณหนิมเนี่ยนะสองนออันนี้นะครับก็ส่วนเราจะเชื่อถือไหมว่าเป็นตามนั้นนะก็ตอนนี้ก็ต้องเชื่อไว้ก่อนอ่ะนะว่าเขายังกลมเกลียวกันอยู่แล้วตราบใดสองพักนี้ยังกลมเกลียวกันแล้วก็ยากที่พักอื่นจะแทรกเข้าไปอ่ะนะเพราะนั้นตรงเนี้ยที่มีข่าวเรื่องแดงส้มเขียวเขาต้องการที่จะลบภาพนี้นะครับของ ของคำที่ว่าคนกำลังระแวงกันอยู่นะ
5: แตกกันแล้วหรือยังร้าวแล้วไหมอะไรเงี้ยนะก็เหมือนออกมายืนยันว่ายังรักแน่นแฟนกันดีอยู
6: ่
5: ไม่มีรอยร้าว
6: ก็ต้องดูกันไปอ่ะนะครับว่าจะเป็นจริงตามนั้นไหมนี่คือภาพที่พยายามสร้างนะฮะต่อมานะฮะในทางการเมืองนะครับก็มีข่าวอะไรครับข่าวเรื่องหัวชนกำแพง
5: ไปทำให้สัมภาษณ์ใช่ไหมอาจารย์
6: ซึ่งอันนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่คุณสิริกัญญานะคุณสิริกัญญาพูดว่าขณะนี้เหมือนกับเอาอะไรนะชนกับเหมือนกำลังเอาหัวชนกำแพงอยู่นะท่านพูดในความหมายนี่ผมเข้าใจว่านะนี่เขาเปรียบเทียบหมายความว่าคล้ายๆว่าพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่นี่รู้สึกกำแพงมันไม่ฟังมันก็แข็งของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะนะกระทุ้งเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้สึกพูดง่ายเป็นกำแพงเหมือนกำแพงหินอะไรตรงเนี้ยแต่คุณอนุทินเนี่ยก็เอาไปเสริมต่อนะเฮ้ยหัวชนกำแพงก็เจ็บนะกำแพงก็ยิ่งสูงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ข้างคุณอนุทินนั้นพูดหมายความเหมือนกับว่าพวกที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ท่านอยู่เนี่ยเหมือนกับคนที่เจ็บตัวเปล่าอะไม่พูดไปไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเหมือนกับเอาหัวมาชนกำแพงก็มีวันแต่เจ็บมันนะตรงนี้ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเหมือนกับว่าฟังแล้วนี่เหมือนกับว่าที่ฝ่ายข้านทำอะไรมาเนี่ยไม่กระเทือนเลยแหละตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมว่าบางทีต้องดูให้ดีเหมือนกันนะคุณ
5: อนุชรา
6: คุณติ๋นเคยได้ยินไหมคำว่าอะไรนะหินเนี่ยนะฮะน้ำลดทุกวันหินมันยังก่อน
5: นะก็ก่อนได้แล้วก็แพง
6: วันนี้การเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยที่เกินการเปิดเวทีหลายที่เนี่ยนะผมว่าก็ได้ผลอยู่พอสมควรนะนะเพราะวันนี้ถ้าจะพูดขึ้นมาเนี่ยมีใครไม่เชื่อบ้างล่ะครับว่าเรื่องสอบสกเนี่ยนะเรื่องแทรกแซงการเลือกตั้งสวเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ทางกตยังไม่ตัดสินใช่ไหมทางศาลก
5: ็ยัง
6: ไม่ได้นั่นหลายปีเป็นปีมาแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าคนทั้งหลายเชื่อนะว่ามีการแทรกแซงจริงนะครับต่อมานะฮะเรื่องเก่าที่ดูเหมือนเงียบไปแล้วเนี่ยคนก็ยังเชื่อนะฮะว่าไอ้เรื่องที่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยไอ้น้ำไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนั้นมีการฉวยโอกาสนะครับตอนน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยคือเอาน้ำมันที่ซื้อมาราคาเก่ามาสร้างกำไรอ่ะนะทำให้คนโดนราคาน้ำมันแพงโดยมีคนรวยขึ้นมานะคนขายน้ำมันนี่รวยขึ้นมาคนค้าน้ำมันเนี่ยนะฮะทีนี้อีกอันก็เรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งสวแล้วเรื่องสอถอเนี่ยนะคือการสอบส่วนท้องถิ่นเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ชัดวันนี้แน่นอนแล้วว่าเกิดผลแล้วล่ะเพราะว่าเขาได้มีประกาศใหม่แล้วใช่ไหมฮะคนเก่าๆที่โกงกันมาพิกโกงคะแนนต่างๆนี่ก็ถูกปลดหรือว่าถูกเปลี่ยนอันดับไปแล้วกลายเป็นคนสอบจากที่1ถึงที่10หลายคนกลายเป็นคนสอบไม่ติดไปแล้ว
5: ค
6: ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีการยังไม่มีการเป็นไปตามที่คาดหมายก็คือรู้สึกว่าคนที่กระพวกที่โดนลงทำท่าจะโดนลงโทษเนี่ยน่าจะเป็นแต่พวกเขาเรียกว่าปลายแถวอะ
5: ตัวเล็กตัวน้อย
6: อย่างมากก็เป็นข้าราชการประจำใช่ไหม
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: แต่ว่าคนเชื่อว่าถ้านักการเมืองไม่แทรกแซงเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็ดูว่าตกลงจะมีนักการเมืองมาสังเวยไหมเนี่ยมาเพราะว่าที่ฝ่ายค้านเขาตั้งเป้าไว้หรือว่าทางไอลอเขาระบุชื่อเนี่ยลำตี16คนนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ที่ว่าเกี่ยวข้องอ่ะนะไอ้นั่น
5: เรื่องกระสะเทือนอาจารย์
6: ไอ้นั่นเรื่องกันแล้วแทรกแซงสวใช่ไหม
5: ค่ะ
6: แต่วันนี้ที่ผ่านที่เป็นเรื่องขึ้นมาทั้งหลายแล้วก็ทำท่าจะสรุปเนี่ยรู้สึกนักการเมืองจะไม่ติดร่างแหเลยแม้แต่คนเดียวนะ
5: ใช่เลยค่ะอาจารย์นั่นเป็นเรื่องของตัวเล็กตัวน้อยตัวข้าราชการก็รับไปตัดตอนไปเลยจ
6: ้
5: ะ
6: มันก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะปลายแถวไว้ตอนนั้นใช่ไหม
5: ใช
6: ่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีผลนะที่จะทำให้รัฐบาลเสื่อมลงเพราะว่าเท่าที่ดูติดโพออกมาเนี่ยคะแนนของคุณอนุทินก็ลดลงตามลำดับนะแม้จะยังอยู่ในอันดับหนึ่งในฝ่ายรัฐบาลว่าดังหมายความว่าคนเชื่อถือมากที่สุดนะแต่คะแนนก็ลดลงไปเรื่อยนะระยะหลังเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคนที่เคยทำท่าจะเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็รู้สึกลงไปสู่อันดับสามซะแล้วก็คือคุณเชนใช่ไหม
5: จะเชนค่ะ
6: เพราะว่าอันดับสองเป็นคุณเอกนิตเอกนิตีนะฮะครับ
5: ค่ะตาม
6: ในทางการเมืองเนี่ยเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะฮะนายกจะมีปัญหาเนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรฮะเขาสร้างคู่แข่งขึ้นมาได้อีกฝ่ายนึงแต่ว่าวันนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยมันยังไม่มีตัวน่ะที่คนจะชูขึ้นมาว่าดูเป็นคู่แข่งกันนะฮะเพราะพูดกันก็พูดนะฮะคุณ
5: นัทพงศ์
6: นัทพงศ์หรือคุณเขาเรียกอะไรนะ
5: คุณเทงค
6: ่
5: ะ
6: คุณเทงเนี่ยเทงหรือเทงเนี่ยนะคุณเทงเนี่ย
5: ค่ะ
6: รู้สึกออร่ามันไม่เกิดอ่ะไม่เหมือนสมัยคุณธนาธรคุณพิธาใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ตอนนั้นออร่ามันมี
5: ม
6: าดูเป็นผู้นำแต่ว่ารู้สึกของคุณนิพเข็ดไม่ขึ้นนะในฝ่ายค้านเนี่ยถ้าดูตามดุสิตโพเนี่ยคนที่นำหน้าที่สุดเนี่ยกลายเป็นคุณรัชนกไป
5: ใช่ดูจะมีบทบาทมากกว่าเป็นที่รู้จักมากกว่ามองเห็นมากกว่า
6: ครับคุณอะไรนะต่อจากคุณรัชนกนี่ก็เป็นใครนะคุณอะไรนะคุณ
5: ผล
6: ิ
5: ตเหรอคะไอติมเหรอคะ
6: รู้สึกไอ้คุณไอติมนะเพราะนั้นตรงนี้ฝ่ายค้านก็คงต้องปรับเหมือนกันนะคงต้องหาคู่แข่งที่คู่ควรหน่อยมันจะได้มีรัศมีขึ้นมาบ้างอ่ะ
5: ค่ะอาจารย์โอ้เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยมีหลายสิ่งที่อาจารย์ยกมาหลากหลายเลยว่าสิ่งที่มันจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยค่ะมันก็มีแหละเพียงแต่ว่าอีกหนึ่งฝากหรือฝากฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมาต่อสู้ได้ฉะนั้นมันก็เลยนะมันก็เลยทำให้รัฐบาลก็จะสั่นก็จริงแต่ว่าก็ยังอยู่กับที่ได้อาจารย์นี่มันจะต้องแล้วการเมืองเราจะยังไงต่อไปเพราะว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้และเศรษฐกิจมันก็กำลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ตรงนี
6: ้ก็แหมเคยได้ยินไหมกรรมของคน
5: กรรมของ
6: ประชาชนไป
5: กรรมของเราค่ะ
6: เพราะว่าเนี่ยจะเปิดสภาวันที่25ใช่ไหมฮะก็คาดกันว่าจะมีการอะไรนะจะมีการ อภิปรายไม่ไว้วางใ
5: จ
6: นะฮะซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องเสนอตัวคนที่จะเป็นนายกเข้ามาแทนเนี่ย

0: ารย์นะจ๊ะนั่นสิคือฝ่ายค้านเองก็ต้องไปเตรียมนะอาจารย์ไม่ใช่แค่แบบว่าเตรียมเพื่อคนที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะต้อง
1: ตัวคนคนก็มองเอ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกทำไมเราคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นนายกมาก่อนแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยตัวท่านอาจจะดูดีนะแต่ว่าฐานมันไม่พอนะฮะเพราะว่ามีแค่28เสียงใช่ไหม
0: น้อย
1: น้อยเกินไปวันนี้รัฐบาลค่อนข้างจะผิวปากนั่งบนไม่ใช่เป็นกำแพงนั่งบนกำแพงเลย
0: นั่งเหนือกำแพงเลยอาจารย์นั่งรอนั่งมองลงมาเลยอาจารย
1: ์น่าแบบสมัยก่อนก็ตีขิม
0: สมัยนี้ตีอะไร
1: อะไรนะ
0: สมัยนี้ตีอะไร
1: ไม่ตีอะไรยิงปืนเลย
0: ยิงเลยอาจารย์โหดเลยมันดูเหมือนในการเมืองมันก็เลยดูเป็นอย่างนี้อาจารย์ดูที่หลักที่เหลือกันไปมาแล้วมันก็จะมีข่าวเรื่อยๆเรื่องของรัฐบาลจะแตกกันไม่แตกแตกกันไม่แตกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์การเมืองมันเหมือนมันไม่เดินหน้าไหมอาจารย์
1: ก็ทำไมก็ได้ยังไงเรามีอะไรหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามกระบวนการจริงๆนะฮะเช่นมีคำว่าอำนาจนอกระบบอำนาจแฝงคนจะเป็นนายกได้นี่ไม่ใช่ว่าอำนาจในสภาเท่านั้นนะต้องได้อำนาจแฝงต้องสนับสนุนด้วยนะเพราะอย่างพรรคประชาชนอดีตพรรคอนาคตหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยได้อันดับหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เห็นไ
0: หมค่ะอาจารย์
1: ทั้งที่เสียงในสภาขาดแล้วนะแต่พอโดนอำนาจแฝงเข้าก็ไม่มีสิทธิ์แหละ
0: ก็ต้องตามดูกันต่อไปนะจ๊ะเวลาหมดพอดีเนาะคงต้องตามดูกันต่อไปว่าการเมืองไทยจะไปบันแบบไหนยังไงค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์สุขุมเองก็เกริ่นนำมาแล้วว่าเรื่องราวของคุณฉลองเลี้ยวแรงเป็นหนึ่งในส.ส.งูเห่าเนาะแต่ว่าถ้าจะเป็นดูลึกๆ กันจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงกับเหตุการณ์วันนี้ด้วยนะคะไปคุยกับพี่แคนสาริกาแต่ว่าพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
2: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asiacom
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ

0: เห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
0: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20:33 น.ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะอริสราปริศวันค่ะมารับหน้าที่แทนคุณวิสุทธ์ในวันนี้นะคะก็เมื่อสักครู่ค่ะช่วงแรกคุยกับอาจารย์สุขุมนนสกุลค่ะอาจารย์ก็เกริ่นนำมาละเรื่องของที่มาที่ไปค่ะของสสงูเห่าอ่ะแล้วก็คุณฉลองคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสสงูเห่านี่แหละแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงสายสายของวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเนาะว่ามีเกิดเหตุยิงกันที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือว่าอบจ.นนทบุรีนี่แหละแล้วก็เข้าไปพบร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีนี่แหละค่ะถูกยิงพร้อมกับคนขับรถส่วนตัวอีกหนึ่งคนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงบ่ายๆ2กว่าเนี่ยก็มีการยืนยันมาว่าทางนายกอบจเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่ากับพี่แคนสาริกาค่ะว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเป็นใครแล้วมีอะไรยังไงเกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุยกับพี่แคนสวัสดีค่ะพี่แคนค่ะ
4: ครับคืออย่างนี้ประวัติคุณฉลองเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็ทราบกันดีละนะครับผมจะเน้นที่นายกธงชัยแล้วก็การเมืองท้องถิ่นในนนทบุรีและการเมืองชาติในนนทบุรีครับเพราะว่าอยากมองภาพรวมเพราะผมตัวเก็บตัวเก็บตีกับเพราะว่าประเด็นคดีความคงทราบกันแล้วแหละผมว่าข่าวสารก็ออกเยอะแหละ
3: ครับ
4: คืออย่างที่บอกคุณฉลองกับคุณธงชัยท่านตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะครับ
3: ค
4: ือคุณฉลองเนี่ยเป็นสสตั้งแต่ปี39ครับแล้วก็ตอนนั้นพรรคประชาคนไทยแล้วก็พอย้ายมาอยู่พรรคชาติพัฒนาปี44ก็สอบตกนะครับสอบตกแล้วถึงย้ายมาปี78ย้ายมาอยู่ไทยไทยก็จะเป็นสสอีกสมัยหนึ่งครับแล้วก็ย้ายไปอยู่พรรคประชาราษฎร์ปี50ก็สอบตกแล้วก็มาเป็นสสสมัยสุดท้ายปี54มีนามพรรคเพื่อไทย
3: คร
4: ับคุณฉลองก็อยู่ในวงการเมืองนี้อยู่ก็พูดง่ายว่ามีนักการเมืองที่คุณฉลองเป็นข้อต่อให้คุณฉลองก็คือคุณอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคร
3: ับ
4: ครับเขาอยู่คุณอุดมเดชก็เป็นคนที่ชวนคุณฉลองมาอยู่แทนไรนั่นแหละครับก็เรียกว่าคุณฉลองเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ได้เป็นสสปี47เนาะก็คือตอนนั้นสอบตกที่แต่ว่าก็ขยับไปอยู่ท้ายๆแล้วล่ะแต่ยังเตรียมตัวตรงสสปี48พอมีเลือกตั้งนายกอบจครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกของพันตัวเด็กธงชัยเย็นประเสริฐครั้งแรกนะครับพันตัวเด็กธงชัยเนี่ยไม่ใช่บ้านใหญ่นะครับไม่ใช่นักการเมืองบ้านใหญ่เป็นนายตำรวจที่รับราชการในหน่วยนนทบุรีแล้วก็มีคนรู้จักพวกเยอะนะครับก็คิดอยากลงสมัครในองค์อจนะครับในนามกลุ่มอิสระคุณฉลองเรี่ยวแรงซึ่งตอนนี้ยังสอบตกอยู่เนี่ย ก็เลยช่วยช่วยคุณธงชัยแล้วคุณธงชัยแข่งกับคุณทรงสุขวัชรพรจะเป็นนักเป็นโชคหินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณสมนึกธนเดชาคุณนายผู้ช่วยเหลือปีนครเป็นดีครับบอกว่าพันเอกเดินธงชัยนิดด้วยความที่ชาวบ้านชอบก็ชนะลึกตั้งแบบผักประกาศเทียนอ่ะชนะพอคุณสุกสุกเนี่ยคุณเกษมสุกสวัสดิ์ชลพรก็คือชนะมาพอปี51เนี่ยคราวเนี้ยคนเดินธงชัยด้วยความที่บุกไปเป็นประนอมประสามไม่เดือดที่กลุ่มก็ทำหนึ่งที่กลุ่มในหนึ่งนะกลุ่มท้องกลุ่มในสมเด็จนะครับกลุ่มคุณฉลองกลุ่มตระกูลหลายตระกูลในเมืองและรวมทั้งพรรคในชั้นแบบเมืองก็มาหนุนในธงชัยคนนี้ก็เป็นคนกลางก็ชนะเลือกตั้งขาวเลยก็ปี5ก็เลือกอีกรอบก็ชนะนะครับเป็นเลขมา3สมัยด้วยความที่คุณธงชัยก็เป็นไม่ใช่บ้านใหญ่เนาะเป็นในกองเดียวที่ประจำที่อยู่ในทุกตุ้มนะครับแม้จะช่วงที่มีสีเสื้อสีแดงสีเหลืองอะไรก็แต่เนี่ยกลุ่มผู้หลักพักโปรจิตประชาธิปัตย์ในเมืองก็หนุนคุณธงชัยทางพักเพื่อไทยก็หนุนคุณธงชัยคือคุณยังไงแกจะบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเราพวกเดียวกันนะครับแต่การเมืองระดับชาติก็ใครอยู่พักอะไรก็ว่าแต่แข่งไปคุณฉลองนี่ก็คุณฉลองเนี่ยเมื่อว่าปี62คุณฉลองกลับมาเล่นการเมืองครั้งนะครับพาภรรยาไปอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับและบังเอิญว่าภรรยาของคุณฉลองคุณเจริญเลี้ยวแดงเนี่ยชอบชนะเลือกตั้งที่เขต1นนทบุรีหักปากกาเชียงกันชนะพรรคเพื่อไทยนะครับและอดีตส.ส.หลายอย่างเลยก็เพราะเมื่อไหร่แบบคนเพราะอะไรป่ะเพราะกระแสลุงตู่นะครับปี62ถ้าใครจำได
3: ้
4: ปีนั้นน่ะมีพรรคประชารัฐแจ้งเกิดในกรุงเทพหลายเขตแล้วก็กระแสลุงตู่ก็ลามมาถึงเมืองนนท์ด้วยกระทำให้เจริญไปได้เป็นแล้วพอปี63มีตั้งเยอะมีตั้งในอบจนะครับมีตั้งในอบจคุณฉลองก็ไปหาลุงป้อมว่าผมอยากลงในอบจให้ลุงส่งหนึ่งเขาก็ประกาศตัวลงสมัครในอบจแข่งกับเพื่อนเก่า
3: คือ
4: คำเดียวคงใช่ครับมีงานกลุ่มผมคิดใจเลยมีกลุ่มละช่วงหลังมันกลุ่มพึ่งหลวงนะครับก็คุณในใจก็คงประหลาดใจนะไอ้เด็กเพื่อนเลยมาแข่งกันทุกวันตามสื่อการนี้นะครับแต่เป็นธงชัยก็ชนะก็ชนะคุณธงชัยก็ได้แสนสามคุณฉลองได้หกหมื่นกว่าแล้วก็พักผมก้าวหน้าก็ได้90,000กว่าแล้วก็ถึงก้าวหน้าถึงก้าวหน้าอย่างละอย่างละก็มาอันดับสองอย่างละใช่คุณคุณธงชัยได้109กลุ่มก้าวหน้าได้103นะครับได้ไป103แล้วคุณฉลองได้60,000ครับก็พอเลือกตั้งปี66คุณฉลองก็สร้างความประหลาดใจคนนนทบุรีนะครับ
3: รายการ
4: เพราะว่าตัวคุณฉลองเองกับภรรยากับลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยไปลงฉลองในนามพรรคภูมิใจแล้วก็เอาลูกสาวอีกคนหนึ่งไปลงในนามสอบในนามพรรคพลังประชารัฐโอเคกันนะครับแล้วก็ไม่ท่าไหนนะครับ ผลคะแนนออกมาทั้งตระกูลเนี่ยคุณฉลองได้คะแนน700นะครับเจ็ดมันไม่ได้เชื่อคุณเจริญอดีตสสปี62ได้คะแนน 1,000 ลูกสายคนนึงคะแนนได้คะแนน600มีคะแนนได้ 2,000 คนหนึ่งที่อยู่รวมเขตประเกตนี่สะท้อนว่าทั้งพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้สนับสนุนคุณฉลองเป็นที่เพราะว่าคุณฉลองเล่นแข่งกักแบบนี้คือข้อคุณฉลองผ่านซีกลงสองพรรคมันคือผมว่าแกนนำพรรคใหญ่ๆคงเอ๊ะทำไมคุณมาทำแบบนี้นะครับครับ
3: ค่ะ
4: แล้วพอปี68นี้ได้สร้างเนื้อกบจอเรื่องผู้หลีกทั้งพลเอกธงชัยก็ลงเถิดที่5เนาะก็คู่แข่งก็คือมีพรรคประชาชนอย่างเดียวพรรคส้มอย่างเดียวก็สู้กันคุณธงชัยก็ชนะชนะมาเยอะเพราะว่าก็จำเหมือนเดิมครับก็ทุกกลุ่มทุกสีก็หนุนคุณธงชัยครับชนะเอาเพราะปี6เนี่ยต้องยอมรับปี6เนี่ยพรรคส้มเนี่ยสร้างโปรแกรมส้มทั้งมูลนนท์อ่ะทำให้พรรคสีแดงที่เคยครองมูลนนท์มาก่อนเนี่ยแพ้ราบคาบเลยนะครับแล้วเนี่ยทั้งอดีตส.ส.ด้านนักการเมืองที่ไม่ใช่พรรคส้มก็รวมหัวกันหนุนคุณธงชัยธงชัยแล้วก็พอปี69คุณฉลองก็หาพรรคลงไม่ได้ก็ไม่เล่นมากไป69ก็เป็นมากไปแต่พรรคเพื่อไทยก็นำทีมโดยนายกสมนึกนายกเล่นดีนครนนท์ก็จะทีมลงสู้พรรคส้มโดยมีพรรคหรือเงินส่งคนลงสนามด้วยกันคือก็มีกระแสข่าวในมวลตอนนั้นก็69นะครับที่ว่าทีมน้ำมันจนนนทบุรีเนี่ยได้รับการหนุนช่วยจากนายกธงชัยแบบคือเรื่องนั้นถ้าไม่เปิดหน้าแต่ว่าให้การสนับอยู่หลังบ้านก็เลยมีเหตุให้สจบางท่านอดีตสจบางคนที่เคยอยู่กับทีมพึ่งหลวงอยู่ในอบจเนี่ยก็สอนตัวมาเพราะว่าไม่ก็มีความกันแย้งกับท่านนายกก็การเลือกตั้งก็จบไปเพราะว่าพรรคพลังก็ชนะทุกจังหวัดอีกนะครับทุกจังหวัดอีกนะครับดังการเมืองในนนทบุรีเนี่ยถ้าดูแล้วพรรคพลังเนี่ยพรรคส้มเนี่ยชนะทุกจังหวัดมา2ครั้งแล้วนะปี69แต่การเมืองท้องถิ่นเนี่ยพวกบ้านใหญ่บ้านรองยังได้อยู่ยังยึดของได้อยู่นะครับคุณสมนึกชนะเดชาคุณเนี่ยก็ชนะพรรคประชาชนมาแบบเหนื่อยกันตอนแรกก็เหมือนว่าอาจจะแพ้ในสมัยก็ชนะไม่ได้โดนเล่นลงใจก็ช้ามาแล้วจะเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับรัฐบาลต่างๆเนี่ยพรรคบ้านใหญ่บ้านรองก็ยังนะเป็นตัวใหญ่ก็มีพรรคประชาชนชนะบ้างบางเทศบาลนะเทศบาลแล้วเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยการเมืองในมันเป็นเนาะการเมืองระดับชาติเนี่ยว่าทิศทางไปทางพรรคเยอะแล้วล่ะพรรคส้มเพราะเดินลมเพราะผมดูแล้วขนาดว่าเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยพรรคผู้ใดอ่ะขณะเอาคุณทักษิณมาช่วยมาเปิดตัวเหมือนว่าหนุนในเรื่องสมมติก็ยังกระแสยังเรียกกลับคืนไม่ได้ก็มาถึงการตั้งในอบจครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนะหลังการเสียชีวิตของนายกธงชัยเนี่ยน่าสนใจว่า ใครจะลงบ้าง

0: โดยมาก
1: ใช่
0: ก็พอใครเจอมากนี่ก็มันก็น่าสนใจละพักพยนต์แม่คงเป็นแน่นะเพื่อไม่ปีทางกลุ่มเพื่อนหลวงเก่าเนี่ยจะถึงใครยังแล้วจะมีคนหนึ่งไม่รู้หนึ่งไหมอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจนะครับวันคุณฉลองก็ต้องรับกรรมไปรับโทษต่อไปครับคือเช่นเราคุณฉลองเนี่ยถ้าใครเห็นภาพวันเนี้ยนี่ดูเหมือนว่าไม่เยอะอะไรต่างเนี่ยอันนี้คุณบุคลิกคุณฉลองอ่ะถ้าใครจะอ่านประวัติคุณฉลองนะตั้งแต่วัยรุ่นยันมาเนี่ยคุณฉลองอยู่ในวงยุทธจักรบุ้งรอดโขนมาตลอดคนมึงรู้จักคุณฉลองดีตั้งแต่เป็นยุทธแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้คุมเรือนจำบางขวางอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงระหว่างเป็นผู้คุมก็รับจ็อบเป็นหัวแดนเป็นนักการเมืองอะไรพอเนี่ยก็รู้จักแล้วจนกระทั่งชุดหนึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนนทบุรีนะครับก็จนกระทั่งพอเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ก็พูดได้ลงว่าได้กับผู้กว้างขวางคนหนึ่งของเมืองนนทบุรีแล้วแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจนะภาพที่ตำรวจเหมือนดูเหมือนถ้าดูที่เท่ายันกันเหมือนพี่นอกพี่เท่ากับคุณฉลองก็พอเข้าใจได้แต่ว่าไม่ถูกต้องนะผู้บังคับใช้จะหมายจะมาให้ผู้ต้องหานั่งถือมือไม่ถูกแย่หรือไม่ถูกก็ถูกแต่ด้วยความที่คุณฉลองอยู่กับเมืองมานานครับ อยู่ในกิจจักรนี้มานานครับ ยุคทีวียุคอะไรก็มีฉายาฉลองทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับถึงไปก่อนก็มีข่าวมากมายนะครับก็คุณฉลองก็คุ้นเคยครับก็เนี่ยก็อยากจะดูว่าการมีท้องถิ่นเลือกตั้งข้างหลังจากที่นายกธงชัยอ่ะจะเป็นใครจะมีการคิดโฉมอะไรเปล่าใช่ครับก็ต้องรอดูจริง
1: ค่ะตอนนั้นเองที่บอกว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งเองทางผู้การธงชัยเองก็ลงครั้งนี้ลงด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ผู้ต่างชาติเสียชีวิตแล้วไม่คือเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยก็เลือกตั้งแทนคุณธงชัยเนี่ย
1: ก็คือแบบคือไม่สักเหมือนก็คือแทนก็คือไม่สามารถลงได้อีกแล้วถูกไหม
0: คะไม่กลุ่มมือหลงลงได้แต่คุณธงชัยเสียชีวิตแล้ว
1: ไม่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณผู้การธงชัยจะเสียค่ะมันจะมีการ
0: ยังไม่ครบวาระยังไม่ครบวาระ
1: ยังไม่ครบวาระทีนี้มันมีท่านยังเหลืออีกเยอะไหมคะ
0: ก็68วัน68ก็นับไปแค่5ปี
1: โอ้ก็อีกนานเลย
0: ใช่คร
1: ับอย่างที่พี่แคนบอกก็คือหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยพอมีกลุ่มพึ่งหลวงแล้วมีกลุ่มอื่นมันจะยิ่งดุเดือดกว่านี้อีกมั้ยคะ
0: ก็ต้องดูตรงเพราะว่าดุเดือดแน่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องเหมือนที่พี่บอกนะว่าตัวนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ยสนามเลือกตั้งที่ยังพอสู้กับส้มได้คือสนามการเมืองท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลอจ.สจ.เนี่ยก็ยังสู้ได้แต่เนี่ยผมก็ยังอยากจัดการว่านอกจากกลุ่มพึ่งหลวงแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มอื่นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยส่งแน
1: ่
0: เพราะเขามีผู้สมัครอยู่แล้วในกลุ่มนักติดและกำลังที่ไม่ใช่ชอบเนี่ยจะมีกลุ่มมาไห
1: ม
0: เพราะว่าคือพอสิ้นคืออย่างนี้ว่า นายกธงชัยอยู่มา5สมัยยาวนานมากนะครับ
1: ค่ะ
0: ยาวนานมากนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยหลังการตายของนายกนายธงชัยเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยก็เหมือนรีเซ็ตอบจ.นนทบุรีใหม
1: ่
0: ครับ
1: น่าสนใจพี่แขก
0: เพราะว่าอันนี้คือมักสังเกตการนั้นเขาวิเคราะห์ว่าการที่คุณฉลองอ้างเรื่องยืมเงินแล้วบรรดาทางสายยืมเรื่องคุณชัยเสียชีวิตเนี่ยจริงไหม
1: จริงไหมมันฟังขึ้นไหม
0: ถ้าฟังจากคำให้การว่าคุณใกล้ชิดของนายกองใหญ่คุณฉลองเนี่ยมาขอเงินนายกองใหญ่ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ป่วยมาเนี่ยตั้งแต่พูดง่ายว่าพอปี69นี่ไม่มีพรรคไหนเอากับคุณฉลองเนี่ยนะคุณฉลองก็มาขอเงินคุณกองใหญ่นี่แหละ
1: อ
0: ้างเป็นปัญหาตัวเป็นโรคเลือดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็มาบ่อย
0: คุณกองใหญ่ครับคุณกองใหญ่เองก็ปาลบกับคุณก็เยอะเอ๊ะทำไมปี63เนี่ยมาแข่งกันพอแข่งกันแล้วก็ยังมาขอเงินใช้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเนี่ยก็น่ามากคิดนะมีนักสังเกตการณ์การเมืองในนนทบุรีก็ตั้งคนเดียวคุณฉลองเนี่ยง่ายกันเลยบรรดาทุกสะง่ายกันเลยยิงไปเลยแล้วถ้าใครดูคลิปก็รู้ว่าคุณฉลองพกปืนมาแล้วขึ้นหาคุณธงชัยที่ห้องแล้วไปพูดขอยิงมันอีกแล้วก็ตามมายิงนั่นแหละแล้วคือเรื่องนี้ถ้าจะมองแบบอะไรนะหนังอาชญากรรมที่มีเกมซับเกมซ้อนนะก็คิดได้นะคิดได้ตั้งเป็นคำถามโจว่าแค่บันดาลโทสะยืมเงินไม่ได้หรือเปล่าแล้วเงิน11ล้านเนี่ยเงิน11ล้านเนี่ยตั้งแต่ปี51นะครับที่อ้างเนี่ยเรียกว่าทวงหนี้11ล้านเนี่ยตั้งแต่ปี51
1: อ่ะ
0: นานไปแล้วก็ลองไปหาปวดคุณฉลองอ่านนะครับค
1: ุ
0: ณฉลองอ่านผมไม่อาจสามารถเล่าได้หมดมันมีนิสัยเด็กของตำรวจชื่อเด็กครอบแหละเด็กครอบนะครับสามารถคุณฉลองว่าปี662เนี่ยได้อ่านนี้นะครับอ่านแล้วจะเข้าใจว่าชีวิตคุณฉลองโลภโผนแค่ไหนและทำไมถึงได้ฉายาว่าผู้กว้างขวางแห่งเมืองนนท์เป็นครั้งแรกที่คุณฉลองเล่าละเอียดมากตั้งแต่ชีวิตวัยรุ่นจนกระทั่งได้เป็นผู้คุมอย่างเงี้ยคือชื่อเดี๋ยวครอบนะต้องไปหาอ่านดูนะครับปี62คุณฉลองถึงว่าละเอียดมากแล้วพออ่านจบแล้วอาจจะตั้งคำถามเหมือนผมว่าคุณฉลองมายิงนายกธงชัยแค่เวลาโทรศัพท์จริงหรือเปล่าแล้วตัวเลข10ล้านเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมคุณฉลองเนี่ยไปนั่งแล้วบอกเล่ากับตำรวจเนี่ยพูดตรงๆนะผมไม่มองโลกในแง่ร้ายผมว่ามันเหมือนบางเรื่องที่หนังในเน็ตฟลิกซ์ที่กูเคยดูนะวันนี้มันเหมือนอะไรบางอย่างแล้วการเลือกตั้งเมืองนนท์การเลือกนายกจะมีที่จะเกิดขึ้นในวิสาหกิจตลาดในอีกวิธีคือการรีเซ็ตอบจใหม
1: ่
0: หลังจากนายธงชัยเป็นมาห้าสมัยนะครับเป็นมาห้าสมัยไม่ทำงานนะ
1: ใช่กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์พี่แขนว่าในนี่แหละช่วงที่เลือกตั้ง แล้วบางทีถ้าผลออกมาแล้วมันอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ค่ะพี่แคนว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าเห็นคดีในวันเนี้ยมันเป็นสาเหตุอะไรอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะพี่แคนเพราะมันอาจจะเป็น
0: โ
1: ค
0: อ
1: ํา
0: ้
1: ตอ
0: ย
1: บก็ได้
0: คิดเหมือนพี่เลยคิดเหมือนพี่เลยพี่ก็
1: ก็
0: คิด
1: ได
0: ว
1: ้
0: ่าน
1: ะพี่แค
0: ผม
1: น
0: เลื
1: น
0: อก
1: ะ
0: ตั้งว่าผมเลือกตั้งวันที่30 ตุลาเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบทุกอย่างของวันเนี้ยข
1: ใ
0: อ
1: ช
0: งเห
1: ่
0: ตุการณ์วันนี้
1: ฉะนั้นเราต้องรอดูค่ะพี่แคนมาเดี๋ยวต้องติดตามนะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเขาได้กลับมาคุยกับพี่วิสุทธิ์อีกค่ะคุณแกนได้วันนี้ขอบคุ
0: ค
1: ณ
0: รั
1: พ
0: บ
1: ี่แ
0: ส
1: คว
0: ันสดี
1: ม
0: ครา ัก บ
1: ๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัส
1: นี
0: ด
1: ่
0: ี
1: ก็
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นเรื่องราวของเวทีความคิดวันจันทร์ค่ะลิศราปฏิสวรและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตยผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชุมมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบปมบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบตรเผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100% พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นนอมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทางนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูว์บิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมาราตีณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูว์เจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดแต่หากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิด ทั้งที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่กับบอกเล่า965นะคะทุกคืนวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ3ทุ่มแบบนี้ไม่เหงายังไม่หลับก็เปิดเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ Thinking Radio วันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์อยู่กับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาในช่วงคิดอย่างป๊อปค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: สบายดีหรือเปล่า
3: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ไปกินทาโก้ซันไรส์ทาโก้ที่กับน้องชายตอนฝนตกไปแล้วก็อยากกลับมาแล้วก็สอนโยคะแล้วก็อาบน้ำไปแล้วก็อาบน้ำสระผมไปแล้วคิดในใจว่าโอ้ยดีจังเลยอ่ะสอนโยคะที่บ้านนักเรียนมาหาไม่ต้องแบบว่าจะต้องรถฝนตกหรือว่ารถติดขึ้นมาไม่ชุดดีขนาดนี้ค่ะ
2: เป็นความฝันของคนที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตดีนะคือหนึ่งทำงานที่บ้านอากาศดีสภาพดีการจราจรไม่เจอปัญหารถติดแล้วก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านที่ครบสมบูรณ์อ่ะคุณป๊อปคือไม่ต้องขับรถเดินทางไปไหนไกลเลยอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นความฝันของคนที่อยากจะใช้ชีวิตที่แฮปปี้สุดๆเลยเนาะแล้วของคุณป๊อปนี่ก็เจอแบบนี้เลยลูกศิษย์มาเรียนถึงบ้านใช่ไหม
3: ลูกศิษย์มาเรียนมันก็ไม่พอนะคือว่าคือเปิ้ลดีนะจังค่ะคือว่าพี่ชายนะคะอยู่ที่สวีเดนนะคะแล้วก็มีเหมือนเขามีหลานนะคะมีหลานคนหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งสวีเดนหน้าตาดีอายุสัก22แล้วก็แบบว่ามาประเทศไทยวนรักประเทศไทยมากบอกว่าทำไมรักทำไมบอกว่าอาหารอร่อยคนน่ารักคนที่สวีเดนไม่ยิ้มเลยแบบว่าภาษีเป็นแพงมั้งอาหารไม่อร่อยมั้งทุกอย่างมันแพงมั้งไม่มีใครยิ้มให้เลยแล้วก็มาประเทศไทยแบบหลงรักเลยอ่ะอยากอยู่ที่นี่บอกว่าแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าแม่เป็นคนไทยใช่ไหมเด็กชายแล้วทำไมแม่ไม่สอนคะก็แม่ไม่สอนบอกว่าโอ๊ยจะร้องในใจเนาะคิดในใจว่าแม่ตกกระบาลเนาะเพราะว่าเราไปเรียกแม่ตามเพื่อนก็เรียกว่าหมาคือแม่ก็ตกมาแล้วบอกว่าห้ามเรียกฉันหมาเธอต้องเรียกว่าคุณแม่และพูดภาษาไทยในบ้านตลอดไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่โดนตกมาตอนนั้น4 ขวบมาได้ดีตอนนี้ค่ะ
2: ถ้าสมมติเด็กๆเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่สอนภาษาที่1 2 3แล้วใช้สลับกันนะบางบ้านก็คุณแม่พูดภาษาไทยคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ลูกเองก็อาจจะเรียนภาษาที่ประเทศนั้นอ่ะอย่างเช่นสมมติไปอยู่สวีเดนก็จะพูดอีกแบบหนึ่งหรือว่าที่เยอรมันก็จะมีภาษาหนึ่งก็บ้านนั้นก็ได้3ภาษาไปเลยนะคุณป๊อป
3: แล้วแต่พี่เลี้ยงแล้วกัน
2: แล้วแต่คนเลี้ยงบางท่านก็เลี้ยง
3: แล้วแต่คนดูแลแล้วแต่การที่พูดกันคือเด็กมันซึมรับได้ง่ายมาก
2: ค่ะ
3: แต่คือที่สำคัญคือว่าคือเราปลื้มใจว่าสวีเดนนะคะเด็กลูกครึ่งสวีเดนน่ะมาประเทศไทยมาเข้าค่ายมวย
2: ม
3: าชกมวยนะคะแล้วบอกว่าอายุ20กว่านะคะแต่ว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่
3: ไม่เที่ยวแล้วก็คือหน้าตาดีแต่ไม่เป็นเกย์นะคือแบบว่าเกย์ก็ร้องกรี๊ดคือน้ำลายไหลใส่แต่ว่าไม่ค่ะไม่เล่นอะไรเลยบอกทำไมไม่เล่นเพราะว่าอายุ20กว่าแบบนี้คือมันแบบว่านะทุกคนจะคว้างให้ใส่แล้วเขาไม่สนใจบอกว่าเขาเคยผ่านมาแล้วอ่ะผ่านมาแล้วเยอะมากเลยอ่ะแล้วมันเบื่อแล้วอ่ะเฮ้ยมันเด็กเป็นไปที่จะเบื่อแบบเมาคือฉันลองแล้วแล้วมันเบื่อแล้วมันแบบมันเสียเวลาชีวิตแล้วมันใส่พริกเข้าไปร่างกายแล้วอย่างฉันก็แบบเป็นนักกีฬา
2: ค่ะ
3: ฟังแล้วแบบรู้ใจไหมคะพี่เก่งว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีคนบางคนก็คิดออกได้น
2: ะ
3: ว่ามีเหล้าให้ดื่มมีของให้ดื่มหรือว่าไปพาร์ตี้กับเพื่อนมันมีโอกาสได
2: ้ uh-huh.
3: ให้เล่นเต็มที่แล้ววันนึงก็เบื่อขึ้นมาได้ แล้วก็คือว่าไม่อยากเล่นแล้วอะ
2: uh-huh.
3: แล้วใครชวนไปก็ไม่สนใจคือว่ามันไม่มันแบบมันมีความเบื่อก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะพี่เก่ง
2: ใช่ใช่คือถ้าเราก็เรียกว่าใช้ชีวิตบางช่วงเนี่ยมันแบบไปลองมาหมดแล้ว1 2 3 4 5ไอ้ดีไม่ดีสีดำหรือว่าสุดขั้วเลยนะชีวิตสุดขั้วบางคนก็แบบปาร์ตี้กันอยู่ช่วงปีที่จบมาใหม่ๆทำงานใหม่ๆตำแหน่งดีๆเงินเดือนเยอะๆก็แบบตะลุยๆๆพอสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกอิ่มตัวเริ่มคิดได้บางคนเพื่อนพี่เก่งไปบวชหรือลูกไปบวชเนี่ยแค่1พรรษานะก็แบบเปลี่ยนเป็นคนละคนคือหยุดเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยอ่ะคุณป๊อปก็มีบางคนที่แบบตัดได้ชุบเลยอย่างนั้น
3: จะบอกว่าคือน้องคนนี้นะคะน้องเขาชื่อซิบาสเตียนนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะไม่เร็วๆนี้ก็คือก็เดี๋ยวต้องกลับไปสวีเดนเพราะว่าสัญญาแม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยแค่2อาทิตย
2: ์โอ้ย
3: แล้วก็จะกลับมาอีกบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปจะกลับมาอีกโอ้ยทำไมอ่ะว่าฉันจะต้องเรียนภาษาไทยให้ได้ฉันต้องแบบว่าน้องต้องแบบอยู่ให้ได้แล้วบอกว่าแล้วมีพี่น้องไหมบอกมีน้องสาวคนนึง
2: ค่ะ
3: แล้วถามว่าน้องสาวไม่อยากเรียนภาษาไทยเหรอบอกว่าน้องสาวไม่สนใจเลยโอ้ยก็เนาะแล้วเข้าใจอ่ะคือแล้วแต่คนพี่ว่าจะไปทางไหนเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่จำตอนเจอยาย่านะคือเจอพี่สาวเนา
2: ะ
3: พี่แคทเนาะพี่แคทบอกไม่เอาภาษาไทยเนาะไม่เอาแต่ก็คือแม่ขอก็ยาย่าก็บอกยอมให้นะเรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็กคือได้ถึงได้เนี่ยเห็นไหมได้เป็นนางเอกได้แต่งงาน
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: การหล่อหลอมช่วงวัยเด็กใช่ไห
3: มมันจะบอกว่าถ้าใครนะคะมีเปรียบมีโอกาสมีลูกครึ่งนะคะไม่ใช่ผมมันจะหน้าตาดีโอกาสอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีสองสัญชาติแล้วมีโอกาสที่บางทีประเทศของที่อยู่จะเป็นเยอรมันอเมริกาจะเป็นอังกฤษเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นเลนนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วบางทีกลับมาประเทศไทยแล้วคืออยู่ได้พูดได้นั่นก็คืออยากอยู่ต่
2: อใช่ไหมคะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้พูดภาษาไทยเลยเนี่ยมันมาแล้วมันยากมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะก็มีหลานคนนึงคือว่าเป็นลูกของครูโยคะแล้วก็คือแฟนก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็น้องคนนี้ก็หน้าตาดีมากนะคะตอนเด็กๆคือเคยเลี้ยงมาตอนขวบสองขวบที่สมุย
2: ค่ะ
3: ตอนโตขึ้นมาก็นะคะอยากจะแบบว่าแม่ชอนอยากเป็นอะไรตอนโตขึ้นมา
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นอายุ19บอกว่าอยากเป็นเหมือนพี่ป๊อปนั่นแหละนะคะเป็นนางงามเหรอถ้าเธอจะไม่เข้าใจ
2: ค่ะ
3: ก็บอกว่าไม่มีผู้ชายฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะหาตังค์ด้วยแบบยิ้มไปยิ้มมาแล้วหาตังค์ง่ายๆอ่ะโอ้ยอยาก
2: ที่ได้เปรียบอ่ะใช่ไหม
3: ง่ายๆไง
2: ที่ได้เปรียบเนี่ยพี่เก่งเห็นเด็กลูกครึ่งบางคนเนี่ยคือพ่อแม่สนับสนุนให้เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองอ่ะคุณป๊อปอย่างบางคนเนี่ยเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นเปียโนก็แบบเล่นอย่างเต็มที่ตั้งแต่สมัยเด็กคือไม่ได้ว่าเน้นเรียนอันนี้เพิ่งเห็นข่าวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะคุณป๊อปฮิโร่แก้วตาทิพย์น้องฮิโร่เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งก็คือสเก็ตน้ำแข็งดาวรุ่งทีมชาติไทยอายุ15ปีปรากฏว่าชนะได้เป็นแชมป์เอเชียคนแรกของประเทศไทยล่าสุดเลยนี่สดๆร้อนๆเดือนสิงหาคมนี้เองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเด็กเยาวชนไทยเนี่ยเราอยากมีข่าวแบบเด็กไทยเด็กลูกครึ่งที่แบบสร้างชื่อเสียงหรือแบบประทับใจในความเป็นไทยใช่ไหมคุณป๊อป
3: จะบอกว่าไม่ต้องลูกครึ่งก็ได้ลองเล่น
2: เล่นอันนี้ไทยแท้ภูเก็ตแท
3: ้ใช่ไหมของเราอายุ16ที
2: ่ได้เนี่ยนี่
3: ชนะไม่ชนะตอนนี้ชนะโชว์โลกแบบว่าชนะใจคนนะคะทั้งเล่นเพลงแล้วร้องเพลงแล้วคือว่าคือพร้อมมีคอนเสิร์ตได้เลยแหละตอนนี้และพ่อภูมิใจมากแต่ก็ดูจากหน้าตาไม่ใช่ลูกครึ่งแต่ว่านะคะลูกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่มันไม่คือบอกว่าคือให้ลูกร้องเพลงสากลใส่ชุดจักรีและคือแบบว่าตอนแบบดึกๆมากๆต้องขออภัยต้องกลับบ้านเร็ว
2: กลับบ้าน
3: เห็นวิดีโอแล้วบอกว่าพี่เก่งมีวินัยอ่ะ
2: ใช่
3: ตาเป็นสอนให้เด็กมีวินัยจะเป็นลูกจะเป็นเซี่ยวจะเป็นอะไรขึ้นมานะคะคือว่าเด็กจะไปได้ดีถ้ามีทั้งพ่อและแม่สนับสนุนให้เขาแบบเป็นของเขาเองแต่ว่าไม่ผลักดันเกินไปแต่ว่าคือเนาะ ค่ะลิซ่าดูสิของเราเห็นไหม
2: ใช่ใช่
3: นะเน่ไม่ใช่ธรรมดาลิซ่าก็มีแล้วคือแบบวอลลี่บอลโอ้โหแบดมินตันอย่าพูดถึงนะเราก็มีเยอะแยะเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องหาโอกาสมาว่าคุณป๊อปเนี่ยแบบชอบกีฬาแบบไหนนักกีฬาคนไหนนอกจากนักฟุตบอลโลกที่เราชื่นชมกันไปแล้วช่วงนี้ก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลอยู่เหมือนกันนะวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็น่ารักแฟนคลับก็เยอะพอพูดถึงเรื่องเด็กไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกอ่ะน้องเนเน่ผ่านไปน้องฮีโร่ได้แชมป์เวทีสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไปก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังบวกใช่ไหมคุณป๊อปทุกวันนี้เราต้องอยู่ด้วยพลังบวกนะเพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงพลังลบข่าวร้ายต่างๆเพื่อให้เราได้มีพลังในการทำงานวันรุ่งขึ้นหรือไปใช้ชีวิตเนี้ยผู้ใหญ่ฟังข่าวลบมากๆก็ไม่ดีเนาะคุณป๊อปว่ามาทั้งเด็ก
3: ข่าวที่ดูข่าวพูดเป็นนักข่าวมาก่อนนะคะว่าข่าวดีไม่เป็นข่าวหรอกค่ะ
2: ข่าวดีเสียตังค์ข่าวร้ายพาดหัวด้านหนึ่งอะไรเยอะใช่ไหม
3: ข่าวดีเป็นประชาสัมพันธ์นะคะข่าวดีไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าเมื่อไหร่มีข่าวร้ายขึ้นมา
2: ค่ะ
3: เมื่อไหร่บางทีแบบโอ้โหแบบว่ามีการจับตัดสแกมเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาแล้วคนจีนไม่อยากมาประเทศไทยแล้วแบบว่าน่าชื่อเสียงเสียทันทีแล้วก็คือการท่องเที่ยวประเทศไทยคือแบบว่าถามขึ้นมาว่าทำไงให้แบบว่าทำให้ชื่อเสียงกลับคือแบบว่าข่าวดะข่าวดีมันเหมือนน้ำใสข
2: ่
3: าวร้ายมันคือเอาหมึกไปเทใส่เข้าไปแล้วมันจะล้างออกมายังไงคะเนี่ย
2: เราก็ต้องพยายามเป็นสื่อที่เติมน้ำใสเข้าไปในแก้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมพี่เก่งเคยเห็นเขาม
3: ันมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายบอกตรงว่าคนเราในชีวิตนี้อย่าขอแบบพระดาเทวดาทั้งหลายว่าขอชีวิตขอแบบชีวิตง่าย
2: ๆ
3: คือชีวิตง่ายๆมันเหมือนแค่แบบแคปตันเรือที่อยู่บนเรือแบบอยู่ในแม่น้ำเรียบๆไม่มีอะไรจะเป็นแคปตันเรือที่เก่งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกันในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องไปจนภัยมันต้องแบบว่าหกขังมันต้องแพ้หลายๆครั้งมันชนะได้นะคะลบหรือบวกมันอยู่ที่การมันที่สำคัญมันไม่อยู่ที่ลบหรือบวกมันอยู่ที่จริงๆแล้วนะว่าวินัยที่มันเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้หน้าที
2: ่
3: ที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ไปออกกำลังกายหรือจะทำหน้าที่ที่จะฟิตร่างกายขึ้นมาดูแลขึ้นมานะคะและนี่คือตั้งแต่ข่าวเรื่องโควิดแอนตี้คอฟฟี่ออกมาเนี่ยนะคะว่าทุกอย่างที่จะพูดออกมาเป็นการโกหกหมดเลยนะคะแล้วก็คือประธานไบเดนน่ะคือให้พอร์เดนไปแล้วคือว่าก่อนที่จะขึ้นศาลพอร์เดนไปแล้วคือว่าไม่มีการลงโทษอะไรได้ทั้งสิ้นและคือว่าคือเขาก็ออกข่าวมาว่าเขาเนี่ยมีหุ้นส่วนในโมเดอร์นา
2: ค่ะ
3: ที่เก่งเห็นภาพหรือยังว่าปัญหามันมาจากไหนตามเงินไปสิคะเอาสมานี้ไปแล้วคือมันแบบหาได้เงินได้แบบ10บิลเลียนต่อปีค่ะพี่เก่งวัคซีนที่ผ่านไป5ปีที่นะที่เราฉีดอะไรเข้าไปอ่ะนะ10บิลเลียนนะ10บิลเลียนเราจะต้องไปหาโรคใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาใหม
2: ่
3: ที่จะให้ฉีดต่อไปนะคะรัฐบาลไม่ได้หวังดีกับประชาชนเขาหวังดีกับนักธุรกิจทั้งหลายนะคะขอพูดด้วยความที่นะไม่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วขอพูดด้วยความที่นะอดีตเพื่อนอดีตคนที่เคยพบเรามาแล้วก็ว่าด่าแล้วคือไล่เราออกจากบ้านเพราะว่ากลัวเราดักหนานะเราไม่ได้บอกว่าเราถูกหรือผิดนะคะพี่เก่งแต่ว่าคือพูดตรงตอนนี้นะว่าคนที่ฉีดไปอ่ะตอนนี้มันมีข่าวออกมาแล้วว่าเด็ก8ขวบ10ขวบเป็นมะเร็งมากขึ้นนะโคเลนแคนเซอร์ในกระเพาะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันคือมะเร็งมันขึ้นมามหาศาลมันทั้งไปซื้อยอมรับแล้วว่ามันกระตุ้นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วว่านะมันเกิดขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้คือว่าคือฟอสซี่ออกมาแล้วคือเราพูดบอกจริงๆว่าใส่หน้ากากโซเชียลดิสเทนซิ่งขึ้นมาเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองอ่
2: ะ
3: คือมันทุกอย่างมันเป็นการโกหกมันเป็นการสงครามนะคะ chemical warfare ตั้งแต่ าจจะทุกคนอาจจะจำไม่ได้ที่เวียดนามนะอเมริกาเนี่ยนะคะเทยา Agent Orange นะคะที่เป็นแบบยาพิษที่จะให้ป่าหายไปที่จะหาแบบเวียดคองทั้งหลายนะคะฉีดยาอันนี้เข้าไปนะคะคือเทเข้าไปในแม่น้ำเด็กออกมาแบบพิการออกมาตาบอดออกมาแบบอัมพาตขึ้นมาเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วมันเกิดขึ้นมาคือตอนนั้นนะ50 กว่าปีที่แล้วเอง
2: เรียกฝนเหลืองโปรยสารเคมีทางอากาศแล้วก็ทำให้แบบสิ่งมีชีวิตนี่ตายราบคาบแบบเขาล้นหมดเลย
3: แล้วก็ของพวกนี้ที่เขาใช้เคมีนะคะจะฆ่าต้นไม้ฆ่าป่านะคะหลังๆเนี่ยการสงครามเริ่มเสร็จเขาก็ไปฆ่าอะไรคะเขาไปฆ่าแบบนะปลูกสวนส้
2: มแล้วก็พ่นสารฆ่าแมลง
3: ทั้งหลายฆ่าแมลงทั้งหลายแล้วเนี่ยทำไมคนเราเนี่ยทำไมเป็นมะเร็งในผ่าเม็ดเลือดทำไมเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะเรามีพิษในอาหารเรามีพิษในอากาศ
2: เราม
3: ีพิษในน้ำแล้วสารตกที่แบบว่าซูนามิอันนี้ซูนามิเกิดขึ้น2011นะคะมันก็เกิน15 ปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นนะคะแต่นิวเคลียร์ที่แพนแคนติดไม่ได้มา20 ปีนิวเคลียร์เวสต์คือว่าก็ต้องลมแม่น้ำแปซิฟิกปลาออกมามีทูเมอร์บนหัว
2: คว
3: รกินปลาเข้าไป
2: ก็รับพิษไปเต็มๆนี่ของเราเองรอบบ้านเราก็เจอเรื่องสารพิษไหลมาจากต่างชาติเนาะคือมันมีการใช้สารเคมีรอบนอกพื้นที่เราก็ฟาดเข้ามาในบ้านเราก็รับไปอีกเหมือนกัน
3: คือของพวกนี้มันไม่ใช่แบบมองลบหรือมองบวกแต่มันมองจริงมองจริงว่าของพวกนี้มันมีในเคมีมันเยอะจริงๆนะแล้วก็คือเรามีคนบ้าคนที่จะก่อการร้ายที่มันบ้าอำนาจและไม่ยอมลงมาคนที่อายุมาก ไม่ใช่แปลว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นหน้าครบมันไม่น่าจะครบก็ไม่ต้องครบก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้มาว่าอายุมากไม่ใช่แปลว่าจะปัญญาจะเกิดขึ้นมาด้วยนะ
2: ม
3: ันไม่มาพร้อมกันค่ะ
2: คนที่คนที่อายุมากบางทีก็บันดาลโทสะมากกว่าเด็กวัยรุ่นก็มีนะคือประเภทความเจ้าคิดเจ้าแค้น
3: บางทีนะแบบว่าเอาวันนี้นะพี่เห็นตกใจนะเราไปซื้อช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะไปซื้อขนมปังนะคะขนมปังโคฟองให้พวกสวกินตอนเช้าเพราะว่าเราชอบแบบว่าใครๆป้อนนกป้อนสวกันน
2: ะ
3: ก็ซื้อขนมปังไปนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้สูงวัยกับเรานะคะน่าจะห่างเราสัก10 ปีนะคะแล้วก็บอกว่าคุณป๊อตอนนี้สอนโยคะหรือเปล่าแบบสอนค่ะแต่ฉันไม่สอนค่ะแล้วก็หันมาแล้วว่านี่ซื้อขนมปังเยอะมากนะคะแบบว่าเราไปซื้อไปแจกตอนเช้าค่ะนะคะแล้วเขาก็หันมาอีกค่ะว่าจ่ายเงินนะคะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเขาก็มานะเอานิ้วจิ้มท้องเราขึ้นมาว่าอย่าอ้วนเยอะนะคะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวอ้วนมากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่สวยนะคะแล้วมองหน้าเขาบอกว่ามันไม่มีมารยาทนะคะทำอย่างนั้น
2: เ
3: นี่ยพูดไปทำไมค

0: มันไม่มีมารยาทจริงๆเนี่ยมันแตะต้องคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะแตะต้องทำไมคะแล้วบอกว่าจะกินมากกว่าอ้วนแล้วแบบว่าแล้วเป็นผิดตรงไหนคะฉันอายุแบบปานนี้แล้วฉันจะกินเท่าไหร่ก็เรื่องของฉันนะ
1: เป็นคำทักทายที่เขาเรียกว่ามันไม่สุภาพด้วยเน
0: า
1: ะคือเอากันเออใช่ไม่สนิทไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ลุงป้าน
0: ะ
1: นะอาเลย
0: เดินหน้ากันมาก่อนนะคือเราถือสารมากกว่าใครมาแบบมาแตะต้องมาบีบแก้มเราหรือว่ามาแตะต้องตัวเรา
1: เขาเป็นแฟนคลับที่ติดตามคุณป๊อปมานานไหม
0: อันนี้ไม่ใช่แฟนคลับจะกล้าพูดไหมว่าจิ้มท้อแล้วแบบว่ากินเยอะเดี๋ยวจะไม่อ้วนเดี๋ยวจะไม่สวยนะเหมือนนั้นแบบว่ามันหวังดีไหมคะที่เก่งมาดูเจตนาดีกว่าเนาะมาดูเจตนาว่าแบบว่าถ้าพี่จะไม่หวังดีก็คือเราก็ไม่ครบนางบอกว่าคนที่เราจะครบเป็นคนที่มีมารยาทหน่
1: อ
0: ยก็หวังว่านะคะถ้าใครทำแบบนี้ขึ้นมานะคะก็รุนแรงอย่าทำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เป็นบาวด์รีของเรานะเรารักตัวเองเราเป็นตัวเองแล้วการที่คุณไปจิ้มหน้าท้องฉันแล้วบอกว่าจะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนคือไม่ได้หวังดีกับฉันเลยน
1: ะ
0: แล้วมาแตะต้องตัวฉันเนี่ยคือฉันบอกว่ามันแบบมันไม่น่ารัก
1: อ
0: ย่ามาแตะต้องได้ไหมไม่ชอบ
1: อันนี
0: ้ตรงๆเลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็น
0: แหมแค่นี้ก็คือว่าคือ
1: พูดไม่ได้
0: นะคะ
1: อ๋อ
0: เขาบอกเขาพูดต่อว่าแบบเราถือตัวแล้วก็บอกว่าโอ้โหคุณนะถ้าคนที่อื่นเขาแบบเขาแบบให้ตำรวจจับแล้วเนี่ยถามเรื่องกับฉันนะน่าไปใจนะคะนี่จะเป็นแฟนคลับเพราะว่าเราการที่แบบเราบอกว่าอย่าทำเขาก็บอกว่าแค่นี้ก็ถือตัวโอ
1: ้ห
0: รือแบบแค่นี้ก็พูดเล่นจะไม่ได้อ่ะคือจะเป็นแฟนที่เก่งมันเป็นการวิธีการที่บูลลี่คนอย่างนี้ที่ทำเองนะคะการความว่าบูลลี่นะคะขอแปลให้แบบใครให้ชัดเจนนะเพราะว่าบางทีคุณยายเราเนี่ยบอกหลานที่น้ำหนักมันน้อยเกินไปนะน้ำหนัก38กิโลบอกว่าลูกกินให้เยอะๆหน่อยนะลูกผอมเกินไปหลานก็หันมาบอกว่าลาคุณยายอย่าบูลลี่หนูอันนี้ไม่ใช่บูลลี่อันนี้คือหวังดี
1: ก็ไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้อะไรแค่บอกเออให้สุขภาพดีขึ้นหน่อยใช่ไหม
0: โอเคเข้าใจอันนี้ไม่ใช่บูลลี่เนาะแต่บูลลี่คือว่าพุทดาวหรือว่าผลักลงไปเพราะว่าขานะหรือจะดามไม่ได้หวังดีอะไรเลยหรือแบบแสงแซ่จะพูดอะไรขึ้นมาแล้วแบบว่าเออนะมันจะมีการแบบ
1: บางประโยคอ่ะมันพูดแล้วมันก็เห็นเลยอ่ะว่ามันไม่ได้หวังดีหรือเจตนาดีอ่ะใช่ไหมต่อให้ชมเป็นคำชมนะพี่เก่งเจอบางคนชมเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้สวยจังเลยคือแบบฟังแล้วดูแบบจริงใจกับแหมวันนี้สวยจังเลยนะมันดูแบบประชดประชันแดกดันอะไรอย่างเงี้ยอัน
0: น
1: ี้
0: ค่ะพ
1: ี่
0: เก่งอันน
1: ี้
0: ค่ะโอ้ยวันนี้สวยจังเลยนะโอ้ยหมอชนกาญจน์ที่ไหนทำให
1: ้หมอศัลยกรรมที่ไหนทำ
0: ไมไอ้ห่ามึงปากหมาว่างเลยวะเยี่ยมึงปิดเที่ยวกูใช่ไหมนะ
1: ประโยคแรกยังรับได้ประโยคที่สองนี่แหมจะพูดทำไมนะ
0: กันได้เห็นไ
1: หมหมอที่ไหนทำให้นี่จะพูดทำไมอยากไปทำบ้างเหรอคะเออประมาณนี้ใช่ไหม
0: โอ้โหแบบมัน
1: ก็ถืออ
0: ะไรเลยที่ดักจะพูดขึ้นมา
1: คิดอย่างป๊อปเจออะไรเจออะไร
0: อยากจะไปเจอไอทีของเราเนี่ยบอกว่าพูดได้ขโมยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเลยอ่ะเราแบบว่าไปโดนชวนไม่ให้ไป
1: พรีเซนเตอร
0: ์ที่ที่มีอีวิชีตเขาชวนเราก็ไปก่อนนะคะเราชวนให้เป็นแขกไปแล้วก็คือคนจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าขอให้เราไปเป็นแบบว่าเป็นแบบสติ๊กเกอร์ให้หน่อยนะให้บอกงานไม่แบบว่าคิดว่าเป็นฟรีนะคะไม่อะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้ขออะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็บอกว่าเอาส่งรูปมาให้เดี๋ยวนี้บอกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราจะเป็นแขกตอนนี้เราต้องไปสอนตอนนี้เอารูปเราไปส่งแล้วคือบอกว่าไปทำ AI มาที่ AI มาเขียนว่ามิสไทยแลนด์แล้วก็เอาหน้าคนอื่นไปใส่แล้วคือชื่อเราไปใส
1: ่
0: แล้วคือไปทำหน้าอกเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วคือคาเราเป็นแบบหน้า V shape ขึ้นมาแล้วรับยิ้มลบไปอีกแล้วคือแบบว่าเขียนนี้แล้วลง Facebook ขึ้นมาแล้วไปถามเราเลยเขาบอกว่าไม่พอใจ
1: ต้องเล่นงาน
0: ไม่พอใจไห
1: ม
0: พี่เก่งเห็นไหมคะแล้วเชื่อไหมคะว่าคนที่ทำอะไรขึ้นมาแล้วบอกว่า AI ทำเล็กน้อยไม่เห็นจะมีปัญหาพี่เก่ง

0: จริงตอนนี้ตอนนี้เขาต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะก่อนที่ AI เอาไปแปลงอะไรยังไงถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาตนี่ก็ไม่ได้นะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวดูรูปที่ค่ะพี่เก่ง
0: เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหแบบเป็นคนละหน้า
1: ดูผมนี่นะ
0: ไม่เหมือนเลย
1: คนละเสื้อเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: แบบว่าทำให้อกใหญ่ขึ้นเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นหน้า V shape ไหมเห็นไหมมี V shape ขึ้นมาแล้วจมูกก็เปลี่ยนค่าตอนนี้แบบแหลมขึ้นมาหน่อยเห็นปะ
0: ใช่ใช่คือโปรแกรมมันไปแต่งหมดเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนไปเลยอืม
1: แล้วกิ้มหายไปด้วยอ่ะพี่เก่ง
0: ใช่เนี่ย AI มันทำให้คนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนบุคลิกไปก็มีเลยนะเพราะว่ามันไปตีในความเป็น AI อ่ะมันไม่ได้เป็นความธรรมชาติมันAI มันคิดว่าไอ้นี่ดี
1: เขาทำแบบว่าข่าวปลิวที่จะลง Facebook ไปอ่ะ AI มันเขียนให้ใช่ไหมคะม
0: ัน
1: เขียนว่าแบบ professional family and children wellness แต่ก็แบบที่เบื้อมันเขียนแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยทำไมไม่เขียนว่าท่านเนี่ยสอนโยคะมาตั้ง2011มาตั้ง15ปี
0: ฉ
1: ะนั้นไม่ดีกว่าหรอว่าการโยคะของฉันคือการมีสติกับตัวเองนะการที่ครอบครัวมาก็คือว่าไม่อยากให้เล่นมือถืออย
0: ู่
1: กับตัวเองให้เป็น
0: อ
1: ันนี้จะเขียนกันดีกว่าไหมการที่เขียนว่าฉันเป็นนิสไทแลนด์นะใช่ไหมใช่ไหมโชว์ตัวแล้วทำแบบโอ้โห anyway
0: ต้องจัดการ
1: เข้าใจ
0: พวกนี้ต้องจัดการอย่าไปหลงเชื่อ AI นะคะคุณผู้ฟังค่ะมา คิดอย่างป๊อปวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
1: ข
0: อบคุณครับสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวหลายๆคนก็จะคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการออมการลงทุนพี่เก่งก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ค่ะมีข่าวมาจากออมสินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะรีบไปฝากกันถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเมื่อฝากเงินอย่างมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็ต้องมาเตือนกันค่ะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพนะคะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังค่ะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขมันจะขึ้นหน้าจอมือถือนะคะขึ้นต้นเป็นบวก697หรือบวก698เป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศบอกได้เลยค่ะใครที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีลูกหลานไม่มีการเจรจาติดต่อธุรกิจในต่างประเทศก็อย่ารับสายเพราะมันเป็นโอกาสที่สายพวกนี้จะมาจากมิจฉาชีพควรรับฟังด้วยความมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP แก่บุคคลที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนเขาเลยนะคะคุณขาถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสามารถรับสายไอ้ขึ้นหมายเลขบวกๆนี่ได้แต่สำนักงานกสทช.ย้ำนะคะควรตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่โทรมาเนี่ยค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมใดๆนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของภาครัฐไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นด้วยบวก679บวก698ใดๆนะฮะพวกนี้หากมีสายโทรศัพท์ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกรมสรรพากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นหน่วยธนาคารต่างๆแล้วก็มาบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างจะให้คุณโอนเงินไปช่วยปลดล็อกบัญชีขอให้สันนิษฐานไว้เลยค่ะว่าอาจเป็นมิจฉาชีพควรวางสายทันทีถ้าเห็นบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเตือนไปปุ๊บเดี๋ยวไม่รู้มันจะไปเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรมาอีกนะคะสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบอกสมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะผู้สูงอายุนี่บางทีเห็นแล้วก็ตกใจก็รีบรับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ควรจะมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือทำธุรกรรมตามคำแนะนำของฝ่ายอีกฝ่ายที่โทรมาหานะคะจึงจะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่ากันในคืนนี้นะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายง่ายค่ะทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุด 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้360องศาแค่355คือหมุนได้เกือบจะครบวงแล้วล่ะค่ะคุณขาเพราะว่าขาดแค่5องศานะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือค่ะคุณยังดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดก็ดูได้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1นะคะราคาเพียง 1,290 บาทตกตัวละแค่600กว่าบาทโทรศัพท์021143990 021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็มาถึงเรื่องราวดีๆที่เราคุยกับคุณผู้ฟังมาหลายท่านเนี่ยสอบถามมาเรื่องกิจกรรมชิงเต่าว่าเป็นผู้สูงอายุไปได้ไหมไม่ได้ทำธุรกิจการค้าไปได้ไหมไม่ได้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านไม่มีโรงงานเราพาไปชิงเต่าเนี่ยเหมือนไปเปิดประสบการณ์โลกใหม่คือนอกจากเราจะไปที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สุดฮอตเช็คอินที่คุณไปกับทัวร์อื่นเนี่ยคุณก็ไปเช็คอินถ่ายรูปเดินนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่เราพิเศษเพราะสิ่งที่คุณจะไม่ได้จากที่อื่นเลยก็คือจัดดินเนอร์ทอล์คพิเศษเข้าชมโรงงานที่ทันสมัยระดับโลกคุณค่ะเขาไม่ได้รับกันง่ายๆเราต้องประสานงานใช้ความน่าเชื่อถือของอสมทของคลื่นความคิดนะคะพาคุณเข้าไปชมโรงงานระดับโลกที่เขามี AI มีซอฟต์แวร์มี IoT มีโรบอทมีหุ่นยนต์ทำงานเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่เราต้องการพาคุณไปเปิดโลกตรงนั้นแล้วคุณจะต้องว้าวแล้วไม่ได้แค่ไปเที่ยวเฉยๆเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ไปเปิดโลกไปหาความรู้แล้วก็ได้เห็นโลกล้ำยุคค่ะคุณขาแล้วเราก็จะไปศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์อันเนี้ยถ้าใครไม่ได้ทำโรงงานก็ไปดูเพื่อเอากลับมาทำธุรกิจได้เช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์บริการโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าจะเป็นของชุมชนที่คุณคิดว่าจะทำให้เป็นสถานเวลเนสเป็นสถานที่ดูแลคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าดูแลแทนผู้ใหญ่เป็น nursing home ก็ได้อันนี้เป็นศูนย์พัฒนา humanoid ที่ดูแลมนุษย์เป็นมิตรกับมนุษย์ทำงานบริการมนุษย์ค่ะอันนี้เพิ่งเปิดที่เมืองจีนแล้วที่เมืองจีนก็เปิดที่ชิงเต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสรรหาไปเปิดศูนย์นี้ให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสกันตอนนี้นะคะ พิพิธภัณฑ์หลายๆที่เนี่ยอายุระดับหลักร้อยปีเกินร้อยปีเป็นพันปีก็มีทริปนี้ไปหมดค่ะเมืองโบราณ 1,400 ปีเขาลาซานเนี่ยที่คุณผู้ฟังไปก็เป็นต้นที่สำคัญกับเต๋าลัทธิเต๋าเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาญของบรรพบุรุษนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณจะไปในสถานที่ที่เป็นเมืองที่ถูกชาวยุโรปมาปกครองแล้วเขาก็สร้างผังเมืองสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบคุณไม่ต้องบินไปไกลข้ามทะเลไป2วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ยไปแค่4ชั่วโมงคุณก็จะเห็นเลยว่านี่คือยุโรปแห่งเอเชียแล้วคุณก็จะเห็นไข่มุกแห่งทะเลเหลืองคุณจะได้เห็นซีฟู้ดทุกมื้อคุณจะได้ทานล็อบสเตอร์เป็นตัวคือมื้อพิเศษที่เราจัดให้เสิร์ฟเป็นตัวเต็มๆต่อหนึ่งท่านนะคะคือมื้ออื่นๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นจานผัดรวมล็อบสเตอร์ผัดพริกแกงหรือว่าผัดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างแต่มื้อพิเศษที่เราจัดให้ก็คือท่านละหนึ่งตัวเลยล็อบสเตอร์แล้วก็ความสุดพิเศษอีกก็คือ VIP สุดๆคือคุณไม่ต้องกลัวเรื่องลำบากไปกับอสมทไปกับเครื่องความคิดนะคะ1พาเข้า fast track บางท่านกลัวเรื่องเดินทางกลางคืนไม่ต้องกลัวค่ะเราเข้า fast track ไม่ต้องไปออแน่นให้เมื่อยเราพาไปนั่ง lounge รอดื่มกินเล่นระหว่างขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเราก็มีหมอนให้รองคอหลับได้อย่างสบายตื่นลงมาจากเครื่องบินตอนเช้าก็มีอาหารว่างยามเช้าให้คุณได้ทานกันแล้วก็ชมเมืองชิลๆรับอรุณยามเช้าระหว่างเดินทางจากสนามบินเข้ามาชมในเมืองเนี่ยก็หลับสบายๆพักผ่อนสายตาได้แล้วก็มาทานอาหารเที่ยงกันแบบโอ้เหลาหรูซีฟู้ดฉ่ำค่ะนอนโรงแรม5ดาวคุณขาคือ5ดาวเนี่ยนะปกติมันก็หรูหรานี่เขาบอกมีสระว่ายน้ำในร่มให้อีกคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ค่ะเราVVIP จริงๆทริปนี้ชิงเต่าทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมสถาปัตย์ยุโรปครบค่ะไปกับเราดูแลแน่นอนทักมาได้ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าค่ะดิฉันได้สัมภาษณ์คุณหมอต้าคุณหมอที่ท่านเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาให้ความรู้เรื่องสิ่งที่คุณจะสามารถดูแลตัวเองได้เราจะเริ่มกันทุกวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อ ยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญซึ่งเราจะมาพูดคุยกันบอกเล่าเรื่องสุขภาพให้คุณผู้ฟังได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้รับข้อมูลจากแหล่งจริงน่าเชื่อถือและไม่มั่วขอแนะนำเลยค่ะคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะท่านเป็นคุณหมอประจำอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้มาทำงานให้กับมูลนิธิหมอชาวบ้านสวัสดีค่ะคุณหมอต้า
13: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ
0: ค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทางวิทยุ FM 96.5 ทาง YouTube Thinking Radio Facebook แล้วก็เราจะตัดมาเป็นไฮไลท์ของรายการของเราด้วยเพื่อจะได้ให้คุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะคุณหมอต้าครับ
13: ครับยินดีมากๆครับผม
0: ค่ะช่วงนี้โอ้โหฝนตกหนัก2ขีดระบาดอีกแล้วค่ะคุณหมอต้ามันต้องมีอะไรที่เราทำได้ป้องกันตัวเองกันได้ดีไหมคะ
13: แน่นอนเลยครับเรื่องของฤดูฝนเนาะกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนิดนึงครับพี่เก่งว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยใน 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโรคที่ระบาดเยอะที่สุดตอนนี้นะครับ1จะเป็นโรคจากอาหารนะ2จะเป็นโรคจากทางเดินหายใจนะครับ3แล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกไข้เลือดออกนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนาะอันดับ1เลยครับอุจจาระร่วงนะครับช่วงนี้เนี่ยความที่อากาศเย็นแล้วก็อากาศชื้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยแบ่งตัวได้ดีขึ้นเนาะพอเชื้อโรคแบ่งตัวได้ดีปุ๊บอาหารเราก็เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับถ้าเราบังเอิญไปกินอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกสะอาดเก็บมานานอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อย่อยไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมถึงกลุ่มโรคที่2ที่เราเจอหลักๆตอนนี้เลยนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับตอนนี้น่ากลัวมากนะมีการลุกลามขึ้นสมองค่อนข้างเยอะแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็สามเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกปอดอักเสบโควิดนะครับโควิด19นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆว่ามันไม่เหมือนกับปอดบวมแบบอื่นหรอมันไม่เหมือนกับปอดอักเสบจากเชื้อโรคอื่นหรอนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คืออาหารเป็นพิษครับที่ก็เจอเยอะไม่แพ้กันนะครับประมาณนั้นครับที่เจอเยอะ
0: ปกติเขาบอกว่าอาหารเป็นพิษกับอุจจาระร่วงจะเจอหน้าร้อนอ่ะคุณหมอต้าทำไมคราวนี้มันกลับมาเกิดในแทบจะทุกหน้าทุกเดือนที่เราเจอ
13: ใช่ครับ
0: เป็นความคุณภาพอาหารเหรอฮะหรือว่าคนตัวกิ้ง
13: สภาพแวดล้อมของอากาศกับความชื้นมันส่งผลให้เชื้อโรคเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีครับพอมันแบ่งตัวได้ดีปุ๊บเนี่ยอาหารที่บางทีเราทิ้งไว้ข้ามคืนหรือว่าอาหารบางอย่างที่เราผัดเสร็จแล้วนะครับเอาไปรีฮีทบ่อยๆนะครับก็คือแช่ตู้เย็นเอามาผัดแช่ตู้เย็นเอ้ยยังเหลืออีกสี่เอาไปเก็บอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคบางกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ตายจากการที่เราเอามาคลุกซ้ำอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เกิดอาการ
0: บรรดาแม่บ้านยุคประหยัดที่คิดว่าทำเยอะๆแล้วเอาออกมาอุ่นมากินทีละครั้งครั้งกินไม่หมดเก็บใส่ตู้อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการที่เชื้อโรคมันแบบไม่ที่ตายหมดใช่ไหมคุณหมอท่า
13: ใช่ครับพวกนี้เชื้อโรคมันเติบโตได้ง่ายแล้วก็การตอบสนองของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นระบบการย่อยอาหารระบบการดูดซึมอาหารต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ส่งผลทั้งหมดเลยครับพี่เก่งทำให้เขาเรียกว่าเอื้อต่อการที่เชื้อจะเจริญเติบโตได้ดี
0: ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องไข้สองขีดของเรานะปอดอักเสบกับไข้หวัดใหญ
13: ่ไข้หวัดใหญ่ครับ
0: เห็นตัวเลขก็น่าตกใจเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอคะ
13: ครับผมไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยเรายังคงรณรงค์ให้ฉีดอยู่นะครับทุกปีนะครับเพราะว่า การฉีดวัคซีนเนี่ยหนึ่งก็คือหลายคนจะชอบคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะคือเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่นะครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ได้เป็นเลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยความรุนแรงจะน้อยลงโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะปอดบวมปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยจะเป็นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะชอบคิดว่าหรือบางทีฉันเป็นเลยดีไหมจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ต้องเล่ารายละเอียดเลยว่าจริงๆแล้วภาวะปอดอักเสบพวกนี้เนี่ยมันคือการที่เชื้อนะมันลงไปนะครับแล้วมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเม็ดเลือดขาวก็ต้องเข้ามาทำลายทุกอย่างนะครับที่เป็นเชื้อโรคพอมันเกิดการอักเสบมากๆเนื้อปอดเราเสียไปนะเพราะฉะนั้นต่อให้เราหายจากไข้หวัดแล้วก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าปอดเราจะกลับมา 100% เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ารอเป็นก่อนแล้วเพิ่มภูมิฉันยังเด็กอยู่ฉันยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะได้มีภูมิจากเชื้อโรคจริงไปเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับฉีดวัคซีนไว้ก่อนครับ
0: คนหลายคนบอกว่าพาญาติผู้ใหญ่ไปฉีดยาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะเจอคำถามว่าฉันกลัวฉีดแล้วไม่สบายกลัวแล้วแบบมีผลเอฟเฟกต์หรือแบบไม่เป็นไรหรอกปู่ย่าตายายอายุเยอะแล้วเป็นไข้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรอันนี้คุณหมอต้าช่วยคอนเฟิร์มหน่อยครับว่ามันรุนแรงจริง
13: ๆมันเป็นภาวะที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นน้อยๆครับเพราะว่าหลักการทำงานของวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือว่าวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นแต่ว่าชนิดอ่อนแรงนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเตรียมทหารราบในร่างกายของเราให้พร้อมสู้ศึกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแน่นอนนะครับที่หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวรุมๆนะครับเป็นประมาณ 1-2 วันนะพวกซึ่งพวกเนี้ยแค่กินยาลดไข้ก็หายนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ดีเราไปเจอข้าศึกตัวจริงเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนภูมิคุ้มกันเราบางทีมันตั้งหลักไม่ทันแล้วอาการจะทรุดหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสนับสนุนให้ฉีดครับยังไงก็สนับสนุนให้ฉีดครับเว้นแต่ว่ามีข้อจำกัดบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งถามแพทย์ได้แต่ว่าโดยรวมนะครับภาพรวมเลยเนี่ยสนับสนุนให้ฉีดครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะเป็นน้อยอยู่กับเป็นมากแล้วกันใช่ไหมคุณหมอ
13: นอกเหนือจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับพี่เก่งจริงๆตอนนี้เรามีวัคซีนหลายตัวเลยเนาะอีกตัวนึงที่คนอาจจะยังไม่ค่อยทราบก็คือไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าบัญชีเรื่องของวัคซีนจำเป็นนะแต่ว่าการฉีดเนี่ยก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็สนับสนุนมากๆเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยบางทีเป็นแล้วเนี่ยชื่อก็ตามที่ชื่อมันบอกเลยนะไข้แล้วเลือดจะออกตามร่างกายต่างๆเกล็ดเลือดนะครับมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยครับก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าฉีดไว้ก่อนได้ก็น่าจะดีครับ
0: ต้องจำกัดอายุไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าผู้ใหญ่50อัพ60อัพ70อัพแต่ไข้เลือดออกนี่มันเป็นตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคุณหมอมันควรจะต้องห่วงใยอายุประมาณเท่าไหร่คะ
13: อ๋อจริงๆเด็กเราก็สนับสนุนให้ฉีดครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเป็นตารางวัคซีนของเด็กเลยนะครับซึ่งเขาจะระบุอยู่แล้วนะครับสามารถไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้เนี่ยฉีดได้หรือยังแล้วควรจะฉีดกี่เข็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะปรึกษาแพทย์หน้างานได้เลยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะครับก็คือสำหรับคนที่มีไข้สูงช่วงนี้นะในช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดเนี่ยไข้เลือดออกนะครับมันเป็นกลุ่มที่เลือดออกได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นการกินยาลดไข้เนี่ยแนะนำให้ควรกินพาราเซตามอลก่อนอย่าไปกินยากลุ่มที่เราเรียกกันว่าเอนเซตนะครับก็คือกลุ่มพวกไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกอะไรพวกนี้ครับเพราะยาพวกนั้นเนี่ยมันจะส่งผลที่ทำให้อาจจะทำให้เลือดออกมากผิดปกติได้อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรายังไม่รู้นะว่าเราเป็นหรือไม่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยแนะนำให้ลดไข้ด้วยพาราเซตามอลก่อนเช็ดตัวลดไข้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยากลุ่มที่เราชาวบ้านเราจะเรียกกันว่ายาลดไข้สูงนะครับอย่าเพิ่งไปกินตรงนั้นนะครับตรวจให้มั่นใจก่อนว่าไม่ใช่จริง
0: ตอนนี้คุณหมอจะต้องกังวลละ1คนไข้ใช้ AI
13: ครับผม
0: ประเภทบอกอาการไม่บอกหมอไปถาม AI แล้ว AI มันก็จะแนะนำยาต่างๆอันนี้เนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงดีคะ
13: ครับในส่วนของเทคโนโลยีนะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราสงสัยแล้วเราก็ถามเข้าไปนะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดปัจจุบันนะหน้างานผมก็ทำงานเกี่ยวกับ AI มาระดับนึงนะครับมีความน่ากังวลอยู่บางส่วนนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทยนะครับรวมถึงความถูกต้องของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพยายามหนึ่งก็คือยึดถือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะจากคำแนะนำต่างๆจากกรมควบคุมโรคหรือว่าจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับหรือแม้แต่คำแนะนำจากคุณหมอนะครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเชื่อถือก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเทคโนโลยีถามเป็นไกด์ไลน์ได้แต่อย่าเอาโดสอย่าเอาชื่อยาแล้วก็อย่าเอาชื่อโรคที่เขาใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างเงี้ยออกมานะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับต้องประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์เสมอหรือว่าหมอชาวบ้านเอ่ยนะครับจะนิตยสารหรือจะอะไรที่เชื่อถือได้ตรงนี้เนี่ย พยายามหาแหล่งข้อมูลที่เรามั่นใจก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้ออะไรกินเองอย่างเงี้ยครับปรึกษาพี่ชลกรบอกครับ
0: ผู้ใหญ่สมัยเนี้ยจะเชื่อโซเชียลมากกว่าลูกหลานเอาอย่างนี้แล้วกันบอกเช้ามาเนี่ยจะได้ละไลน์เรื่องสุขภาพเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องกินไอ้นี่คู่กับไอ้นั่น
13: กินสมุนไพรถังเช่ากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะต้องเหมือนกับหาคุณหมอให้คำปรึกษาสัก 2-3 รายใช่ไหมคะคุณหมอคะ
13: เบื้องต้นเนี่ยดูแลตัวเองก่อนนะครับเรายังไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็ได้ถ้ามีอาการไข้นะครับไข้ต่ำๆแล้วมีน้ำมูกนะครับปวดศีรษะอะไรเงี้ยกินยาประคับประคองอาการดูก่อนนะครับถ้าสมมติว่าสัก 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนอย่างที่เราย้ำกันอีกครั้งนึงนะอย่างสมมติว่ามีไข้ตัวรุมๆนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีผื่นแดงอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะมีน้ำมูกนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นหวัดอย่างเงี้ยก็กินยาลดไข้ลดน้ำมูกก่อนได้นะครับแต่ถ้าเริ่มทำไมเริ่มมีผื่นแดงขึ้นตามตัวและอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มไปหาคุณหมอได้แหละนะครับว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเป็นไข้เลือดออกไหมหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะครับโดยที่อย่าเพิ่งกินยาลดไข้สูง
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าฝนคุณหมอก็แนะนำว่าทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไข้เลือดออกทั้งปอดอักเสบโควิด
13: ใช่ครับปอดอักเสบโควิดครับอีกกลุ่มนึงที่เน้นย้ำครับพี่เก่งก็คือกลุ่มพวกโรคที่ต้องลุยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านต่างๆที่ต้องลุยน้ำหรือว่าเท้าเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องระวังพวกฉี่หนูนะครับกับพวกไข้ดินนิดนึงนะที่เราโรคชาวบ้านเราจะเรียกว่าไข้ดินนะเมลีออยโดซิสครับพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเท้าเรามีแผลนะครับหรือว่ามีบางทีเราไม่เห็นด้วยซ้ำนะมันจะเป็นแบบแผลเล็กมากๆอย่างเงี้ยเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแย่เพราะฉะนั้นใครที่ต้องทำงานที่อยู่ย่ำพื้นดินอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยครับอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องรีบล้างเท้าทำความสะอาดให้ดี
0: มันมีอะไรป้องกันไหมคะอย่างสมมติเจ้าหน้าที่กู้ภัยพวกนี้ที่พี่บุ๋มปนัดดาหรืออาสาจิตอาสาเนี่ยไปช่วยพวกน้ำท่วมหรือประสบอุทกภัยก็เจอปัญหาเรื่องแผลเล็กๆน้อยๆกับเรื่อง
13: ฉี่
0: ใช่ไหมคะอันนี้มันต้องมีอะไรป้องกันไว้ก่อนไหมคะกินยาป้องกันมีไหมหรือว่า
13: ปกติเราเน้นเราจะไม่กินยาเพื่อป้องกันขนาดนั้นครับพี่เก่งแนะนำว่าจริงๆควรจะเน้นไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเลยหรือถ้ามีโอกาสต้องสัมผัสจริงๆเนี่ยทำความสะอาดให้เร็วที่สุดเลยนะครับล้างน้ำล้างสบู่ด้วยน้ำสะอาดอย่างเงี้ยครับอย่าปล่อย
0: เริ่มต้นล้างน้ำล้างสบู่ก็ใช้ได้แล้วนะคะ
13: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าอันนั้นเท่าที่ดูตอนนี้ที่เจอเยอะกว่าตอนนี้คือจะเป็นอุจจาระร่วงครับกับอาหารเป็นพิษหัวนี่เจอเยอะมากนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็มีการล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ของตัววัคซีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเป็นระยะครับอาจจะไม่ได้ฉีด4สายพันธุ์เหมือนเดิมแล้วนะครับว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าอัปเดตกันปีต่อปีนะว่าปีนี้สายพันธุ์ไหนที่จะแพร่ระบาดค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็การที่เคยฉีดปีที่แล้วเคยเป็นปีที่แล้วไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะเราจะสามารถมีภูมิคุ้มกันในการสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆได้ก็มันจะมีผลแค่ประมาณช่วงแรกครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเลยสัก6เดือนปีนึงมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าฉีดใหม่เลยแนะนำกว่าครับ
0: ค่ะเพราะนั้นอะไรที่เราเป็นห่วงการปรากฏว่าระวังมาเจออุจจาระร่วงนี้ก็
13: ใช่ครับส่วนตัวเองก็มีอาการเหมือนกันบางทีทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ท้องอืดจังเลยอาหารไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยครับก็ต้องมานั่งดูว่าเรากินอะไรไปพยายามเลือกผักที่สุกสะอาดมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะนั้นตอนนี้ผักสดก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะทาน
13: ผักสดเนี่ยคนครับคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยผักสดเนี่ยดีต่อสุขภาพเนื้อออร์แกนิกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายคนไม่ทราบจริงๆมันก็มีเชื้อโรคที่ปนมากับความออร์แกนิกนั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำนะครับปรุงสุกสะอาดเนาะแล้วก็ล้างให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะกินนะครับไม่งั้นไวรัสตับอักเสบอะไรนู่นนี่นั่นก็จะมาอีก
0: โอ้พูดถึงไวรัสตับอักเสบที่ตอนนี้ก็มีพาหะเยอะนะคะคุณ
13: ใช่ครับ
0: แล้วก็เห็นข่าวเรื่อง HIV ทั่วประเทศตัวเลขน่าตกใจ
13: ใ
0: ก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะคุณหมอ
13: HIV นี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและคิดว่าควรจะต้องมีความรู้ไว้ครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโรคที่แรกๆก็จะเหมือนเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปนะหลังจากนั้นอาการจะหายไปเลยนะครับกว่ามันจะเข้าสเตจที่2หรือว่าระยะที่มันเริ่มลุกลามเนี่ยคือมันจะต้องฝังตัวในร่างกายนานระดับนึงบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับในช่วงนั้นอย่างเงี้ยกว่าจะมารู้อีกทีนึงก็โอ้ไปไกล
0: แล้ว
13: ใช่คร
0: ับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาจะเจอกันใหม่ค่ะคุณหมอ
13: ได้เลยครับเจอกันครับพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวิราธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแน่นอนว่าเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามาเราจะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์ค่ะแฟนคลับก็จะมีหลากหลายจังหวัดเลยหลายภูมิภาคเลยบางครั้งก็เป็นคำถามบางครั้งก็เป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาค่ะแต่ว่ามีชุดคำถามหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรมาธิการวิสามัญค่ะอาจารย์แต่เขาถามในเชิงของการอยากได้ความรู้นะ
2: ครับ
1: อาจารย์คนมีประสบการณ์ที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเวลาที่เอามาเล่าอ่ะค่ะในเนื้อหาว่าโอ้เวลาขั้นตอนของการพิจารณาเนี่ยเขาทำยังไงนะผู้คนจำนวนมากไหมเอกสารเยอะไหมแบบนี้เป็นต้นค่ะ
2: เอาไว้ว่างๆเล่าให้ฟังยาวๆดีกว่าพูดแบบนิดๆหน่อยๆมันไม่เข้าใจหรอก
1: ได้เลยค่ะอย่างที่อาจารย์สัญญาไว้
2: มันจะต้องเข้าใจกรรมวิธีทั้งหมด
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องพอเข้าใจไอ้กฎหมายที่มาประกอบเท่าที่ผมนึกขึ้นได้ปัจจุบันทันด่วนขนาดนี้นะเวลาเราพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
1: ค่ะ
2: พระราชบัญญัติหลักที่ต้องเหมือนก็เป็นคู่มือเป็นไกด์บุ๊กเลยนะคือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
1: ค่ะ
2: ถัดจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการก่อหนี้ขาดดุลอันนี้มันก็ต้องไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะอันนี้ดอก2นะดอก3เนี่ยอันนี้เป็นตัวคุม
1: ค่ะ
2: พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแห่งรัฐหรือของรัฐเนี่ยนะแล้วมันยังมีรายละเอียดประกาศเรื่องสัดส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาเป็นคนทำเนี่ยเขามาบอกอ่ะผมก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดหรอกบางทีเราอาจจะข้อมูลบางอันอาจจะไม่ทันสมัยก็ได้อีกอันนึงที่ต้องรู้ก็คือพระราชบัญญัติเงินคงคลังอย่างน้อยคุณต้องรู้ตัวกฎหมายหลักเนี่ย4ฉบับเป็นอย่างน้อยบวกกับระเบียบของสำนักงบประมาณในเรื่องนั้นระเบียบของสำนักบริหารหนี้สาธารณะในเรื่องนั้นประกาศของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณแล้วคุณต้องดูด้วยซ้ำเพราะมันมีรายการนึงตั้งงบชดเชยเงินคงคลังคุณก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติเงินคงคลังนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงกรรมรายละเอียดเลยนะว่าในงบประมาณหน้าตาเป็นยังไงมันมีทั้งเรื่องในงบประมาณนอกงบประมาณมีทั้งกองทุนแล้วก็ทุนหมุนเวียนกองทุนก็มี2ชนิดโทษทุนหมุนเวียนเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นนิติบุคคลกับไม่เป็นนิติบุคคลนั่นเองว่าโอ้โหคุณจะลากไป
1: นี่ไงคุณผู้ชมอ่ะเขาเสนอมาแบบนี
2: ้
1: เขาบอกว่าเขาว่าอยากให้อาจารย์เขียนหนังสือให้เป็นการบันทึกเรื่องในช่วงที่เป็นกรรมาธิการเนี่ยล่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีรูปแบบอ่ะการเขียนหนังสือหรืออีกรูปแบบนึงก็คือนำเสนอในรายการฟังหูไอ้หูเป็นซีรีส์
2: ก็ได้ก็ได้คือจริงๆมันต้องคือมันเป็นความรู้นะ
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็จะช่วยคนที่ติดตามเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะแต่เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีภาพประกอบมันถึงจะตามได้ทันแต่ว่าผมว่าอันนี้เอาไว้ทีหลังแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้สัปดาห์นี้เนี่ยพอจบสัปดาห์นี้เนี่ยก็เท่ากับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเนี่ยเดินมาประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมพอมาถึงวันนี้ก็เดือนกันหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะแรปอัพละ
1: ค่ะ
2: ภายในกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยเรื่องหลักๆก็คงจะจบแล้วที่เหลือก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งจะต้องทำนี่เป็นงานภายในของทางคณะกรรมการวิสามัญชุดนี
1: ้แ
2: ล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่2แล้วก็วาระที่3เนี่ยแต่มันจะต้องมีช่วงเว้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับงานเอกสารแม้ว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยกำหนดวันว่าเป็นวันที่7 8 9กันยาอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดในสภาอะไรเงี้ยนะที่เป็นห้องประชุมใหญ่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมันมีงานเอกสารมันมีเรื่องของการแปรยติของส.ส.แล้วก็ยังมีเรื่องการสงวนความเห็นของกรรมาธิการซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคนะถ้าคนไม่ได้อยู่ข้างในก็ผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเนี่ยเขาก็มีเอกสารมาให้เรากรอกนู่นนี่อะไรเงี้ยนะก็ต้องถามเพราะว่า มาตราเนี้ยแปลขอสงวนความเห็นได้ไหมเขาบอกอันนี้ไม่ได้ตัดถอนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายอะ
1: ่ะ
2: แต่ว่าก็ถ้าเป็นช่วงที่ประชุมวันวาระ2วาระ3เนี่ยผมมีประสบการณ์ใช่ไหมโอเคแต่ว่าก็เอา
1: เดี๋ยวก็ให้อาจารย์มาเล่าเป็นซีรีส์ละกันแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีคำถามเป็นปลายที่เกี่ยวข้องกับหมวดเรื่องนี้นะคะอาจารย์แล้วมีหน่วยงานไหนที่เขาใช้ที่อาจารย์ไปดูแล้วอันนี้นะคะมีหน่วยงานไหนที่ใช้งบแบบคุ้มค่าและมีปัญหาน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยช่วยบอกหน่อยจะได้เป็นตัวใหญ่แล้วก็กำลังใจให้กับหน่วยงานนั้นๆ
3: เราเวอร์ไฟไม่ได้หรอกนะเพราะเราเข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าผิวมากสิ่งที่เขาทำนี่ที่เขามาขอเงินไปทำการวัดความสัมฤทธิ์ผลเนี่ยมันมีหน่วยงานทำอยู่แล้วคือเขาเรียกกพร.ผมก็จำชื่อคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคนที่เขาประเมินก็มีอยู่แล้วนะก็มี KPI อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องแบบตะวันตกแบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจ
1: ค่ะ
3: คือถ้าคนมันตั้งใจทำให้มันดีนะมันไม่ต้องมานั่ง KPI
1: อัน
3: นี้ที่ KPI คือเอาไปตรวจจับเหมือนกับเรดาร์มึงจะโกงไหมอะไรประมาณนี้
1: แล้วก็ KPI ที่คือ
3: มันก็ทำไปอย่างนั้นนะคือมันจะมีคำเขาเรียกว่าสักแต่ว่าทำมันจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะ
1: ค
3: ือเอาระเบียบมานั่งดูแล้วทำให้มันตรงกับระเบียบ
1: อ
3: ันนี้เราเริ่มกันแบบนี
1: ้ค่ะแล้วจันมีทีมงานเลขาช่วยหรือเปล่าเห็นทำงานมากขนาดนี้ค่ะ
2: จะบอกว่าไม่มีซะเลยก็จะพูดผิดนะอย่างรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเบื้องหน้าเห็นผมกับคุณชุติมาเนี่ยแต่เบื้องหลังเราเนี่ยเป็น10คนนะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้จะไม่ว่าจะเป็นช่างภาพคอนโทรลทีมประสานงานโปรแกรมโคดิเนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะภาคที่เป็น news gathering นะเรื่องการเก็บข้อมูลข่าวสารที่จะมาพูดคุยในรายการเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีผมมีคุณชุติมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมจำชื่อแกไม่ได้นะเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราใช้ถังข่าวของอสมทด้วยใช้ฟุตเตจของอสมทด้วยเพราะเรามาทำงานเป็นไม่ใช่พนักงานอ่ะเราก็มาทำงานในอสมทก็ใช้ถังข่าวเขา
1: คือโดยปกติ
2: ใช้ได้มากน้อยๆในอีกเรื่องนึงแล้วตัวผมเองก็ติดตามเรื่องบางเรื่องแล้วก็เอามานั่นคุณชุติมาก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันซับซ้อนนะแต่ถามว่าเตรียมไม่เตรียมแต่ผมก็ไม่ได้เตรียมเหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเขาจะเตรียมดูโกลาหลแต่ผมเตรียมแบบนิ่ง
1: ๆเตรียมแบบนิ่งๆแต่ลึกมากเลยนะคะเพราะว่าจะมีระเบียบกฎหมายกฎกติกาดูโครงสร้างใหญ่นะคะซึ่งอาจารย์เองเขาก็จะถ่ายทอดวิชาเหล่านั้นนะคะให้กับทีมงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์การทำงานในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยเห็นผ่านสื่อแล้วคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาสังเกตว่าอาจารย์เองก็อาจจะต้องเผชิญกับหลายๆอย่างนะคะก็มีทั้งชอบและมีทั้งชังเนี่ยนะคะอาจารย์จัดการกับความคิดอย่างไรที่ทำให้ตัวอาจารย์ไม่ไหลไปตามอารมณ์
2: ผมว่าเอาทีละเรื่องนะคือต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้พูดทุกหน่วยงานผมก็จะหยิบเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: แต่บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดได้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติของมนุษย
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ผมใช้หลักปฏิสัมภิทาสีนะผมไม่อธิบายรายละเอียดนะ
1: ค่ะ
2: คือเราก็ต้องรู้จักข้อเท็จจริงรู้จักแยกแยะอันนี้เป็นภาคที่เรารวบรวมข้อมูลนะแล้วก็ภาคที่เป็นภาคนำเสนอเนี่ยเราก็ต้องนั่นเราก็ต้องมีกรรมวิธีนะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรับกระทบแน่นอนอ่ะผมบอกคุณนุ่นนะว่าผมไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยนะคือสปอตไลท์มันฉายมาที่ผมมากเกินความจำเป็นผมไปไหนยากมากตอนนี้จะไปซื้อของจะไปช้อปปิ้งจะไปเดินถนนอะไรเงี้ยคือมันมีปฏิสัมพันธ์อีกแบบนึงเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขา
1: ค่ะ
2: อันนี้แล้วผมก็บอกแล้วผมไม่ใช่นักการเมืองนะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะผมมีชีวิตส่วนตัวของผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ไอ้ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ผมก็ต้องบริหารจัดการแต่ผมก็ใช้หลักง่ายๆนะคือทางพระท่านเรียกว่าถ้าเราอยู่ในโลกเนี้ยทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภ
1: มีสรรเสริญ
2: สรรเสริญนินทา
1: ค่ะ
2: มีสุขก็ต้องมีทุกข
1: ์ค่ะ
2: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติหนีไม่พ้นแต่จะรู้เท่าทันมันขนาดไหนผมก็มีนะครับปีแตกมีนะ คนมาชมเราเราก็ฟูก็มีคนมาด่าเราเราก็เหี่ยวก็มีโกรธเขาก็มีนะบางทีอ่านไปแล้วก็บางทีเขาก็ดีกับเราเนี่ยนะมันก็เกิดสัมภาษณ์ที่เรียกว่าปีติก็ชื่นใจอะไรก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีผมเป็นปุถุชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมรับกระทบแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ตามจับมันถ้ามันเกิดความโกรธแล้วเราตามจับมันมันก็หายโกรธใช่ไหมแต่ผมได้เป็นคนโชคดีอย่างโลภะจริตผมไม่ค่อยมีนะผมไม่ได้อยากร่ำอยากรวยผมคิดว่าผมใช้ชีวิตสมถะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนด้วยเรื่องจะไปเอาของคนอื่นเนี่ยผมไม่มีนะโมหะจริตผมมีแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของทิฏฐิบางเรื่องซึ่งอันนี้มันอาจจะปะทะกันได้คิดไม่ตรงกันอันนี้เราก็ต้องคือถ้ามันไกลมากเราก็แล้วพิจารณาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการแสดงความเห็นเราก็ต้องผ่านเลยอ่ะคนจะไม่เห็นด้วยกับเราได้ยังไงทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได
1: ้
2: นะพี่น้องกันยังเห็นด้วยยังเห็นไม่เหมือนกันเลย
1: ยังเห็นต่างกันเนาะ
2: ใช่ไหมพ่อกับแม่พ่อแม่ลูกยังเห็นต่างกันเลยเนี่ยเราก็ต้องทำใจว่าเออมันเกิดขึ้นได
1: ้
2: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะว่ามันก็ต้องบริหารจัดการ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสัก20ปีหรือ15ปีที่แล้วตอนที่ผมยังไม่อายุ60 70เนี่ยมันอาจจะทำให้เสียสติได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้
1: ใช่ค่ะ
2: มันอาจจะทำให้เสียสติได้มันอาจจะทำให้หลงตัวเองได้นะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็ใช้ศีล5ของผมนี่แหละนะก็ทำอะไรก็อย่ามักง่ายนะอย่าเอาแต่ได้แล้วก็ทำอะไรแล้วก็อย่าหน้าด้าน
1: ค่ะ
2: แต่ที่สำคัญที่สุดนาทีนี้ต้องบริหารอย่างหนักเลยคืออย่าโอหังกับอย่าประมาท
1: นะ
2: ผมเนี่ยทำงานเยอะจนปิดประตูรถแล้วคุณเห็นไหมเนี่ย
1: อันนี้อาจารย์ปิดประตูรถแล้วหนี

0: ิ้วตัวเอง
1: จนเกือบได้จะหลุดเนี่ยคือแสดงว่าจิตเรา
0: สติ
1: เราไม่ทั่วนะคิดเรื่องนึงทำเรื่องนึงเปิดประตูปิดประตูปั้งถือหนังสืออยู่เงี้ยเราก็ปิดประตูดันประตูปั้งเนี่ยแทบจะร้องไห้เลย
0: เพราะว่าการงานก็เยอะด้วยจริงๆ
1: อันนี้หลังๆผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างเงี้ยต้องช้าลง
0: ค่ะ
1: ต้องช้าลงต้องช้าลงอย่าทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นการฝึกนะถ้าเราไม่เจอเรื่องหนักๆแบบนี้เราก็ไม่ได้ฝึก
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่เจอเรื่องคนมาว่ามาเกี่ยวข้องกับเราเยอะๆแบบนี้เราก็ไม่ได้ฝึก
0: อ
1: ันนี้อย่าไปไกลเลยเอา
0: อันนี้ตอบคำถามอันนี้แหละค่ะอาจารย์มีข่าวเรื่องนี้บ้างไหมคะช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันเนี่ยค่ะ
1: มีแต่ผมพูดไม่ได้
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ระหว่างการจะบริหารจัดการยังไงเพราะไอ้ไร่ละพันสำหรับเกษตรกรเนี่ยมันใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์นะจนมาถึงรัฐบาลเนี้ยก็ยังใช้อยู่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคือมันเป็นสเตียรอยด์มันเสพติดนะพอปวดปั๊บก็ฉีดปวดปั๊บก็ฉีดมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดโทรม
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ต้องถามว่ามันถึงฤดูการแบบนี้รัฐบาลก็จะบริหารจัดการยังไงแต่ถ้าพูดถึงสตุ้งสตังเนี่ยมันไม่มีแล้วอันนี้มันเป็นการใช้เงินตามมาตรา27 28 29ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งตอนนี้มันค้างท่อยังไม่ชำระเนี่ย 1.1 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มากหรอกปีนึงประมาณ 50,000 ล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่ได้ใช้คืนเงินต้นเลย
0: มันสะสมมาโดยตลอดอ
1: ่ะยะไม่เนี่ยคือไม่ได้ใช้คืนเงินต้นวันนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะหาทางออกยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือความเห็นของคนที่เขาเป็นภาคปฏิบัติหรือจะเรียกว่าฝ่ายประจำเขาก็เห็นอย่างคนที่เป็นฝ่ายการเมืองมันก็เห็นอีกแบบนึงคราวนี้จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้มันไม่ง่าย
0: ค่ะ
1: มีการพยายามดำเนินการที่จะให้ไร่ละพันคนละหมื่นเนี่ยนะอยู่แต่ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าภายใน1เดือนนี้น่าจะรู้ผลเพราะตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพราะนั้นนี่เป็นฤดูการผลิตใหม
0: ่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาเรื่องราคาถูกมั้ยคราวนี้มันประเทศไทยต้องบอกคุณว่ามันมีทั้งนาปรังบางที่เนี่ยปลูกปีละ3ครั้ง4ครั้งที่เป็นเขตชลประทานกับนาปีแค่ช่วยนาปีไม่ช่วยนาปรังก็
0: มีปัญหา
1: ก็มีเรื่องแล้วถูกไหมแล้วแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างทางภาคอีสานเนี่ยเขาทำนาปีนะมันเขาทำนาปรังไม่ได้น้ำไม่มีขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานคือเรามองในมิติแบบในมองในมิติแบบง่ายๆแบบนั้นซิมเปิลแบบนั้นไม่ได้
0: ยังมีคำถามอื่น
1: นิดเดียวผม
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดรัฐบาลจะทำมันก็จะมีปัญหากับบัตรมันก็จะมีปัญหาคล้ายๆบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยพูดแล้วก็อย่าโกรธผมนะผมไม่ค่อยมั่นใจการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่เป็นชาวนาว่าข้อมูลนั้นน่ะมันปัจจุบันไหมเพราะก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเพราะมันจะต้องมีชื่อมีนามสกุลมีเบอร์บัญชีที่เปิดไว้ที่จะโอนเงินให้ข้อมูลตรงนี้ผมไม่เคยเห็นผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่หน่วยงานไหนในกระทรวงเกษตรซึ่งถ้าถามผมอ่ะก่อนจะเริ่มฤดูการใหม่ยังไงต้องทำการอัปเดตก่อนว่าทะเบียนของเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าต้นทุนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไร่ละพันคนละหมื่นหรือ 20,000 เมื่อก่อน 20,000 นะไร่ละพันเลยเนี่ยเขาครอบครองที่ดินจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูตรงนั้นต้องมีเกณฑ์น่ะเพราะตอนนี้มันก็อาจจะไม่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างงี้
0: แล้วในที
1: ่ที่เขาบอกนะว่าผมไม่ใช่รัฐบาลนะครับ
0: ก็เป็นคนมีความรู้อะค่ะ
1: ผมไม่ใช่รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการ
0: เงินกัน
1: แล้วคุณจะให้ผมไปปวดหัวกับทุกเรื่องนี่ชีวิตส่วนตัวผมจะไม่มีแล้วนะคุณพุทธิมา
0: อาจารย์ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะเขาจะมีไหมช็อปดีมีคืนของปีนี้อะค่ะ
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ต้องถามมากครับ
0: เพราะว่ากลุ่มคนเสีย

0: ุณธรรมจริยธรรมอะไรทำๆทั้งหลายนี่มันอันคำเดียวกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันคือเรื่องของคุณภาพของชีวิตซึ่งมันก็มีหลักคิดที่ต่างกันสอนได้แต่จะได้อย่างที่สอนหรือเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: สอนให้เป็นคนดีอ่ะสอนได้ต้องทำ A B C D อย่างเงี้ยได้นะแต่มันจะเป็นหรือเปล่านี่ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะการรู้มันก็เหมือนการกิน
1: อ
0: ่ะต้องด้วยตัวเองกินแทนกันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: โอ้ถ้าเกิดคุณธรรมมันเหมือนกระส่งผ่านเหมือนถ่ายเลือดอย่างนี้นี่โลกนี้ไม่มีปัญหาเลยคุณเหมือนกับเราเอาเนี่ยโทรศัพท์มาต่อกันแล้วมันดูข้อมูลแบบนี้
1: ซึ่งคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไง
0: คนไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าคนเป็นแบบนั้นก็ง่ายดิคุณยังครับเป็นคนดีมากๆเนี่ยจบเลยใช่ไหม
1: มันไม่เป็นเช่นนั้นค่ะและยังมีคำถามที่ต่อเนื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะถามคำถามต่อค่ะอาจารย์ขาอัตราฐานภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยค่ะที่สำนักงานเขาใช้อยู่อันนี้เราใช้มานานแค่ไหนแล้วคะ
0: นานมากแล้วนานมากแล้วคือจริงๆอัตราที่สูงสุด 35% นี่ก็นานแล้วเมื่อก่อนสูงกว่านี้แล้วลดลงมาแต่ของใหม่นี่มันดีอย่างคือนอกจากหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยเงินได้พึงประเมินแสนแรกนี่ไม่คิดงั้นจริงๆคนที่จะเสียภาษีนะคนที่จะเสียภาษีจริงๆนะต้องมีรายได้ต่อปีอย่างน้อยสัก 300,000 หรือประมาณเดือนละ 25,000 เนี่ยถึงจะเสียภาษี
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะหักนู่นหักนี่ยิบยับแล้วมันไม่เหลือภาษีจะต้องเสีย
1: ค่ะ
0: มันถึงเป็นเหตุว่าคนที่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษี12ล้านคน7ล้านคนไม่ได้เสียภาษีเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้แล้วกันที่จริงมัน7.5 ล้านคน
1: okay.
0: คนที่เสียภาษีนี่มัน 4.5 ล้านคน
1: ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ประเทศไทยจะเสียโอกาสอะไรในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคะ
0: ก็เพื่อนเขาก็ไปข้างหน้าที
1: ่
0: เขาปรับตัวเราไม่ปรับตัวเราก็อยู่กับที่แต่การปรับแต่สังคมเนี่ยต้องบอกก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยสังคมมันไม่ได้พัฒนาย้อนหลังเนี่ยไม่มีนะว่าเราจะกลับไปอยู่สมัยอยุธยาอย่างนี้ไม่มีนะครับสังคมมันเดินไปข้างหน้าแต่จะเดินยังไงเดินแบบไหนผมไม่ใช่นักยุทธศาสตร์นะ
1: ค่ะ
0: คนที่เขาคิดเรื่องนี้ก็ให้เขาคิดไปแต่เราก็มองว่าเรื่องที่เราเผชิญขณะนี้เนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาการเมืองตกนี่ผมอ่านที่ฝรั่งเขียนนี่ก็จะพูดเรื่องเดียวเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันขาดตอนมีปัญหาเราก็อาจจะอดทนกันน้อยไปหรือไงผมก็ไม่ทราบแม้แต่รัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารก็ไม่มีเสถียรภาพ
1: ค่ะ
0: รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่รอบนี้เป็นรอบที่อาจจะมีความหวังในทางการเมืองว่ามันจะคลี่คลายได้แต่มันก็เป็นความยากลำบากเพราะว่ามันเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันคับขันมาก
1: ค่ะ
0: นะฐานะการเงินการคลังของประเทศดูจากงบประมาณดูจากหนี้สาธารณะดูจากรายได้เนี่ยจะต้องลงทุนกันขนาดใหญ่ซึ่งคนที่เป็นตัวหลักเขารู้แต่ว่าจะทำได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารประเทศไทยก็ทราบปัญหาสำนักงบประมาณก็ทราบปัญหากระทรวงการคลังซึ่งดูรายได้กับเรื่องนี้ก็ทราบปัญหาเลขาธิการสภาพัฒน์ที่เป็นคนวางโครงก็ทราบปัญหาฝ่ายประจำ4หน่วยหลักเนี่ยจตุสดมเนี่ยเขารู้ระดับฝ่ายการเมืองมันก็มีที่เข้ามารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่รอบนี้รู้เรื่องแต่จะทำได้อย่างที่รู้หรือเปล่าและจะกล้าทำหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายการเมืองจะเอื้อเกื้อกูลให้ทำอย่างที่ต้องการจะทำได้หรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้มันไม่ง่ายนะเพราะการทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีคนได้คนเสียนะแล้วมันก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีหรอกทำอะไรลงไปมีแต่ได้ไม่มีแล้วทำอะไรลงไปมีแต่เสียก็ไม่มี
1: ค่ะ
0: มันก็มีทั้งได้แล้วก็เสียใครจะเป็นเจ้าของร้านทองอ่ะ
1: เหมือนกับ
0: เรื่องเพราะว่าเขาจะต้องไปใช้ตาช่างทอง
1: ใช่อาจารย์ขาแล้วเหมือนกับเรื่องนี้ไหมอ่ะเราพูดกันเยอะมากเลยในช่วงนี้ค่ะคือ data center แต่อันเนี้ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมันของใหม่ใจเย็นๆนะไม่ต้องทะเลอะทะล่า
1: ค่ะ
0: นะผมก็กำลังอ่านเอกสารอยู
1: ่
0: มันมีรายงานของ Boston Group ผมกำลังอ่านอยู่แต่ว่าคือผมก็สนใจแต่ว่าก่อนที่ผมจะแสดงความเห็นผมก็ต้องพอรู้เรื่องก่อนถ้าผมไม่รู้เรื่องเนี่ยมันแสดงไปมันก็โง่ออกปากออกจมูกผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
1: อาจารย์เอาแค่ในมุมมองของอาจารย์
0: ไม่ได้เลยไม่ได้
1: ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็น data

0: เซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งนะอันนี้ผมไม่รู้
1: ค่ะ
0: คุณอย่ามาบังคับให้ผมพูด
1: ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ใช่ตรงนี้รอให้อาจารย์เขาไปอ่านเอกสารก่อน
0: แต่อ่านเอกสารก็ไม่ใช่ว่าจะรู
1: ้
0: เราไม่ได้มีเราไม่ได้ฝึกฝนมาทางนี
1: ้ในภาพรวมค่ะประเทศไทยเราอะยังมีจุดแข็งอะไรที่ต่างชาติเขายังต้องการอยู่บ้างไหมคะ
0: ไปถามคนอื่นไปถามเลยผมแล้ว
1: อาจารย์สมัยก่อนนะเขาก็จะบอกว่า
0: เมื่อก่อนผมเมื่อก่อนผมพูดไม่ค่อยระมัดระวังเดี๋ยวนี้คุณดูเนี่ยเห็นไหม
1: จริง
0: ผมจำเป็นต้องระมัดระวังมากถ
1: ู
0: กไหม
1: รักษาเดือนรักษาตัว
0: ไม่ต้องเข้าใจนะว่ามีคนบอกโอ้ทำไมรู้เรื่องเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นข่าวสาร
1: โอเค
0: นะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้หรือเปล่านะเป
1: ็
0: นข่าวสารแล้วก็ตามข่าวสารเหมือนกันเนี่ยแล้วด้วยเหตุที่เรามีถังข่าวมีคนช่วยเราดูเยอะแยะรวมทั้งเราก็ผมอยู่กับเรื่องข่าวสารที่เป็นนิวส์เนี่ยตั้งแต่ปี2521อ่ะคุณคิดดู
1: นานมากแล้วอ่ะ
0: กี่ปีแล้วนะอีก2ปีเมื่อครบ50ปีแล้วครึ่งกึ่งศตวรรษแล้วคุณ
1: ซึ่งอาจารย์อันนี้อายุ70
0: อายุยากๆๆๆปีหน้าต้นปีก็70
1: โอเค
0: ปีหน้าอีกปีนึง71เท่ากับผมทำงานเนี่ย50ปีนะ
1: แล้วยังไม่ได้เกษียณเลยนะจนถึงทุกวันน
0: ี้ไม่ยอมให้กูโทษมันไม่ยอมให้ผมเกษียณ
1: เดี๋ยวมีคนจัดรายการกกพ.ค่ะอาจารย์มีการเก็บเงินจากผู้ผลิตไฟฟ้าทุกโรงนำเงินเนี่ยเข้ากองทุน
0: แล้วได้ปีละบาทพันกว่าล้านคุณไปเปิดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยจะสามารถลดราคาค่าไฟให้กับประชาชนได้ไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเนี่ยมาจับแพะชนแกะไอ้นี่เป็นเรื่องของกกพ.เขาเป็นเงินที่เขาบริหาร
1: ค่ะ
0: เขามีรายได้จากค่าธรรมเนียมเขาไม่ได้มาของบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานที่เขาเป็นคนดูแลนโยบายเนี่ยเขามีรายได้จากค่าธรรมเนียมซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงไฟไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับค่าไฟมันไม่ได้มารวมอยู่ในค่าไฟ
1: ค่ะอาจารย์อนาคตข้างหน้า
0: จับแพะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมไม่รู้ผมต่อไปก็ควายออกเขา
1: เรายังไม่ได้เป็นไง
0: ถูกไหมถ้าผมรู้เรื่องเนี่ยคุณก็ไปอ่านสิไปอ่านรายงานการเงินของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานแล้วก็กองทุนพัฒนาไฟฟ้าถ้าผมจำชื่อผิดก็อย่ามาโทษผมนะไม่ได้มาเปิดตำราดูมันชื่อกองทุนไฟฟ้าหรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ย
1: ค
0: ุณไปอ่านงบดุลมันก็หายาก
1: เวลาที่เป็นองค์
0: การเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันยากแต่นี่ผมก็มีประสบการณ์นะอยู่ในวงการนี้มาก็ย่อมจะมีช่องทางที่จะแสวงหาข้อมูลใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่โทษคนอื่นนะถ้าเกิดใครทำอย่างผมได้อายุสัก40เนี่ยผมก็จะยกมือไหว้เลยจริง
1: ค่ะ
0: มันกว่าจะทำอย่างนี้ได้มันต้อง50-60
1: คุณวุฒิวัยวุฒิต้องสะสมมาด้วยนะแล้วก็อะไรนะที่อาจารย์เคยบอกเมื่อสัปดาห์นี้แหละว่าฐานข่าวด้วยอาจารย์อนาคตข้างหน้าค่ะน้ำมันขาดแคลนการนำเข้าไม่พอสมมุตินะ
0: ไม่เส้นสมมุติผิดอย่างนี้ก็สมมุติผิดแล้วเริ่มต้นก็ผิดแล้ว
1: เขาพูดถึงเกาะกูดอะค่ะ
0: ไม่เดี๋ยวสิเริ่มต้นก็ผิดแล้ว
1: ไม่มีขาดแคลน
0: มีเงินไหม
1: มี
0: เวเนซุเอลาเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยคุณไปดูดิปริมาณสำรองน้ำมันดิบเนี่ยใช้ไปอีกร้อยปียังไม่หมดเลยแต่ปัจจุบันราคามันเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะแล้วมันไม่มายึดโยงอะไรกับที่เขาถามว่าไงนะ
1: เขาถามเอาข้อความเต็มๆนะคะเขาบอกว่าอนาคตข้างหน้าถ้าน้ำมันขาดแคลนการนำเข้าไม่พอต่อการใช้งานเนี่ยเราสามารถหาแหล่งพลังงานใหม่ที่อยู่แถวๆเกาะกูดเนี่ยขึ้นมาใช้ได้หรือเปล่ารัฐบาลสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าคะ
0: คือมันผิดเป็นช่วงๆเนี่ยแรกคือน้ำมันไม่พอเนี่ยมีเงินซื้อน้ำมันมีอ่ะ
1: ค่ะเรามีเงินอัน
0: ที่สองอ่ะไอ้ที่เกาะกูดที่คุณว่าเนี่ยไอ้ตรงข้างบนเนี่ยมันไม่มีน้ำมันแหล่งน้ำมันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างซึ่งก็เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเนี่ยจินตนาการไร้ข้อมูลก็จะเป็นอย่างเงี้ยรายใหญ่งานนึงเนี่ย
1: ค่ะนี่แหละอันนี้แหละข้อนี้ค่ะใช่
0: รัฐอะไรเนี่ยรัฐแหล่งพลังงานคือมันต้องเอาเงินลงไปถึงจะขุดเอาขึ้นมามันจะมีเท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: มันต้องไปดูว่ามันมี proof reserve เท่าไหร่ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยขุดได้ก็มีเงินก็ต้องไปขุดของมันลึกลงไปมันไม่รู้กี่กิโลอ่ะพี
1: ่ค่ะนะมันต้องใช้เงินมา
0: ต้องใช้เงินแล้วรัฐจะมีทำได้ไม่ทำได้แต่ว่าต้องใช้เงิน
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ขนาดขุดน้ำบาดาลบ่อต้อง 300,000 คุณ
1: แต่ได้อย่างนี้มันมหาศาล
0: ใต้ดินในที่เราเนี่ยจะเอาขึ้นมาใช้อ่ะ
1: ทำไมขุดน้ำบาดาลนี่แพงอ่ะเนาะ
0: ไม่รู้อ่ะที่บ้านผมที่ชนบทอ่ะ60เมตรอ่ะลงไปอ่ะ
1: หลายแสนเลย
0: แล้วไม่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้ตอนดูดขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ไฟดูดนะเออน้ำมันขึ้นมาต้องใช้ไฟดูดนะ
1: เปลืองค่าไฟ
0: เปลืองค่าไฟปะโถบางคนบอกให้ติดโซล่าพี่โซล่าแม่งแผงนึงเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่บาท2บาทโอเค
1: อาจารย์น้ำมันที่ลานกระบือบ้างฟังเขาเล่ามา
0: อันนี้หมดอะที่เล่ามา
1: เออแล้วมีเขาเล่าแบบนี้ด้วยนะว่าน้ำมันที่เนี่ยมันมีกรรมฐานสูงมันเกิดจากเทคโนโลยีการแกะหรือว่าคุณภาพของน้ำมันดิบล่ะคะ
0: คือไม่ใช่กรรมฐานสูงอะมันมีหลายๆอย่างคือมันเป็นน้ำมันดิบแบบค่อนข้างเข้มข้น
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เหมาะที่จะกลั่นในประเทศไทยได้ซ้ำไปอาจจะไม่เหมาะกับโรงกลั่นเพราะโรงกลั่นเรานี่ออกแบบสำหรับน้ำมันจากตะวันออกกลางน้ำมัน
1: ค่ะ
0: คือน้ำมันดิบแต่ละแหล่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกัน
1: แม้กระทั่งไอ้ตอน
0: คุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันมันมีสารตกค้างไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก
1: ็แม้กระทั่งเรานำเข้ามาแต่ละที่จากต่างประเทศอะคุณภาพก็ไม่เหมือนกัน
0: ก็ต้องออกแบบให้มันตรงกันจริงๆที่เขาทำจริงๆเนี่ยเขาเอามาเบรนกันเข้าน้ำมันดิบจากหลายๆแหล่งเนี่ยมาผสมเขาก็ต้องรู้สัดส่วนว่าเอาจากนั่นมาผสมจากเนี่ยมันมีน้ำมันดิบที่ดีๆอย่างทาปิสของมาเลเซียอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไ
0: หมอันนี้น้ำมันดิบดีเขาส่งออกเนี่ยเขาไม่เอามากันในประเทศ
1: ค่ะ
0: ของดีเอาไปขาย
1: ขายต่างประเทศ นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามอื่นๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะถามเรื่อง LPG บ้างค่ะโครงสร้างราคาพลังงานนะคะ LPG อ่ะคือตัวเลขที่มันขาดทุนมาโดยตลอดเนี่ยอาจารย์หากจะสะท้อนราคา LPG ให้เป็นจริงสภาพเศรษฐกิจจะดีกว่าหรือแย่ลงนะคะ
0: อันนี้คนละอันกันคือเอาราคาจริงอ่ะที่ใช้อ้างอิงเนี่ยนะราคาจริงที่ใช้อ้างอิง contact price
1: ค่ะ
0: เปโตรมีนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันก็ต้องไปดูตลาดโลกว่ามันเท่าไหร่แต่เราแคปไว้ที่ราคาผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลชดเชยกิโลละ10บาทถ้าไม่ให้ชดเชยก็ขึ้นมา10บาทต่อกิโลไหวไหมไม่ไหว
1: ประชาชนก็แบกรับไปแล้วก็ไม่ชดเชยให้
0: ไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวเขาก็บอกเรามีโรงแยกแก๊สในอ่าวไทยทำไมไม่เอา LPG มาขายราคาถูกๆถ้าเอามาขายราคาถูกๆก็ได
1: ้ค่ะ
0: เอามาเผาได้แต่ถ้าเกิดเขาเอา LPG เนี่ยเอาไปแยกเนี่ยมิวเทนกับมิวเทนนั้นมันต่อไปมันก็เป็นเรื่องสายปิโตรเคมี
1: อาจารย์ประกันสังคมมีโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็อาจจะปล่อยกู้แล้วใช้วงเงินสะสมค้ำก็จะช่วยบรรเทาได้บ้างกลุ่มแรงงานก็แย่ไม่ต่างกับกลุ่มอื่นๆครับ
0: ก็คือปล่อยกู้นะไม่ยากแต่ปล่อยไปแล้วจะใช้หนี้คืนไหมเนี่ยเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะนั่นเป็นเงินในอนาคต
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าคืออันนี้ซับซ้อนนะซับซ้อนนะเวลาเราพูดเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะ
1: ค่ะ
0: คือปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยอ่ะแต่ก็อยู่นั่นน่ะคนที่กู้ไปแล้วเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเป็น NPL จะทำยังไงถูกไหมเพราะปล่อยกู้เงินก็ต้องออกจากกองทุน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเออค่อยๆคิดทีละอย่างนะ
1: อาจารย์คะงั้นคิดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยทำไมหลายฝ่ายบอกว่าเกมอำนาจยังไม่จบคะ
0: เกมอำนาจอะไร
1: นุ่นว่าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในเชิงมิติการในประเทศไทย
0: มันไม่มีจบอยู่แล้วคนหนึ่งมีอำนาจก็ต้องรักษาอำนาจ
1: ค
0: นที่ไม่มีอำนาจก็ต้องพยายามช่วงชิงให้ตัวเองมีอำนาจมันก็เป็นเรื่องมัน
1: ก็วนๆอยู่
0: มันก็จะไปจบได้ไงใช่ไหมถ้าทุกคนหลังเลือกตั้งยอมแพ้เป็นฝ่ายค้านจนครบ4ปีไม่มีปัญหาปล
1: ่
0: อยรัฐบาลเป็นรัฐบาลไป4ปียังไม่มีปัญหา
1: ค่ะอาจารย์ฝากตามเรื่องเจ้าพระยา2หน่อยค่ะแล้วเสร็จตามกำหนดเนี่ยในปี2570หรือเปล่าหรือว่าเขาชะลอโครงการ
0: ไม่เจ้าพระยา2คืออะไรเจ้าพระยา2คืออะไรฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเอางี้ก่อนอ่ะ
1: ออกก็ทํา2อันอ้
0: าวไม่ใช่ก็ผมไม่รู้อะค่ะถามเนี่ยถามว่า
1: เขาถามมาแค่นี้เลยอะ
0: ก็ถามมาแค่นี้ก็ไม่พอเจ้าพระยา2เนี่ยคือเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลงอ่าวไทย
1: ค่ะ
0: ลงเป็นท่อตรงอะเหมือนกับทำบายพาสอะเหมือนกับทำมอเตอร์เวย์อะมันมี2ฝั่งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยากับฝั่งตะวันออก
1: ค่ะ
0: ไม่มีมาใช่ไหม
1: โอเค
0: เออเพราะฉะนั้นคุณถามมาอย่างนี้คุณต้องพินพอยต์หน่อย
1: งั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมอาจารย์แล้วไอ้ที่เขาบอกถึงเรื่องของคลองบางไทรคลองบางบาน
0: คลองบางไทรบางบานนี่มันก็มานี่ไงมันก็ตัดน้ำจากบางบานที่มันท่วมบ่อยๆเนี่ยบางบานเสนาผักไห่ที่มันท่วมบ่อยๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะมาออกแถวไหนผมจำไม่ได้ ก็คือมาออกบางไซนั่นแหละแต่มันตัดอีกอันนึง
1: ค
0: ลองเดิมเนี่ยมันเล็กเขากำลังทำอยู่ก็ขับรถไปดูดิ
1: โอเคเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้อ
0: ยู่ริมถนนเลยขับรถดูดิ
1: ม
0: าถาม
1: อาคารที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งานอาจารย์สตง.เขาต้องเรียกเงินคืนจากผู้บริหารได้หรือเปล่าคะ
0: มันจะไปเรียกเงินคืนจากผู้บริหารจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้ว
1: ไม่มีเงินมาจ่ายเนาะ
0: พูดไปเรื่อยเปื่อย
1: เราควร
0: ว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะเป็นพันๆล้านใครมีอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเราควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนให้เป็นแบบใหม่มั้ยอาจารย์ให้
0: มันมีแบบใหม่กับแบบเก่าด้วยเหรอแบบเก่าคืออะไรแบบใหม่คืออะไร
1: ก็ให้เข้ากับยุคสมัย
0: ไม่มันแบบเก่าคืออะไรแบบใหม่ค
1: ือ แบบเก่าก็แบบยากอ่ะไม่ได้เข้าถึงกลุ่มคนวัยรุ่นฟังแล้วยากแบบเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาเข้าใจยากๆแต่แบบใหม่ก็เหมือนที่ในโซเชียลที่ถ่ายฟีดอยู่นะตอนนี้มั้งคะ
0: ไม่ทราบผมไม่รู้เรื่อง
1: คือเด็กยุคใหม
0: ่ผมไม่รู้มันมีแบบเก่าแบบใหม
1: ่
0: ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริง
1: อาจารย์เขารู้คำว่าสายมูไหม
0: ไม่รู้จักไอ้มันเป็นภาษาอินโดนีเซียนี่ถ้าผมทราบ
1: อ๋อเหรอ
0: มู
1: ก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน มูเตลูเนี่ยมีคนเล่าให้ผมฟังว่าเป็นภาษาอินโดนีเซีย
1: เขาบอกว่าสายมูสายมู
0: ต้องเป็นมีคนเล่าให้ฟังอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยืนยันนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวก็โง่เปล่าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะ
1: แต่เทปที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมดูย้อนหลังได้ในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
4: ชุดเงื่อนไขล่าสุดของอิหร่านที่จะให้เปิดช่องแคปโฮมุสผมเห็นจำนวนเงื่อนไขความเข้มข้นของภาษาบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่ช่องแคปโฮมุสจะเปิดกลับมาปกติและจะทำให้น้ำมันและแก๊สสามารถจะขนถ่ายผ่านช่องแคบแห่งนี้นั้นมีโอกาสน้อยลงไปทุกทีเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านทั้งหมดหรืออิหร่านที่เรียงลำดับความต้องการของตนเองแลกกับการจะเปิดช่องแคปโฮมุสนั้นเป็นการจงใจเขียนเอาไว้เพื่อต่อรองเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีข้อไหนที่อเมริกายอมได้ทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะออกข่าวมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าใกล้แล้วใกล้แล้วกำลังจะตกลงกันได้แล้วอิหร่านขอร้องมาเจรจาเพราะอิหร่านหมดสภาพแล้วแต่ถ้อยแถลงล่าสุดที่มาจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนั้นไม่ได้เป็นไปตามแนวที่ทรัมป์พูดเลยครับเพราะว่าเงื่อนไขเรียงตามลำดับอย่างนี้เลยนะครับข้อที่หนึ่งถ้าอเมริกาจะให้อิหร่านเปิดช่องแคปโฮมุสข้อที่หนึ่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากตะวันออกกลางทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น2. ยุติภาวะสงครามต้องประกาศยุติสงครามกับอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคอย่างเป็นทางการและถาวร 3. สหรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายจากสงครามคือปฏิกรรมสงครามให้กับอิหร่านอย่างเต็มจำนวนข้อต่อมาต้องยกเลิกการคว่ำบาตรและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ครับนี่มาจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดีครับและคนคนนี้เป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลัง IRGC ของอิหร่านด้วยครับและประกาศชัดเจนว่าสหรัฐต้องไม่คุกคามอิหร่านอีกต่อไปและต้องยุติสงครามกับอิหร่านรวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคอย่างถาวรสหรัฐจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านและถอนทหารออกจากพื้นที่นี่ชัดเจนเลยครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้คือเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการบอกกับสหรัฐว่าฉันมีอำนาจต่อรองสูงกว่าสหรัฐเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านอ่านไพ่ของทรัมป์ทะลุโปร่งว่านาทีนี้ทรัมป์ต้องการที่จะปิดเกมต้องการที่จะประกาศให้คนอเมริกันได้รู้ว่าเขาสามารถทำให้อิหร่านยอมตามเงื่อนไขอเมริกาแล้วเพื่อว่าจะทำให้คะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมของทรัมป์และพรรครีพับลิกันนั้นกระเตื้องขึ้น ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ความจริงการเลือกตั้งขั้นต้นการหาเสียงเริ่มต้นแล้วนะครับทุกวันที่สงครามยังไม่จบสิ้นทรัมป์เสียคะแนนเพราะว่าราคาสินค้าราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่อเมริกานั้นขยับขึ้นอีกแล้วขยับขึ้นเพราะว่าไม่มีวี่แววหรือร่องรอยอะไรเลยว่าจะสามารถยุติสงครามนี้ได้สถานการณ์ในเดือนสิงหาคือเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่านะครับมันเป็นผลพวงจากการล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เดือนเมษา MOU ถูกฉีกทิ้งมันเป็นความล้มเหลวในการที่จะต่อรองเจรจาหรือว่าที่ทรัมป์ใช้คำว่า maximum pressure คือกดดันสูงสุดกดดันทางด้านทหารทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสงครามข่าวสารแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐยังคงยืนยันในชัยชนะทางทหารอ้างว่าสหรัฐได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่ขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดปาริสเกียนออกมาประกาศด้วยความมั่นใจว่าอิหร่านอยู่ในจุดที่มีเอกภาพและทรงพลังที่สุดในฐานะผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คำว่าชัยชนะแต่ก่อนนี้ทรัมป์จะพูดบ่อยและพูดกับทุกวันว่าเราชนะแล้วแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทรัมป์ไม่ใช้คำว่าชัยชนะอิหร่านตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ประกาศตนเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังมองอยู่ก็คือว่าแน่นอนอิหร่านนี่ยื่นเงื่อนไขมาเต็มชุดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าอเมริกาจะไม่ยอมรับแต่ว่าแม้เอาครึ่งหนึ่งของข้อเรียกร้องเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญกว่านั้นที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขต่างๆอิหร่านนั้นคือ30หรือ60วันถ้ามีการตกลงที่จะหยุดยิงเพื่อเจรจารายละเอียดนั้นแล้วก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างนี้จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่หลังจาก30หรือ60วันแล้วแต่จะตกลงกันเนี่ยอิหร่านเขายืนยันนะว่าเขาจับมือกับโอมานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันกับช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเขาจะเก็บค่าผ่านทางหรือจะเรียกค่าธรรมเนียม 7% ของมูลค่าสินค้าในเรือแต่ละลำ 7% นี้อิหร่านจะแบ่งกับโอมานโดยอิหร่านจะเก็บ 75% ของ 7% นี้และโอมานจะได้ 25% เขาบอกชัดเจนก็บอกว่าคลองสุเอซคลองปานามาก็เก็บค่าธรรมเนียมเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยให้กับเรือทั้งหลายแล้วเขาต้องให้แน่ใจด้วยว่ามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเดินเรือนั้นจะต้องมีการแก้ไขเยียวยาดังนั้นจึงต้องมีรายได้แต่อเมริกายืนยันมาตลอดแม้กระทั่งทรัมป์ล่าสุดก็บอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะต้องเป็นการเปิดเพื่อการสัญจรอย่างเสรีหรือที่เรียกว่าเป็นเสรีภาพแห่งการเดินเรือไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆทั้งสิ้นดังนั้นผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าจุดยืนของสหรัฐกับอิหร่านนั้นอยู่กันคนละขั้วโลกจริงๆโอกาสที่จะต่อรองเจรจาประนีประนอมนั้นยังยากเย็นแสนเข็ญทรัมป์พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาจบประกาศได้นี่เราเข้าสู่วันจันทร์แล้วของอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วครับยังไม่มีวี่แววเลยยิ่งวันก็ยิ่งเห็นเงื่อนไขที่ยากที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับได้ดังนั้นวิกฤตของโลกที่รอให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดเพื่อให้น้ำมันและแก๊สและวัตถุดิบทั้งหลายแหล่ผ่านได้นั้นยังค่อนข้างริบหรี่จริงๆครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: ครับคุณผู้ฟัง
2: ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Vision Plus ครับวันนี้
3: เราเจอกัน
2: ผมไม่ได้จะว่ามีสิทธิ์สะท้อนวันนี้ขอไปงานแล้ว
3: จะยินครับ
2: เหมือนเสียงมันสะท้อน
3: เสียงมันสะท้อน
2: อาจารย์ได้ยินนะสองครั้งไหมคร
3: ับ ผมไม่ครับผมเสียงปกติครับ
2: อ๋อเอ๊ะผมได้ยินเหมือนมีของผมมีเสียงสะท้อนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนได้ครับผมนะวันนี้เราเจอกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันก่อนนะครับมีประเด็นเรื่องช่วงแคบโบมูสมาเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นการเรียนเชิญครับ
3: ครับขอบคุณครับเสียงดีไหมครับชัดไหมครับ
2: โอเคครับเสียงอาจารย์ชัดแจ๋วเลยครับเชิญครับอาจารย
3: ์ครับก็อย่างที่เราตามข่าวมาโดยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยอิหร่านเขาบอกว่าเขาในกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับทางโอมานแล้วนะครับข้อตกลงอันนี้มันน่าสนใจนี้ว่าเขาคุยกันเองสองคนแล้วเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ต้องมีส่วนมาเกี่ยวด้วยขนาดนั้นโดยข้อตกลงก็คือบอกว่าสำหรับเรือที่เข้ามาที่ช่องแคบเนี่ยนะครับก็เข้ามาทางฝั่งของอิหร่านโดยอิหร่านก็จะต้องเป็นคนเห็นชอบอนุมัติแล้วก็ขาออกไปออกฝั่งโอมานซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าข้อตกลงนี้จะบรรลุได้จะทำให้เปิดช่องแคบได้เนี่ยอเมริกาจะต้องยอมอิหร่าน5ข้อคือเรื่องของข้อ2เพิ่งคุยกันเองนะครับคุยกันเสร็จบอกว่าโอเคเปิดได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องยอมทำตาม5ข
2: ้อครับ
3: ซึ่ง5ข้อเนี่ยผมคิดว่าอเมริการับไม่ได้สักข้อเดียว
2: โอ้
3: ข้อที่1ก็คือบอกว่าอเมริกาต้องยุติสงครามกับอิหร่านอย่างถาวรอันนี้ที่เล่าวันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากสำนักข่าวยังเป็นทางการของอิหร่านชื่อว่า IRNA นะครับเป็นการอ้างคำพูดของเลขาธิการของคณะกรรมการความมั่นคงของอิหร่าน National Security Council สภาความมั่นคงของอิหร่านนะครับ1 อเมริกาต้องยุติการทำสงครามกับอิหร่าน2อเมริกาต้องยกเลิกการบล็อกการทำเนเวิลบล็อกเกตคือการเอากองทัพเรือเนี่ยมาปิดกั้นไม่ให้อิหร่านขนส่งน้ำมันแล้วก็จะต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคด้วยข้อที่3คือแซงชั่นต่างๆบอยคอตต่างๆเนี่ยต้องยกเลิกให้หมดแล้วก็ยังจะต้องไปเอาไอ้สินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกยึดมาเนี่ยก็ต้องเอามาคืนอิหร่านให้หมดแล้วต้องมี pay war reparation คือมีค่าใช้จ่ายที่มาทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยต้องชดเชยความเสียหายให้อิหร่านด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคำขู่ต่างๆหยุดขู่ได้แล้วนี่คือข้อที่4ห้ามขู่ห้ามว่าห้ามขู่อิหร่านแล้วข้อสุดท้ายก็คือบอกว่าหยุดการทำการต่อต้านต่อสู้หรือทำสงครามกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มทหารที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทั้งหมดซึ่งอันนี้รวมถึงว่าอิสราเอลจะต้องหยุดติการโจมตีเฮสโบลาด้วยนะครับคือ5ข้อที่ฟังอยู่แล้วมันไม่ได้อะอเมริการับไม่ได้สักข้อนึงฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มีปัญหาต่อเนื่องไปแต่ที่มันดูหนักกว่านั้นก็คือดูเหมือนกับว่าอิหร่านไม่ยอมคุยกับอเมริกาแล้วนะแล้วก็คุยกับโอมานเท่านั้นแล้วก็บอกว่าคุยไปแล้วเนี่ยจะยอมเปิดช่องแคบก็แต่เมื่ออเมริกายอมทำตาม5ข้อที่ว่าเนี่ยครับ
2: โอ้โห
3: ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันดูค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากแล้วก็ในระหว่างที่ผ่านมาก็เห็นข่าวใช่ไหมครับว่า UAE บอกว่ามีเรือของ UAE ถูกโจมตี
2: คร
3: ับ แล้วก็ล่าสุดในทางซาอุดีเองก็บอกว่าถูกโจมตีเหมือนกันฉะนั้นสถานการณ์ไม่นิ่งเลยคือว่าไม่นิ่งเลยในความเป็นจริงเนี่ยอเมริกาก็ยังมีเรือรบแล้วก็มีทหารอยู่ที่ในภูมิภาคมากมายที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราเห็นข่าวอีกอันว่าทางซาอุดีอาระเบียนะครับก ก็ไปทำข้อตกลงคล้ายๆกับ NATO แบบคล้ายๆกับ NATO เนี่ยกับประเทศตุรกีและปากีสถานโดยลงนามข้อตกลงเนี่ยที่กรุงเมกกะเมื่อวันศุกร
2: ์ oh.
3: ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าคือมันเหมือนกับข้อตกลงนาโต้เพราะว่าเป็นข้อตกลงว่า3ประเทศเนี่ยถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีประเทศอีก2ประเทศจะต้องมาช่วยเหลือทันที
2: คือเป็น
3: สะท้อนให้เห็นคือสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาคงคิดว่าพึ่งอเมริกาไม่ค่อยได้เราต้องไปพึ่งอย่างอื่นแล้วคนอื่นด้วยแล้ว
2: ครับ
3: นะครับภาพโดยรวมก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ใกล้จบเลยอ่ะยิ่งดูแล้วก็ยิ่งห่างไกลกัน
2: แต่มันยังไม่ได้แต่มันไม่มีการลบกันแล้วตอนนี้ชั่วคราว
3: มีก็ไม่มีการลบใช่ไหมครับแต่มีการโจมตีกันเป็นครั้งคราวอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็ที่สำคัญคือเรือมันผ่านไม่ได้อ่ะครับเรือทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยเข้าใจว่าเข้าม
2: ันทีละสเต็ปอ่ะคือหยุดลบก่อนแล้วเรื่องช่องแคบของพุทธเดี๋ยวเคลียร์กันอีกที
3: แต่นี่ไงครับเคลียร์กันไม่ได้ครับเพราะว่าข้อตกลงที่จะเคลียร์กันเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยคือข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมาน
2: ครับ
3: เป็นข้อตกลงที่บอกว่ามีเงื่อนไข5ข้อที่อเมริกาต้องยอมรับอันนี้อเมริกาก็คงยอมรับไม่ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเราเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าผู้จัดการทหารสูงสุดของอเมริกาเนี่ยก็ไปบอกทรัมป์ว่ากระสุนเราจะหมดแล้วนะจรวดเราจะหมดเยอะแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ทรัมป์โกรธมากว่าข่าวมันรั่วออกไปได้ยังไง
2: ครับ
3: ก็เป็นปัญหาว่าอเมริกาเองก็อย่างที่ผมบอกก็เริ่มกระสุนเริ่มร่อยหรอลงไปจรวดก็ร่อยหรอลงไปเยอะแยะดูเหมือนสถานการณ์จะยืดเยื้อไปในลักษณะที่อิหร่านเขาจะยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งจะต้องพยายามสร้างสถานะว่าเขาเป็นผู้คุมช่องแคบฮอร์มูซนะครับดูท่าทางชัดเจนเลยว่าสำหรับอิหร่านเนี่ยยิ่งนับวันในการไว้ข้อเรียกร้องอิหร่านยิ่งหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็
2: ตอนนี้เขาคุยกับโอมานเยอะคุยกันรู้เรื่องใช
3: ่
2: ไหม
3: ก็มันในหลักการมันรู้เรื่องกันแค่2คนไม่ได้เพราะมันเป็นทางเดินทางทะเลของระหว่างประเทศไม่ใช่เป็นของ2คนนี้ไงครับหลักการมันผิดตั้งแต่แรกแล้วถ้ายอมให้โอมานกับอิหร่านบอกว่าคุมช่องแคบฮอร์มูซได
2: ้ครับ
3: ต่อไปเนี่ยนะครับช่องแคบไต้หวันก็จะจีนก็บอกจะคุมต่อไปเซาท์ไชน่าซีหรือทะเลจีนตอนใต้จีนก็บอกว่าจีนจะคุมเพราะว่าชื่อมันก็ชื่อเซาท์ไชน่าซีเนี่ยครับถ้าทูตได้ยอมตรงนี้นะครับโอ้โหสำหรับจีนเนี่ยอันนี้แฮปปี้สุดๆเลย
2: มันจะเป็นโมเดลสำหรับที่อื่นไปด้วยทั้งน้องนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วอย่าลืมช่องแคบมาลากาด้วยนะครับ
2: โอ้โหครับ
3: นะครับฉะนั้นอันนี้มันที่ภาษาฝรั่งก็ใช้ว่าเงื่อนไขของอิหร่านเนี่ยมันนอนสตาร์เตอร์แต่ทรัมป์เองก็เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันดูท่าทางนะแล้วก็ดูการเมืองภายในการไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าตอนนี้แต่เรื่องนี้มันก็คาราคาซังอยู่ครับ
4: เดี๋ยวดร.ภูมิสุภวุฒิพูดไปก่อนได้ไหมครับ
3: ได้ครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่อเมริกาเนี่ยที่ออกมาตัวเลขมาออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะครับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก
2: ็
3: ออกมาที่มีการจ้างงานลดลงไป 23,000 23,000 คนนะครับและคนงานที่คล้ายๆก็ถูกตรวจลดไปเนี่ยก็แล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการลดการคาดการณ์การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือน2เดือนก่อนหน้าคือเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนาไปอีกด้วย
2: ครับ
3: ก็เลยแปลว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่มีตัวเลขล่าสุดก็คือเดือนพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแค่20,000ตำแหน่งต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ
2: น้อยลงมาก
3: น้อยมากเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า การจ้างงานให้มีการจ้างงานที่ทำให้การว่างงานไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องจ้างงานเป็นสักแสนกว่าตำแหน่งจ้างงานใหม่แสนกว่าตำแหน่งต่อเดือนนะครับถอยหลังก็ไป12เดือนเนี่ยตั้งจากตัวเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแค่เฉลี่ยนะครับ 34,000 ตำแหน่งต่อเดือนเท่านั้นเอง
2: ครับ
3: ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยมีปัญหาที่ประชาชนคนอเมริกาคงจะรู้สึกอัดใจอยู่ค่อนข้างมากนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ
2: ้
3: าดูในช่วง3ปีแรกของทรัมป์1จำได้ไหมตอนที่เข้ามาตอนปี2016
2: คร
3: ับ แล้วก็จนกระทั่งถึง2000เริ่มต้นประมาณนี้ก็เริ่มต้นวันที่2017 2018 2019 3ปีแรกก่อนที่เจอโควิดเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีมากการ GDP โตดีมากแล้วก็มีการจ้างงานช่วงทรัมป์1 3ปีแรกที่ไม่รวมโควิดเนี่ยมีการจ้างงานเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนละ 178,000 ตำแหน่งย้ำนะครับ 178,000 ตำแหน่งมารอบ2นี่ก็บอกว่าเพิ่มขึ้นแค่ 34,000 ตำแหน่งเพราะนั้นลึกๆเนี่ยคนอเมริกาไม่ค่อยพอใจทรัมป์อย่างมากเลยไม่ค่อยพอใจเรื่องมากเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานเนี่ยมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่การจ้างงานใหม่เนี่ยมีน้อยมาก
2: ครา
3: วนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราการเวลาที่เข้าไปดูอีกตัวเลขอันนึงคือตัวเลขการว่างงานเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วขอพยายามอีกทีนึงเวลาคำนวณเวลาประเมินตัวเลขการจ้างงานเนี่ยไปถามบริษัทที่จ้างงานข้อมูลเก็บจากบริษัทที่จ้างงานแต่เวลาไปถามเกี่ยวกับการว่างงานเนี่ยเขาจะไปสำรวจที่ครัวเรือนต่างเราก็ไปถามคนเรียนว่าคุณว่างงานหรือเปล่าว่างงานนี่หมายถึงว่าคุณอยากหางานแต่คุณไม่จะหางานไม่ได้นั่นจะเป็นคนว่างงานนะครับตัวเลขการว่างงานมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากนะครับมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากมันก็ยังต่ำอยู่ซึ่งมันสะท้อนเหมือนกับว่าคนบริษัทอเมริกาเองตอนนี้ก็คงรู้สึกว่าบริษัทอเมริกาเองไม่กล้าทั้งกระจ้างแล้วไม่กล้าทั้งกระปล่อยนะครับไม่จ้างไม่ปลด
2: คือเหมือนกับมันย้อนแย้งกันเองใช่ไหมอาจารย
3: ์ดูเหมือนแต่มันก็ไม่ได้ย้อนแย้งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนิดนึงจากที่เคยต่ำสุดที่ 4.1 ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 4.3 นะครับแต่ที่มันตัวเลขที่น่าเข้าหน้าเป็นห่วงคือว่าตัวเลข labor force participation rate คืออัตราคนที่อยากจะทำงานคือพูดง่ายๆคือมีคนที่คงพยายามหางานแล้วหาไม่ได้จนไม่อยากแล้วเลิกล้มความคิดแล้วฉะนั้น labor force participation rate เนี่ยมันลดลงจาก 62.2 มาเป็น 61.4
2: ครับ
3: ดังนั้นกลายเป็นว่าคนรับหลังเรียก discourage worker นะครับคือคนที่เคยอยากจะทำงานแต่ตอนหลังเนี่ยยอมแพ้ยอมไม่หางานแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันเนี่ยมันก็จะกระทบกับความนิยมของทรัมป์ได้แต่ทรัมป์แกโดนหลายเรื่องค่อนข้างมากเลยในช่วงนี
2: ้แล้วมันก็จะตอนที่เลือกตั้งการเ
3: ทอมตอนเลือกตั้งกลางปีใช่ครับ
2: คร
3: ับก็นี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับทีนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยออกรับข่าวอันเนี้ยดีใจนะครับทั้งการเป็นดีใจว่าโอเคถ้าสมมติว่าตลาดแรงงานมันอ่อนแรงลงเนี่ยเดี๋ยวธนาคารกลางสหรัฐก็จะได้ไม่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยมาก
2: ธนาคารเบี้ยใช่
3: กลายว่าตลาดก็เลยแฮปปี้ไปแต่คราวนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าตลาดเนี่ยกำลังยังคล้ายๆกับประเมินผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ของอเมริกาในเควินวอชเนี่ยยังประเมินได้ไม่เสด็จน้ำนะครับคืออย่างที่เราทราบกันเควินวอชเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก3เดือนเนี่ยแกก็เข้ามาบอกว่าแกจะปฏิรูปธนาคารกลางของสหรัฐเลยอย่างที่เราให้ฟังแกเป็นคนที่เป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมมากนะครับแล้วแกต้องการจะเปลี่ยนFederal Reserve ของอเมริกาเนี่ยโดยบอกว่ากำลังจะตั้งจะได้ตั้งไอ้ ได้ตั้งคณะทำงานเรียกว่า task force นะคนนั้นที่ตั้งที่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงธนาคารกลางสหรัฐใน5ด้านแต่สำหรับผมจะเล่าให้ฟังเร็วๆว่าจริงๆแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็มีหลักๆอยู่2ประเด็นอันที่1ก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะบอกใบ้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยที่รับกันมาจากผู้ว่าแบงค์ชาติคนก่อนๆรับกันต่อเนื่องกันมาประมาณสักประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็รับมาจากแอลเลนกรีนสแปนนะครับซึ่งพยายามที่จะบอกใบ้ตลาดมาตลอดต่อจากแอลเลนกรีนสแปนก็เบนบานันเก้คนนั้นเนี่ยมากกว่าบอกใบ้อีกก็คือทำโน่นทำนี่ทำนั่นมากมายเลยแล้วก็จะเดินเล่นก็ตามไปเหมือนเดิมนะครับเจอโรมพาวเวอร์ก็บอกเหมือนกันแต่ว่าเควินวอชบอกว่าไอ้ที่ธนาคารกลางบอกตลาดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับบอกผิดบอกถูกกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยก็เลยไปมัวจะมานั่งฟังแบงก์ชาติซึ่งแบงก์ชาติอเมริกาเองเขาบอกว่าจริงๆตัวแบบจำลองเศรษฐกิจก็ผิดถูกถูกถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเช่นในกรณีของเจอโรมพาวเวลตอนปี 2021-2022 ที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเงินเฟ้อพุ่งกระจายเลยเจอโรมพาวเวลกับคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกลัวอันนั้นเป็นเพราะว่า supply chain disruptionจำได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกเบี้ยต่ำเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งตอนปี2022เนี่ยเพิ่งยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อที่มันสูงมาก 7-8% เนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่จะต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะกดลงไปแล้วก็ไปขึ้นดอกเบี้ยอย่างกระแทกรุนแรงแล้วก็ช้าเกินไปเควินวอชบอกว่าต่อไปเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับพาเดินตกถนนไปแบบเนี้ยฉะนั้นพอเคเวินวอชมาเนี่ยเขาก็พยายามจะพูดน้อยแล้วก็ในแถลงการก็แถลงการสั้นไม่บอกด้วยว่าแบงก์ชาติต้องการอะไรมันมีไอ้กระบวนการที่ส่งสัญญาณจากแบงก์ชาติโดยมีไอ้ดอทพลัสที่ให้ผู้ว่าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดไปว่าตัวเองจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยยังไงในอนาคตเรียกว่าดอทพลัสจำได้ไหมครับที่เราคุยกัน
2: ใช่ครับใช
3: ่ครับเควินวอชเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไปทำดอทพลัสร่วมกันเขาไม่ทำแล้วเข้าใจว่าดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยไอ้คณะทำงานของเขาดีไม่ดีอาจจะ recommend ว่าเลิกทำดอทพลัสเลิกบอกประชาชนว่าแบงก์ชาติอเมริกาคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมีแนวคิดยังไงเรื่องว่า GDP จะโตเท่าไหร่เรื่องว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ขึ้นว่าดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยดีไม่ดีข้อมูลนี้จะไม่มีให้เลยนะครับนี่คือข้อหลักข้อที่หนึ่ง
2: ครับ
3: ข้อที่สองที่น่าสนใจก็คือข้อที่ว่าตั้งแต่สมัยกรีนสแปนแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดของแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนิดหนึ่งว่าเป็นแนวคิดที่อุ้มตลาดอย่างมากแนวคิดที่ว่าเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่าเฟดพุทธเฟดพุทธแปลว่าอะไรเฟดพุทธเนี่ยแปลว่าถ้าหุ้นตกมากๆธนาคารกลางสหรัฐจะมาอุ้มตลาดถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็ดูดีเนี่ยก็ฟังดูดีก็ควรจะอุ้มตลาดใช่ไหมแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าสมัยกรีนสแปนเป็นต้นมาเนี่ยเวลาที่ตลาดมีการเกิดฟองสบู่เกิดมองโลกในแง่ดีเกินไปเนี่ยกรีนสแปนแกก็ไม่กดไม่ให้ฟองสบู่มันพองขึ้นไปโดยแกอ้างว่าแกไม่รู้ดีกว่าตลาดว่ามันเป็นบับเบิ้ลหรือไม่แล้วก็แนวคิดอันนั้นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาต่อเบนมานันเก้ต่อมาที่จะเนี่ยเกียร์เล่นต่อไปที่จะโรมพาวเวอร
2: ์
3: นี่คำถามคือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนึกภาพนะครับเหมือนกับคุณวรพงศ์เข้าไปในบ่อนแล้วเวลาบ่อนแล้วเราไปเดิมพันแล้วเราเสียเจ้ามือเขาคืนเงินแต่เวลาที่เราได้เยอะๆเจ้ามือไม่ว่ากันมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยบับเบิ้ลได้ครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ตลาดไม่แน่ใจว่าจะมีไอ้เฟดพุทเหลืออยู่หรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คืออีกข้อหนึ่ง
2: ครับก็ต้องดูความเป็นไปได้ว่าประเด็นนั้นเป็นยังไงนะครับเพื่อความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยว
3: เดี๋ยว

0: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
1: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงสู่เที่ยวเฉาคัสนะครับมาที่ข่าวจากประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นบ่อยง่ายขึ้นครับเงินต้นไม่ขายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ5บาท500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1ตั้งแต่16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับตรงนี้แล้วรางวัลเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้แล้วทางออมสินทุกสาขาและกดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชันไมโอเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีด้วยข่าวนึงนะครับช่วงนี้ก็กระจายกันระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับพาไปจับ

0: ฉลองเรี่ยวแรงในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: จริงๆเรื่องพวกนี้เราเช็คจริงๆได้จากนายทะเบียนพรรคการเมืองใช่ไหมคุณมนตรีแต่แกก็คงจะพูดในเชิงกว้างๆนั่นแหละไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าไม่เจอกันเอออ่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดในเชิงข่าวแล้วก็เติมความเห็นในเชิงต้องขออนุญาตว่าในเชิงวิชาการก็แล้วกันแล้วก็เป็นส่วนของงานที่ทำมาตลอดเราก็สอนด้วยก็หยิบมาวางทีนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ถูกต้องมันคือยังไงเพราะว่าเส้นนะวันนี้มันลางเลือนเหลือเกินนะคุณมนตรีว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะแล้วก็ย้ำไว้เมื่อสักครู่ว่าการรายงานข่าวนี้ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าการรายงานข่าวนี้มันต้องรายงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้ ไม่ให้

0: ผู้ต้องหาเป็นดาราแล้วก็ไม่ให้คนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยติดตามแล้วเนี่ยกลายเป็นเพิ่มความรุนแรงในสังคมคุณมนตรีผมขออนุญาตเบรกตัวเองจากตรงนี้ก่อนคุณมนตรีจะเติมตรงไหนตรงนี้ไหมครับ
1: ผมเติมนิดนึงนะก็คือทุกวันนี้ดูเหมือนหาเส้นกันไม่เจอนะแต่ก่อนมันจะมีเส้นไงแค่ไหนอย่างไรนะแม้กระทั่งในพื้นที่ข่าวทั่วๆไปทั้งหลายแหล่เนี่ยก็อาจจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคือมันต้องเป็นข่าวที่ไม่ได้ไปมีอะไรผสมเข้ามาไงถ้าจะบอกว่าวิเคราะห์จะบอกว่ามองแล้วก็มองไปแต่อันเหนืออื่นใดก็คือข่าวที่มันมีส่วนผสมของเรื่องการโฆษณาทั้งหลายแหล่เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพอเริ่มมีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยกลายเป็นเสมือนเป็นอะไรที่ต้องยอมรับกันไปเช่นเดียวกันกับเรื่องของการนำเสนอข่าวแบบนี้นะฮะมันก็เลยต้องมาทบทวนกันว่าควรจะต้องมีเส้นแค่ไหนอย่างไรหมายถึงเส้นที่มันจะต้องยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการทำหน้าที่เพราะทำไมอย่างนั้นก็กลายเป็นอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่ทีนี้ผมขมวดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมเห็นหลายท่านแสดงความเห็นกันเข้ามากรณีที่น้องนักเรียนม.3ก็มองว่ามีหลายๆปัญหาแม้กระทั่งเสพสื่อที่เป็นความรุนแรงต่อเนื่องนะปัญหาครอบครัวนะปัญหาสารพัดอย่างเพื่อนครูการเรียนนะนั่นก็รวมความไปทั้งหมดแต่4ปัญหาที่นำมาวางไว้นั้นเนี่ยก็ไปขมวดตรงที่นะจะต้องควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนะอาวุธปืนก็เลยกลายเป็นตัวละครสำคัญทั้งที่ถ้าเราฉุกคิดสักนิดหนึ่งนั้นเนี่ยจำนวนปืนที่เรามาคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราที่มีมากกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยนะก็บางทีเคาะกันกลมๆว่า11ล้านกระบอกได้ซ้ำไปกับประชากรจำนวนเท่านี้ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมาวัน2วันมีมาระยะหนึ่งแล้วและอาจจะนานมาแล้วและตอนนี้อาจจะมากกว่าที่เขาเคยบันทึกเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปแต่กลายเป็นว่าพอมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นก็เพ่งเล็งไปที่จะต้องไปปรับปรุงไปทบทวนกฎหมายดูแลให้มันเข้มข้นเรื่องของการควบคุมต้องมีการตรวจตาต้องอะไรนะกลายเป็นจำเลยก็คืออยู่ที่ตรงนั้นแต่ไม่ได้มองอีกนะ 2-3 เรื่องนะที่เป็นประเด็นนะเพราะอย่างในกรณีที่โรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนไม่ว่าในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดที่พ่อแม่ผู้ปกครองออกมาเรียกร้องนั่นน่ะกลายเป็นปัญหาของการบูลลี่ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนในโรงเรียนนะที่เก็บไม่เลยเกเรหรือว่าทำตัวเป็นขาใหญ่ก็ตามแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูนะตรงนี้มันเลยอาจจะถูกนะบดบังด้วยอาวุธที่มันเป็นต้นตอที่นำไปสู่การเสียชีวิตแต่นะเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาว่าเราจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะว่าจะไม่ให้มันมีปัญหาตรงนั้นอย่างไรครอบครัวจะต้องผมไปนั่งคุยกันในวงหนึ่งมาเมื่อเช้าถ้าจะมองว่าน้องเขามีปัญหาครอบครัวนะอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่2ขวบมีคนหนึ่งก็หยิบชื่อฮารุนโซโล่ขึ้นมาแล้วก็ฮารุนก็เป็นคนที่ครอบครัวก็แตกแยกมีปัญหาอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือไม่ใช่เป็นบทสรุปสำหรับเด็กทุกคนเสมอไปถ้าครอบครัวแตกแยกแล้วจะต้องมีปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นก็ยังมีมุมอื่นที่เป็นมุมบวกอยู่ด้วยดังนั้นนะฮะก็มาขมวดตรงที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้พุ่งเป้าไปเฉพาะที่เรื่องของอาวุธปืนที่มีอยู่มากมายอย่างเดียวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อสักครู่ผมเห็นหลายท่านบอกว่าคุณฉลองคงไม่ได้ติดเกมมาหรอกนะนะก็เหมือนก็จะดึงเรื่องไปเทียบเคียงให้ฉุกคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากอาวุธปืนอีกเหมือนกันแต่มันมีเหตุอย่างอื่นและเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินยืม11ล้านซึ่งหลายคนก็ลองไปดูว่าจะมีสัญญาไหมกู้กันปากเปล่าหรือเปล่าทวงกันมากี่ครั้งแล้วไม่ได้นะมีแค่นั้นจริงๆหรือไม่อ่ะผมประเด็นเรื่องของปัญหา

0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคงจะต้องมีหลายๆมิติที่ซ้อนอยู่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการไปจัดการเรื่องปัญหาอาวุธปืนและจะทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก็คงจะยังไม่ใช่ครับคุณพลักครับ
1: ถ้าเป็นนักธุรกิจเขายิงกันอ่ะมันก็จะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของธุรกิจหรือทวงหนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองเขายิงกันอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการขัดกันเรื่องผลประโยชน์ทีนี้ไอ้ประเด็นหลังอ่ะไอ้ประเด็นที่คุณมนตรีคุยกับผมหลังไมค์หรือข้อมูลที่เราเก็บกันมาเนี่ยมันยังคงต้องรวบรวมเรียบเรียงแล้วถามว่าณตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันยังคงต้องรวบรวมเรียบเรียงกันก่อนเพราะว่ามันเป็นการประติดประต่อกันในเชิงการเมืองแต่สิ่งที่มันโผล่ไปในออนไลน์มันเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าฉลองเรี่ยวแรงผู้ลงมือเขาเป็นคนกำหนดพื้นที่ในสื่อเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตอนนี้สื่อถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราไม่นั่งเปิดดูทุกที่เกือบใช้คำว่าเกือบทุกที่ใช้คำว่าเปิดใจกันเต็มไปหมดในขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เปิดปากผมย้อนเฉพาะเหตุการณ์ก็แล้วกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ตามข่าวตอน11โมงครับสภ.รัตนาธิเบศตำรวจก็ได้รับแจ้งยิงที่อบจ.นนทบุรีเข้าไปตรวจสอบพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บพร้อมกับคนขับ1คนนะครับตำรวจก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุนายฉลองก็ได้โทรศัพท์หาคุณอัญชลีไพรีรักษ์จัดรายการมัลลิกาโชว์ของสำนักข่าวแนวหน้าออนไลน์อยู่แล้วก็เล่าว่าทำอะไรรอมอบตัวทีนี้ตอนบ่ายสองนายฉลองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุผู้เดียวภาพวงจรปิดก็เป็นการจ่อยิงระยะประชิดก็มีการพกปืนมานั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาคุยกันแล้วไม่ได้แล้วจะเอกการให้สัมภาษณ์คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดน่ะมันพกอุปกรณ์แบบพร้อมใช้อ่ะอันนี้เป็นความเห็นนะทีนี้ไอ้ที่เขาอธิบายก็เป็นความอึดอัดเรื่องการทวงถามอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวทีนี้ผู้ชายผู้ตอนภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าผู้ตายถูกยิงทั้งหมด3นัดที่แก้มและลำคอคนขับถูกยิง1นัดในเวลาต่อมาท่านนายกอบต.ท่านนายกอบจ.คุณธงชัยก็เสียชีวิตนะครับขณะที่คนขับก็ปลอดภัยทีนี้ภาพที่กล้องวงจรปิดสื่อหลายสำนักออกมาเผยแพร่แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ให้เห็นภาพในช่วงนาทีในการก่อเหตุประมาณ11โมงกว่าภาพเนี่ยย้อนไปก็คือคนขับรถของพันตำรวจธงชัยเดินออกมาจากอาคารสำนักงานขึ้นมารถส่วนตัวด้านขวาแล้วก็หลังจากนั้นครับตัวผู้ตายก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็นั่งบนรถจากนั้นคุณฉลองนายฉลองก็เดินมาพกปืนมาซ่อนไว้ด้านหลังรถยนต์ก็เริ่มขยับแต่นายฉลองก็เหมือนแตะคุยบริเวณกระจกฝั่งซ้ายหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏก็ลงมือภาพก็ให้ได้เห็นว่าคนขับก็เปิดประตูแล้วพยายามวิ่งออกทีนี้ครับในการโทรมาหาคุณอัญชลีเนี่ยย้อนไปเนี่ยคุณอัญชลีก็บอกพี่ร้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คุณอัญชลีก็มีน้ำเสียงตกใจว่าเรื่องอะไรฮะไปยิงเขาทำไมไม่ได้ยินเสียงคุณฉลองในรายการแต่มีเสียงคุณอัญชลีทีนี้แล้วพี่อยู่ไหนไปยิงเขาเดี๋ยวนี้หรือยังไงตายไหมนะพี่จะไปไหนต้องอยู่ตรงนั้นนะรอตำรวจอันนี้คุณอัญชลีก็พูดถึงแล้วก็ไปถามว่าเหตุการณ์อะไรกันยังไงแบบไหนที่หรือมันเป็นรายละเอียดทางอาชญากรรมแล้วผมก็ข้ามแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ไหนอบจ.นนทบุรีคุณอัญชลีก็พยายามคุยแล้วก็ในนั้นก็เหมือนมีว่าอย่าไปไหนนะคือใกล้ๆนั้นก็มีโรงเรียนอยู่ก็วางสายแล้วก็บอกพี่ไม่ไปไหนหรอกทางคุณฉลองบอกคุณอัญชลีก็เล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ได้คุณอัญชลีก็เข้ามาที่หลังทีนี้เหตุผลผมคงไม่อธิบายนะครับเพราะว่าคนยิงเขาอ่ะก็เล่าได้ทุกเรื่องอันนี้ความเห็นส่วนตัวคนยิงเขาแล้วไม่ตายก็เล่าได้ทุกเรื่องแต่คนตายเนี่ยเล่าไม่ได้ย้อนไปคุณฉลองก็อย่างที่คุณมนตรีเล่านั่นแหละว่า

0: เส้นทางทางการเมืองเป็นยังไงแบบไหนก่อนหน้านี้ก็เคยมีทำอะไรนะธุรกิจเทปผีซีดีเถื่อนอ่ะคุณมนตรีผมยังพอทันอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปซื้อซีดีแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเกี่ยวคุณจะหลงหรือเปล่าเมื่อก่อนเราไปซื้อซีดีเถื่อนเนี่ยมันจะมีคลองถมบ้างล่ะสมัยก่อนนะมาบุญคลองหรือเป็นห้างอะไรบ้างล่ะท่าน้ำมนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่และยังพอทันในการที่จะไปเดินแถวนั้นนะคุณมนตรี
1: ครับผมเชื่อว่าบางสื่อก็เริ่มใช้คำว่าแกะปมแล้วไม่ได้มีเปิดใจอย่างเดียวแล้วคุณอภิรักษ์ทำไม่ได้โฆษณาให้เขานะก
0: ็
1: เป็นสเปซบาร์เขาแกะปมเพื่อนการเมืองแตกหัก11ล้านถึงศึกส่งผู้สมัครชนวนเหตุนะฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะก็แกะปมก็ค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวครั้งหนึ่งในปี2563นะคุณฉลองกับคุณธงชัยเนี่ยที่เป็นนายกอบจ.ที่ถูกยิงวันนี้เคยเป็นคู่แข่งชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีโดยฉลองลงสมัครในนามกลุ่มพลังนนขณะที่ธงชัยลงในนามกลุ่มพึ่งหลวงผลปรากฏว่าธงชัยเป็นฝ่ายชนะส่วนฉลองได้คะแนนมาเป็นอันดับ3นะครับนั่นก็คือจนกระทั่งนะพันตำรวจเอกธงชัยนะเย็นประเสริฐอายุ70ปีนะครับก็นั่งตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547นะจนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในนามกลุ่มพึ่งหลวงก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมานานตั้งแต่ปี2547 20กว่าปีและมีครั้งเดียวเท่านั้นที่แข่งกับฉลองเรียวแรงก็คือในปี2163คือกลุ่มพลังนนกับกลุ่มพึ่งหลวงอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนนะฮะก็นี่คือเรื่องที่ถ้าจะมองในมิติของการเมืองที่เขาแกะปมค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
1: ไปเรื่องราวของกำแพงไหมคุณพิรักษ
0: ์
1: กลับมาเป็นข่าวนะทั้งที่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะให้เรื่องราวของการอะไรนะหัวชนกำแพงมันมาเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากและกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่บอกว่ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เพราะว่า
0: คุณมนตรีย้อนของคุณอะไรนะคุณไหมเนี่ยสิสิริกัญญาที่ไปถามถึงความคับข้องใจความพยายามในการทำงานการเมืองแล้วเหมือนกับต้องไปเจอกำแพงใช่ไหมคุณมนตรีมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหม
1: คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดชนิดที่ยังไม่เป็นข่าวที่ได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงผมยังพูดมาสองครั้งแล้วว่า
0: คุณมนตรีเห็นอันนั้นก่อนไหมหรือไม่เห็นอันนั้นก่อน
1: ไม่เห็นผมสารภาพเลยผมตกข่าวอะก
0: ็
1: เขาเป็นการจัดเวทีเสวนาท
0: ี
1: มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกแถลงกันถึงเรื่องบทบาทการทำงานของพรรคประชาชนนะฮะตั้งทรงมาอย่างนั้นถ้าตอนกลางอาจจะหักมุมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งจนกระทั่งคือนักวิชาการอาจารย์ที่พูดถึงบทบาทหลักการจุดยืนของพรรคประชาชนในเชิงวิพากษ์นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาพุ่งเป้าที่ตัวคุณไหมสิริกัญญาโดยตรงเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคนะฮะก็จะต้องออกมาแจกแจงพอแจกแจงปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อพูดถึงการทำหน้าที่ที่เกือบจะนะหมดเรี่ยวหมดแรงนะเพราะเหมือนกับเอาหัวชนกำแพงนะชนยังไงก็ไม่สำเร็จอ่ะนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่8สิงหาคมผมด้วยความที่ก็ไม่ได้ไปกวาดดูครบมันทุกข่าวสารภาพผมตกข่าวนะคุณวิรักษ์พอในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มาโพสต์ข้อความผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะ อยู่ในภาวะเดียวกันก็คือไม่รู้ที่มาที่ไปนะท่านนายกก็บอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกเท่านี้คุณ

0: เวลาคนก็เลยเอ๊ะท่านนายกพูดถึงใครนะจนกระทั่งไปมีข่าวในเวทีเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาอ๋อเป็นการนะสื่อไปถึงคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะพอเท่านั้นแหละครับมันก็เลยมาเป็นชุดสิครับชุดแรกที่ออกมาน่าจะออกมาตั้งแต่รองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะของนายมตรีของพรรคประชาชนก็คืออาจารย์ต้นวิรยุทธการชูฉัตรนะซึ่งท่านก็พุ่งเป้าไปที่ประเด็นกำแพงที่ว่านั้นหมายถึงการทุจริตการคอร์รัปชันคอร์รัปชันตั้งแต่โกงเลือกตั้งไอ้โม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบราชการหัวสวสารพัดนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมยังเห็นอีกหลายท่านนะในพรรคประชาชนก็หยิบประเด็นที่เสมือนหนึ่งว่านายกเป็นคนเขียนลูกจากคำพูดของคุณสิริกัญญาตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปไกลกว่าใครอ่ะคุณวิระครับ
1: ค
0: ุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะแรกๆก็บอกเพียงว่านะกำแพงความหมายของกำแพงที่พูดถึงนั้นเนี่ยเป็นกำแพงที่กั้นความเจริญต่อให้หนาให้สูงแค่ไหนใครจะบ้าเอาหัวโขกทุบสิครับจะเก็บไว้ทำเกลืออะไรนี่คือคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนแต่ถัดมาปรากฏว่ามีอีกโพสต์มีอีกข้อความหนึ่งทีนี้เชิญชวนเลยครับเชิญชวนนัดหมายนะผ่านเพจของตัวเองให้สแกน QR โค้ดนัดลงทะเบียนเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ที่ศาลาการประเรียนวัดแห่งหนึ่งนั่นคือจะพากันไปทุบกำแพงโสโครกสีน้ำเงินกันก็มันก็เลยกลายเป็นว่านายกนะเป็นคนเขี่ยลูกจากสิ่งที่ยังไม่ได้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้แกนของพรรคสีส้มนะก็ออกมาแสดงความเห็นกันหลายท่านเลยทีเดียวผมหยิบยกมาเฉพาะนะ 2-3 ท่านตรงนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันที่นายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงสายๆวันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตอบคำถามนักข่าวซึ่งนักข่าวก็ยังจริงๆรู้กันหมดแล้วแต่ก็ยังไปถามอยู่ว่าที่โพสต์นั้นหมายถึงใคร
1: หมายถึงอะไร
0: หมายถึงใครนายกก็บอกไม่ได้บอกเอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนักข่าวก็ถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรท่านนายกก็บอกว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองก็ออกลูกนั้นไปนะแต่มันได้กลายเป็นประเด็นที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะมาอะไรในทางการเมืองซึ่งก็กลายเป็นประเด็นในเชิงสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็ไปไกลพอสมควรครับคุณวิรัติครับ
1: คือถ้าเกิดเป็นช่วงของแคมเปญในการเลือกตั้งอ่ะแล้วเขามีการทำแคมเปญเรื่องสีเทาอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของฝั่งหนึ่งเทาฝั่งหนึ่งไม่เทาหรืออาจจะเป็นเนกาทีฟแคมเปญที่จะมีในรูปแบบหนึ่งเนี่ยจริงๆฝั่งสีส้มเองเนี่ยอย่างที่เราคุยคุณมนตรีเราคุยกันว่าถ้ากรณีของไอ้สวอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยไม่ลมไม่ได้กินใบเรือก็เดี๋ยวจะหายกันอีกทีนึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะหายเนี่ยฝั่งนี้กันมาต่
0: อ
1: ทีเนี้ยสื่อใหญ่บางค่ายเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะไม่ลดลาวาสองนะก็เห็นก็มีการโพสต์กันอยู่ก็บอกว่าเรื่องบาร์โค้ดเรื่องทุจริตสอบไอ้ท้องถิ่นรวมไปถึงเรื่องของสวทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็โยงไปที่จุดเดียวกันเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าก็สื่อฝั่งนี้เขาก็ใจสู้อยู่นะเขาก็ลุยอยู่ตลอดนะคุณมนตรีก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะดันกระแสกลับมาตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณมนตรี
0: ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเริ่มมีพื้นที่ตรงนี้เยอะแล้วก็แกนของพรรคประชาชนก็หยิบจับมาเป็นประเด็นอธิบายความหมายของกำแพงที่ว่าทิ่มไปที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่เขาเองก็กำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวนะซึ่งเข้าใจว่าหัวสวตรงนี้ก็คงจะต้องเปิดแบบรายวันนะตีคู่ไปกับการทำงานของกกต.ที่บอกว่าภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะต้องมีมติออกมาซึ่งมติที่ว่านั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยออก3ทางนะฮะทางแรกคือฟ้องทั้งหมดทางที่2ยกทั้งหมดทางที่3 นะฟ้อง

0: บางส่วนแต่มีบางคนบอกว่านะฮะยังให้น้ำหนักกับเรื่องของทางที่จะต้องยกทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องนำเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่องซึ่งคุณผลิตเองก็บอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการดึงเรื่องนี้ให้มาอยู่ในที่แจ้งนะก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารชนิดแบบรายวันนะถ้าสมมติว่าอาจจะไม่ฟ้องก็คงจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลต่างๆที่นำมาเปิดเผยนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในสำนวนนะมันมาทีหลังแล้วก็เป็นเรื่องที่มันฟังไม่ขึ้นมันก็จะได้อธิบายกันไปแต่ด้านในส่วนของพรรคประชาชนนะฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เป้าของเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละนะตีแผ่ฟ้องสังคมควบคู่ไปกับการที่ท่านจะต้องมีมติว่าจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตลาดหุ้นปิดไปที่ 1624.36 จุดเพิ่มขึ้นมา 12.36 จุดนะครับคิดเป็น 0.77% ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 61,741 ล้านบาทวันนี้ตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเดลต้าตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีในตลาดโลกนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในช่วงนี้กับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: โอเคครับผมบอกว่านี้ก็จะเป็นแรงซื้อแรงขายสลับกันนะครับเราจะเห็นว่าในฝั่งของตลาดที่บวกขึ้นไปเยอะๆนี่ก็หลักๆเลยมาจากตัวของการผลักดันจากเดลต้านะครับถามว่ามาจากอะไรบ้างก็อันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวการขึ้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกานะครับกับอันที่สองจริงวันนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านเดลต้าไต้หวันเนี่ยมีการรายงานผลยอดขายด้วยซึ่งต้องถือว่าเดลต้าไต้หวันจะเป็นแม่ของเดลต้าไทยแลนด์ซึ่งตัวเลขของการเติบโตรายได้ในเดือนล่าสุดของเดลต้าไต้หวันเนี่ยโผล่ขึ้นประมาณ 47% นะซึ่งสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองก็เลยอาจจะมองว่าในภาพของทางเดลต้าไทยแลนด์ซึ่งช่วงหลังเนี่ยธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความสอดคล้องกับตัวแม่เนี่ยก็อาจจะตลาดเองก็เลยมีความคาดหวังครับว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากแนวโน้มของการเติบโตดังกล่าวไปด้วยนะครับส่วนทางด้านกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็เห็นว่าวันนี้ก็จะเริ่มมีแรงทำกำไรสลับมานะครับหรือว่าเริ่มมีตัวการปรับตัวลดลงในหุ้นหลายๆกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็บอกว่าก็อาจจะเป็นด้วยความที่ตลาดเองเนี่ยหลายๆตัวเองเริ่มมีการประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาเองก็สะท้อนปัจจัยเรื่องของตัวการฟื้นตัวไปพอสมควรนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าดูแล้วจริงการฟื้นในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยต้องหนุนมันเริ่มเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักเลยครับแล้วก็หุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีแรงทำกำไรครับวันนี
2: ้ครับผมปัจจัยกดดันตลาดวันนี้มีอะไรบ้างครับผม
3: ครับก็มองแล้วในฝั่งของด้านภาพตลาดวันนี้เนี่ยตัวการลดลงก็น่าจะเยอะจะเป็นผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของตัวแรงทำกำไรที่เกิดขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของด้านหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยในระยะสั้นต้องถือว่ารับปัจจัยโกรธพอสมควรนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปกติแล้วเนี่ยพอผลประกอบการไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองซึ่งปกติมันจะเป็นช่วงที่ดีของปีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าระยะสั้นเองอาจจะไม่ได้มีปัจจัยหมู่เพิ่มเติมส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยไตรมาส2ก็มักจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าพอประกาศไปแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้ไปตลาดเองก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นโลซีซั่นไปจนกระทั่งถึงช่วงไตรมาส4ดังนั้นถ้ามองแล้ววันนี้ตลาดเองก็ต้องบอกว่าเริ่มมีแรงทำกำไรเนี่ยหลายๆกลุ่มที่เป็นการรับรู้ปัจจัยบวกไปแล้วครับแต่ว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นปัจจัยลบหลายๆอย่างที่เข้ามาอย่างชัดเจนมากนะครับ
2: ครับผมแนวโน้มวันพรุ่งนี้คุณกิตพลที่ติดตามปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคงจะเป็นเรื่องของตัวการรายงานตัวเลขของผู้เป็นเฟิร์สสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกแล้วก็รวมเรื่องของการประกาศผลประกอบการเนี่ยมีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งเติร์ดอเมริกาด้วยซึ่งถ้าพี่ดูพรุ่งนี้จะเริ่มในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังๆที่มีการเติบโตเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นออปติคอลเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวของทางด้านการสื่อสารสัญญาณที่มันใช้ลักษณะของแสงนะครับซึ่งในช่วงหลังในฝั่งของบ้านเราเองก็จะมีหุ้นหลายตัวที่เริ่มได้รับออเดอร์ในส่วนของลูกค้าดังกล่าวนะครับอย่างเช่นพวก SNP ตัวฮาน่าเป็นต้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าผลประกอบการในฝั่งซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราดูจากเฉลยก็คือว่าดูจากงบของบริษัทในไทยแล้วเนี่ยเราก็แอบเดาว่าในฝั่งของทางด้านอเมริกาในฝั่งพวก Optical Simulator เนี่ยผลประกอบการโดยรวมก็น่าที่จะออกมาดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาพของวันถัดจากวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่วันหยุดวันแม่นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่กลับมาผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าในรอบนี้จะมีการประกาศตัว MSCI ที่มีการรีบาลานซ์นะครับแต่ว่าในรอบนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในรอบก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยถูกปรับลดน้ำหนักจาก MSCI เนี่ยมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ย Emerging Market ก็จะมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้ผลดีจากธีมเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมากแต่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นว่าธีมของเงินที่เริ่มไหลออกจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทำให้พอมาดูในเชิงสัมพัทธ์แล้วเนี่ยหุ้นจีนเองก็ปรับตัวลดลงหุ้นเกาหลีก็ลดลงพอสมควรในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ขณะเดียวกันตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นไปประมาณ 1,500 กลางๆขึ้นมาแถว 1,600 เลยกลายเป็นว่าแค่ในช่วงเวลาที่มอง3เดือนย้อนไปเนี่ยกลายเป็นว่าภาพของหุ้นไทยเนี่ยมันดูมีตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันเลยมีความน่าสนใจว่าถ้าเกิด MSCI มีการปรับพอร์ตเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะถูกเพิ่มน้ำหนักในรอบนี้เนื่องจากการที่สัมผัสแล้วเนี่ยเราใหญ่ขึ้นในขณะที่เพื่อนร่วม Emerging Market คนอื่นมันตัวเล็กลงโดยเฉพาะคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เลยทำให้มันอาจจะมีโอกาสในการขับที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลบวกต่อหุ้นไทยได้ในช่วงนั้นปลายสัปดาห์ครับ
2: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์ที่มีฟันหลอตรงกลางสัปดาห์หนึ่งวันยังไงดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้
3: ครับก็มองว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาวันนี้ในหลายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขึ้นไปเยอะนะครับวันนี้โดนเทคไม่แรงมากก็แรงน้อยนะครับแต่นั้นผมคิดว่าในความสำคัญแนะนำที่เรามีนักลงทุนก็คือว่าในกลุ่มที่นักลงทุนเองเราคิดว่ายังควรจะมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไหมเราคิดว่ายังควรนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นในกลุ่มที่น่าจะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของสิ่งในประเทศซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประกาศ GDP ของสภาพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมีการขยับตัวเลขเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซน 2.3-2.5% ด้วยนะครับก็ในฝั่งนี้เราเห็นว่ากลุ่มค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มการแพทย์รวมไปถึงกลุ่มของด้าน transportation หรือตัวเนี่ยเราคิดว่าอยู่ในจุดที่ระกาดก็น่าจะเยอะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ก็น่าจะดีนะครับท่องเที่ยวเองเนี่ยจากนี้ไปน่าจะมีการออกโครงการในส่วนก็น่าคล้ายๆเราเที่ยวด้วยกันใหม่รอบนึงด้วยแล้วก็เราได้เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วก็การเร่งตัวขึ้นของนักเที่ยวจีนด้วยนะครับก็ดังนั้นให้กลับมามองกลุ่มที่มีภาพของสิทธิ์ในประเทศครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kagen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,624.36 จุดนะครับบวกขึ้นมา 0.77% ครับ 12.36 จุดมูลค่าการซื้อขาย 61,741 ล้านบาทวันนี้จุดสูงสุดของวัน 1,630.73 จุดจุดต่ำสุดของวัน 1,621.18 จุดนะครับโดยมีปัจจัยบวกมาจากแรงซื้อหนุนหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะเดลต้าขานรับกระแสหุ้นเทคโนโลยีในตลาดโลกนะครับส่วนปัจจัยกดดันก็แรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารรวมถึงแรงขายในกลุ่มรับเหมาและนิคมอุตสาหกรรมจากความกังวลและจิตวิทยาเชิงลบหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชะลอโครงการ Data Center ครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิ 50.8 ล้านบาทกองทุนเป็นฝ่ายขายสุทธิ 773.40 ล้านบาทนะครับในขณะที่วันนี้ Top 5อันดับ1เลยนะครับคือ Delta ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นครับรับแรงเก็งกำไรตามกระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ฟื้นตัวอันดับที่2 Gulfเผชิญกับแรงขายทำกำไรสลับออกมาส่งผลให้ราคาปิดในแดนลบหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับอันดับที่3 DBL ครับมีแรงขายกดดันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอันดับที่4ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ CPO ครับได้รับแรงกดดันจากภาพรวมกลุ่มค้าปลีกมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมา

วันและอันดับที่5 K-Bank ครับราคาแกว่งตัวทรงตัวในกรอบแคบสลับกับแรงซื้อขายเพื่อรอความชัดเจนของผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์จากหลายสำนักประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยว่าน่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแนวรับ 1,620 แนวต้าน 1,635 นะครับตลาดอาจจะมีลักษณะแกว่งตัวสร้างฐานหรือว่า sideways เนื่องจากในวันนี้ดัชนีที่บวกได้แรงหนุนมาจากหุ้นเดลต้าเพียงตัวเดียวหากตัดตัวนี้ออกเนี่ยภาพรวมตลาดค่อนข้างทรงตัวถึงลบเล็กน้อยนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนักลงทุนในตลาดรอจับตาแรงเงินดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับ Consumer Price Index ช่วงกลางสัปดาห์เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและผลประกอบการ Q2 ครับไตรมาสที่2ปี69การทยอยประกาศงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นรายตัวนะครับอย่างเช่นล่าสุด WHA รายงานกำไรลดลงจากธุรกิจนิคมที่อ่อนตัวนะครับภูมิภาควันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนหลังจากทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าทางการจีนนั้นจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,966.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 26.56 จุดนะครับคิดเป็น 0.67%ทั้งสิงห์ฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งอาจลดโอกาสที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงก่อให้เกิดความหวังว่าจีนนั้นอาจจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับหางเสงปิดไปที่ 25,937 ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ270จุดครับคิดเป็น 1.05% นิเคอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติมนะครับนิเคอิปิดไปที่ 66,970 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,360 จุดครับคิดเป็น 2.08% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดดีตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนลบมา2วันติดต่อกันครับภาวะการซื้อขายได้ปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ประกอบกับนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,299.66 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 40.89 จุดคิดเป็น 0.65% ออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันวันที่2ในวันนี้ครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการร่วมลงของหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มสินค้าผู้บริโภคประเภทคงทนและกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายยังเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBAจะประชุมนโยบายการเงินในวันพรุ่งนี้แม้ตลาดคาดการว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.35% ก็ตามนะครับหลังจากที่ตลาดนั้นปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว3ครั้งในปีนี้ครับมาดูกันรายตัวนะครับทางด้านของดัชนีจากตลาดหุ้นออสเตรเลียซึ่งก็จะมีทั้งดัชนีทั่วไปและ All Ordinary นะครับที่ล้อไปกันกับทางธนาคารกลางของออสเตรเลีย Reserve Bank of Australia นะครับหรือว่า RBA นะครับถ้าเราดูตัวเลขของออสเตรเลียวันนี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,232 จุดส่วน All Ordinaries ติดไปที่ 9,424 ครับลดลงไป31จุดและ21จุดตามลำดับนะครับคิดเป็น 0.33 และ 0.22% ครับพอพูดถึงเรื่องของ Data Center นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคุณวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ครับพูดถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุน Data Center ในประเทศไทยว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการ Data Center ที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วเนี่ยมากกว่า50โครงการนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้

0: ช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP นะครับ Power Development Plan เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมครับโครงการมีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ Economic Impact เป็นปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าเนี่ยแม้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยอาจจะอยู่ในระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศครับขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจจะไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้นะครับเพราะว่ามีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่สิงคโปร์นั้นก็มีต้นทุนไฟฟ้าที่สูงกว่าอยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าต่อหน่วยนะครับส่งผลให้ไทยนั้นยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.ก็มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงอย่างเดียวนะครับต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีเทคโนโลยีและแนวทางในการจัดการน้ำหลายรูปแบบครับแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นกฟผ.เนี่ยเตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับผู้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วนะครับโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlement แต่ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นนะครับการเติบโตของ Data Center เนี่ยคุณวริศเขามองว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดและไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาวนะครับสำคัญมากทีเดียวจับตาปัญญาปิยพงษ์2ตัวเต็งชิงเก้าอี้ปลัดคมนาคมคนใหม่นะครับก็อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณปัญญาชูพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งก็มีประสบการณ์ทำงานที่สำคัญคือการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรก่อนขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงนะครับในขณะที่บทบาทในฐานะผอ.สนข.นั้นครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าเดินทางของประชาชนอย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับขณะที่คนที่2คือปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลครับอธิบดีกรมทางหลวงถือเป็นแคนดิเดตที่มาแรงและถูกพูดถึงมากเช่นกันว่าเป็นตัวเก่งหลักที่อาจจะเข้าเส้นชัยนะครับปัจจุบันอายุ50ปีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับตั้งแต่1ตุลา68ก็เติบโตมาจากกรมทางหลวงโดยตรงนะครับผลงานสำคัญคือการเร่งรัดก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์สายสำคัญอาทิบางไปอินทร์นครราชสีมาหรือ M6 นะครับและบางขุนเทียนบางแถว M82หรือที่เรียกว่าทางด่วนพระราม2ในตำนานนะครับซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้างเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้บริการซึ่งล้วนอยู่ในกลุ่มโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเข้าครม.เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอมีรายงานนะครับว่ากระทรวงนั้นคาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับก็ต้องรอดูนี่เป็นอีกหนึ่งในข่าวในกระแสวันนี้รวมถึงเรื่องของดอกมะลิครับขาดตลาดคนแห่ซื้อรับวันแม่ดันราคาพุ่งนะครับกรมการค้าภายในครับพูดถึงกระแสราคาดอกไม้สดราคาสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะดอกมะลิซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำพวงดอกไม้เพื่อใช้ในช่วงวันแม่12สิงหาคมนี้นะครับราคาก็จะสูงเป็นพิเศษในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับตอนนี้3บิ๊กองค์กรลูกหนังยูฟ่า AFC คอนคาเคฟแถลงซัดInfantino นะครับ Gianni Infantino ว่า ทำลายความไว้วางใจนะครับตอนนี้กำลังมีกระแสเขาลาออกนะครับยูเครนถล่มเมืองศูนย์กลางน้ำมันรัสเซียดับ12เจ็บอีกเกือบ40รายประธานาธิบดีเกาหลีใต้เร่งย้ายฐานทัพอากาศกวางจูภายในปี2028เปิดทางสร้างฮับเซมิคอนดักเตอร์นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคล่าสุดเราพักกันสักครู่นะครับวันนี้ในช่วงหน้าครับเรากลับมาพูดคุยกันก่อนติดเศรษฐกิจกับอาจารย์ปิติคุยเรื่องเมียนมามาไทยนะครับซึ่งก็อยู่ในกระแสข่าววันนี้ว่าเมียนมาปฏิเสธอาเซียนเรียกร้องปล่อยองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับกับเรื่องของเมียนมามาไทยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลทหารเมียนมาปฏิเสธข้อเสนอข้อเรียกร้องของอาเซียนที่ขอให้ปล่อยตัวองซานซูจีแบบไม่มีเงื่อนไขพร้อมประกาศชัดเจนว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมานั้นจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเมื่อสิงคโปร์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2027ย้ำการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายของเมียนมาเท่านั้นนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้

0: Silicon World ครับกับช่วงที่2ของรายการเกาะติดเศรษฐกิจครับก่อนที่จะไปพูดคุยปิดท้ายในช่วงนี้กันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมมีสลากออมสินพิเศษ5ปีมาฝากกันในช่วงนี้ครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับ MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปเปิดหูเปิดตาที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้ครับที่เราจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisenseแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกครับสัมผัสกับสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อ นำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองเชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกครับไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม Lobster เป่าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีและไปสัมผัสว่าทำไมเมืองนี้เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อครับจองได้เลยครับที่ LINE @thinking radio LINE official account ของคลื่นความคิดนะครับ @thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับหรือโทรศัพท์ไปที่0944803066ครับ0944803066ช่วงนี้นะครับไปติดสีแสงนามกันเลยครับกับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation ซึ่งจันทร์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันก่อนที่จะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมานะครับซึ่งระหว่างที่มาเยือนเนี่ยเราก็ได้เห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แตกกันเป็น2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการมาเยือนในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประตูบานแรกสู่การดึงเมียนมาเนี่ยกลับเข้ามาสู่อาเซียนนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนี่เราก็เห็นสีสันที่สภาก็เห็นคุณอนุสรธรรมใจที่ไปตะโกน democracy ไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการมาตั้งคำถามกันนะครับในโซเชียลมีเดียจากพรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลว่าตกลงแล้วไทยได้อะไรจากการมาเยือนของมินอองหลายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับมีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าที่เสียงมันแตกออกมาเป็น2ฝ่ายชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่าค่านิยม

0: นทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวก realist นะครับพวก pragmatism นะครับพวกที่เขาเรียกอะไรล่ะสังเกตการแล้วเห็นนะว่าอุดมคตินิยมเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบน on the ground หรือว่าบนพื้นที่หน้างานจริงๆได้นะครับเราจะแก้ปัญหาเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าอาวุธเถื่อนการค้ามนุษย์เถื่อนการฟอกเงินการค้ายาเสพติดถูกต้องไหมครับปัญหาการอพยพข้ามถิ่นนะครับปัญหาแรงงานปัญหาเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถที่จะค้าขายได้ในรูปแบบปกติเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์และถ้าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนคนหนึ่งที่จะต้องเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็คือแกนกลางของระบบนั่นก็คือตัวของประธานาธิบดีเมียนมาแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มภาษาเพราะๆเขาเรียกสัจจานิยมนึกออกไหมเป็นพรากแมติกใช่ไหมครับเป็นเรียลิสต์นะครับมองเห็นโลกตามความเป็นจริงไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอุดมคตินิยมนะครับอุดมคตินิยมเนี่ยไอเดียลิสต์ถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเรียกตัวเขาเป็น liberal นะครับก็คือเป็นเสรีนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยมว่าโอการเลือกตั้งต้องมาจากตัวแทนโดยชอบธรรมนะครับผู้นำเนี่ยจะเป็นคนที่มีประวัติด่างพร้อยมือเปื้อนเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในประเทศตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปมีปฏิสัมพันธ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้นะครับคำถามก็คือแล้วถ้าคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้แล้วคุณจะเดินหน้าต่อยังไงเพราะนั้นโจทย์นี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มันเป็นโจทย์ยากนะครับแล้วถามว่าโจทย์แบบนี้ถ้าดูในสถานการณ์โลกณปัจจุบันเนี่ยอันไหนมันสอดคล้องพ้องกันกับสถานการณ์โลกมากกว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเคยเห็นมาแล้วผู้นำที่อ้างตัวเป็นผู้นำโลกเสรีเลยด้วยซ้ำจับมือกับอย่างสหรัฐอเมริกาจับมือกับอิสราเอลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการย่ำยีปีทาคนในปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าไปในอิหร่านในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำไอ้นี่มันเกินจากทุกกฎกติกาเกินจากทุกค่านิยมไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพวกอุดมคตินิยมวัดเราเห็นคนเลวเราก็อย่าไปเลวตามเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนเลวอย่าไปเลวตามคำถามคือแล้วทำไมเราไม่แล้วทำไมพวกคุณไม่ไปตะโกนด่าสถานทูตอเมริกันบ้างอะคุณก็จะไม่เห็นแบบนั้นเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การแข่งขันระหว่างสองกลุ่มกลุ่มอุดมคตินิยมกับกลุ่มสัจจานิยมครับแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มมือถือสากปากถือศีลและพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายการเดินหน้าเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศต่อไปเพียงเพราะว่าไม่ใช่พวกฉันไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วพอเราแบ่งกันจากสองขั้วเนี่ยเรากลับกลัวไอ้พวกกลุ่มที่3ที่แฝงตัวเป็น1หรือ2ขั้วนั้นมากกว่านะครับแต่สำหรับผมคิดว่าการเดินหน้าเรื่องเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เฉพาะการมาเยือน2วันของประธานาธิบดีมินอองไลนะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมันยังมีงานที่จะต้องทำอีกหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับและสิ่งที่เราเห็นเป็นผลลัพธ์จากการเดินทางครั้งนี้จริงๆอ่ะมันมีอยู่3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ MOU ใช่ไหมครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งแน่นอนถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องแก้ไขกันไปอ่ะแต่ถามว่าการทำให้มันเป็นระบบระเบียบอ่ะถามว่ามันจำเป็นไหมจะบอกคือมันจำเป็นนะฮะเพราะจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะฝ่ายพม่าที่ไม่มีระบบระเบียบฝ่ายไทยเราเองมันก็ไม่มีระบบระเบียบด้วยณ นาทีนี้ผมคิดว่าไม่มีใครกล้าพูดตัวเลขแน่นอนนะว่าตกลงมีแรงงานต่างด้าวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยกี่ล้านคนตัวเลขทางการหลายๆคนก็บอกว่าเชื่อไม่ได้เพราะเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีแรงงานนอกระบบที่มาแบบผิดกฎหมายเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับแล้วเราเองก็ห่วงกังวลหลายๆเรื่องถูกไหมถึงแม้แน่นอนเราต้องการพวกเขาแล้วเราก็มีความเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาจะก่อปัญหาเนี่ยบางทีเพราะเขาถูกบีบคั้นจริงๆจากสภาพการจ้างงานที่มันไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะ MOU ฉบับนี้ขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมในการที่จะไม่ใช่แค่ฝั่งเมียนมาหรอกที่มีการทำให้มันถูกต้องฝั่งไทยเราเองก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยนะครับประเด็นต่อมาที่คุยกันก็คือเรื่อง TOR สำหรับแม่น้ำกกที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือมันแยกฝ่ายกันทำเมียนมาก็ทำของเมียนมาไทยก็ทำของไทยแล้วเราจะเอามาตรฐานตรงกลางตรงไหนแต่อย่างน้อยถามว่าการที่มันเริ่มต้นมากับการที่มันไม่ทำอะไรเลยอ่ะ อะไรดีกว่ากันผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการเริ่มต้นทำอะไรลงไปบ้างแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพยายามที่จะปรับแก้แล้วเราพยายามที่จะยกระดับมันแล้วใช้ตัวของแม่น้ำกกเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มต้นก่อนว่าโอเคสำหรับแม่น้ำสายนี้ถ้าเราดีลกันแบบนี้มันได้ไหมถ้ามันดีอ่ะเราขยายต่อแม่น้ำรวกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาคืออยู่ไหนเราต้องแก้เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ค่อยห่วงก็คือเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่างานของภาคธุรกิจเนี่ยฟริดแมนเคยบอกใช่ไหมว่าพวก businessman เนี่ยเขา smell the money คนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามีเซนส์พิเศษเขาได้กลิ่นเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนถ้าเขารู้ว่า business opportunity โอกาสทางธุรกิจใช่ไหมครับลูกค้าอยู่ตรงไหนสินค้าไหนที่เขาต้องการบริการไหนที่เขาต้องการเนี่ยมันมีช่องทางที่เขาไปได้อยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดจะทำให้มันดีขึ้นให้ได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยเสริมช่วยสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามสำหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกันตั้งแต่ทิศเหนือจนถึงทิศใต้อะคุณไม่มีทางที่จะหลีกหนีจากกันไปได้แต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า diplomatic shield หรือว่าโล่ป้องกันทางการทูตด้วยนะครับว่าการที่เราไปต้อนรับมินออนไลน์เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่เฉพาะมินออนไลน์อะไรก็ตามที่มันเป็นข้อจำกัดอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เมียนมาทำไม่ได้รัฐบาลเมียนมาของมินอองหลายทำไม่ได้อย่างเช่นเขาก็พูดเองว่าเขาไม่สามารถที่จะดีลกับพวกกองกำลังชาติพันธุ์ในบริเวณอย่างเช่นรัฐฉานหรือในบริเวณรัฐกะเหรี่ยงที่เป็นพรมแดนของไทยได้นั่นก็แปลว่าถ้าในเมื่อคุณทำไม่ได้คุณดีลเขาไม่ได้งั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะดีลกับพวกเขาแต่คำถามคือถ้าในสเต็ปต่อไปเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยเจรจากับกองทัพอย่างเช่น NWSA กองทัพชาติพันธุ์รัฐว้าใต้ที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศไทยตอนใต้ของรัชฉานเนี่ยนะครับหรือถ้าเราจะต้องไปคุยกับ KNLA KNU นะครับของกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยเราจะคุยเขายังไงที่ด้านหนึ่งเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้แต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องรักษาพิธีการทูตว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐอิสระเราไม่ได้ไป endorse เราไม่ได้รับรองการเป็นรัฐอิสระของเขาเพราะถ้ามันมีรัฐอิสระเกิดขึ้นแต่ไปหมดเนี่ยโอ้โหปัญหาอีกนานนับประการมันจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำต่อก็คือประเทศไทยคงจะต้อง formulate ต่อแล้วว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่โจทย์ใหญ่อีกนั้นนึงก็คือ2028เราจะเป็นประธานอาเซียนวันนั้นอ่ะถ้าเราจะเป็นสะพานให้เมียนมา กลับเข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกับอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพแต่เราก็รู้แหละว่ามันยากเพราะเมียนมามันเป็นสงครามกลางเมืองใน1960อ่ะแต่ทำยังไงให้มันอย่างน้อยที่สุดมีการหยุดยิงมีการหยุดย่ำยีบีทากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเดินหน้าเมียนมาไปต่อได้เริ่มต้น first step ได้ในวันที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนแบบนี้มันก็จะเป็นความสง่างามของประเทศไทยครับเพราะนั้นเรื่องเมียนมายังไม่จบแล้วมันยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยเราจะต้องทำต่อไปครับ
1: ครับในแง่ของมิติในแง่ของเศรษฐกิจการลงทุนล่ะครับตราบใดที่เรายังมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของการเมืองอยู่เนี่ยแต่เราก็เห็นว่าเขามีการคุยกันในมิติของเศรษฐกิจกับการลงทุนด้วยเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: ผมยังคิดอยู่ว่ายังไงก็ตามเราต้องเปิดเส้นทางการค้าของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือหนึ่งคือไอ้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมันซ้ำซ้อนมากแล้วก็เงินใต้โต๊ะเนี่ยมันเต็มไปหมดนะครับอันต่อมาก็คืออันที่สองก็คือเส้นทางโลจิสติกส์จากประเทศไทยไปสู่ตลาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะย่างกุ้งที่เป็นจุดกระจายสินค้าตรงกลางเนี่ยมันนอกจากเส้นทางมันไม่พัฒนาแล้วเนี่ยมันยังมีการตั้งด่านอีกเต็มไปหมดเรียบรายทางทำให้เส้นทางที่มันแย่อยู่แล้วมันยิ่งใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สินค้ามันก็แตกหักเสียหายเน่าเสียนะครับอันต่อมาก็คือเราจะ make sure ได้อย่างไรว่าสินค้าและบริการของประเทศไทยที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไปสนับสนุนไอ้กิจกรรมที่มันเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินกระแสของเงินที่มันไหลเข้ามาอันที่4ก็คือกระแสของเงินที่มันไหลไปมากับนักธุรกิจของเราเนี่ย มันเป็นกระแสเงินที่สะอาดและปลอดภัยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการฟอกเงินนะแล้วจะพลอยลากเอาประเทศไทยและนักธุรกิจไทยเนี่ยติดร่างแห่ของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากอารยประเทศอื่นๆไปด้วยนะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็น4โจทย์ที่เราจะต้องเร่งดำเนินการให้ได้ก่อนและการจะเร่งดำเนินการแบบนี้อย่างที่เรารู้เส้นทางการค้าสำคัญเนี่ยมันเริ่มต้นที่แม่สอดเมวดีใช่ไหมครับของจังหวัดตากนะครับซึ่งแน่นอนตรงนั้นเองเราก็ต้องไปปราบอิทธิพลมาเฟียด้านฝั่งประเทศไทยด้วยนะไม่ใช่แค่ฝั่งเขาอย่างเดียวฝั่งบ้านเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแถวนั้นนี่วิ่งเต้นกันสูงมากนะครับคนอยากจะย้ายไปอยู่กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายเศรษฐกิจนะครับฝ่ายเรื่องของการควบคุมดูแลด้านความมั่นคงอย่างเช่นเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรเนี่ยการจะไปประจำอยู่ตรงนั้นนี่มันเปลี่ยนฐานะคนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแล้วบางคนก็ลงทุนทางด้านมืดทางด้านเทาๆเยอะเพื่อที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่5ที่เราเองต้องจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องของฝั่งเรานะครับและถ้าจะดีลกับเรื่องตรงนี้เนี่ยพอถึงข้ามไปถึงฝั่งพม่าได้เนี่ยมันไม่ใช่การดีลแค่เฉพาะกับรัฐบาลกลางของมินอองไลที่เนปิดอละแต่มันต้องดีลกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับและการที่จะไปดีลกับกลุ่มชาติพันธุ์แบบนี้เนี่ยอย่างแรกสุดเลยก็คือเราต้องไปเจอให้ได้ก่อนว่าใครคืออำนาจที่ครอบคลุมควบคุมพื้นที่ได้จริงๆตัว de facto control เนี่ยอยู่กับใครอยู่ตรงไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยในบริเวณชายแดนแน่นอนมันมีรัฐบาลกลางที่เนปิดอแน่นอนมันมีกลุ่ม EAOEthnic Arm Organization กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมันมีกองกำลังของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล NUG ที่เราเรียกว่า PDF People's Defense Force นะครับเพราะนั้นไอ้การไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้เลยเนี่ยก็เป็นปัญหาถูกมั้ยแต่การจะเป็นปฏิสัมพันธ์แบบเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะกลายไปเป็นการรับรองรัฐอิสระพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีปัญหาอีกดังนั้นเราเองคงต้องมีโร่เราต้องมีภูมิคุ้มกันทางด้านการทูตที่ดีพอสมควรนะครับสองก็คือเราต้อง identify ให้ได้ก่อนว่าต้นตอของปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนอันนี้รวมถึงเรื่องบางเรื่องที่มันไกลเกินไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องสาธารณสุขด้วยจริงๆมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขอ่ะนั่นก็คือฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 ถูกไหมพอต้นตอมันก็เกิดขึ้นมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เผาตอสังที่เหลือนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นกับกองกำลังติดอาวุธของเมียนมาเนี่ยเราจะดีลกับปัญหายังไงนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากดีลกับพม่าเนปิดอท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดูแลแล้วจะดีลกับนานาประเทศอารยประเทศแล้วก็มหาอำนาจได้ยังไงด้วยเพราะนั้นโจทย์นี้มันถึงเป็นโจทย์ยากและถ้ามันเป็นโจทย์ยากขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องเร่งทำภายในอาจจะนาทีนี้จนถึงสัก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคงจะต้องตั้งสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น task force ครับเป็น special task force สำหรับเรื่องของMyanmar affairs อาจจะเรียกว่าเป็น special task force on Myanmar affairs หรือไม่เป็นคณะทำงานพิเศษด้านสถานการณ์เมียนมาไอคณะกรรมการชุดนี้แน่นอนมันคงต้องเริ่มต้นจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีผ่านครม.ใช่ไหมครับตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งคณะทำงานนี้แน่นอนถ้าจะให้มันเป็นกลไกที่สอดคล้องกับการทูต 2.0 ของท่านศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วอะไอ้ diplomacy of coherence การที่ประเทศไทยจะต้องทำงานเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ทำงานด้วยกันแบบข้ามกระทรวงได้เนี่ยหน่วยงานที่มันเหมาะสมที่สุดที่จะดูแลspecial task force นี้ก็อาจจะต้องเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสมช.ใช่ไหมสมช.ทำหน้าที่เป็นการกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางสมช.ไม่ใช่เป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไอ้นี่มันก็เริ่มเป็น diplomatic shield แล้วนะว่าเวลาเราไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่การไปยกระดับเขาให้กลายเป็นรัฐอิสระแล้วเราไปรับรองประเทศกันเหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนตัวคณะทำงานนี้มันต้องประกอบด้วยคนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมบริหารจัดการแรงกระเพื่อมทางการพูดทั้งถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์เราก็ต้องไปกังวลเรื่องแรงกระเพื่อมที่เนปิดอถ้าเราติดต่อกับเนปิดอเราก็ต้องไปกังวลแรงกระเพื่อมที่จะไปเกิดขึ้นกับ นานาอารยประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ต้องทำหน้าที่แล้วก็แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเชื่อมกับอาเซียนสเปเชียลเอนวอยด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าตัวของเขาเรียกอะไรอ่ะฉันทามติ5ข้อมันยังมีอยู่นะครับกลุ่มที่2ที่จะต้องอยู่ในคณะทำงานก็ต้องเป็นแน่นอนกองทัพบกกอรมน.นะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกองกำลังชายแดนใช่ไหมครับทั้งภาคเหนือทั้งภาคตะวันตกนะครับกลุ่มนี้ต้องประสานงานเชิงพื้นที่เพราะว่าพอเราไปดูลึกๆเนี่ยฝ่ายกลาโหมฝ่ายทหารเนี่ยเขารู้จักกันนะฮะเขารู้หมดเลยว่ากองกำลังจากนีปิรอที่ส่งมาเนี่ยหัวหน้าเป็นใครเขารู้หมดเลยว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีใครบ้างเขารู้ด้วยว่าไอ้คนที่มันไปทำธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยมันเป็นใครยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่คุยกับคนพวกนี้เราเองก็อาจจะพลาดโอกาสนะครับในการที่จะเข้าถึงคนที่เป็นตัวที่จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งสำคัญมากก็คือกลุ่มพวกงานข่าวกรองเราต้องมี insight เราต้องมี intelligence ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์รักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยจะกลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราเองคงจะต้องเข้าถึงพวกเขาให้ได้ด้วยนะครับ
1: ครับปฏิกิริยาของชาติสมาชิกอาเซียนเท่าที่อาจารย์ได้สังเกตการดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับการมาเยือนของผู้นำเมียนมาในครั้งนี้ต่อประเทศไทยฮะ
0: ผมคิดว่าจริงๆแล้วอาเซียนเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆครั้งอ่ะมันก็เป็นคล้ายๆ 3-4 กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เขาก็เข้าใจสถานการณ์เป็นพวกพลักเมติกอ่ะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเมนแลนด์อาเซียนเพราะฉะนั้นสปป.ลาวนะครับกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียติมอร์เลสเต้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าจากทางท่านที่มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นเมนแลนด์อาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นแพคเมติซึมเขาเข้าใจนะครับเพราะนั้นเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่กลุ่มที่เป็นฮาร์ดไลน์กลุ่มที่เป็นฮาร์ดไลน์ก็อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเต้กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเขาอยู่ไกลอ่ะเขาเป็นอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ที่ผ่านมาเขาก็เป็นกลุ่มอุดมคติเขาก็ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำที่มือเปื้อนเลือดนะครับแต่ว่าผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับท่านที่มีโอกาสได้สังเกตการพบกันของคุณอนุทินกับประธานาธิบดีพราโวโวในห้วงเวลาที่คุณอนุทินแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีบางส่วนจากประเทศไทยมาเยือนอินโดนีเซียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีพราโวโวเนี่ยมีท่าทียอมรับแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไอการที่เราเดินแบบ dual track โดยการที่มาคุยกับประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ในจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนสำคัญก็คือที่จาการ์ตาเนี่ยแล้วก็ได้แสดงปาฐกถาให้เห็นว่าประเทศไทยมีเงื่อนไขมีข้อบีบคั้นอะไรยังไงที่จะต้องเดินหน้าเรื่องของการพบกันครั้งนี้เนี่ยในสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมันช่วยในการที่จะกรีทางเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นจริงแล้วนาทีนี้เราสังเกตเลยเอาแล้วก็แน่นอนอาเซียนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของกลุ่มที่สงวนท่าทีก็คือบรูไนกับสิงคโปร์นะครับบางคนก็สงวนท่าทีเพราะเป็นรัฐขนาดเล็กบางคนก็สงวนท่าทีเพราะว่ามีผลประโยชน์อยู่กับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยน่าวอรี่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็เซ็งลีอ่ะนะครับหรือไม่เขาก็สงวนท่าทีจนเขาถือว่าเป็นรัฐเล็กก็รอที่จะดูว่าภาพเป็นยังไงนะครับในขณะที่พวกรัฐใหญ่ๆเนี่ยมาเลอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ซึ่งเล็กแต่ว่าวอรี่ซึ่งก้าวหน้ามากๆในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เราเองคงต้องทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ก่อนเหมือนกับที่เราเคยคุยกันในรายการว่าถ้าเขาเพิกเฉยอ่ะไอ้ปัญหาที่มันเคยอยู่แค่เฉพาะชายแดนไทยกับเมียนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาของพวกคุณในอนาคตนะครับ
1: ครับ แล้วชาติมหาอำนาจล่ะครับอาจารย์มองเร
0: ต
1: า
0: ัว
1: ยัง
0: ยุ
1: ไง
0: คม
1: บ้
0: ห
1: าง
0: า
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ำนาจสามารถเนี่ยตัวดีถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งก็คือพวกพรรคเมติกพวกหนึ่งก็คือพวกอุดมคติแต่พวกที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกที่อ้างตัวเป็นอุดมคติแต่มือถือสากปากถือศีลเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันมีมหาอำนาจจำนวนมากเลยที่ในเวทีที่เป็นทางการน่ะอ้างอุดมคติแต่ในทางปฏิบัติอ่ะคุณก็เขาเรียกอะไรอ่ะคุณก็เป็นคนคอยสนับสนุนการให้เกิดอาวุธการให้เกิดความรุนแรงการให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ยากที่เราเองคงจะต้องคล้ายๆทำความเข้าใจกับเขามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราจะต้องมี Special Task Force on Myanmar Affairs เนี่ยคณะทำงานพิเศษต่อกิจการเมียนมาเนี่ยมันถึงต้องมีกระทรวงการต่างประเทศที่คอยเป็นคูชั่นอะคอยเป็นตัวดูดซอเราก็ต้องไปคุยกับมหาอำนาจพวกนี้เวลาเราคุยกับชาติพันธุ์เราก็ต้องไปดีลกับเนปิดอร์นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลมันต้องต่อให้ครบอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่กระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พูดถึงเรื่อง Diplomacy 2.0 น่ะที่พูดถึงเรื่องของ Diplomacy of Strategies ว่าเราจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนี้แบบแอดฮ็อกก็คือมีอะไรมาก็โต้กลับไปตีอะไรมาก็โต้กลับไปแต่เราต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาวดังนั้นยุทธศาสตร์ระยะยาวเรื่องเมียนมามันต้องมองไปถึงปี2028ที่เราเป็นประธานอาเซียนมันต้อง Diplomacy of Coherence ทำงานข้ามกระทรวงมันต้อง Diplomacy of Speedมันต้องทำกำหนดเวลา timing and timely ชัดเจนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ diplomacy of communication narrative มันไม่ต้องพูดแต่เฉพาะกับต่างชาตินะการสื่อสารให้คนไทยในประเทศเข้าใจด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันครับ
1: สื่อตะวันตกใช้คำว่าใช่ตอนนี้ในเมียนมาเนี่ยมีอยู่หลากหลายกลุ่มมากนะครับที่ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าถ้าจะคุยด้วยตอนนี้ก็ต้องคุยกับมีหลากหลายเพราะเขาใช้คำว่าเป็นperson in charge นะครับมีมองหลายในมุมมองของอาจารย์เอาอยู่ไหมครับตอนนี้กับการเมืองในเมียนมาครับในประเทศเขาเองอะ
0: ครับเอาอยู่เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแกนกลางของรัฐที่เป็นคนเบอร์มาคือถ้าเกิดเราพูดถึงพื้นที่ตามแนวแม่น้ำอีราวดีอะครับตั้งแต่พุกามใช่ไหมบาโกนะครับลงมาถึงสกายลงมาถึงมันดาเลลงมาถึงย่างกุ้งลงไปถึงทวายลงไปถึงจุดใต้สุดเนี่ยผมคิดว่าเขาคุมได้แต่พอไปถึงกลุ่มที่เป็นพรมแดนติดกับอินเดียอาราการยะไข่เนี่ยคุมไม่ได้ละพอขึ้นไปถึงจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรัดฉานรัดฉินคัดฉินพวกนี้เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะครับลงมาพรมแดนไทยเนี่ยแล้วแต่พื้นที่นะครับพรมแดนไทยถ้าลงไปอย่างเช่นติดกับเราก็คือตัวของมลิททวายตะนาวสีอย่างเงี้ยคุยรู้เรื่องแต่ถ้ามาถึงกะเหลี่ยงเนี่ยไม่แน่ใจเพราะในกะเหลี่ยงเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่เขาเรียกอะไรล่ะต่อต้านรัฐบาลแล้วก็มันมีทั้งกะเหลี่ยงกลุ่มที่ไปสนับสนุนรัฐบาลด้วยไอ้กะเหลี่ยงกลุ่มที่ไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่า Border Guard Force ไอ้นี่ก็คือหม่องชิดตู่ที่มันทำสแกมเซ็นเตอร์อยู่ที่เฉวยโกโก้ที่เคเคพาร์คพวกนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเลยกลายเป็นพื้นที่สีเทามันเลยกลายเป็นพื้นที่ซึ่งยากมากในการที่จะคุยและคุยกับเนปิดอร์มันก็ไม่ใช่เพอร์ซันอินชาร์จอะหรืออาจจะอินชาร์จแค่แบบครึ่งเดียวครับ
1: ครับเอาละครับคงได้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่นี่คือมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากการเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมานะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World แล้วนะครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ18 นาฬิกาหลังครบธงชาติวันนี้ผมวารินและอาจารย์ปิติลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเรามีไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับวันนี้ข่าวนะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะผมว่าหลายท่านคงได้ติดตามนะเพราะว่าเกิดเหตุคุณฉลองเรียวแรงนะอดีตส.ส.นนทบุรีเนี่ยนะบุกไปยิงทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางกู้ภัยเขาก็ส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็ได้ทราบว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะเสียชีวิตแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีฮะคุณเชษฐาโมกศิริรัตน์นะก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมผู้ก่อเหตุก็คือคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนมูลเหตุจูงใจนะแล้วก็พฤติการการก่อเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะของทางเจ้าหน้าที่นะครับทางตำรวจฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์นะก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้แล้วนะยืนยันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คนขับรถนะส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักการเมืองนะก็คุณฉลองนะเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่แล้วก็ได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรนะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวทางผู้บังคับบัญชาจะแถลงชี้แจงนะความคืบหน้าของคดีต่อไปนะก็รายงานถึงพฤติการการก่อเหตุนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะพันตำรวจเอกธงชัยอันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะได้เดินทางมาพูดคุยเรื่องงานที่ตึกของกองผังเมืองนะภายในที่ทำการของอบจ.นนทบุรีโดยคาดว่านายฉลองเนี่ยได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายกอบจ.มาก่อนหน้านี้เมื่อพันตำรวจเอกธงชัยเดินลงมาจากบันไดอาคารอันนี้ผมว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะก็จังหวะที่เดินลงมาจากบันไดอาคารเนี่ยเพื่อมาที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าเนี่ยคุณฉลองก็เดินตามลงมานะแล้วก็เท่าที่ดูคลิปเนี่ยนะก็มีลักษณะคล้ายๆพูดกันแล้วก็ให้เปิดกระจกลงหลังจากนั้นก็มีการยิงใส่จำนวน4นัดก็ส่งผลให้ทางคนขับรถเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถูกยิงหลายนัดก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในทันทีนะครับหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับว่าทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามนะก็คงจะได้ทราบความเคลื่อนไหวเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุนะคุณฉลองก็โทรศัพท์ไปหาพี่ปองนะคุณอัญชลีไพรีรักษ์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะแล้วก็พูดถึงมูลเหตุในการก่อเหตุนะและแน่นอนนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอไปอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรนะมีช่วงหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเขาถามเบื้องต้นเนี่ยนะคุณฉลองก็พูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องอาจจะเกิดจากความแค้นนะแล้วก็มาทวงสตังค์11ล้านบาทนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าได้สนับสนุนมาตลอดนะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมก็นั่งฟังนะที่พี่ปองนะได้เล่าเหตุการณ์ที่คุณฉลองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาด้วยนะครับแต่ก็เป็นใครที่สนใจก็ไปติดตามแล้วกันนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งคือความที่เกิดขึ้นที่พื้นที่นนทบุรีเนี่ยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่นะผมก็เห็นคนลงมาแชร์เยอะนนทบุรีอีกแล้วนนทบุรีอีกแล้วเนี่ยนะด้วยเหตุที่มันเพิ่งเกิดกรณีของน้องวัย14ปีใช่ไหมฮะที่ไปกราดยิงทั้งครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนรุ่นน้องนักเรียนเสียชีวิตเนี่ยรวมตอนเนี้ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะ9คนใช่ไหม
เสียชีวิต9คนรวมถึงตัวคนที่ก่อเหตุด้วยเนี่ยนะที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมรายงานความคืบหน้าหน่อยนะเพราะว่าหลายคนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วขณะเดียวกันในสื่อโซเชียลมีเดียที่คุณเห็นข้อความอะไรต่างๆนานาหลายต่อหลายข้อความเต็มไปหมดนะฮะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเชื่อได้ทั้งหมดนะบางอันเนี่ยที่มันเป็นภาพแชทที่มันมีการลักษณะคุยกันเนี่ยนะหรือว่าการถูกบูลลี่อะไรเนี่ยนะก็มีหลายข้อความนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันว่าอันเนี้ยไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ใช่ข้อความที่มีการคุยกันจริงๆไม่รู้ใครก็ไม่รู้ล่ะนะก็เมคขึ้นมาแล้วก็มีอย่างที่ผมบอกอะเมื่อวันศุกร์ที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาผมก็บอกว่าสำคัญคือมันต้องหาว่ามูลเหตุจูงใจจริงๆคืออะไรเรื่องอะไรอย่าเพิ่งชี้เป้าว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดหรือว่ามันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากทางตำรวจพูดนะตำรวจก็บอกว่าตอนเนี้ยมันพบหลายสาเหตุที่อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวนะปัญหาจากทางโรงเรียนปัญหาเรื่องการเรียนปัญหากับเพื่อนแล้วก็การไปดูโซเชียลมีเดียเนี่ยสื่อสังคมที่มีพฤติกรรมรุนแรงนะสอบได้เกรด0แก้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกหมดเลยทุกอย่างตอนเนี้ยตำรวจเองยังไม่สรุปเลยว่าเป็นเพราะอะไรนะเขากำลังพยายามที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็มาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็พยายามดูเพราะว่าอย่างกรณีที่ยิงคุณปู่คุณย่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ต้องถามว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรถูกไหมหรือแม้แต่การชั่วโมงแรกไม่ได้ปฏิบัติการและชั่วโมงที่สองยิงคุณครูอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่อยากให้ตัดสินอะไรเร็วนะก็ค่อยๆติดตามแล้วก็ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีจริงบ้างเท็จบ้างนี่ต้องใช้สตินะในการติดตามนะอันนี้สำคัญนะเนี่ยขนาดเพื่อนผมนะลูกชายเพื่อนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขายังมีแชทที่คุยกับพ่อเลยนะคุยกับคุณพ่อว่าเขาต้องหลบยังไงเนี่ยก็คุยกันเขาก็บอกว่าให้หลบให้ปิดประตูห้องให้เรียบร้อยอย่าส่งเสียงดังอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ให้อยู่ในความสงบไม่ให้เป็นเป้าต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะส่วนน้องที่อยู่ในระดับวิกฤตนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามีอยู่ทั้งหมดอีก5คนนะอีก5คนนะเนี่ยตำรวจเขาสอบปากคำไปแล้ว17ปากนะสาเหตุนี่ก็อย่างที่บอกว่าหลากหลายมากนะแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของการใช้ปืนเนี่ยจากโซเชียลมีเดียมาช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้มีการซื้อ BB กันอะไรเนี่ยนะแล้วก็เอามาโชว์ที่โรงเรียนอะไรโอ้คืออย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันเป็นเพราะ1เพราะ2เพราะ3นะครับอันนี้สำคัญนะแต่ว่าผมก็รายงานความคืบหน้านะว่าเป็นอย่างไรบ้างขณะเดียวกันถ้าดูสถานการณ์ทั่วไปคือเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนบนอันนี้ฝนตกหนักนะครับผู้ฟังอาจจะงงๆหน่อยว่าเออทำไมข่าวมันหลากมากแล้วมันสำคัญทุกข่าวจริงๆนะเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อสักครู่นี้กรณีคุณฉลองนั่นก็สำคัญเรื่องของที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ยังไม่รวมนะจริงๆมันมีเหตุการณ์อื่นในโรงเรียนอีกโรงเรียนชื่อดังชื่อดังอีกแล้วนะจริงๆก็รู้กันหมดอยู่แล้วโรงเรียนเซนคาเบียนเนี่ยนะที่มีอะไรลูกชายสอจอเหรอท่านไหนไม่รู้ล่ะนะพกปืนไปที่โรงเรียนแล้วข่มขู่น้องแล้วก็จนโรงเรียนก็มีประกาศออกมาแล้วหลังจากนั้นมีข่าวลืออีกนะว่ามันจะก่อเหตุหรือว่าใครก็ไม่รู้ล่ะว่าจะก่อเหตุอะไรในพื้นที่บางโรงเรียนในนนทบุรีเนี่ยมันหลายเรื่องมากหลายเรื่องมาก
สถานการณ์เฉพาะหน้าฝนที่ตกหนักที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็สำคัญอย่างภาคเหนือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนที่แม่เสลียงนะที่บ้านนาคาวบอกพบตะลิ่งริมน้ำแม่เสลียงเนี่ยนะซุด5เมตรระยะทาง30เมตรนะน้ำแรงนะน้ำท่วมด้วยนะที่เชียงใหม่ฝนตกหลายวันเนี่ยทั้งพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวเนี่ยนะก็ส่งผลให้แม่น้ำปิงเนี่ยนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะส่วนที่น่านที่อำเภอเวียงสาเนี่ยแม่น้ำน่านก็ล้นตลิ่งนะโชคดีที่ระดับน้ำลงมาแล้วนะครับส่วนเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอย่างแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครพนมอย่างเงี้ยฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันก็ท่วมเอ่อในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วเช้าที่ผ่านมาก็เห็นมีรายงานว่าอ่ะน้ำมันก็ยุบลงแล้วจนล่าสุดนะเมื่อสักครู่เนี้ยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมง45นาทีทางปภ.เขาก็เตือนระดับน้ำโขงสูงขึ้นนะครับนะเขาบอกเลยตอนช่วงเวลาที่เตือนก็คือ13นาฬิกา43นาทีเขาส่งไอ้เซลบอร์ดคลาสนะไปในพื้นที่เขตที่อำเภอเมืองนครพนมอ่ะนะเขาบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดการว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ในพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงนะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถนะดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่นะหรือว่าสายด่วนนิรภัยอ่ะอันนี้ของแจ้งไปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะพอดีมีคนรู้จักเขาอยู่ในเขตนครพนมเขาก็ส่งมาให้ดูอันนี้มีแจ้งเตือนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยในระดับพื้นที่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีตอนช่วงที่น้ำเยอะๆที่แถวไหนแถวหน้าเนี่ยแถวอำเภอเมืองสาผมก็เห็นปภ.เขาก็แจ้งเตือนในพื้นที่หรือแม้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแถวหล่มสักแถวหล่มเก่าอ่ะนะอันนั้นน้ำที่ฝนที่มันตกแล้วน้ำป่าสักก็ขึ้นมาเขาก็แจ้งเตือนในพื้นที่เหมือนกันในเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองอ่ะนะของเพชรบูรณ์เขาก็มีการแจ้งเตือนนะอันนี้ก็ดีอันนี้จะช่วยให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะในการรับมือกับภัยพิบัตินะซึ่งก็ต้องบอกละว่ามันก็มีพัฒนาการแล้วก็การแจ้งเตือนภัยเนี่ยนะมันก็เข้าถึงจุดเข้าถึงพื้นที่ได้เหมือนกันนะตอนแรกผมก็ยังงงๆนะนี่ผมเรียนคุณผู้ฟังเลยคือที่อสมทเนี่ยที่วิทยุเนี่ยนะมันจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆ data center ที่คุณผู้ฟังถามนะก็จะเป็นห้องที่เขามีเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีจุตัวทีวีมอนิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งผมก็งงเดินเข้ามาเห็นแต่จอสีขาวๆอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะแล้วก็เช่นเดียวกันตอนเช้าผมจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เนี่ยผมก็เห็นจอเนี่ยขนาดเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเป็นจอสีขาวเหมือนกันแล้วก็ต้องเปิดตลอดก็ยังถามเขาอยู่เอ๊ะเปิดทำไมเนี่ยแล้วมันเป็นจอของใครเขาบอกอันนี้เป็นจอของปภ.ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเวลาถ้ามันมีการแจ้งเตือนเนี่ยหรือว่ามีเหตุเนี่ยเขาจะส่งลิงก์อันนี้นะมาที่จอข้อมูลเนี่ยทั้งที่วิทยุที่นี่ทั้งวิทยุที่แห่งประเทศไทยเขาจะได้รู้ครับคือสื่อจะได้รู้พูดง่ายๆก็คืออันนี้มันแน่นอนนะหน่วยงานของรัฐถูกไหมแล้วก็กึ่งของรัฐอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างอสมทจะได้รู้แล้วก็ได้เตรียมการแล้วก็มีการทำความเข้าใจว่าเออมันมีสถานการณ์นะเขาก็หลังจากนั้นเราก็พยายามสังเกตแล้วมันเตรียมยังไงวะโอ้เมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงที่ผมเดินผ่านจอพอดีผมก็สังเกตนะไม่ใช่ว่าผมไม่สังเกตผมก็เดินดูอุ๊ยมันบอกครับอยู่ๆมันก็ขึ้นเป็นแผนที่ประเทศไทยอัตโนมัติเลยนะมันอาจจะมีการป้อนข้อมูลที่ปภ.แต่ว่ามันมาขึ้นที่อสมท.มันมาขึ้นที่สวท.อย่างเงี้ยนะก็จะมีภาพเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกับสัญลักษณ์ว่ามีฝนตกอ่ะในพื้นที่ในเขตถึงภาคเหนือในจังหวัดไหนบ้างในแอเรียไหนบ้างแล้วเขาก็มีข้อความผมว่าอันนี้ก็
ก็ถ้ามันข้อมูลมันลิงก์ได้และสามารถที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวได้เนี่ยนอกเหนือจากเซลบอสแคสต์เนี่ยนะที่ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นพัฒนาการต่อเนื่องนะที่มันเกิดเหตุในหลายพื้นที่และหลังจากนั้นก็พยายามทำจนมาเคาะสนิมเคาะจริงๆนะต้องบอกว่าเคาะสนิมจริงๆก็คือตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั่นแหละและหลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยหน่อยนะเพราะว่าอิทธิพลของมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยรวมไปถึงประเทศลาวตอนบนเนี่ยก็ยังทำให้ฝนตกหนักบางแห่งนะนี่เขาบอกแล้วบอกว่าจะมีต้องระวังเนี่ยอย่างน้ำท่วมสูงในฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะ10ถึง14ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแล้วนะจังหวัดที่อยู่ติดริมน้ำโขงก็ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมไล่มาตั้งแต่หนองคายนะไล่มาเลยหนองคายบึงกาฬไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ริมน้ำโขงอ่ะเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ฝนก็ยังไม่ตกก็มีนะหรือว่าทิ้งช่วงหลายวัน5วัน7วัน10วันก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูซะหน่อยนะเรื่องของสถานการณ์นะเนี่ยแล้วถ้าใครที่สังเกตนะก็ต้องดูเหมือนกันว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีฝนตกที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อกี้คุณนิรมนเขาส่งมาเนี่ยไอจอที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเขามีการแจ้งเตือนเลยเนี่ยเขาขึ้นเลยนะเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วเขาบอกช่วงเวลาด้วย14:13:28นะอันนี้ขึ้นเลยทดสอบระบบเนี่ยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคือตอนเนี้ยระบบพวกเนี้ยมันเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันนะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ป้องกันภัยของบ้านเราเนี่ยนะน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะก็หวังใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้ว3วันดี4วันไข้อย่างนี้ไม่เอานะครับอ่ะส่วนเรื่องของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะกำแพงเหรอใช่ไหมเรื่องกำแพงเนี่ยตอนแรกผมก็งงมากนะนี่ผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะคือผมก็เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วเขามีการแชร์ข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องกำแพงผมก็ยังงงกำแพงคืออะไรทำไมมาในบริบทไหนยังไงนะก็เลยต้องพยายามนั่งไล่ดูว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้ท่านก็มาบอกแล้วไม่เกี่ยวนะก็ท่านก็ไม่ได้พูดถึงใครอะไรยังไงนะเพราะว่าก็บอกว่าเอาไว้ใช้เตือนตัวเองนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะพอผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนี่ใช่ไหมเรื่องกำแพงอ่ะนะเดี๋ยวผมดูหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนะแต่ท่านเนี่ยนั่นแหละท่านบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของการเตือนตัวเองนะอยู่ตรงไหนล่ะผมเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆนะนี่นะเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์ใน Facebook นะอย่างนี้บอกว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกนะหลังจากนั้นก็มีการเอาไปเชื่อมโยงเลยนะว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับใครยังไงนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะบอกเอ๊ะมันเกี่ยวพันกับการโพสต์ที่ท่านนายกโพสต์เนี่ยพาดพิงถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาตอบโต้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นข้อความของพรรคประชาชนหลายท่านนะคุณรังสิมันโรมคุณอะไรล่ะวิโรจน์ลักษณะอดีศรอะไรเนี่ยนะจันต้นวิรยุทธกาญจนะจูจะโอ้หลายคนนะพูดถึงเรื่องกำแพงเยอะไปหมดนะท่านนายกบอกเลยเอามือแตะหัวบอกว่าที่หน้าผากเอามือแตะหัวที่หน้าผากเนี่ยแล้วก็บอกว่าหัวโนผู้สื่อข่าวถามว่าต้องการจะย้ำสื่ออะไรหรือเปล่าตอบสั้นๆเลยครับแล้วก็ตอบบอกว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองนะอ่ะแต่ว่าเราไปดูที่มาที่ไปหน่อยเวลาตามข่าวแต่วันนี้ต้องบอกนะมันเป็นสีสันนะข่าวประเภทเนี้ยมันเป็นสีสันนะแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงต่อไปถึงอะไรหรือเปล่านี่นี่ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7สิงหาคมฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดตอนนึงนะเข้าใจว่าพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
อะไรล่ะงานเสวนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยน้ำตาคลอด้วยบอกยอมรับเหนื่อยบอกมันเผาทุกอย่างมันเผาตัวเองนะมันเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็เหมือนกับสู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงแล้วประชาชนไม่ได้ว่าทำไมถึงทำไม่สำเร็จนะระหว่างที่งานเสวนาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะหัวข้อก็คืออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายนั่นแหละน่าจะเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมสู้ยังไงก็สู้กับกำแพงนะชนกับกำแพงตลอดนะสู้ยังไงก็สู้กับกำแพงนะนะก็เลยเอายังไงก็เอาไม่ลงนะแล้วจะต่อประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะว่าทำไมทำไม่สำเร็จนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงหรือไม่นะครับแต่ก็มันก็เป็นประเด็นใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นนะยังไงก็มีสืบเนื่องอ่ะนะก็บอกว่ากำแพงที่สูงนะก็เรื่องของคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะทางการเมืองการเมืองหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการผมต้องใช้ว่าเป็นปฏิบัติการของทางคุณผลิตวัชนะวัชรศิลป์ทุเนี่ยนะหรือวัชรศิลป์เนี่ยนะคุณไอติมนี่แหละนะครับประธานวิปฝ่ายค้านที่จับเรื่องของการหัวเลือกสว.มาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมแล้วนี่ก็ผ่านมา2ปีเต็มแล้วช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเปิดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะกับเรื่องของการหัวเลือกสว.เปิดเยอะนะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะมีสตุ้งสตังโอนไปตรงไหนยังไงนะแล้วก็บอกว่ามันมีการจัดเป็นแบบรายจังหวัดเลยนะบางคนก็ออกมาปฏิเสธแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอีกประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือว่าการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผลิตบอกนะครับบอกว่ายังไงก็เปิดนะแล้วก็น่าจะใช้มาตราเท่าไหร่151นะม151ของรัฐธรรมนูญนะนะคือการอภิปรายของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะให้คำแนะนำเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตราใหญ่ๆในรัฐธรรมนูญอันนึงก็คือเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอันนี้จะมีการลงมติส่วนถ้าเป็นอภิปรายนะแต่มันก็เหมือนไม่ไว้วางใจอ่ะนะแต่ขณะเดียวกันก็พูดแล้วก็ให้คำแนะนำนะสะท้อนปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าไม่ลงมติอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตราในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นช่องทาง

คนหรือคณะบอกจะใช้151นี่แหละแล้วบอกว่ามันมีเนื้อหาหลายเรื่องที่จะอภิปรายถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวโกงสวนะเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะเรื่องไทย AI Passport เรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000 ล้านบาทส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้เป็นปีกฝ่ายค้านคุณชัยชนะเดชเดโชนะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบอกตอนนี้ทุกพรรคฝ่ายค้านกำลังเก็บข้อมูลอยู่โดยทางประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าคีย์หลักสำคัญจากคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยบอกว่าคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พุ่งเป้าไปเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูถูกไหมฮะว่าถ้าหากมีการเปิดสภาเกิดช่วงนี้แหละปลายเดือนกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะมันจะมีกฎหมายที่รอที่จะพิจารณาอยู่อย่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2577-70เนี่ยในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งก็คาดว่าจะเข้าประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนจะเป็น7 8 9 9 10 11อะไรกันยายนนั้นว่ากันไปแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องมีการคุยกันในทางปีกฝ่ายค้านนอกเหนือจากกฎหมายสำคัญแล้วถ้าเป็นจังหวะของการอภิปรายเนี่ยนะเขาก็จะต้องเลือกจังหวะเวลานะอันนี้เขาต้องปรึกษาหารือกันหลักๆก็จะเป็น3พรรคใหญ่ใช่มั้ยก็จะเป็นพรรคอะไรล่ะพรรคประชาชนเอาวิปรัฐบาลไอ้วิปฝ่ายค้านกับคุณผลิตก็ต้องไปคุยกับฝั่งฝ่ายค้านครับจะมีประชาธิปัตย์จะมีพรรคกล้าทำนะอันนี้ก็ต้องคุยกันแต่เรื่องของพรรคกล้าทำมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ทางประธานสโมสรพรรคประธานสโมสรฟุตบอลของบุรีรัมย์ใช่ไหมไปร่วมงานเตะฟุตบอลนะเข้าใจว่าเป็นงานเตะฟุตบอลนะกับทางราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นภาพข่าวมามีคนก็พูดเยอะเลยนะว่าเอ๊ะของทางราชบุรีเนี่ย เขาเป็นสสพรรคกล้าทำนะคุณบุญยิ่งแล้วถ้าเจอกับทางคุณเนวินเนี่ยจะมีการคุยกันว่าเอ๊ะจะมีการย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยไหมในประเด็นหนึ่งหรือจะมีสัมพันธ์อันแน่นแฟนมากขึ้นกับทางพรรคภูมิใจไทยสำหรับกลุ่มของคุณบุญยิ่งผมมีคนบอกว่ามีสสในสังกัดประมาณสัก10คนนะแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณอนุทินเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเขาไปเตะบอลมันเป็นเรื่องเตะบอลนะเป็นเรื่องของประธานสโมสรนะของทั้งบุรีรัมย์นะแล้วก็ของทางราชบุรีเนี่ยเขาเจอกันนะบอกไม่มีนัยยะอะไรหรอกนะไม่มีนัยยะอะไรนะเขาเป็นเรื่องของการเตะบอลนะบอกอย่าไปพัวพันนะซึ่งคุณเนวินเนี่ยต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประธานสโมสรขณะที่คุณบุญยิ่งก็เป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้มันมีการแข่งขันนะก็เพื่อความสามัคคีอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะในทางการเมืองนะครับก็หลากหลายนะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยหลากหลายมากนะมีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องสังคมนะครับเรื่องฝนตกนะเรื่องทางการเมืองนะจริงๆประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันต้องรอความชัดเจนอ่ะนะทั้งกรณีไอ้โซล่าลูฟท็อปนะจะเท่าไหร่จะช่วยเท่าไหร่ยังไงนะแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสนะอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นจากทางคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนะที่ปลัดกระทรวงการคลังเขาเป็นประธานนะจะส่งเรื่องเข้ามาที่รัฐมนตรีคลังส่งเข้ามาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอไปตามลำดับนะอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับนะพักสักครู่ครับ

0: ุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube, Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะอ่ะเราก็หลังจากสรุปข่าวสารต่างๆนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้จะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยกันนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรยังไงนะครับเชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะโอ้นี่อ๋อลืมเลยเอาวันนี้วันเกิดเหรอวันคล้ายวันเกิดของบิ๊กป้อมใช่ไหมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะโอ้เห็นว่าคึกคักทีเดียวนะบ้านป่ารอยต่อคึกคักทีเดียวนะมีหลายต่อหลายคนนะอดีตคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะก็เรียกว่าหลายคนไปอวยพรวันเกิดนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยนะวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีนะบิ๊กป้อมนี่สวมเสื้อแล้วก็แจ็คเก็ตสีฟ้านะบอกสีหน้าก็แจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับคนที่มาร่วมอวยพรกันอย่างเป็นกันเองนะมีใครบ้างล่ะช่วงเช้านี่เห็นว่ามีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะอดีตผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะพลเอกณัฐอินทรเจริญนะอันนี้อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทนะอันนี้ก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็มีข้าราชการทหารนะก็เข้าอวยพรด้วยนะครับนักการเมืองคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคุณทิพานันท์สิริชนะเป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคุณชาดาชัยเศษนะอันนี้ก็ไปอวยพรนะแล้วก็คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์โอ้หลายคนนะเนี่ยนะเยอะอยู่เยอะอยู่นะสำหรับนักการเมืองที่ไปอวยพรบิ๊กป้อมนะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับสายแรกของวันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณพรชัยครับสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลาวีระสวัสดีคุณนันทิมนต์เจ้าที่ประสานงานอาสาทุกคนนะเพื่อนความคิดแม่ผมขอให้ใจอาจารย์วีระนะครับเห็นเพราะว่าวันนี้อาจารย์วีระนี่เขาน่าจะดีใจนะอาจารย์ร้องหลามเลยครับช่วงนี้ครับผม
0: โอเคได้ครับ
1: อ๋อผมถามคุณหลาวิรัตน์อินที่นี่ที่ผมรับสอบถามว่าผมอาศัยบ้านอยู่ในซอยสุขเจริญ5/5เนี่ยเขตดุสิตเนี่ยนะที่ถ้าเราจะขอป้ายห้ามจอดเนี่ยเราจะอ้อนทำเรื่องยังไงครับ
0: ผมไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลย
1: ให้ป้ายห้ามจอดนะ
0: ไม่
1: เพราะว่าในซอยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นซอยสาธารณะซอยมันแคบอะแล้วเราจับไม่ให้จอดเลยมันอย่างนี้มันในแง่กฎหมายนี่มันทำประการที่การอะไรไหมฮะหรือว่าทำ
0: ไม่รู้ไม่มีความรู้เลยไม
1: ่ไปทำจอดนะ
0: ไม่ทราบไม่รู้เลยครับผม
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ไม่รู้แต่ว่าเราอ้อนทำได้ที่สอนอทหารนี่อำนวยอ่อนใช่ไหมฮะในที่ที่เราอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบครับ
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณลาวิระ
0: ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับไม่ทราบจริงๆไม่รู้จริงๆนะจะทำได้เหรอนะขอป้ายห้ามจอดมาติดข้างบ้านเงี้ยทำได้เหรอไม่รู้จริงๆนะบางเรื่องไม่ใช่ว่าผมรู้ทุกเรื่องนะผมก็ไม่รู้เยอะนะไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าเวลาที่เขาจะห้ามจอดถนนนั่นห้ามจอดถนนนี้ห้ามจอดเนี่ยผมจะเห็นเป็นประกาศอ่ะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นประกาศของอะไรล่ะของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าถนนเส้นนี้ห้ามจอดเวลานั้นเวลานี้อย่างเงี้ยผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปขอจะไปทำเรื่องเองได้หรอจะไปให้เขาประสานงานยังไงหรือว่าจะให้อะไรล่ะทางตำรวจในท้องที่มาดูแลหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยกันต่อก็เชิญนะครับเชิญเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งนะนะจริงๆที่ผม อยากถามเนี่ยก็คือใครที่อยู่แถวเชียงใหม่อ่ะนะแถวอะไรล่ะแถวเชียงดาวแถวแม่แตงอ่ะหรือแม้แต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอ่ะนะเห็นเขาว่าน้ำในแม่น้ำปิงมันเยอะอ่ะใช่ไหมสูงขึ้นมันเป็นยังไงนะสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะแล้วฝนเนี่ยมันตกเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆผมคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ให้ระวังแล้วเขาก็ทายตรงเป๊ะนะว่าฝนเนี่ยไอ้มรสุมที่มัน พาดไปทางตอนบนเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะฮะซึ่งรวมไปถึงติดกับฝั่งแม่น้ำโขงด้วยนะแล้วก็เนี่ยก็เลยมีข่าวนะหรือว่าใครที่อยู่แถวริมแม่น้ำโขงอ่ะนะสถานการณ์มันเป็นยังไงมั่งนะครับนะที่ปภ.เขาแจ้งเตือนไปเนี่ยเพราะว่าน้ำโขงมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมพอน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะแต่วันนั้นเมืองใหญ่ๆก็อยู่ติดริมน้ำโขงเยอะนะใช่ไหมนครพนมอย่างเงี้ยนะเทศบาลนครพนมเขาก็ติดริมน้ำโขงแถวหนองคายบึงกาฬอะไรเนี่ยมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถนนที่ติดฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะไล่ไปตั้งแต่หนองคายมาแก่งคุดคู้ลงมาข้างล่างอะไรเนี่ยนะโอ้โหสวยนะครับสวยมากคือแถวสีเชียงใหม่ก็สวยแถว เลยหนองคายไล่มาเชียงคงเชียงคานตรงนั้นก็สวยฝั่งอะไรฝั่งบึงกาฬก็สวยนะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะยิ่งใครที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปแถวนั้นใช่ไหมนะผมก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะนะแถวฝั่งนั้นเคยขับรถถนนเส้นที่บอกเรียบแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ได้ลงมาถึงข้างล่างนะไม่ได้ถึงขนาดว่าไปมุกดาหารไปอุบลราชธานีไม่ถึงนะส่วนใหญ่ก็วิ่งลงมาจากที่เลยนะมาเชียงคานแล้วก็ค่อยๆลงมานะมาเข้าหนองคายเข้าอุดรใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับนะเพราะว่าเช่ารถมันก็วิ่งอ้อมไปอย่างนั้นได้สกลแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปเชียงคานหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลับมานะก็โอ้ยที่เที่ยวแถวนั้นเยอะนะอุทยานแห่งชาติก็เยอะน้ำตกสวยๆทั้งนั้นนะจริงๆหน้าฝนเนี่ยใครที่ชอบเที่ยวน้ำตกเนี่ยนะอุทยานแห่งชาติฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะแถวบึงกาฬแถวสกลแถวหนองคายอะไรแถวนั้นอ่ะนะนั่นน้ำตกใหญ่นะฮะแล้วน้ำตกสวยด้วยนะบางคนอาจจะชอบเที่ยวฝั่งเนี้ยฝั่งอะไรฝั่งแม่สอดใช่ไหมแถวแม่สอดแถวท่าสองยางน้ำตกเปิดใหม่เยอะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฮิตกันไปแถวนี้นะแต่จริงๆฝั่งอุบลแถวนั้นน้ำตกเยอะนะสวยสวยเยอะนะใครไปมาก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับ
2: ว่ากัน
0: นะเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ๆก็หายกันไปหมดเลยฮะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเนี่ยผมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะช่วงเที่ยงนะที่บันทึกภาพแหมเหตุรุนแรงอย่างนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะมันแล้วมันเกิดต่อเนื่องด้วยนะก็ต้องติดตามดีๆนะหรือแม้แต่ที่อะไรนะครูสอนภาษาต่างประเทศใช่ไหมที่ใต้อะนะมีพอเขาออกแล้วก็มีการโพสต์ภาพอะไรพวกนี้มันโอ้ยไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะมองซ้ายมองขวาก็ต้องอยู่อย่างมีสติแล้วก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับมานะเหลือประมาณสัก5นาที7นาทีนะเชิญครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะนี่เรื่องอะไรล่ะอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเหรออันนี้ล่าสุดนะสำหรับคนที่เป็นรายใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มตกหล่นนะแล้วก็กลุ่มที่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมทีหลังอ่ะนะนี่เห็นว่าทางกระทรวงการคลังเขามีการอัปเดตนะมีการอัปเดตสถานะนะบอกว่ามีการยืนยันตัวตนอ่ะ EKYC เนี่ยนะสำเร็จแล้ว2,309,300กับอีก6คนนะยังเหลือนะครับที่ยังไม่ยอมไป EKYC ก็คือไปยืนยันตัวตนนะกับ4-5ช่องทางน่ะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางรัฐผ่านทางหน่วยรับการลงทะเบียน5ธนาคารน่ะนะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.อิสลามเนี่ยนะยังไม่มีการไปยืนยันตัวตนเนี่ยนะอยู่หลายแสนนะหลายแสนนะอันนี้ถึงแม้ว่าจะไป อัปเดตหรือว่าไป eKYC ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคมก็ตามนะแต่ว่าถ้าคุณยืนยันเร็วคุณก็มีสิทธิ์เร็วอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าเขาจะเริ่มใช้จริงๆก็คือวันที่1ตุลาคม2569ใช่ไหมส่วนรายเดิมแล้วก็ผ่านคุณสมบัติอันนี้ไม่ต้องทำอะไรคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ผ่านคุณสมบัติไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไป eKYC ก็รับต่อเนื่องไปนะแต่ว่าเฉพาะรายใหม่อันนี้ต้องไปยืนยันตัวตนนะขณะที่ ใครที่ไม่ผ่านแล้วจะไปทบทวนสิทธิ์นี่ทางกระทรวงการคลังนะบอกมาว่าตอนนี้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว4,200,000 รายนะ4,200,000 รายนะก็มากขึ้นนะเนี่ย4,293,226 รายนะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถให้สิทธิ์ไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะจนถึง31สิงหาคมหลังจากนั้นคุณต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยภายในวันที่20กันยายนแล้วก็ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อันนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าวันที่ประกาศก็คือวันที่30กันยายน2569นะครับว่าเขาจะเริ่มใช้วันที่1ก็ประกาศ30เลยนะให้เต็มที่อ่ะนะคุณไปทำอะไรให้ถูกต้องอ่ะจนถึงวันที่20กันยายนหลังจากนั้นเขาก็จะมาประมวลข้อมูลนะแล้วก็มีการประกาศผลสำหรับคนที่ไม่ผ่านแล้วไปขอทบทวนสิทธิ์นะคืออย่างกรณีของรถ20ปีมอเตอร์ไซค์15ปีเนี่ยถ้าฟังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังโดยตรงแต่วันก่อนเนี่ยผมคุยกับทางข้าราชการนะแต่คนที่เขาทำงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกอย่างน้อยๆขอเหอะขอให้ไปกดทบทวนสิทธิ์สักหน่อยก็ยังดีนะเขาจะได้รู้นะแล้วพอข้อมูลมามันจะได้ลิงก์ได้แมทกันนะผมก็ถ้าเอาแบบแนะนำแบบสบายใจในทุกฝ่ายก็ถ้าคุณจะยืนยันตัวตนหรือว่าคุณจะยืนยันว่าคุณน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามทีคุณก็ขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณสามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับที่เขาตัดสิทธิ์คุณเนี่ยก็ไปแจ้งเขาซะหน่อยนะอันนี้น่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆข้อมูลมันจะได้ถูกบันทึกไว้แล้วเวลาที่เขาไปแมทช์ว่าข้อมูลมันตรงตามที่คุณยื่นทบทวนสิทธิ์ไหมเนี่ยมันจะได้รู้ตัวตนนะว่าเรามีความต้องการจริงๆนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกหล่นไปเพราะว่า อยู่ดีมาบอกว่าอ้าวก็คุณไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ยืนยันสิทธิ์เองนี่ไม่ขอทบทวนขอไปไม่ขอทบทวนสิทธิ์เองนี่ถ้าไม่ขอทบทวนแสดงว่าคุณไม่อยากได้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรพวกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราพอจะจัดการเองได้อันไหนที่เราจะทำได้เนี่ยนะก็ทำต่อซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเพราะว่าจริงๆเวลาก็กำลังดีนะผมจริงๆมีเรื่องอ่ะที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังเหมือนกันนะแต่ว่าตอนแรกก็กะไว้ว่าจะคุยช่วงที่2นะแล้วช่วงนี้เอ้ยคุยช่วงที่3แล้วช่วงนี้เปิดสายให้คุยกันนะแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะช่วงที่3อะไรที่เราเตรียมไว้เราจะได้จัดการต่อเนื่องดีมั้ยดีมั้ยดีมั้ยนะเพราะมันมีเรื่องที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วบางท่านบอกโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบเลยเพิ่งเปิดมารับฟังนะช่วงที่ผ่านมานี่ติดธุระนะติดการติดงานอะไรนะก็เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
5: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะเดี๋ยวพอดีผมได้รับแจ้งนะจากคุณวีระนะเดี๋ยววันนี้คุณวีระจะเข้ามาทาง Zoom นะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคุณวีระจะเข้ามามีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรนะที่จะคุยให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาช่วงไหนก็ค่อยๆอัปเดตกันละกันนะครับอ่ะส่วนระหว่างที่รอคุณวีระนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องมีประเด็นนะก็เชิญนะเชิญเชิญนะเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยนะมาช่วงนี้พอมันสภาปิดนะมันก็จะเงาๆแบบนี้แหละแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นที่มันเชื่อมโยงทางการเมืองเนี่ยนะผมเท่าที่ดูเนี่ยก็นอกจากเรื่องของกำแพงแล้วก็ที่มันเป็นวาทะทางการเมืองก็คงจะไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษนะเพราะว่าอย่างการพิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้มันก็ถ้าถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทางวิปฝ่ายค้านนะ 3-4 พรรคใหญ่เนี่ยนะที่อยู่ทางปีกฝ่ายค้านเขาก็ต้องไปนั่งคุยกันก่อนนะว่าจะมีการอภิปรายไหมนะอันนี้อันที่หนึ่งถ้าสมมุติจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นแบบไหนแบบลงมติไม่ลงมตินะหลังจากนั้นก็จะมาดูเรื่องของเนื้อหาว่าสำหรับแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่ติดตามเนื้อหาการทำงานของทางรัฐบาลเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่คิดว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นเรื่องที่จะต้องหยิบยกขึ้นมานะเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นสเต็ปมันก็ต้องใช้การคุยกันนะของทางปีกฟักขออภัยพักทางฝ่ายค้านใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพอจับที่จัดทางได้แหละนะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวสวนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมมันมีความเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องของนโยบายโครงการนะบางโครงการอย่างไทย AI Passport เนี่ยนะที่มันอยู่ในสปอตไลท์อยู่แล้วที่มีการตรวจสอบมีการติดตามอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะก็ต้องค่อยๆดูนะข่าวสังคมเรื่องที่เกิดขึ้นนะทั้งที่โรงเรียนทั้งที่ไหนล่ะที่ลานจอดรถของอบจ.นะในนนทบุรีอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ต้องสนใจแล้วก็ต้องติดตามเหมือนกันนะอ่ะที่ต้องแจ้งคุณผู้ฟังอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ำหน่อยเพราะว่ายังมีบางท่านที่ไม่ทราบนะฮะแล้วก็มีไลน์ไปถามเขานะคือที่บอกไปนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์นะมารีเฟรชกับคุณวีระเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนะผมแจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะหลังจากนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งนะจากร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยนะบอกว่าจำนวน45ท่านเนี่ยนะแม็กซิมัมแล้วนะที่จะไปร่วมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันเนี่ยในวันอาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์นี้ตอนบ่าย3โมงนะบอกเต็มแล้วนะเพราะว่าอันนี้เขาต้องมีการลงทะเบียนอะไรด้วยนะเขาบอกว่าเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไลน์ไปถามเขาสำหรับเรื่องบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมบ่าย3โมงเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับคุณผู้ฟังที่เพิ่งรับฟังแล้วก็เพิ่งแจ้งไปกับเขานะอันนี้เขาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมต้องแจ้งเพิ่มอย่างนี้ครับเผื่อท่านไหนที่ถ้าหากเขามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็แอดไปที่ไลน์เขาเป็นไลน์แอดนะอันนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเขามีแจ้งปุ๊บเราจะได้รู้ก่อนนะอันนี้ที่ Line ID นะฮะแอดนะใช้ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะครับหลังจากนั้นก็รีเฟซก็ REFRESH ที่แปลว่าสดชื่นนะแล้วก็จุดดอทเนี่ยนะจุดคาเฟ่ CAFE นะฮะอันนี้ก็สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับร้านของเขานะ ส่วนคนที่จะไปนะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะที่คุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็มีการชำระค่าเข้าร่วมงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะได้คูปอง500บาทนะครับเท่ากับจำนวนที่คุณชำระไปนั่นแหละจริงๆเขาก็ตั้งใจที่จะฟรีอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ชำระแล้วคุณก็สามารถที่จะไปซื้อนะทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มนะแล้วก็หนังสือของคุณวีระเนี่ยนะรวมไปถึงของต่างๆเลยที่อยู่ในร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยที่เขาจะขายคุณสามารถใช้คูปองเนี้ยนะสามารถใช้บริการที่ร้านของเขาได้นะเขาก็บอกว่าสามารถมาได้ตั้งแต่เปิดร้านเลยในวันที่16สิงหาคมนะก็บอกเขาว่าเนี่ยจองมาแล้วนะแล้วก็มีรายละเอียดให้เขาดูนิดนึงนะ 8:30 ร้านเขาเปิดถ้าคุณจะไปเร็วหน่อยก็ไปก็ตามอัธยาศัยนะแต่ว่าคุณวีระเนี่ยจะคุยแบบสบายๆเนี่ยในวันอาทิตย์ที่16ตอนบ่าย 3:00 นะผมก็ไม่รู้นะว่าจะคุยนานขนาดไหนมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทำความเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะต้องแจ้งย้ำแจ้งเตือนคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะนะไม่มานี่เปิดคุยเฟื่องเรื่องคอมเมนต์ต่อเลยนะ นะเอาไหมจริงๆยังสนุกอยู่เลยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะที่ฟังกันอยู่อะนะไปที่ปราสาทปักศรีจำกงอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอีกนิดเดียวอ่ะอีกไม่นานนะมันก็คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศอีกเหลือประมาณสัก3นาที5นาทีนะแล้วเขาก็พาไปเที่ยวปราสาทอื่นๆต่อนะเยอะเยอะเยอะผมเนี่ยเวลาฟังแล้วผมชอบนะแล้วนี่ฝนตกด้วยโอ้โหหลายที่นะนี่ถนนนั่นแหละเทพรัก53เขตบางเขนนะเทพรักนะไม่ใช่เทพรัตน์นะคุณอดิศรครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
1: เห็นว่าไปเที่ยวอุทยานนี่คืออุทยานเขาจะมีเล่มให้สัตว์อะไรนะสแตมป์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เขาไม่ได
1: ้
0: เขาไม่ได้มีให้ต้องไปซื้อพาสปอร์ตอุทยาน
1: แล้วพี่กะว่าเอาให้ครบไหม
0: ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ว่าอยากจะไปให้ครบ
1: โอ้โหสุดยอด
0: โอ้แต่มันยากคุณไอ้ของมันยากมากยากมากยากมากเพราะว่ามันต้องมีทั้งเวลาใช่ไหม
1: คร
0: ับ เวลาเดี๋ยวลองนึกสภาพสิอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยคุณผมต้องใช้เวลากี่วันถึงจะไปที่นั่นใช่ไหม
1: การพูดคุยกับคนเยอะๆแล้วเอาเวลาว่างที่เรามีสละเข้าหาป่านี่คือมันหิวใจหรือเปล่าครับ
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
1: หมายถึงว่าจัดรายการแล้วโทรคนโทรมาคุยเยอะๆก็เลยหาเวลาไปอยู่ป่า
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคร
0: ับ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะปกติผมก็พอวางสายทุกคน16:00 น.ผมก็กลับบ้านผมก็อยู่คนเดียวแล้วครับคนที่บ้านผมยังไม่คุยด้วยเลยครับ
1: ผมเข้าใจโอเค
0: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับคุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: มีประเด็นอะไรไหม
0: ไม่มีเลยนะวันนี
2: ้เหรอ
0: ข่าวก็เงียบเกียบยกเว้นของคุณฉลองเลี้ยวแรงนั่นแหละ
2: โอเคน่าจะชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คงไปต่อไม่ได้ก็คือที่เหลือก็เป็นเรื่องอะไรล่ะ
0: เจ้าหน้าที่ดำเนินการไป
2: เจ้าหน้าที่ดำเนินการเขาก็ไปมอบตัวใช่ไหม
0: ครับครับ
2: โอเคเรื่องอื่นมีอะไรไหม
0: เรื่องอื่นเหรอเรื่องอื่นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกำแพงเห็นมีคนคุยกัน
2: โอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องกำแพงผมก็ไม่ไปเข้าใจเหมือนกัน
0: งง
2: แต่ว่าเมื่อประมาณสักบ่ายสองกว่าใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมเข้าใจว่าทางผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติเขาแถลงข่าว
0: อ๋อเหร
2: อก็แถลงข่าวเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้คุณ
0: ครับ
2: นะแล้วมันเขาใช้เวลาประมาณสัก25นาทีแต่ว่าส่วนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความสับสนเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเขาก็อธิบายให้เข้าใจอ่ะให้เข้าใจตรงกันนะว่า ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ย2ครั้ง
0: ครับ
2: ปี2558
0: ครับ
2: ซึ่งผมไปพักแรม1คืนแล้วที่ผมพูดจาค่อนข้างรุนแรงสำหรับคุณภาพของบ้านพักที่จัดให้กับคนที่ไปพักบนเกาะ
0: ครับ
2: เมื่อปี2558นะอันนั้นน่ะก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ว่ากันไปส่วนปี2565เนี่ยผมไปแต่ผมไม่ได้ค้างคืนบนเกาะ
0: ครับ
2: ก็ทราบว่าทางเมื่อมีเรื่องทางอธิบดีเขาก็สั่งการไปทางคนที่รับผิดชอบเขาเรียกสำนักอะไรที่5อะไรที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
0: ครับ
2: ว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ข้อเท็จจริงว่าผมเนี่ยไป2ครั้ง อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะแล้วก็ครั้งแรกก็ได้พักที่บ้านพักจริงครั้งที่2ที่ผมไปปี2565เนี่ยผมขึ้นไปทานอาหารกลางวันบนเกาะเขาก็ยุติการสอบสวนว่ามีใครฝ่าฝืนเข้าไปที่อุทยานหรือเปล่า
0: ครับ
2: ประมาณสักพูดสั้นๆสัก8นาที9นาทีช่วงต้นของการแถลงข่าวอ่ะ
0: นะ
2: ก็เดี๋ยวลองฟังดูก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็คือมันพอหลังจากนั้นเขาพูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องไอ้เกาะเกิดอะไรนั่นซึ่งคุณรัฐพงษ์ฟังก็คงจะรู้อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือฟังดูแล้วก็ลองฟังดูก่อนกันแล้วกันแล้วค่อยว่ากันทีหลัง
0: ได้
2: ส่วนเรื่องอื่นของผมก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ก็แล้วกันแล
0: ้
2: วคุณรัฐพงษ์ก็อะไรล่ะ
0: ดูแล้วกันพิจารณาว่าผมจะ
2: ดูพิจารณา
0: ได้
2: เปิดช่วงไหนช่วงประมาณสักสิบนาทีเอางั้นตลาดทั้งหมดสักสิบนาทีพอมันไม่ได้พูดเรื่องผมก็จบไปแต่เขาก็พูดปนๆไปอย่างนั้นนะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สีนะก็เดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันส่วนของผมท่านี้ไม่มีอะไร
0: ครับ
2: นะวันนี้มันเป็นการพิจารณาเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นอบจอะไรพวกเนี้ยอบจเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลก็มันก็จะเป็นแบบมาทางออนไลน์คุณนัทพงศ
0: ์ครับครับ
2: ก็บรรยากาศวันนี้ในห้องกรรมธิการผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเอางี้ก็เดี๋ยวคุณนัทพงศ์พอเบรกแล้วคุณนัทพงศ์เดี๋ยวผมซิงส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ถ้าพร้อมก็เปิดให้คนผู้ฟังกันละกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว
0: เขาทำไงโอเค
2: ไม่ใช่คือเรื่องราวส่วนใหญ่คนรู้อยู่แล้วล่ะเพราะผมพูดในรายการทีวีไปหมดแล้ว
0: อ๋อครับครับครับ
2: แล้วผมก็เขียนอะไรไปหมดแล้วอยู่ในเฟซบุ๊กของสำนักพิมพ์โรนินนะไอ้เฟซบุ๊กของผมเองผมก็เขียนอธิบายตั้งแต่วันเสาร์วันที่ผ่านมาแล้วล่ะ
0: ครับ
2: นะก็ลองฟังดูกันละกันว่าเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วเขาแถลงอย่างนี้แค่นั้นแหละนะส
0: ่
2: วนจะยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวผมส่งไอ้ที่เป็นไอ้ที่เขาไลฟ์อะเขาไลฟ์ต
0: ร
2: งไหนผมก็ไม่รู้นะม
0: ี
2: คนมาบอกผมก็เปิดดูแล้วแต่ผมก็ลองเปิดดูก่อนก็ได้
0: ได้ครับ
2: แล้วก็ประมาณสักสิบนาทีแปดนาทีราวๆนั้นเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะ
0: ครับครับ
2: นะงั้นผมเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเด
0: ี๋
2: ยวผมส่งลิงก์ไปแล้วกัน
0: ได้ครับครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณวีระครับครับสวัสดีครับนะติดภารกิจนะอยู่ในชั้นกรรมธิการนะคุณอะไรเนี่ยคุณเอยังอยู่ไหมโทษทีฮะสายหนึ่งคุณเออยู่ไหมฮะไม่อยู่นะอ่ะคุณสุวิมลนะสายสอง
3: รับเสียงเลยพี่อุ้ยฮัลโหล
0: ครับครับเชิญครับเชิญ
3: อาจารย์สงสัยอะค่ะว่าหน้าสถานีตำรวจสามเสนเนี่ยเลนมีได้สองเลนนะแต่ทำไมอีกเลนหนึ่งเนี่ย
0: เขาเปิดแล้วเหรอ
3: เขียวไข่กาอะทำไมเขาถึงเก็บค่าจอดรถอะแล้วมันก็เลยทำให้เราขับรถได้แค่เลนเดียวอะ
0: ไม่เขาเปิดแล้วเหรอตอนเนี้ย
3: อ๋อตอนนี้สถานีตำรวจสามเสนเขาย้ายมาอยู่ตรงหน้าถนนเขียวไข่กาค่ะ
0: อ๋อย้ายมาอยู่ตรง
3: เขียวไข่กาซึ่งมันเป็นเวลาที่เราจะต้องใช้ถนนเพราะว่าจะไปรับลูกอยู่ลงราชินีบน
0: อ
3: ะต้องผ่านเขียวไข่กาแล้วมันเปิด2เลนมันจริงๆเราขับได้2เลนเนาะ
0: ครับ
3: ทำไมอีกเลนนึงแบบมันเอาไว้จอดรถมันเขียนว่าค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ10บาท
0: โอ้
3: ชั่วโมงละเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีเลทอะเรางงมากเลยถนนประเทศไทยทำไมเอาไว้จอดรถอ่ะ
0: เฮ้ยที่อื่นก็เป็นตอนผมไปที่ตอนผมไปแคนาดาเนี่ยถนนริมถนนเนี่ยเขามีตู้จอดรถเลย
3: เ
0: ข้าใจแต่ว่าที่อื่นก็เป็นแต่ว่าไม่เมื่อกี้เห็นบอกว่
3: า
0: ที่อื่นเขาไม่เป็นไงผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ที่อื่นเขาก็เป็นที่อื่นเขาก็มีการจอดรถริมถนนได้
3: คนก็ไปโรงเรียน
0: อันนี้เขาเพิ่งปรับใช่ไหมปรับเลนมาอย่างนี้ถูกไหม
3: พอดีไม่ค่อยได้ผ่านพี่เขามีนานยังไงถามพี่แท็กซี่ก่อนมีนานยังคะ
0: เขาน่าจะมีนานแล้ว
4: ไม่ได้จ่ายจริงป่ะแต่ว่า
3: เขามีกล้องวงจรปิดจับด้วยอ่ะ
0: เขา เขาอาจจะเป็นพื้นที่ผ่อนผันสำหรับการจอดรถได
3: ้มี
0: หลายที่พี
3: ่ปวดหัวกับคนที่ไม่ต้องใช้ถนน
0: ไม่อันนี้นี่ฟังมีหลายที่ครับในกรุงเทพมหานครก็มีหลายที่ที่เขาจ
3: ั
0: ดเป
3: ็
0: นพ
3: ื้
0: นที่เขาจัดเป็นพื้นที่ในการจอดรถมีครับ
3: ร้องเรียนได้ไหม
0: จะร้องเรียนว่าอะไรล่ะ
3: อัดมากเลยฉันจะมีถนนไว้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยไว้จอดรถเนี่ย
0: โอ้ครับ
3: โอ้ยโอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับมีหลายที่นะครับมีหลายที่นะที่เขาเป็นแบบนี้คุณเคยผ่านมาแถวนี้ไหมล่ะแถวเสาชิงช้างเนี้ยนะมันบางเส้นเนี่ยมันเป็นที่สำหรับเลนอยู่เลนหนึ่งสำหรับการผ่อนผันให้มีการจอดรถแล้วก็มีการคิดค่าธรรมเนียมนะอันนี้ก็ต้องก็มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะนะเขาบริหารจัดการนะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กตม.เขาก็บริหารจัดการนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะเส้นตรงที่คุณบอกหรอกมันมีหลายที่นะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยปกติมันก็มีคนที่จอดรถแล้วก็เรียกว่าต้องอำนวยความสะดวกด้วยอ่ะนะมันก็คงเขาคงคิดมาแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามันจำเป็นนะมันโหติดขัดมากนะเดี๋ยวเขาก็ไปพิจารณาต่อว่าเขาจะยกเลิกหรือยังไงนะเดี๋ยวเขาก็คงมีประกาศของกทม.อะไรของเขาเองนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีที่เดียวนะแล้วถ้าเทียบบอกว่าจะประเทศไทยเป็นที่เดียวไม่จริงฮะไม่จริงหลายประเทศเป็นนะมีถนนมีพื้นที่สำหรับจอดรถเลยมีตู้เลยเก็บเหรียญอ่ะไม่เคยดูหนังซีรีส์เกาหลีบ้างหรอ ใช่ไหมเออหรือไม่เนี่ยไปแวนคูเวอร์เนี่ยเต็มเลยหลายที่เลยนะหลายถนนหลายเส้นเลยนะเป็นเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปขออนุญาตคุณผู้ฟังไปบริหารจัดการคลิปที่คุณวีระพูดถึงก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ

0: ชุดสีน้ำตาลเดินเก็บเลยนะผมยังเคยใช้บริการเลยนะคุณ BB ฮะสาย2
1: หรอครับ
0: ครับ
1: คุณ BB ครับผม BB ครับ
0: ครับ BB ครับ BB ครับ
1: ครับไอ้ตรงถนนไก่

0: ไม่มีนะครับผมจะมีตรงนั้นเป็นตอนนั้นที่เขาจอดกันก็คือแต่ว่าเขาจอดรอผู้ปกครองของโรงเรียนไอ้สตรีในโรงเรียนราชโรงเรียนราชดีบนนะครับผมตรงนั้น
1: ไม่ตรงนั้นมันจอดได้จอดได้ไหมอันนี้อันที่หนึ่ง
0: ไม่ได้ครับจริงๆปกติเขาจะจอดเพื่อคนอยู่รถกันแล้วก็จอดรับนักเรียนกันนะครับผม
1: อ๋อคือจอดไม่ได้เนาะถูกไหมส่วนใหญ่ก็คือต้องติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องขับวนไปเรื่อยๆ
0: ตำรวจมาก็ต้องไปครับผม
1: ไม่มีนะตรงเส้นนั้นที
0: ่ไม่เห็นนะเพราะผมคือแถวนั้นก็ไม่เคยผมเคยไปก็คือจอดไม่ได้นะผมก็เคยขับรถผ่านไปตรงนั้นอยู
1: ่อืม
0: ผมคนแถวนั้นอยู่แล้วครับบ้านผมอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
1: อ๋อแล้วอยู่แล้วแถวๆนั้นเส้นอื่นมันมีไหมล่ะใกล้ๆกันที่เขาบอกว่าอาจจะจำผิดเป็น
0: เท่ากับทองคำครับผม
1: อะไรนะ
0: ที่จอดเท่ากับทองคำอะครับ
1: ที่จอดเท่ากับทองคำ
0: ไม่มีที่จอดรถหายก็คือมันจะจอดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งก็คือเป็นช่วงยามวิกาลนี้ครับผมจะจอดกินข้าวอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: พอจอดได้อยู
1: ่
0: ตรงแถวราชวัฒน์แถวสี่ย่านพอจอดได้อยู่ครับแต่มันจะเป็นจอดช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่รถไม่เยอะแล้วหรือว่าช่วงที่เป็นยามกลางคืนนะครับจอดกินข้าวบ่อยอยู
1: ่ไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรตรงเกี่ยวกับการนั่นคืออะไรบางกระบือไหม
0: เป็นแถวสี่ย่านครับ
1: สี่ย่าน
0: สี่ย่านที่ลงที่ห้างเอทีสังเก่าอะครับพี่ครับคุณรัฐพงศ์
1: ไม่ใช่บางกระบือเหรอใช่ไหมแถวแถวนั้นไหม
0: บางกระบือใช่ไหมเออใช่บางกระบือผมจำผิดเป็นบางกระบือใช่ครับบางกระบือ
1: เพราะว่ามันต้องเลยสี่ย่านไปตรงไปที่แม่น้ำถูกไหม
0: บางกระบือบางกระบือแถวสุพีมข้างสุพีม
1: ใช่
0: ผมจำผิดมันจะติดการอาร์มมีห้างสุพีมครับตรงนั้นจอดฝั่งตรงข้ามได้ไหมจอดฝั่งตรงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่เกี๊ยวได้ครับตรงนั้นเองครับร้านบะหมี่เกี๊ยวเคยบอกมานะครับจอดฝั่งตรงใต้สะพานลอยได
1: ้อ๋อ
0: เพราะว่าผมกินบะหมี่เกี๊ยวตรงนั้นบ่อยๆอยู่เขาไว้จอดฝั่งนี้แต่ถ้าจอดฝั่งตรงข้ามเนี่ยตำรวจจับแน่นอนครับ
1: อืมเอ๊ะแต่ตรงไอ้ที่คุณบอกไอ้ห้างสุพรีมอะไรนั่นเขาก็มีที่จอดรถนี่เนาะใช่ไหมทำไมไม่ไปจอดกันในนั้น
0: มีครับเสียค่าจอด40 บาทคร
1: ับ ใช่เพราะว่าตอนที่ผมไปประชุมอนุกรรมธิการหลายปีมาแล้วอ่ะผมไม่มีที่จอดแล้วผมต้องไปจอดในห้างเนี่ยผมก็ยอมเสียค่าจอดแล้วก็ไปที
0: ่ไม่งั้นก็ไปจอดที่แมคโครก็ได้ครับแมคโครชั่วโมงละ30ชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงที่2วันชั่วโมง2ประมาณ30 บาทครับ
1: โอ้เออ
0: ครับตรงแมคโครก็ได้ครับแมคโครเดินไปนิดเดียวครับถ้าเกิดจะไปตรงนั้นจริงๆหน่อยแมคโครก็ได้ครับ
1: ครับผมโอเครับทราบครับขอบพระคุณสวัสดีครับแต่อย่างนั้นก็รอข้อเท็จจริงใช่ไหมแต่ว่า2สายแล้วนะบอกว่าเออเขาจริงๆเขาห้ามจอดนะแล้วทำไมมีเก็บตังค์ล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมที่คุณผู้หญิงบอกว่ามีเก็บตังค์นะไม่รู้ว่ามีการปรับแก้อะไรมานานหรือยังอะไรนะอ่ะก็ค่อยๆตามแล้วกันนะอันนี้ก็ถ้าจะลองเรียนก็ลองดูแล้วกันนะมีหลากหลายช่องทางนะจริงๆอ่ะทัฟฟี่ฟองดูอ่ะนะของกทม.อ่ะนะในไลน์ของเขาอ่ะนะไปแจ้งเขาได้เลยนะครับหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารนะก็กลับมาเจอกันใหม่นะคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่กับบอกเล่า965นะคะทุกคืนวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะไม่เหงายังไม่หลับก็เปิดเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ Thinking Radio วันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์อยู่กับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาในช่วงคิดอย่างป๊อปค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปค่ะ
8: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
7: สบายดีหรือเปล่า
8: แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ไปกินทาโก้ซันไรส์ทาโก้ที่ตอนเช้ากับน้องชายตอนฝนตกไปแล้วก็อยากกลับมาแล้วก็สอนโยคะแล้วก็อาบน้ำไปแล้วก็อาบน้ำสระผมไปแล้วคิดในใจว่าโอ้ยที่จังเลยอ่ะสอนโยคะที่บ้านนักเรียนมาหาไม่ต้องแบบว่าประท้วงกับรถฝนตกหรือว่ารถติดขึ้นมาไม่ชุดดีขนาดนี้ค่ะ
7: เป็นความฝันของคนที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตดีนะคือหนึ่งทำงานที่บ้านอากาศดีสภาพดีการจราจรไม่เจอปัญหารถติดแล้วก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านที่ครบสมบูรณ์อ่ะคุณป๊อปคือไม่ต้องขับรถเดินทางไปไหนไกลเลยอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความฝันของคนที่อยากจะใช้ชีวิตที่แฮปปี้สุดๆเลยเนาะแล้วของคุณป๊อปนี่ก็เจอแบบนี้เลยลูกศิษย์มาเรียนถึงบ้านใช่ไหม
8: ลูกศิษย์มาเรียนมันก็ไม่พอนะคือว่าคือเปิ้ลดีนะจ๊ะค่ะ
7: คือ
8: ว่าพี่ชายนะคะอยู่ที่สวีเดนนะคะแล้วก็มีเหมือนก็มีหลานนะคะมีหลานคนหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งสวีเดนหน้าตาดีอายุสัก22แล้วก็แบบว่ามาประเทศไทยวนรักประเทศไทยมากบอกว่าทำไมรักทำไมบอกว่าอาหารอร่อยคนน่ารักคนที่สวีเดนไม่ยิ้มเลยแบบว
7: ่
8: าภาษีเป็นแพงมั้งอาหารไม่อร่อยมั้งทุกอย่างมันแพงมั้งไม่มีใครยิ้มให้เลยแล้วก็มาประเทศไทยแบบหลงรักเลยอ่ะอยากอยู่ที่นี่บอกว่าแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าแม่เป็นคนไทยใช่ไหมเด็กชายแล้วทำไมแม่ไม่สอน
7: คะ
8: ก็แม่ไม่สอนแต่ว่าโอ๊ยจะร้องในใจเนาะที่ในใจว่าแม่ตกกระบาลเนาะเพราะว่าเราไปเรียกแม่ตามเพื่อนก็เรียกว่าหมาคือแม่ตกมาแล้วคุณแม่บอกว่าห้ามเรียกฉันหมาเธอต้องเรียกว่าคุณแม่และพูดภาษาไทยในบ้านตลอดไปใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่โดนตกมาตอนนั้น4 ขวบมาได้ดีตอนนี้ค่ะ
7: ถ้า สมมติเด็กๆเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่สอนภาษาที่1 2 3แล้วใช้สลับกันนะบางบ้านก็คุณแม่พูดภาษาไทยคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ลูกเองก็อาจจะเรียนภาษาที่ประเทศนั้นอ่ะอย่างเช่นสมมติไปอยู่สวีเดนก็จะพูดอีกแบบหนึ่งหรือว่าที่เยอรมันก็จะมีภาษาหนึ่งก็บ้านนั้นก็ได้3ภาษาไปเลยนะคุณป๊อป
8: แล้วแต่พี่เลี้ยงแล้วกัน
7: แล้วแต่คนเลี้ยงบางท่านก็เลี้ยง
8: แล้วแต่คนดูแลแล้วแต่การที่พูดกันคือเด็กมันซึมซับรับได้ง่ายมาก
7: ค่ะ
8: แต่คือที่สำคัญคือว่าคือเราปลื้มใจว่าสวีเดนนะคะเด็กที่ขึ้นซีดีดีแล้วนะมาประเทศไทยมาเข้าค่ายมวย
7: ม
8: าชกมวยนะคะแล้วบอกว่าอายุ20กว่านะคะแต่ว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
7: ่
8: ไม่เที่ยวแล้วก็คือหน้าตาดีแต่ไม่เป็นเกย์นะคือบอกว่าเกย์ก็ร้องกรีคือน้ำลายไหลใส่แต่ว่าไม่ค่ะไม่เล่นอะไรเลยบอกทำไมไม่เล่นเพราะว่าอายุ20กว่าแบบนี้คือมันด่าว่านะทุกคนจะคว้างให้ใส่แล้วเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาเคยผ่านมาแล้วอ่ะผ่านมาแล้วเยอะมากด้วยอ่ะแล้วมันเบื่อแล้วอ่ะเฮ้ยมันเด็กเกินไปที่จะเบื่อแบบเมาคือฉันลองแล้วแล้วมันเบื่อแล้วมันแบบมันเสียเวลาชีวิตแล้วมันใส่พิษเข้าไปร่างกายแล้วว่าอย่างฉันแบบไม่รักกีฬา
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ฟังแล้วแบบปลื้มใจไหมคะพี่เก่งว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีคนบางคนก็คิดออกได้น
7: ะ
8: ว่ามีเหล้าให้ดื่มมีของให้ดื่มหรือว่าไปพาร์ตี้กับเพื่อนมันมีโอกาสได
7: ้ uh-huh.
8: ให้เล่นเต็มที่แล้ววันนึงก็เบื่อขึ้นมาได้ แล้วก็คือว่าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ แล้วใครชวนไปก็ไม่สนใจคือว่ามันแบบมันมีความเบื่อก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะพี่เก่ง
7: ใช่ใช่ คือถ้าเราก็เรียกว่าใช้ชีวิตบางช่วงเนี่ยมันแบบไปลองมาหมดแล้ว1 2 3 4 5ไอ้ดีไม่ดีสีดำหรือว่าสุดขั้วเลยนะชีวิตสุดขั้วบางคนก็แบบปาร์ตี้กันอยู่ช่วงปีที่จบมาใหม่ๆทำงานใหม่ๆตำแหน่งดีๆเงินเดือนเยอะๆก็แบบตะลุยๆพอสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกอิ่มตัวเริ่มคิดได้บางคนเพื่อนพี่เก่งไปบวชหรือลูกไปบวชเนี่ยแค่หนึ่งพรรษานะก็แบบเปลี่ยนเป็นคนละคนคือหยุดเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยอ่ะคุณป๊อปก็มีบางคนที่แบบตัดได้ชุบเลยอย่างนั้น
8: จะบอกว่าคือน้องคนนี้นะคะน้องเขาชื่อซิแบสเตียนนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะไม่เร็วๆนี้ก็คือก็เดี๋ยวต้องกลับไปสวีเดนเพราะว่าสัญญาแม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยแค่2อาทิตย
7: ์โอ้ย
8: บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปจะกลับมาอีกโอ้ได้ทำไมอ่ะว่าฉันจะต้องเรียนภาษาไทยให้ได้ฉันต้องแบบว่าน้องต้องแบบอยู่ให้ได้แล้วบอกว่าแล้วมีพี่น้องไหมบอกมีน้องสาวคนนึง
7: ค่ะ
8: แล้วถามว่าน้องสาวไม่อยากเรียนภาษาไทยเหรอบอกว่าน้องสาวไม่สนใจเลยโอ้ยก็เนาะแล้วเข้าใจอ่ะคือแล้วแต่คนคือจะไปทางไหนเนาะ
7: ใช่ใช
8: ่จำตอนเจอยาย่านะคือจะเจอพี่สาวเนา
7: ะ
8: พี่แคทเนาะพี่แคทบอกไม่เอาภาษาไทยเนาะไม่เอาแต่ก็คือแม่ขอก็ยาย่าก็บอกยอมให้นะเรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็กคือได้ถึงได้เนี่ยเห็นไหมได้เป็นนางเอกได้แต่งงาน
7: อ
8: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: การหล่อหลอมช่วงวัยเด็กใช่ไหม
8: มันจะบอกว่าถ้าใครนะคะมีโอกาสมีลูกครึ่งไหมคะไม่ใช่ผมมันจะหน้าตาดีโอกาสอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีสองสัญชาติแล้วมีโอกาสที่บางทีประเทศของที่อยู่จะเป็นเยอรมันอเมริกาจะเป็นอังกฤษเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นในนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วบางทีกลับมาประเทศไทยแล้วคืออยู่ได้พูดได
7: ้
8: นั่นก็คืออยากอยู่ต
7: ่อ
8: นะคะ
7: ใช่
8: นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้พูดภาษาไทยเลยเนี่ยมันมาแล้วมันยากมากเลยอ่ะ
7: ค่ะ
8: นะคะก็มีหลานคนนึงคือว่าเป็นลูกของครูโยคะแล้วก็คือแฟนก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็น้องคนนี้ก็หน้าตาดีมากนะคะตอนเด็กๆคือเคยเลี้ยงมาตอนขวบสองขวบที่สมุยตอนโตขึ้นมาก็นะคะอยากจะแบบว่าแม่ชอนอยากเป็นอะไรตอนโตขึ้นมาตอนนั้น29บอกว่าอยากเป็นเหมือนพี่ป๊อปนั่นแหละเป็นนางงามเหรอถ้าเธอจะไม่เข้าใจ
7: ค่ะ
8: ก็บอกว่าไม่มีผู้ชายฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะหาตังค์ด้วยแบบยิ้มไปยิ้มมาแล้วหาตังค์ง่ายๆอ่ะ
7: ที่ได้เปรียบอ่ะใช่ไหม
8: ง่ายง่ายไง
7: ที่ได้เปรียบเนี่ยพี่เก่งเห็นเด็กลูกครึ่งบางคนเนี่ยคือพ่อแม่สนับสนุนให้เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองอ่ะคุณป๊อปอย่างบางคนเนี่ยเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นเปียโนก็แบบเล่นอย่างเต็มที่ตั้งแต่สมัยเด็กคือไม่ได้ว่าเน้นเรียนอันนี้เพิ่งเห็นข่าวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะคุณป๊อปฮีโร่แก้วตาทิพย์น้องฮีโร่เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งก็คือสเก็ตน้ำแข็งดาวรุ่งทีมชาติไทยอายุ15ปีปรากฏว่าชนะได้เป็นแชมป์เอเชียคนแรกของประเทศไทยล่าสุดเลยในสดๆร้อนๆเดือนสิงหาคมนี้เองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเด็กเยาวชนไทยเนี่ยเราอยากมีข่าวแบบเด็กไทยเด็กลูกครึ่งที่แบบสร้างชื่อเสียงหรือแบบประทับใจในความเป็นไทยใช่ไหมคุณป๊อป
8: จะบอกว่าไม่ต้องลูกครึ่งก็ได้น้อง
7: เ
8: ป็นเล
7: ่
8: น
7: อันนี้ไทยแท้ภูเก็ตแท้ใช่ไหม
8: เราอายุ16ที
7: ่ได้เล่นนี่
8: ชนะไม่ชนะตอนนี้ชนะทั่วโลกแบบว่าชนะใจคนนะคะทั้งเล่นเพลงแล้วร้องเพลงแล้วคือว่าคือพร้อมมีคอนเสิร์ตได้เลยแหละตอนนี้และพ่อภูมิใจมากแต่ก็ดูจากหน้าตาไม่ใช่ลูกครึ่งแต่ว่านะคะลูกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่มันไม่คือบอกว่าคือให้ลูกร้องเพลงสากลใส่ชุดกรีนและคือแบบว่าตอนแบบดึกๆมากๆต้องขออภัยต้องกลับบ้านเร็ว
7: กลับบ้าน
8: เห็นวิดีโอแล้วบอกว่าพี่เก่งมีวินัยอ่ะ
7: ใช่ใช
8: ่พี่ตาเป็นสอนให้เด็กมีวินัยจะเป็นลูกจะเป็นเซี่ยวจะเป็นอะไรขึ้นมานะคะคือว่าเด็กจะไปได้ดีถ้ามีทั้งพ่อและแม่สนับสนุนให้เขาแบบเป็นของเขาเองแต่ว่าไม่ผลักดันเกินไปแต่ว่าคือเนา
7: ะ
8: ลิซ่าดูสิของเราเห็น
7: ไหมใช่ใช่
8: นะเนเน่ไม่ใช่ธรรมดาลิซ่าแล้วก็มีแล้วคือแบบลอรี่บอโอ้โหแบดมินตันอย่าพูดถึงนะเราก็มีเยอะแยะเลยนะคะ
7: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องหาโอกาสมาว่าคุณป๊อปเนี่ยแบบชอบกีฬาแบบไหนนักกีฬาคนไหนนอกจากนักฟุตบอลโลกที่เราชื่นชมกันไปแล้วช่วงนี้ก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลอยู่เหมือนกันนะวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็น่ารักแฟนคลับก็เยอะพอพูดถึงเรื่องเด็กไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกอ่ะน้องเนเน่ผ่านไปน้องฮีโร่ได้แชมป์เวทีสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไปก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังบวกใช่ไหมคุณป๊อปทุกวันนี้เราต้องอยู่ด้วยพลังบวกนะเพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงพลังลบข่าวร้ายต่างๆเพื่อให้เราได้มีพลังในการทำงานวันรุ่งขึ้นหรือไปใช้ชีวิตเนี้ยผู้ใหญ่ฟังข่าวลบมากๆก็ไม่ดีเนาะคุณป๊อปว่ามาทั้งเด็ก
8: ข่าวที่ดูข่าวพูดเป็นนักข่าวมาก่อนนะคะว่า
7: ค่ะ
8: ข่าวดีไม่เป็นข่าวหรอกค่ะ
7: ข่าวดีเสียตังค์ข่าวร้ายพาดหัวด้านหนึ่งอะไรเยอะใช่ไหม
8: ข่าวดีมันเป็นประชาสัมพันธ์นะคะข่าวดีไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าเมื่อไหร่มีข่าวร้ายขึ้นมา
7: ค่ะ
8: เมื่อไหร่มันดีแบบโอ้โหแบบว่ามีการจับตัดสแกมเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาแล้วคนจีนไม่อยากมาประเทศไทยแล้วแบบว่าน่าชื่อเสียงเสียทันทีแล้วก็คือการท่องเที่ยวประเทศไทยคือแบบว่าถามขึ้นมาว่าทำไงให้แบบว่าทำให้ชื่อเสียงกลับคือแบบว่าข่าวนะข
7: ่
8: าวดีมันเหมือนน้ำใสข
7: ่
8: าวร้ายก็คือเอาหมึกไปเทใส่เข้าไปแล้วมันจะล้างออกมายังไงคะเนี่ย
7: เราก็ต้องพยายามเป็นสื่อที่เติมน้ำใสเข้าไปในแก้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมพี่เก่งเคยเห็นเขาม
8: ันมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายบอกตรงว่าคนเราในชีวิตนี้อย่าขอแบบพุทธะเทวดาทั้งหลายว่าขอชีวิตขอแบบชีวิตง่าย
7: ๆ
8: คือชีวิตง่ายๆมันเหมือนแค่แบบแค่เป็นเรือที่อยู่บนเรือแบบอยู่ในแม่น้ำเรียบๆไม่มีอะไรจะเป็นเรือที่เก่งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกันในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องผจญภัยมันต้องแบบว่าหกหักมันต้องแพ้หลายๆครั้งมันชนะได้นะคะลบหรือบวกมันอยู่ที่การมันที่สำคัญมันไม่อยู่ที่ลบหรือบวกมันอยู่ที่จริงๆแล้วนะว่าวินัยที่มันเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้หน้าที
7: ่
8: ที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ไปออกกำลังกายหรือจะทำหน้าที่ที่จะฟิตร่างกายขึ้นมาดูแลขึ้นมานะคะและนี่คือตั้งแต่ข่าวเรื่องโควิดแอนตี้ฟอสซี่ออกมาเนี่ยนะคะว่าทุกอย่างที่เขาพูดออกมาเป็นการโกหกหมดเลยนะคะแล้วก็คือประเด็นไบเดนน่ะคือให้พอร์ตินไปแล้วคือว่า ก่อนที่จะขึ้นศาลพอเดินไปแล้วคือว่าไม่มีการลงโทษอะไรได้ทั้งสิ้นและคือว่าคือเขาก็ออกข่าวมาว่าเขาเนี่ยมีหุ้นส่วนในโมเดอร์นา
7: ค่ะ
8: ที่เก่งเห็นภาพหรือยังว่าปัญหามันมาจากไหนตามเงินไปสิคะเฝ้าสมานี้ไปแล้วคือมันแบบหาได้เงินได้แบบ10บิลเลียนต่อปีค่ะพี่เก่งวัคซีนที่ผ่านไป5ปีที่นะที่เราฉีดอะไรเข้าไปอ่ะนะ10บิลเลียนนะ10บิลเลียนเราจะต้องไปหาโรคใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาใหม
7: ่
8: ที่จะให้ฉีดต่อไปนะคะรัฐบาลไม่ได้หวังดีกับประชาชนเขาหวังดีกับนักธุรกิจทั้งหลายนะคะขอพูดด้วยความที่นะไม่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วขอพูดด้วยความที่นะอดีตเพื่อนอดีตคนที่เคยพบเรามาแล้วก็ว่าด่าและคือไล่เราออกจากบ้านเพราะว่ากลัวเราดักหนานะเราไม่ได้บอกว่าเราถูกหรือผิดนะคะพี่เก่งแต่ว่าคือพูดตรงๆตอนนี้นะว่าคนที่ฉีดไปอ่ะตอนนี้มันมีข่าวออกมาแล้วว่าเด็ก8ขวบ10ขวบเป็นมะเร็งมากขึ้นนะโคลนแคนเซอร์ในกระเพาะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันคือมะเร็งมันขึ้นมามหาศาลมันทั้งไปซึ่งยอมรับแล้วว่ามันจะตุ้นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วว่านะมันเกิดขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้คือว่าคือฟอสซี่ออกมาแล้วคือพูดบอกจริงๆว่าใส่หน้ากากโซเชียลดิสเทนซิ่งขึ้นมาเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองอ่
7: ะ
8: คือมันทุกอย่างมันเป็นการโกหกมันเป็นการสงครามนะคะเคมิคอลวอร์แฟร์ตั้งแต่อาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ที่เวียดนามนะอเมริกาเนี่ยนะคะเทยาเอเจนต์ออเรนจ์นะคะที่เป็นแบบยาพิษที่จะให้ป่าหายไปที่จะหาแบบเม็ดทองทั้งหลายนะคะฉีดยาอันนี้เข้าไปนะคะคือเทเข้าไปในแม่น้ำเด็กออกมาแบบพิการออกมาตาบอดออกมาแบบอัมพาตขึ้นมาเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วมันเกิดขึ้นมาคือตอนนั้นนะ50ปีที่แล้วเอง
7: ก็เรียกฝนเหลืองโปรยสารเคมีทางอากาศแล้วก็ทำให้แบบสิ่งมีชีวิตนี่ตายราบคาบแบบเขาล้นหมดเลย
8: แล้วก็ของพวกนี้ที่เขาใช้เคมีนะคะจะฆ่าต้นไม้ฆ่าป่านะคะหลังๆเนี่ยการสงครามแล้วเสร็จเขาก็ไปฆ่าอะไรคะเขาไปฆ่าแบบนะปลูกสวนส้
7: มแล้วก็พ่นสารฆ่าแมลง
8: ทั้งหลายฆ่าแมลงทั้งหลายแล้วเนี่ยทำไมคนเราเนี่ยทำไมเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทำไมเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะเรามีพิษในอาหารเรามีพิษในอากาศเราม
7: ี
8: พิษในน้ำแล้วสารตกที่แบบว่าสุนามิเกิดขึ้น2011นะคะมันก็เกิน15ปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นนะคะแต่นิวเคลียร์ที่แพนแค้นติดไม่ได้มันยี่สิบปีนิวเคลียร์เวสต์คือว่าก็ต้องลมแม่น้ำแปซิฟิกปลาออกมามีทูเมอร์เป็นหัว
7: คว
8: รกินปลาเข้าไป
7: ก็รับพิษไปเต็มๆนี่ของเราเองรอบบ้านเราก็เจอเรื่องสารพิษไหลมาจากต่างชาติเนาะคือมันมีการใช้สารเคมีรอบนอกพื้นที่เราก็ฟาดเข้ามาในบ้านเราก็รับไปอีกเหมือนกัน
8: คือของพวกนี้มันไม่ใช่แบบมองลบหรือมองบวกแต่มันมองจริงมองจริงว่าของพวกนี้มันมีในแคมีมันเยอะจริงๆนะแล้วก็คือเรามีคนบ้าคนที่และก่อการร้ายที่มันบ้าอำนาจและไม่ยอมลงมาคนที่อายุมาก ไม่ใช่แปลว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นหน้าครบมันไม่น่าจะครบก็ไม่ต้องครบก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เรียนรู้มาว่าอายุมากไม่ใช่แปลว่าจะปัญญาจะเกิดขึ้นมาด้วยนะ
7: ม
8: ันไม่มาพร้อมกันค่ะ
7: คนที่คนที่อายุมากบางทีก็บันดาลโทสะมากกว่าเด็กวัยรุ่นก็มีนะคือประเภทความเจ้าคิดเจ้าแค้น
8: บางทีนะแบบว่าเอาวันนี้นะพี่เก่งตกใจนะเราไปซื้อท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะไปซื้อขนมปังนะคะขนมปังพอฟองให้พวกสวกินตอนเช้าเพราะว่าเราชอบแบบว่าใครๆป้อนนกป้อนสวกันนะก็ซื้อขนมปังไปนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้สูงวัยกับเรานะคะน่าจะห่างเราสัก10ปีนะคะแล้วก็บอกว่าอ้าวคุณฟอสตอนนี้สอนโยคะหรือเปล่าแบบสอนค่ะเป็นสอนค่ะแล้วก็หันมาแล้วว่านี่ซื้อขนมปังเยอะมากนะคะแบบว่าเราไปซื้อไปแจกตอนเช้าค่ะแล้วเขาก็หันมาอีกค่ะว่าอ้าจ่ายเงินนะคะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเขาก็มานะเอานิ้วจิ้มท้องเราขึ้นมาว่า อย่าอ้วนเยอะนะคะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวอ้วนมากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่สวยนะคะแล้วมองหน้าเขาบอกว่ามันไม่มีมารยาทนะคะทำอย่างนั้น
7: เ
8: นี่ยพูดไปทำไมคะพูดแล้วได้อะไรคะแล้วแค่นั้นแหละนะคะอยากให้ทราบว่าแบบบางครั้งเราโดนสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะว่า you cannot say anything nice don't say anything at all คือถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดออกมาก็อย่าพูดดีกว่าไห
7: ม
8: น่าจะทักทายคนเนี่ยไปจิ้มท้องเขาไปแตะท้องคนแล้วไปบอกเขาว่าเขาอ้วนขึ้นมาแล้วแบบว่าคุณมีสิทธิ์อะไรแล้วคือเรารู้ว่าเราไม่อ้วนเรารู้เราไม่มีหน้าท้องอะไรแต่หาเรื่องกับเราหาบอกว่าเป็นขยะขวัญเราบอกว่าคุณทำนี้ทำไมแบบนี้เขาไม่มีมารยาทนะคะคือแบบมันไม่มีมารยาทจริงๆเนี่ยมันแตะต้องคนอื่นแบบนี้นะคะแตะต้องทำไมคะแล้วบอกว่าจะกินมากกว่าอ้วนแล้วแบบว่าแล้วเป็นผิดตรงไหนคะฉันอายุแบบปานนี้แล้วฉันจะกินเท่าไหร่ก็เรื่องของฉันนะ
7: เป็นคำทักทายที่เขาเรียกว่ามันไม่สุภาพด้วยเน
8: า
7: ะคือเอากันเออใช่ไม่สนิทไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ลุงป้านะนะอาเลย
8: เดินหน้ากันมาก่อน
7: เ
8: ออคือเราถือสารมากหรอกใครแบบมาแตะต้องมาบีบแก้มเราหรือว่ามาแตะต้องตัวเรา
7: เขาเป็นแฟนคลับที่ติดตามคุณป๊อปมานานไหม
8: อันนี้ไม่ใช่แฟนคลับจะกล้าพูดไหมว่ากินท้องแล้วบอกว่ากินเยอะเดี๋ยวจะไม่อ้วนเดี๋ยวจะไม่สวยนะพูดแบบนั้นแบบว่ามันหวังดีไหมคะพี่เก่งมาดูเจตนาดีกว่าเนาะมาดูเจตนาว่าแบบว่าถ้าพี่จะไม่หวังดีก็คือเราก็ไม่ครบแม่บอกว่าคนที่เราจะครบเป็นคนที่มีมารยาทหน่
7: อ
8: ยก็หวังว่านะคะถ้าใครทำแบบนี้ขึ้นมานะคะก็อุตส่าห์อย่าทำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เป็นบาวดรีของเรานะเรารักตัวเองนะคุณตัวเองแล้วการที่คุณไปจิ้มหน้าท้องฉันแล้วบอกว่าจะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนคือไม่ได้หวังดีกับฉันเลยน
7: ะ
8: แล้วมาแตะต้องตัวฉันเนี่ยคือฉันบอกว่ามันแบบมันไม่น่ารักอย่ามาแตะต้องได้ไหมไม่ใช่ชอบ
7: อันนี
8: ้ตรงๆเลย
7: อันนี้ก็ถือว่าเป็น
8: แหมแค่นี้ก็คือว่าคือ
7: พูดไม่ได้
8: นะคะ
7: เ
8: ขาบอกพอเราพูดต่อว่าแบบเราถือตัวแล้วก็บอกว่าโอ้โหคุณนะถ้าคนที่อื่นเขาแบบถ้าตำรวจจับแล้วเนี่ยถามเรื่องกับฉันนะน่าไปไกลๆนะคะที่จะเป็นแฟนคลับเพราะว่าเราการที่แบบเราบอกว่าอย่าทำเขาก็บอกว่าแค่นี้ก็ถือตัวโอ้หรือแบบแค่นี้ก็พูดเล่นก็ไม่ได้อ่ะคือจะเป็นการ
7: เ
8: ก่งมันเป็นการวิธีการที่บูลลี่คนอย่างน
7: ี้
8: นะคะการคำว่าบูลลี่นะคะขอแปลให้แบบใครให้ชัดเจนนะเพราะว่าบางทีคุณยายเราเนี่ยบอกหลานที่น้ำหนักมันน้อยเกินไปนะน้ำหนัก38 กิโลบอกว่าลูกกินให้เยอะๆหน่อยนะลูกผอมเกินไปหลานก็หันมาบอกว่าลาคุณยายอย่าบูลลี่หนูอันนี้ไม่ใช่บูลลี่อันนี้คือหวังดี
7: ก็ไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้อะไรแค่บอกให้สุขภาพดีขึ้นหน่อยใช่ไหม
8: โอเคเข้าใจอันนี้ไม่ใช่บูลลี่เนาะแต่บูลลี่คือว่าพุทดาวหรือว่าผลักลงไปเพราะขานะหรือจะกระดามไม่ได้หวังดีอะไรเลยหรือแบบแสงแฝงจะพูดอะไรขึ้นมาแล้วแบบว่าเออนะมันจะมีการแบบ
7: บางประโยคอะมันพูดแล้วมันก็เห็นเลยอะว่ามันไม่ได้หวังดีหรือเจตนาดีอะใช่ไหมต่อให้ชมเป็นคำชมนะพี่เก่งเจอบางคนชมเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้สวยจังเลยคือแบบฟังแล้วดูแบบจริงใจกับแหมวันนี้สวยจังเลยนะมันดูแบบประชดประชันแดกดันอะไรอย่างเงี้ยอัน
8: น
7: ี้
8: ค่ะพ
7: ี่
8: เก่งไงดีกว่าโอยวันนี้สวยจังเลยอะนะโอยหมอชนกรรมที่ไหนทำให
7: ้หมอศัลยกรรมที่ไหนทำ
8: ไปไอ้ห่ามึงปากหนาว่าจะวะเยี่ยมึงติดเที่ยวกูใช่ไหมนะ
7: ประโยคแรกยังรับได้ประโยคที่สองนี่แหมจะพูดทำไมนะหมอที่ไหนทำให้นี่จะพูดทำไมอยากไปทำบ้างเหรอคะประมาณนี้ใช่ไหม
8: โอ้โหแบบม
7: ัน ก็ถืออ
8: ะไรเลยที่จะพูดขึ้นมา
7: คิดอย่างป๊อปเจออะไรเจออะไร
8: อยากไปเจอไอจีของเราเนี่ยค่ะบอกว่าพูดเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเลยอ่ะเราแบบว่าไปโดนชวนไม่ให้ไป
7: พรีเซนเตอร์
8: ที่ที่ มีอีวิทรีเขาชวนอะไรก็ไปก่อนนะคะเราชวนให้เป็นแขกไปแล้วก็คือคนจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าขอให้เราไปเป็นแบบว่าเป็นแบบสปีกเกอร์ให้หน่อยนะให้บอกงานไม่แบบว่าคิดว่าเป็นฟรีนะคะไม่อะไรทั้งที่เราไม่ได้ขออะไรทั้งที่เลยนะแล้วก็บอกว่าเอาส่งรูปมาให้เดี๋ยวนี้บอกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราจะเป็นแขกตอนนี้เราต้องไปสอนตอนนี้เอารูปเราไปส่งแล้วคือบอกว่าไปทำ AI มาที่ที่ไทยแล้วเป็นว่ามิสไทยแลนด
7: ์
8: แล้วก็เอาหน้าเราหน้าคนอื่นไปใส
7: ่
8: ชื่อเราไปใส่แล้วคือไปทำหน้าอกเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วคือคาวเราเป็นแบบหน้า V shape ขึ้นมาแล้วรับยิ้มลบไปอีกแล้วคือแบบว่าเขียนนี้แล้วลง Facebook ขึ้นมาแล้วไปถามเราเลยเขาบอกว่าไม่พอใจ
7: ต้องเล่นงาน
8: ไม่พอใจเลยพี่เก่งเห็นไหมคะแล้วเชื่อไหมคะว่าคนที่ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยบอกว่า AI ทำเล็กน้อยไม่เห็นจะมีปัญหาพ
7: ี่
8: เก่ง
7: เฮ้ยจริงๆตอนนี้เขาต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะก่อนที่ AI เอาไปแปลงอะไรยังไงถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาตนี่ก็ไม่ได้นะ
8: พ
7: ี่
8: เก่งเด
7: ี
8: ๋ยวดูรูปที่ค่ะพี่เก่ง
7: เห็นแล้วโอ้โหแบบเป็นคนละหน้า
8: ตกดูผมนี
7: ่ค่ะไม่เหมือนเลย
8: คนละเส
7: ื้อ
8: เลยนะ
7: ใช่
8: ม
7: ี
8: แบบว่าทำให้อกใหญ่ขึ้นเห็นป่ะเห็นแล้ว V shape ได้เห็นไหมมี V shape ขึ้นมาแล้วจมูกก็เปลี่ยนคาตอนนี้แบบแหลมขึ้นมาหน่อยเห็นป
7: ่
8: ะ
7: ใช่ใช่คือโปรแกรมมันไปแต่งหมดเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนไปเลย
8: รักยิ้มหายไปด้วยอ่ะพี่เก่ง
7: ใช่เนี่ย AI มันทำให้คนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนบุคลิกไปก็มีเลยนะเพราะว่ามันไปตีในความเป็น AI อ่ะมันไม่ได้เป็นความธรรมชาติมัน AI มันคิดว่าไอ้นี่ดี
8: เขาทำแบบว่าข่าวปลิวที่จะลง Facebook ไปอ่ะ AI มันเขียนให้ใช่ไหมคะ
7: มัน
8: เขียนว่าแบบ professional family and children wellness จะต้องแบบมีเบื้อมันเขียนแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยทำไมไม่เขียนว่าฉันเนี่ยสอนโยคะมาตั้ง2011มาตั้ง15ปีอย่างนั้นไม่ดีกว่าหร
7: อ
8: ว่าการโยคะของฉันคือการมีสติกับตัวเองนะการที่ครอบครัวมาก็คือว่าไม่อยากให้เล่นมือถืออยู่กับตัวเองให้เป็น
7: อ
8: ันนี้จะเขียนกันดีกว่าไหมการที่เขียนว่าฉันเป็นมิสไทยแลนด์นะใช่ไหมใช่ไหมโชว์เป็นคนที่ทำแบบโอ้โห anyway
7: ก็ต้องจัดการ
8: เข้าใจ
7: พวกนี้ต้องจัดการอย่าไปหลงเชื่อ AI นะคะคุณผู้ฟังค่ะมา คิดอย่างป๊อปวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
8: ขึ้นมาค่ะพี่เจ
7: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวหลายๆคนก็จะคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการออมการลงทุนพี่เก่งก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ค่ะมีข่าวมาจากออมสินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะรีบไปฝากกันถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเมื่อฝากเงินอย่างมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็ต้องมาเตือนกันค่ะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพนะคะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังค่ะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขมันจะขึ้นหน้าจอมือถือนะคะขึ้นต้นเป็นบวก697หรือบวก698เป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศบอกได้เลยค่ะใครที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีลูกหลานไม่มีการเจรจาติดต่อธุรกิจในต่างประเทศก็อย่ารับสายเพราะมันเป็นโอกาส ที่สายพวกนี้จะมาจากมิจฉาชีพควรรับฟังด้วยความมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP แก่บุคคลที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนเขาเลยนะคะคุณขาถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสามารถรับสายไอ้ขึ้นหมายเลขบวกๆนี่ได้แต่สำนักงานกสทช.ย้ำนะคะควรตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่โทรมาเนี่ยค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมใดๆนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของภาครัฐไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นด้วยบวก679บวก698ใดๆนะฮะพวกนี้หากมีสายโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกรมสรรพากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นหน่วยธนาคารต่างๆแล้วก็มาบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างจะให้คุณโอนเงินไปช่วยปลดล็อกบัญชีขอให้สันนิษฐานไว้เลยค่ะว่าอาจเป็นมิจฉาชีพควรวางสายทันทีถ้าเห็นบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเตือนไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้มันจะไปเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรมาอีกนะคะสำนักงานกสทช.ก็ขอ

มาอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่ากันในคืนนี้นะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายง่ายค่ะทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุด 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้360 ไม่ถึง 360 องศาแค่355คือหมุนได้เกือบจะครบวงแล้วล่ะค่ะคุณขาเพราะว่าขาดแค่5องศานะหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือค่ะคุณยังดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดก็ดูได้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1นะคะราคาเพียง 1,290 บาทตกตัวละแค่600กว่าบาทโทรศัพท์021143990 021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยอ่ะแล้วก็มาถึงเรื่องราวดีๆที่เราคุยกับคุณผู้ฟังมาหลายท่านเนี่ยสอบถามมาเรื่องกิจกรรมชิงเต่าว่า เป็นผู้สูงอายุไปได้ไหมไม่ได้ทำธุรกิจการค้าไปได้ไหมไม่ได้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านไม่มีโรงงานเราพาไปชิงเต่าเนี่ยเหมือนไปเปิดประสบการณ์โลกใหม่คือนอกจากเราจะไปที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สุดฮอตเช็คอินที่คุณไปกับทัวร์อื่นเนี่ยคุณก็ไปเช็คอินถ่ายรูปเดินนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่เราพิเศษเพราะสิ่งที่คุณจะไม่ได้จากที่อื่นเลยก็คือจัดดินเนอร์ทอล์คพิเศษเข้าชมโรงงานที่ทันสมัยระดับโลกคุณขาเขาไม่ได้รับกันง่ายๆเราต้องประสานงานใช้ความน่าเชื่อถือของอสมทของคลื่นความคิดนะคะพาคุณเข้าไปชมโรงงานระดับโลกที่เขามี AI มีซอฟต์แวร์มี IoT มีโรบอทมีหุ่นยนต์ทำงานเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่เราต้องการพาคุณไปเปิดโลกตรงนั้นแล้วคุณจะต้องว้าวแล้วไม่ได้แค่ไปเที่ยวเฉยๆเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ไปเปิดโลกไปหาความรู้แล้วก็ได้เห็นโลกล้ำยุคค่ะคุณขาแล้วเราก็จะไปศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์อันเนี้ยถ้าใครไม่ได้ทำโรงงานก็ไปดูเพื่อเอากลับมาทำธุรกิจได้เช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์บริการโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าจะเป็นของชุมชนที่คุณคิดว่าจะทำให้เป็นสถานเวลเนสเป็นสถานที่ดูแลคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าดูแลแทนผู้ใหญ่เป็น nursing home ก็ได้อันนี้เป็นศูนย์พัฒนา humanoid ที่ดูแลมนุษย์เป็นมิตรกับมนุษย์ทำงานบริการมนุษย์ค่ะอันนี้เพิ่งเปิดที่เมืองจีนแล้วที่เมืองจีนก็เปิดที่ชิงเต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสรรหาไปเปิดส่วนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสกันตอนนี้นะคะพิพิธภัณฑ์หลายๆที่เนี่ยอายุระดับหลักร้อยปีเกินร้อยปีเป็นพันปีก็มีทริปนี้ไปหมดค่ะเมืองโบราณ 1,400 ปีเขาลาซานเนี่ยที่คุณผู้ฟังไปก็เป็นต้นที่สำคัญกับเต๋าลัทธิเต๋าเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาญของบรรพบุรุษนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณจะไปในสถานที่ที่เป็นเมืองที่ถูกชาวยุโรปมาปกครองแล้วเขาก็สร้างผังเมืองสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบคุณไม่ต้องบินไปไกลข้ามทะเลไป2วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ยไปแค่4ชั่วโมงคุณก็จะเห็นเลยว่านี่คือยุโรปแห่งเอเชียแล้วคุณก็จะเห็นไข่มุกแห่งทะเลเหลืองคุณจะได้เห็นซีฟู้ดทุกมื้อคุณจะได้ทานล็อบสเตอร์เป็นตัวคือมื้อพิเศษที่เราจัดให้เสิร์ฟเป็นตัวเต็มๆต่อหนึ่งท่านนะคะ
คือมื้ออื่นๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นจานผัดรวม lobster ผัด

0: แกงหรือว่าผัดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างแต่มื้อพิเศษที่เขาจัดให้ก็คือท่านละหนึ่งตัวเลย lobster แล้วก็ความสุดพิเศษอีกก็คือ VIP สุดๆคือคุณไม่ต้องกลัวเรื่องลำบากไปกับอสมทไปกับเครื่องความคิดนะคะ1พาเข้า fast track บางท่านกลัวเรื่องเดินทางกลางคืนไม่ต้องกลัวค่ะเราเข้า fast track ไม่ต้องไปออแน่นให้เมื่อยเราพาไปนั่ง lounge รอดื่มกินเล่นระหว่างขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเราก็มีหมอนให้รองคอหลับได้อย่างสบายตื่นลงมาจากเครื่องบินตอนเช้าก็มีอาหารว่างยามเช้าให้คุณได้ทานกันแล้วก็ชมเมืองชิลๆรับอรุณยามเช้าระหว่างเดินทางจากสนามบินเข้ามาชมในเมืองเนี่ยก็หลับสบายๆพักผ่อนสายตาได้แล้วก็มาทานอาหารเที่ยงกันแบบโอ้เหลาหรูซีฟู้ดฉ่ำค่ะนอนโรงแรม5ดาวคุณขาคือ5ดาวเนี่ยนะปกติมันก็หรูหรานี่เขาบอกมีสระว่ายน้ำในร่มให้อีกคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ค่ะเรา VVIP จริงๆทริปนี้ชิงเต่าทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมสถาปัตย์ยุโรปครบค่ะไปกับเราดูแลแน่นอนทักมาได้ line @thinkingradio line @thinkingradio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าค่ะดิฉันได้สัมภาษณ์คุณหมอต้าคุณหมอที่ท่านเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาให้ความรู้เรื่องสิ่งที่คุณจะสามารถดูแลตัวเองได้เราจะเริ่มกันทุกวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะพักสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญซึ่งเราจะมาพูดคุยกันบอกเล่าเรื่องสุขภาพให้คุณผู้ฟังได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้รับข้อมูลจากแหล่งจริงน่าเชื่อถือและไม่มั่วขอแนะนำเลยค่ะคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะท่านเป็นคุณหมอประจำอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้มาทำงานให้กับมูลนิธิหมอชาวบ้านสวัสดีค่ะคุณหมอต้า
10: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ
9: ค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทางวิทยุ FM 96.5 ทาง YouTube Thinking Radio Facebook แล้วก็เราจะตัดมาเป็นไฮไลท์ของรายการของเราด้วยเพื่อจะได้ให้คุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะคุณหมอต้าครับ
10: ครับยินดีมากๆครับผม
9: ค่ะช่วงนี้โอ้โหฝนตกหนัก2ขีดระบาดอีกแล้วค่ะคุณหมอต้าม
10: ัน
9: ต้องมีอะไรที่เราทำได้ป้องกันตัวเองกันได้ดีไหมคะ
10: แน่นอนเลยครับเรื่องของฤดูฝนเนาะกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนิดนึงครับพี่เก่งว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยใน 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะโรคที่ระบาดเยอะที่สุดตอนนี้นะครับ1จะเป็นโรคจากอาหารนะ2จะเป็นโรคจากทางเดินหายใจนะครับ3แล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกไข้เลือดออกนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนาะอันดับ1เลยครับอุจจาระร่วงนะครับช่วงนี้เนี่ยความที่อากาศเย็นแล้วก็อากาศชื้นครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยแบ่งตัวได้ดีขึ้นเนาะพอเชื้อโรคแบ่งตัวได้ดีปุ๊บอาหารเราก็เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับถ้าเราบังเอิญไปกินอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกสะอาดเก็บมานานอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อย่อยไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมถึงกลุ่มโรคที่2ที่เราเจอหลักๆตอนนี้เลยนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับตอนนี้น่ากลัวมากนะมีการลุกลามขึ้นสมองค่อนข้างเยอะแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็3เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกปอดอักเสบโควิดนะครับโควิด19นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนกับปอดบวมแบบอื่นหรอมันไม่เหมือนกับปอดอักเสบจากเชื้อโรคอื่นหรอนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คืออาหารเป็นพิษครับที่ก็เจอเยอะไม่แพ้กันนะครับประมาณนั้นครับที่เจอเยอะ
9: ปกติเขาบอกว่าอาหารเป็นพิษกับอุจจาระร่วงจะเจอหน้าร้อนอ่ะคุณหมอต้าทำไมคราวนี้มันกลับมาเกิดในแทบจะทุกหน้าทุกเดือนที่เราเจอ
10: ใช่ครับความ
9: คุณภาพอาหารเหรอฮะหรือว่า
10: ค
9: นตัวกิ้ง
10: สภาพแวดล้อมของอากาศกับความชื้นมันส่งผลให้เชื้อโรคเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีครับเพราะมันแบ่งตัวได้ดีปุ๊บเนี่ยอาหารที่บางทีเราทิ้งไว้ข้ามคืนหรือว่าอาหารบางอย่างที่เราผัดเสร็จแล้วนะครับเอาไปรีฮีทบ่อยๆนะครับก็คือแช่ตู้เย็นเอามาผัดแช่ตู้เย็นเอ้ยยังเหลืออีกสี่เอาไปเก็บอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคบางกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ตายจากการที่เราเอามาคลุกซ้ำอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เกิดอาการ
9: บรรดาแม่บ้านยุคประหยัดที่คิดว่าทำเยอะๆแล้วเอาออกมาอุ่นมากินทีละครั้งครั้งกินไม่หมดเก็บใส่ตู้อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการที่เชื้อโรคมันแบบไม่ที่ตายหมดใช่ไหมครับคุณหมอท่า
10: ใช่ครับพวกนี้เชื้อโรคมันเติบโตได้ง่ายแล้วก็การตอบสนองของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นระบบการย่อยอาหารระบบการดูดซึมอาหารต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ส่งผลทั้งหมดเลยครับพี่เก่งทำให้เขาเรียกว่าเอื้อต่อการที่เชื้อจะเจริญเติบโตได้ดี
9: ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องไข้สองขีดของเรานะปอดอักเสบกับไข้หวัดใหญ
10: ่ไข้หวัดใหญ่ครับ
9: เห็นตัวเลขก็น่าตกใจเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอคะ
10: ครับผมไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยเรายังคงรณรงค์ให้ฉีดอยู่นะครับทุกปีนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยหนึ่งก็คือหลายคนจะชอบคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะคือเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่นะครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ได้เป็นเลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยความรุนแรงจะน้อยลงโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะปอดบวมปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยจะเป็นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะชอบคิดว่าหรือบางทีฉันเป็นเลยดีไหมจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ต้องเล่ารายละเอียดเลยว่าจริงๆแล้วภาวะปอดอักเสบพวกนี้เนี่ยมันคือการที่เชื้อนะมันลงไปนะครับแล้วมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเม็ดเลือดขาวก็ต้องเข้ามาทำลายทุกอย่างนะครับที่เป็นเชื้อโรคพอมันเกิดการอักเสบมากๆเนื้อปอดเราเสียไปนะเพราะฉะนั้นต่อให้เราหายจากไข้หวัดแล้วก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าปอดเราจะกลับมา 100% เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ารอเป็นก่อนแล้วเพิ่มภูมิฉันยังเด็กอยู่ฉันยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะได้มีภูมิจากเชื้อโรคจริงไปเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับฉีดวัคซีนไว้ก่อนครับ
9: คนหลายคนบอกว่าพาญาติผู้ใหญ่ไปฉีดยาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะเจอคำถามว่าฉันกลัวฉีดแล้วไม่สบายกลัวแล้วแบบมีผลเอฟเฟกต์หรือแบบไม่เป็นไรหรอกปู่ย่าตายายอายุเยอะแล้วเป็นไข้นิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้คุณหมอต้าช่วยคอนเฟิร์มหน่อยครับว่ามันรุนแรงจริงๆ
10: มันเป็นภาวะที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นน้อยๆครับเพราะว่าหลักการทำงานของวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือว่าวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นแต่ว่าชนิดอ่อนแรงนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเตรียมทหารราบ ในร่างกายของเราให้พร้อมสู้ศึกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแน่นอนนะครับที่หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวรุมๆนะครับเป็นประมาณ 1-2 วันนะซึ่งพวกเนี้ยแค่กินยาลดไข้ก็หายนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ดีเราไปเจอข้าศึกตัวจริงเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนภูมิคุ้มกันเราบางทีมันตั้งหลักไม่ทันแล้วอาการจะทรุดหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสนับสนุนให้ฉีดครับยังไงก็สนับสนุนให้ฉีดครับ
9: ค่ะ
10: เว้นแต่ว่ามีข้อจํากัดบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งถามแพทย์ได้แต่ว่าโดยรวมนะครับภาพรวมเลยเนี่ยสนับสนุนให้ฉีดครับ
9: เพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะ
10: ได้ครั
9: เ
10: บ
9: เป็นน้อยดีกว่าเป็นมากแล้วกันใช่ไหมคุณหมอ
10: นอกเหนือจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะครับพี่เก่งจริงๆตอนนี้เรามีวัคซีนหลายตัวเลยเนาะอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่ค่อยทราบก็คือไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าบัญชีเรื่องของวัคซีนจำเป็นนะแต่ว่าการฉีดเนี่ยก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็สนับสนุนมากๆเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยบางทีเป็นแล้วเนี่ยชื่อก็ตามที่ชื่อมันบอกเลยนะไข้แล้วเลือดจะออกตามร่างกายต่างๆเกล็ดเลือดนะครับมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยครับก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าฉีดไว้ก่อนได้ก็น่าจะดีครับ
9: ค่ะต้องจำกัดอายุไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าผู้ใหญ่50อัพ60อัพ70อัพแต่ไข้เลือดออกนี่มันเป็นตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคุณหมอมันควรจะต้องห่วงใยอายุประมาณเท่าไหร่คะ
10: อ๋อจริงๆเด็กเราก็สนับสนุนให้ฉีดครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเป็นตารางวัคซีนของเด็กเลยนะครับซึ่งเขาจะระบุอยู่แล้วนะครับสามารถไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้เนี่ยฉีดได้หรือยังแล้วควรจะฉีดกี่เข็มมาเลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรึกษาแพทย์หน้างานได้เลยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะครับก็คือสำหรับคนที่มีไข้สูงช่วงนี้นะในช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดเนี่ยไข้เลือดออกนะครับมันเป็นกลุ่มที่เลือดออกได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นการกินยาลดไข้เนี่ยแนะนำให้ควรกินพาราเซตามอลก่อนอย่าไปกินยากลุ่มที่เราเรียกกันว่าเอนเซดนะครับก็คือกลุ่มพวกไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกอะไรพวกนี้ครับเพราะยาพวกนั้นเนี่ยมันจะส่งผลที่ทำให้อาจจะทำให้เลือดออกมากผิดปกติได้อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรายังไม่รู้นะว่าเราเป็นหรือไม่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยแนะนำให้ลดไข้ด้วยพาราเซตามอลก่อนเช็ดตัวลดไข้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยากลุ่มที่เราชาวบ้านเราจะเรียกกันว่ายาลดไข้สูงนะครับอย่าเพิ่งไปกินตรงนั้นนะครับตรวจให้มั่นใจก่อนว่าไม่ใช่จริง
9: ตอนนี้คุณหมอจะต้องกังวลละหนึ่งคนไข้ใช้ AI
10: ครับผม
9: ประเภทบอกอาการไม่บอกหมอไปถาม AI แล้ว AI มันก็จะแนะนำยาต่างๆอันนี้เนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงดีคะ
10: ครับในส่วนของเทคโนโลยีนะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราสงสัยแล้วเราก็ถามเข้าไปนะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดปัจจุบันนะหน้างานผมก็ทำงานเกี่ยวกับ AI มาระดับหนึ่งนะครับมีความน่ากังวลอยู่บางส่วนนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทยนะครับรวมถึงความถูกต้องของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพยายามหนึ่งก็คือยึดถือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะจากคำแนะนำต่างๆจากกรมควบคุมโรคหรือว่าจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับหรือแม้แต่คำแนะนำจากคุณหมอนะครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเชื่อถือก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเทคโนโลยีถามเป็นไกด์ไลน์ได้แต่อย่าเอาโดสอย่าเอาชื่อยาแล้วก็อย่าเอาชื่อโรคที่เขาใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างเงี้ยออกมานะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับต้องประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์เสมอหรือว่าหมอชาวบ้านเอ่ยนะครับจะนิตยสารหรือจะอะไรที่เชื่อถือได้ตรงนี้เนี่ยพยายามหาแหล่งข้อมูลที่เรามั่นใจก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้ออะไรกินเองอย่างเงี้ยครับปรึกษาเภสัชกรก่อน
9: ผู้ใหญ่สมัยเนี้ยจะเชื่อโซเชียลมากกว่าลูกหลานเอาอย่างนี้แล้วกันบอกเช้ามาเนี่ยจะได้แล้วลายเรื่องสุขภาพเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องกินไอ้นี่คู่กับไอ้นั่น
10: กินสมุนไพรทางเช่ากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
9: อันนี้ก็คือเราจะต้องเหมือนกับหาคุณหมอให้คำปรึกษาสัก 2-3 รายใช่ไหมคะคุณหมอคะ
10: เบื้องต้นเนี่ยดูแลตัวเองก่อนนะครับเรายังไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็ได้ถ้ามีอาการไข้นะครับไข้ต่ำๆแล้วมีน้ำมูกนะครับปวดศีรษะอะไรเงี้ยกินยาประคับประคองอาการดูก่อนนะครับถ้าสมมติว่าสัก 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนอย่างที่เราย้ำกันอีกครั้งนึงนะอย่างสมมติว่ามีไข้ตัวรุมๆนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีผื่นแดงอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะมีน้ำมูกนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นหวัดอย่างเงี้ยก็กินยาลดไข้ลดน้ำมูกก่อนได้นะครับแต่ถ้าเริ่มทำไมเริ่มมีผื่นแดงขึ้นตามตัวและอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มไปหาคุณหมอได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเป็นไข้เลือดออกไหมหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะครับโดยที่อย่าเพิ่งกินยาลดไข้สูง
9: เพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าฝนคุณหมอก็แนะนำว่าทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไข้เลือดออกทั้งปอดอักเสบ
10: ใช่ครับปอดอักเสบโควิดครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นย้ำครับพี่เก่งก็คือกลุ่มพวกโรคที่ต้องลุยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านต่างๆที่ต้องลุยน้ำหรือว่าเท้าเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องระวังพวกฉี่หนูนะครับกับพวกไข้ดินนิดนึงนะที่เราโรคชาวบ้านเราจะเรียกว่าไข้ดินนะเมลิออยโดซิสครับพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเท้าเรามีแผลนะครับหรือว่ามี บางทีเราไม่เห็นด้วยซ้ำเนอะมันจะเป็นแบบแผลเล็กมากๆอย่างเงี้ยเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแย่เพราะฉะนั้นใครที่ต้องทํางานที่อยู่ย่ําพื้นดินอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยครับอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องรีบล้างเท้าทําความสะอาดให้ดีครับ
9: มันมีอะไรป้องกันไหมคะอย่างสมมติเจ้าหน้าที่กู้ภัยพวกเนี้ยพี่บุ๋มปนัดดาหรืออาสาจิตอาสาเนี่ยไปช่วยพวกน้ำท่วมหรือประสบอุทกภัยก็เจอปัญหาเรื่องแผลเล็กๆน้อยๆกับเรื่อง
10: แน่นอน
9: ใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องมีอะไรป้องกันไว้ก่อนไหมคะกินยาป้องกันมีไหมหรือว่า
10: ปกติเราเน้นเราจะไม่กินยาเพื่อป้องกันขนาดนั้นครับพี่เก่งแนะนําว่าจริงๆควรจะเน้นไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเลยหรือถ้ามีโอกาสต้องสัมผัสจริงๆเนี่ยทําความสะอาดให้เร็วที่สุดเลยนะครับล้างน้ําล้างสบู่ด้วยน้ําสะอาดอย่างเงี้ยครับอย่า
9: เริ
10: ่
9: มต้นล้างน้ําล้างสบู่ก็ใช้ได้แล้วนะคะ
10: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าอันนั้นเท่าที่ดูตอนนี้ที่เจอเยอะกว่าตอนนี้คือจะเป็นอุจจาระร่วงครับกับอาหารเป็นพิษหัวนี้เจอเยอะมากนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็มีการล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ของตัววัคซีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเป็นระยะครับอาจจะไม่ได้ฉีด4สายพันธุ์เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าอัปเดตกันปีต่อปีนะว่าปีนี้สายพันธุ์ไหนที่จะแพร่ระบาดค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็การที่เคยฉีดปีที่แล้วเคยเป็นปีที่แล้วไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะเราจะสามารถมีภูมิคุ้มกันในการสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆได้ก็มันจะมีผลแค่ประมาณช่วงแรกครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเลยสัก6เดือนปีนึงมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าฉีดใหม่เลยแนะนำกว่าครับ
9: ค่ะเพราะนั้นอะไรที่เราเป็นห่วงกันปรากฏว่าระวังมาเจออุจจาระร่วงนี่ก็
10: ใช่ครับ
9: แย่
10: ตัวเองก็ส่วนตัวเองก็มีอาการเหมือนกันบางทีเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ท้องอืดจังเลยอาหารไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยครับก็ต้องมานั่งดูว่าเรากินอะไรไปพยายามเลือกผักที่สุกสะอาดมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
9: เพราะนั้นตอนนี้ผักสดก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะทาน
10: ผักสดเนี่ยคนครับคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยผักสดเนี่ยดีต่อสุขภาพเนื้อออร์แกนิกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายคนไม่ทราบจริงๆมันต้องมีเชื้อโรคที่ปนมากับความออร์แกนิกนั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำนะครับปรุงสุกสะอาดเนาะแล้วก็ล้างให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะกินนะครับไม่งั้นไวรัสตับอักเสบอะไรนู่นนี่นั่นก็จะมาอีก
9: โอ้โหพูดถึงไวรัสตับอักเสบที่ตอนนี้ก็มีพาหะเยอะนะคะคุณ
10: ใช่ครับ
9: แล้วก็เห็นข่าวเรื่อง HIV ทั่วประเทศตัวเลขน่าตกใจ
10: ใช
9: ่ก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะคุณหมอ
10: HIV นี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและคิดว่าควรจะต้องมีความรู้ไว้ครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโรคที่แรกๆก็จะเหมือนเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปนะหลังจากนั้นอาการจะหายไปเลยนะครับกว่ามันจะเข้าสเตจที่2หรือว่าระยะที่มันเริ่มลุกลามเนี่ยคือมันจะต้องฝังตัวในร่างกายนานระดับหนึ่งบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับในช่วงนั้นเนี่ยกว่าจะมารู้อีกทีนึงก็โอ้ไปไกล
9: แล้ว
10: ใช่คร
9: ับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันใหม่ค่ะคุณหมอ
10: ได้เลยครับเจอกันครับพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ณนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.ตรงนะครับสวัสดีโลกยามเช้าซึ่งผมก็จะเปลี่ยนโปสเตอร์ไตเติ้ลภาพไปตามจะเรียกว่าตามกระแสอารมณ์หรือไงนึกอยากจะใช้สีนั้นหรือจะใช้สีนี้ก็หรือจะใช้ภาพ ไตเติ้ลที่ทำไปเยอะจนเกินไปก็สลับไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ฟังตามโลกยามเช้าแล้วก็อาจจะพบว่ามันไม่ค่อยมีแพทเทิร์นเหมือนแบบตายตัวไปตลอด3ปีอะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันเริ่มต้นยังไงกลางยังไงจบยังไงอย่าให้มันตายตัวเดี๋ยวท่านผู้ฟังจับทางได้ครับปกติเราทำข่าวเราก็จะเริ่มต้นข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศถ้ามีข่าวราชสำนักก็ขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะแล้วตอนหลังก็เราก็เอาเป็นข่าวใหญ่ที่สุดขึ้นก่อนก็สลับไปเรื่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นสื่อมวลชนประเภทมีแบบแผนที่ไม่คงแบบแผนแต่ก็จะยึดหลักการสื่อสารมวลชนที่เรียนมาอย่างไม่เป็นทางการเพราะไม่ได้เข้าเรียนในชั้นอาจารย์สอนเรียนจากอาจารย์นิเทศวารสารจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อนฝูงที่แนะนำหนังสือให้อ่านในตอนนั้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่พูดเมื่อกี้เป็นเพียงแต่การเริ่มต้นว่าวันนี้เราเปลี่ยนกราฟิกบนจอนะครับไม่ได้เน้นตัวบุคคลหรอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้โลกยามเช้ามาใช้เครื่องที่ปักเกร็ดไม่ได้แปลว่าจะมาตามเรื่องที่เขายิงกันแถวๆใกล้ๆแถวนี้นะครับอบจ. อยากยิงก็ยิงไปเถอะพี่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปจับแล้วก็จะสอบสวนแล้วพี่ก็จะถูกดำเนินคดีติดคุกอะไรไปตามเรื่องนะครับอะไรกันเงินไม่กี่ล้านบาทก็ต้องฆ่ากันแล้วนะครับพูดอย่างกับผมมีเงินล้านนะครับแต่ว่าขอสวัสดีโลกยามเช้าแบบงดงามดีกว่านะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันนี้ย้ายสตูดิโอมาทำที่บ้านที่ปากเกร็ดนะครับเนื่องจากว่ามีธุระ2วันนะครับคุณหมอเรียกตัวไปตามระยะเหมือนกับรถเข้าอู่นะครับเช็คตามระยะว่าหม้อน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันออโต้อะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหมอก็จะเติมให้นะครับวันนี้โลกยามเช้าวันที่11สิงหาคม2569แรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสิริกิติ์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่กับเรานะครับแต่ว่าถึงวันนี้เราก็จะนึกถึงแล้วมันก็จะเป็นวันที่เรานึกถึงแม่ปนไปด้วยท่านผู้ฟังที่ผมชวนให้เขียนเล่าเรื่องแม่ของท่านก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีใครเขียนมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรครับมันก็อย่างว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ใช่ว่าผู้ฟังรายการโลกยามเช้าไม่มีนะครับมีนะครับอยู่ในระดับต่ำหมื่นนะครับบวกลบหมื่น3,000 2,000 อันนี้แล้วแต่พวกเราผมเข้าไปเช็คดูนะถ้าผมอยากจะได้ผู้ฟังเยอะๆผมก็จะต้องทำอะไรที่ท่านผู้ฟังตกใจนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าแล้วอยู่แบบเรียบๆนะครับ4,000-5,000 คนคุยกันไปถ้ามีเวลาว่างส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยอยากเขียนอะไรหรือว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ไม่เขียนกันแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมีหนังสือเกี่ยวกับคนอื่นๆที่เขียนถึงแม่อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปค้นดูนะเขียนถึงแม่แล้วก็รวบรวมเป็นเล่มอันนี้ก็จะหลายปีแล้วครั้งที่ผมอยู่อสมทนะครับเดี๋ยวตามดูเพราะว่าพรุ่งนี้วันแม่วันที่12สิงหาคมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะคุยกันเรื่องแม่เป็นหลักพระราชินีสิริกิติ์ที่จากเราไปแล้วในประเด็นที่เราก็คุยกันมาทุกปีทะลุโปร่งหนังสือเต็มบ้านนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันมีมงคลนะครับจะไม่คุยเรื่องที่ให้กลุ้มอกกลุ้มใจกันนะแต่ท่านผู้ฟังเนี้ยก็อดไม่ได้ที่จะอีเมลมาเรื่องอื่นจะให้เขียนเรื่องแม่ก็ไม่เขียนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้บ่นไม่ได้ว่านะครับพวกส่วนใหญ่พวกเราก็อายุมากๆมันก็จะบังคับอะไรกันให้ไปโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็ไม่ไปเอาละครับก็มีท่านผู้ฟังอีเมลมาเรื่องแม่ปวดหัวเรื่องวันแม่นะครับอันนี้เขาพูดถึงแม่ฝรั่งนะผมก็จะข้ามๆไปก็ขอบคุณที่ท่านผู้ฟังส่งเรื่องแม่แบบทางอ้อมมาก็แล้วกัน เราเอาเรื่องของแม่ไทยแล้วกันนะครับว่าคุณแม่ชาวไทยเป็นยังไงพรุ่งนี้นะถ้าวันนี้ยังมีใครสักเขียนสักคนก็จะช่วยโลกยามเช้าพิสูจน์กับอสมทว่ามีคนฟังอยู่นะครับแต่อันนี้ผมเดาได้คนฟังส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่เพราะจากการสื่อสารพูดคุยหรือแวะมาเยี่ยมเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยว่างเขียนแล้วล่ะนะครับเขาก็จะไปกับลูกกับหลานถ้าเด็กๆมาฟังบ้างก็ดีนะเพราะว่าไม่ช้าเด็กๆก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีครับโอเคครับก็โลกยามเช้าวันนี้แรม13ค่ำเดือน8เดือน8หลังปีมะเมียนะครับอากาศสดใสแถวปากเกร็ดนะไม่นับคดีที่เกิดขึ้นแถวๆอบจนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าฝนตกหนักบางแห่งอันนี้เขารายงานยาวกว่าที่นี้ที่ผมตัดข้อความย่อลงมาบนจอนะครับบนจอจะเขียนว่าฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2ถึง3เมตรหรือมากกว่านั้นถ้ามันพายุคลื่นลมแรงแต่ถ้าอ่านเต็มจะเป็นอย่างนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานวันที่11สิงหาคม2569ว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงไม่ได้หมายถึงประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงหมายถึงว่าพายุที่พัดลมมรสุมคือลมฝนนะจากอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงถ้าวักผิดมันก็จะกลายเป็นว่าอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันนี้เหมือนจะเป็นสูตรย่อหน้าที่ก๊อปปี้ไว้เลยนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็จะขยับสัก 2-3 คำแต่นี่เป็นผมอ่านเต็มแต่บนจอผมย่อให้นะครับที่ทำอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากจะไปนอนที่สะดวกที่ไม่สะดวกสบาย บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก็ไม่ต้องไปนะครับพวกที่ชอบไปกางเต็นท์แบบผมนี่ถ้ากำลังวังชาเดี๋ยวนี้ก็ยังไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้กำหนดเวลาจะไปเที่ยวแต่ว่าถ้าไปเที่ยวต้องไปที่ที่มันลำบากหน่อยแล้วน้อยก็ไปกางเต็นท์ไปนอนโรงแรมแล้วก็ขับรถเข้าอุทยานนี้ไม่ได้นะครับต้องไปหาที่กางเต็นท์ให้ฝนตกแฉะวิ่งหนีนะครับแบบนั้นนะถ้าอุทยานแห่งไหนสบายเกินไปผมก็จะบ่นผ่านกรรมาธิการนะครับว่าโอ้ยผมไปอุทยานนี้มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมันสบายเกินไปถ้าอย่างนี้คนก็ต้องมาเที่ยวอุทยานมากกันสิครับไม่งั้นเราก็แย่สิมันก็จะเสียหายขยะเยอะทำความสะอาดลำบากน้ำไม่พอเพราะว่าเกาะกลางทะเลเนี่ยมันมีแหล่งน้ำไม่มากอันนี้เรื่องจริงนะครับเวลาทีมผมไปทำสารคดีซึ่งจบสิ้นเมื่อปี2560เนี่ย3ปีทำสารคดี18แห่งเมื่อวานให้คลิปสั้นๆ5นาทีไปแล้วว่า18แห่งมีอะไรบ้างเนี่ยอุทยานแห่งชาติเนี่ยข้อความที่เราต้องจำไว้ตลอดเวลาแล้วผมก็ค้นคว้าเขียนบทด้วยจึงจำมาตลอดแล้วก็เดินทางเข้าป่าเป็นระยะสมัยก่อนที่ทำสารคดีนะครับแต่ว่าลูกทีมผมหรือเพื่อนร่วมงานผมจะไปเยอะกว่าหน่อยเพราะเราเป็นคนสั่งงานคือเราจะรู้เลยว่าไปเกาะไหนเนี่ยเขาเอาน้ำมาจากไหนเพราะเราเป็นนักข่าวเราไปทำข่าวทำสารคดีด้วยไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆเขาเอาน้ำมาจากไหนคนดูคุยกับหัวหน้าอุทยานก็จะบอกได้เลยว่าน้ำมาจากเนินเขาข้างบนแล้วมันก็มีไม่มากก็ต้องมาเก็บไว้ในบ่อ เอาขึ้นแท้งแล้วก็ทำน้ำประปาให้ท่านพี่น้องทั้งหลายที่มันเที่ยวอุทยานเราเนี่ยครับถ้ามากเกินไปน้ำมันไม่พอน้ำต้องไม่พออยู่แล้วไฟฟ้าบางทีก็ต้องใช้โซล่านะครับอันนี้มีข้อมูลซึ่งถ้าเราติดตามและทำข่าวสารเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเนี่ยทุกคนจะรู้ว่ามันมีความเป็นธรรมชาติของมันได้แค่นั้นถ้าไปเที่ยวกันมากมันก็จะไม่ดีนะถ้าผมเป็นเผด็จการมีอำนาจผมก็จะบอกว่าต้องจำกัดจำนวนคนเข้าไปเที่ยวจะได้สะดวกสบายแล้วก็พอเหมาะพอควรกับทรัพยากรที่มีแต่ถ้าสะดวกมากเกินไปนอนที่บ้านจะดีกว่ามั้งประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็เราเรื่องมันนี่มาติดพันมาตั้งแต่เมื่อวานมั้งครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหมู่นี้เว็บไซต์ของกรมเนี่ยจะละเอียดเพียงแต่ว่าเราสำหรับรายการผมก็นานๆแวะมาทีนึงถ้ามันมีเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดโหก็จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศฤดูกาลเป็นความรู้ทั่วไปเด็กๆใช้ทำรายงานส่งอาจารย์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่ง AI แล้วก็อันหนึ่งที่มีเนี่ยก็เรียกคู่มือประชาชนแต่ที่มีข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับคือถ้าต้องการจะหาข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่ให้ความรู้แก่ทุกคนเนี่ยมีสารพัดเรื่องแหละผมก็สะดุดที่ภาพสวยๆเหมือนภาพการ์ตูนหรือภาพวาดเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นคู่มือประชาชนในเนี้ยจะมีสารพัดอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจรายละเอียดถึงข้อมูลข่าวสารคู่มือประชาชนที่เอามาใช้เพื่อประกอบอาชีพในแต่ละวันได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลอากาศเกษตรนะครับเมื่อก่อนผมทำโทรทัศน์อยู่กับช่อง9เนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศเราก็จะมีอากาศเกษตรเราก็จะมีทีมงานออกไปทำสารคดีดินดำน้ำชุ่มตะเวนไปทั่วประเทศไทยบางทีก็ไปลาวไปประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาทำการเกษตรกันยังไงมีอะไรน่าสนใจมาปะไว้ในรายการพยากรณ์อากาศส่วนพยากรณ์อากาศของเราก็จะอาศัยบุคลากรเท่าที่หาได้เก่งๆสนุกสนุกบุคคลเริ่มแรกของเราก็จะเป็นคุณพี่วิทวัตเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกลุงวิทวัตก็ได้นะครับคุณวิทวัตสุนทรวิเนศเขาเริ่มต้นพยากรณ์อากาศวาดภาพเองขึ้นจอออกแบบเทคโนโลยีกระดานพยากรณ์อากาศแล้วก็ไปคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อหาความรู้และทำความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อจะได้มานำเสนอต่อประชาชนในรูปแบบที่เราในฐานะนักสื่อสารมวลชนทำได้นะครับอันนั้นก็คิดว่าคุณวิทวัตสุนทรวิเนศเนี่ยคือผู้บุกเบิกการพยากรณ์อากาศแบบที่แปลกไปจากเดิมมันก็อยากใช้คำว่าแบบใหม่นะครับไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบที่สนุกขึ้นนะครับแต่ข้อมูลจะไม่ผิดจะมีวิธีนำเสนอโดยปรับภาษาบ้างอะไรบ้างโดยอาศัยไปอบรมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในยุคโน้นเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกน้องท่านอธิบดีสมิธธรรมสโรธสมัยก่อนโน้นนะครับจะเกษียณกันไปหมดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นหนุ่มสาวทําหน้าที่ทั้งอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็โฆษกหรือคนที่ทําหน้าที่เป็นนักวิชาการพยากรณ์อากาศก็จะเป็นหน้าใหม่หมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีภาพใหม่ๆแปลกๆยุงใจเด็กๆนะหรือคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาอ่านส่วนคนรุ่นเก่าอย่างผมก็ยังอ่านอยู่นะครับวันสรุปพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องใหญ่ของโลกนอกเหนือจากพยากรณ์อากาศเมืองไทยแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าแผ่นดินไหวรายงานข่าวจากประเทศโคลอมเบียประเทศของนักเขียนนวนิยายรางวัลโนเบลเกเบรียลกาเซียมาเกส100 year of solitude ชากีล่านะครับประเทศเล็กๆอย่างนี้นะครับอยู่ลาตินอเมริกาหรือลาตินอเมริกากลางนะครับโคลอมเบียก็อยู่ใกล้ๆกับเอกวาดอร์เอกวาดอร์อยู่ชายฝั่งออกไปทางทะเลทางฝั่งซ้ายก็จะไปเจอเกาะกาลาปากอสแต่ว่าโคลอมเบียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเพิ่งเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีใหม่ๆมาเลยนะครับก็เมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหว 7.4 ริกเตอร์หรือ 7.4 แมกนิจูดแล้วกันระดับ 7.4 นะครับ ใช้คำว่าระดับจะครอบคลุมได้มากกว่าคนรุ่นเก่าจะเรียกว่าริกเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าแมกนิจูดก็คือระดับแหละ 7.4 ถือว่าแรงนะครับเฉพาะตัวเลขที่ผมตามข่าวจากสำนักข่าวต่างๆหลากหลายแต่ได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับมันจะมีสื่อ BBC เนี่ยสื่อที่มีโลโก้ขึ้นบนจอก็จะเป็นสื่อที่ผมตามเป็นหลักอยู่ทุกวันทุกวันนะครับเอาจะซีร่า CNN NBC Economist พวกเนี้ย AP Reuters เพื่อประมวลเอาข้อมูลว่ามันถ้ามันคล้ายกันเราก็เอากลางๆถ้ามันต่างกันนิดหน่อยถ้าไม่จำเป็นต้องบอกว่ามันตัวเลขหลากหลายเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังมีตัวเลขมากเกินไปในตอนเช้านะครับอันนี้เป็นสื่อกระแสหลักก็คือว่าแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียเนี่ยตาย111ความรุนแรง 7.4 แมกนิจูดมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย111ที่ได้ตัวเลขนับได้อัลจาซีราก็จะบอกว่าตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะแต่ทางการก็ตอนนี้อยู่ที่ตัวเลข111ตัวเลขผู้บาดเจ็บสูญหายยังไม่มีนะครับนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคลัมเบียเช้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกแผ่นดินไหวหมู่นี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะญี่ปุ่นโคลัมเบียเวเนอะไรล่ะเวเนซุเอลานะครับซึ่งก็ยังฟื้นยังไม่ฟื้นเลยยังขุดค้นซากปรักหักพังอยู่นะครับส่วนเฉพาะที่โคลัมเบียเนี่ยขอประทานโทษโคลัมเบียนะครับไม่ใช่โคลัมเบียถ้าโคลัมเบียก็จะเป็นโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอันนี้โคลัมเบียนะครับที่เมืองคาลีโคลัมเบียสำนักข่าว AP รายงานบอกว่าพายุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์เกิดขึ้นสุณบริเวณจุดศูนย์กลางที่เห็นบนภาพจอนะครับอันนี้เป็นภาพจาก AP นะครับทำให้ผู้คนเสียชีวิต111คนอาคารนับร้อยหลังได้รับความเสียหายพังทลายหรือแตกหักนะก็ทำให้หลายคนต้องถูกฝังจะหรือถูกกักอยู่ในภายใต้ซากปรักหักพังอะไรกันก็ต้องเป็นตามปกติต้องไปช่วยกันค้นหาหรือคนนะครับท่านประธานาธิบดีอาเบราโดเดลาเอสเปรียล่าเอสเปรียานะครับเพิ่งได้รับเลือกตั้งมาใหม่สดๆก็เลยได้รับการทดสอบข้อสอบแรกดูแลประชาชนพอเลือกตั้งใหม่ๆหมาดๆนะประธานดีโคลัมเบียนะครับท่านก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเท่าไรเท่าไรตอนแรกท่านให้สัมภาษณ์ว่า87นะครับอันนี้เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ AP รายงานแล้วก็มีอาคารเสียหายนี่ข้อมูลจากท่านประธานาธิบดีเอสเปียเลย 1,600 หลังอาคาร 1,600 หลังได้รับความเสียหายรวมทั้งในจำนวน 1,600 หลังนี้นะครับมีอาคาร61หลังที่ถล่มลงมาราบเป็นหน้ากลองไม่เหลือเลยนะครับ61หลังนอกนั้นก็ปรักหักพังเอ็นเอียงพังบางส่วนแต่รวมแล้ว 1,600 อาคารที่เสียหายรัฐบาลก็ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือกันต่อไปอย่างรวดเร็วฉับพลันการอนุมัติงบประมาณหรืออื่นๆในการตัดสินใจอื่นๆท่านประธานาธิบดีบอกว่าWe are not going to leave people alone. เราจะไม่ทิ้งให้ประชาชน อยู่อย่างไม่มีใครช่วยเหลือ อยู่อย่างโอเคครับใช้คำว่า alone นะครับผมจะไปนึกถึง 100 Years of Solitude ของ Gabriel Garcia Marquez นักเขียนโคลัมเบียเป็นหนังสือที่ผมอ่านสัก 2-3 ครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะมาคุยเรื่องนิยายเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านว่างๆลองไปหาฉบับแปลดูก็ได้หรือฉบับภาษาอังกฤษมันก็เป็นความยิ่งใหญ่ของคนโคลัมเบียนะที่มีนักเขียนนักดนตรีนักร้องนักแสดงในระดับโลกทั้งที่เป็นประเทศเล็กๆทีมฟุตบอลก็เก่งก็น่าสงสารนะประเทศไทยช่วยอะไรได้ก็คุณพี่อนุทินชาญวีรกุลก็ลองช่วยดูนะครับนะส่วนพวกเราเองก็เหนื่อยจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอยู่ทางภาคเหนืออีกทีนึงถ้าจะช่วยคนไทยต้องช่วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชลประทานการกักเก็บน้ำระยะยาววันนี้จะมาแทรกเรื่องสเอฟโมเดลมากแล้วนะครับถ้าสะกิดสักนิดนึงแล้วก็สักวันหนึ่งถ้านักการเมืองอยากได้คะแนนนิยมสูงๆนะครับใช้วิธีทำงานให้ประชาชนแบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรม การชลประทานการเกษตรถ้าทำโครงสร้างพื้นฐานถ้าลูกหลานนักการเมืองไม่เข้าใจ เขาเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์นะครับนั่นแหละครับหนึ่งสมัยเริ่มหนึ่งโครงการอาจจะเสร็จภายใน 4-5 สมัย 20-30 ปีรับประกันว่าประชาชนจะรักท่านโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดหายไปนับตั้งแต่ขุดคลองรังสิตสมัยรัชกาลที่5นะครับคือการชลประทานและการกักเก็บน้ำการป้องกันน้ำท่วมนะซึ่งนักการเมืองไทยไม่ทำจะทำเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ใช่ทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มันก็ทำไมไม่ทำอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งท่านเป็นเรื่องที่ได้คะแนนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินผมบ่นเช้าวันนี้ช่วยไปเช็คดูโครงการเสียบโมเดลแล้วกันนะครับที่กรมชลประทานนะว่าจะไม่พูดถึงแล้วเสียบโมเดลต่อไปครับที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียนะครับอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลพาวมานะเป็นชุมชนประมาณประชาชนประมาณ 4,800 คนนะในเขตเขาเรียกว่าเขตช็อกโก้นะครับที่นั่นก็จะแบ่งเป็นเขตแล้วก็แบ่งเป็นจังหวัดแล้วก็เป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นซิตี้เป็นทาวน์อะไรพวกนั้นนะครับก็อันนี้ก็อยู่ประชาชน 4,800 คนณศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ซานโฮเซเดลพาวมานะซึ่งก็ประมาณ400กิโลเมตรทางตะวันตกของเมืองหลวงโบโกตาถ้าดูภาพบนจอโบโกตาก็จะขึ้นดาวสีดำนะครับเจ้าหน้าที่ US Geological Survey หน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของอเมริกาซึ่งจะเป็นที่พึ่งของชาวโลกรวมทั้งสื่อมวลชนไทยหรือรวมทั้งผมสมัยก่อนด้วยที่จะเช็คว่าแผ่นดินไหวที่ไหนเท่าไหร่ยังไงเป๊ะๆเนี่ยต้องไป USGS นะครับ US Geological Survey แน่นอนครับมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับแต่เช้าวันนี้ขออภัยพี่ๆกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับไม่ค่อยได้อ้างท่านเช้าวันนี้ในเรื่องแผ่นดินไหวผมก็ไปเช็คดูแล้วข้อมูลแผ่นดินไหวจะมีรายละเอียดสะสมมาเยอะที่เว็บกรมอุตุแต่ว่าข้อมูลโบโกตาโคลัมเบียยังไม่ขึ้นจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่าระบบราชการตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยวเข้าไปทำงานข้อมูลแผ่นดินไหวก็จะมากขึ้นนะครับคือถ้าเราจะบังคับให้ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาทำงาน24ชั่วโมงเพื่อจะมีคนเข้าเวรนี่ผมไม่ทราบนะครับก็ยอมได้นะครับครับเนื่องเป็นสถานการณ์ในโลกเรื่องแผ่นดินไหวนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยประเทศไทยอากาศก็จะมีฝนบ้างตามพื้นที่ต่างๆนะครับยังจะอ้อยอิงต่อไปอีกจริงๆมันน่าจะหมดแล้วนะครับวัน2วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็จะมีพายุหางแถวจากทางฝั่งตะวันออกของประเทศเรานะครับก็จะเหลือฝนตกหนักบางแห่งเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสถานการณ์รอบๆโลกของเราทางด้านลมฟ้าอากาศเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังบังเอิญผมตอนท้ายรายการได้พูดถึงภาพยนตร์เดี๋ยวจะเคลียร์ภาพยนตร์อินเดียให้จบภายในวันนี้ซะเลยน่าจะดีนะครับจะได้ไม่ต้องคุยถึงหนังอินเดียต่อไปอีกขออะไรสัก 4-5 นาทีคือเมื่อวานนี้ไปได้เรื่องเดียวนะครับผมคุยถึงคือมันสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อสุดสัปดาห์โน้นเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาเพลิดเพลินไปทำงานไปแล้วก็ฟังเพลงไปดูกีฬาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากีฬาระดับชาติเขาต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูกันหมดแล้วนะครับมันก็เลยไปเปิดเพลงนี้นะครับคือคนใน YouTube เนี่ยก็จะเจอกลุ่มนักร้องสาวอินโดนีเซียชื่อคณะของเขาอัลบั้มโมโลยีนะแล้วก็ร้องเพลงอินเดียที่ผมหวนระลึกถึงอดีตเมื่อ196869 70 72ด้วยครับที่ผมอยู่อินเดียครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดูหนังอินเดียเยอะเพราะว่ามันไม่มีความบันเทิงอย่างอื่นที่จะให้เราถ้าจะเข้าไปเต้นระบำลำฟ้อนในดิสโก้ที่เดลีมันก็มีบ้างแต่หุ่นเราไม่ให้นะครับสตังเราก็ไม่พอก็ดูหนังอินเดียกับเพื่อนๆเยอะตลอดแล้วก็จะนึกถึงเพลงที่มาเป็นเพลงไทยนะครับลอยลักลอยมนทินอะไรนี่ครับแล้วก็มาเจอเพลงที่ต้นฉบับในวงนักร้องวงนี้ก็เลยประทับใจอันนี้เล่าไปแล้วนะครับก็เลยพาดพิงไปถึงมันเป็นเพลงมาจากภาพยนตร์นะเรื่องฮัมราชเรื่องนี้นะครับฮัมราชก็แปลว่า อันนี้เล่าไปหมดแล้วล่ะนะแต่ขอทวนนิดหนึ่งก็คือว่าฮามร่าเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เพลงดังติดมาโดยตลอดนะฮะเป็นเพลงรอยรักรอยมนทินและเป็นภาพยนตร์ชื่อภาษาไทยในเมืองไทยก็เป็นหนังดังแต่ไม่ใช่หนังเพลงมีหนังต้นเรื่องแล้วก็ตอนจบมีเพลงตอนต้นกับตอนจบเพลงเดียวนะครับแต่เพลงเนี้ยดังไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนที่เคยไปอยู่อินเดียเท่านั้นนะครับถ้าไปที่เบิร์กลีย์คอลเลจบอสตันมันจะมีนักศึกษาชาวอินเดียมีครูชาวอินเดียอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยนะเยอะแหละนะครับเยอะกว่าเพื่อนแหละเด็กอินเดียไปเรียนที่เบิร์กลีย์แล้วก็เด็กเกาหลีนะครับเด็กไทยก็มีทุกปีนะครับเด็กไทยไปเรียนปีละ3คน2คน4 5คนกันนี้แล้วแต่ในผมห่างเหินเบิร์กลีย์มาหลายปีแล้วเพราะว่าลูกจบไปแล้วหลายปีแล้วนะครับ 4-5 ปีละแต่เด็กไทยไปเรียนมาเสมอนั้นเพลงอินเดียเนี่ยเพลงนี้อมตะแน่ฮัมราชนะฮัมราชก็เหมือนกับเพื่อนคู่ใจนะนางเอกก็ไปแต่งงานกับนายทหารพ่อไม่อยากให้แต่งงานนายทหารก็ไปรบที่ชายแดนจีนกับอินเดียแล้วก็เห็นว่าตายไปนะครับแล้วก็ตอนหลังนางเอกก็ไปแต่งงานใหม่เสร็จแล้วก็มันก็จะมีไม่รู้ใครฆ่าใครยังไงนางเอกฆ่าตายลูกที่เกิดแล้วแอบเลี้ยงไว้แล้วออกมายังไงอะไรพวกนี้นะครับจะไม่เล่าละเอียดอยากให้ท่านฟังไปดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับอันนี้ก็จบเรื่องฮามราชเป็นที่มาของเพลงรอยรักรอยมนทินทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาฮินดีนะครับนี่คือเพลงนีเลกากันเก๋ตะเลนะครับนีเลคำแรกนะครับกากันเก๋ทะเลนะครับว่าเลยท้องฟ้าและชีวิตรักอะไรต่างๆอธิบายเรื่องภาษาฮินดีหรืออักษรเนปเทพนากรีนิดหนึ่งก็คือว่าทำไมเขาขีดเส้นข้างบนนะเป็นเส้นตรงนะครับลากติดกันเนื่องจากว่าเขาจะแบ่งคำเป็นคำใช่ไหมนอนหนูสระอิแล้วก็ลอลิง

คสระเอนะเคเอเลกากันเคมันก็ขีดเส้นตรงข้างบนมันก็เป็น3คำคำที่4ก็ขีดเส้นตรงก็จะรวมพยัญชนะนะอะไรอันนี้ตอเต่าแล้วก็ลอลิงสระเอนะครับผมใช้ภาษาไทยเลยนะครับแต่เป็นอักษรเทพนากรีเป็นต้นแบบของอักษรไทยนี่แหละนะครับมันจะไปยังไงมายังไงปนกันพ่อคุณรามคำแหงประดิษฐ์คิดค้นปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมานะครับแต่ไปเรียนภาษาฮินดีแล้วจะพบว่ามันมีรากศัพท์มาจากที่นี่ท่านผู้ฟังที่เป็นนักภาษาศาสตร์โดยแท้ก็ควรจะอธิบายได้ดีกว่าผมถ้าผมอธิบายผิดไปก็เนื่องจากว่าผมเรียนภาษาฮินดีปีเดียวแล้วก็นานแล้วครับอาจารย์ผมก็แก่แล้ววันก่อนอีเมลมาคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลกาเกนเกตะเลนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะเรื่องที่สองก่อนจะพักอีกสัก 4-5 นาทีนะที่อยากจะคุยให้จบในวันนี้คือว่ามันมีหนังอีก2เรื่องนะครับที่ผมดูนะดูสมัยโน้นเลยนะครับคือประมาณ4เกือบ50ปีแล้วนะครับตีสมัย50ปีแล้วกันที่ผ่านมานะสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยก็คือถ้าดูโปสเตอร์บนจอทางซ้ายนะครับดิวานาดิวานาดอเด็กสลีสลีครับทุนดอเด็กสลีดีวานะวาแหวนสละอาแล้วก็นอหนูสละอานอหนูที่ดูเหมือนลอลิงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับนอหนูดิวานาอีกภาพยนตร์อีกเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดิวานาเนี่ยดีวานาก็เป็นดีวานาแปลว่าคนบ้าบ้าบ้องนะครับเดี๋ยวดูอีกเช่นท่านจะเห็นพระเอกพระเอกของเรานะราชกระปูหนวดเยิ้มเนี่ยครับโอ้โหดังมากสมัยก่อนพวกผมเพื่อนนักเรียนไม่มีอะไรจะทำก็ดูหนังฮินดีเข้าไปดูหนังอินเดียเนี่ยภาษาฮินดีเป็นหลักภาษาอื่นก็มีนะครับเทเลกูภาษาทางใต้ทมิฬเลยมีหมดแหละมักจะยาวประมาณบวกลบ3ชั่วโมงนะเพราะว่าไหนๆก็ดูแล้วถ้ามันจะสั้นมันก็ไม่ได้ชาวบ้านเขาชอบดูหนังยาวๆว่าจะต้องมีเพลงเยอะราชกระปูเป็นพระเอกนะครับแล้วก็เวลาผมไปดูใหม่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือดิวานาเนี่ยดูจบแล้วแล้วก็เช็คชื่อนางเอกชื่อไซร่าบานูนะไซร่าบานูแสดงเป็นนางสาวกิมินิกุปตะนะครับโอเคไม่ต้องละเอียดมากนะก็ได้หลักๆก็คืออย่างนี้ครับนางเอกหนังอินเดียเนี่ยสวยเก่งเต้นรำบทบาทอะไรแบบเก่งนะครับการสร้างหนังอินเดียก็แบบชาวบ้านดูนะครับมันสนุกสนานเฮฮากินใจสอนธรรมะสอนวิธีคิดสอนให้เป็นคนดีไม่เป็นผู้ร้ายแล้วก็จบอย่างดีทุกครั้งแล้วก็ให้รักแม่เพราะแม่อินเดียเนี่ยที่เรียกว่ามาเตอร์อินเดียนะครับคนเป็นแม่อินเดียเหมือนแม่จีนนะครับคือแม่นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับพอใกล้วันแม่เราจะนึกถึงแม่อินเดียแม่ไทยแม่อินเดียแม่จีนแม่เอเชียเนี่ยลูกๆรักหมดถ้าเป็นโลกตะวันตกอเมริกันอย่างเงี้ยต้องเป็นแม่ผิวดำคนผิวดำจะรักแม่มากนะครับคนผิวขาวผมไม่รู้นะครับนะมันก็ปนๆกันอยู่นะครับแต่ว่าแม่เอเชียเนี่ยแม่อินเดียแม่ไทยแม่จีนแม่คนผิวดำเนี่ยลูกๆจะอะไรอะไรก็มอมเสมอนะครับอันนี้นางเอกหนังคนนี้ชื่อไซร่าบานูก็เลยนึกขึ้นว่าโอ้เมื่อก่อนที่ผมดูหนังเรื่องนี้หลาย50ปีที่แล้วเนี่ยไซร่าบานูก็ดังมันจะมีนางเอกหนังเยอะแยะนะเรื่องตรงกลางซีต้าเออกิต้าเนี่ยซีต้าเออกิต้านี่ฮิมามารินีนะครับฮิมามารินีซีต้าเออกิต้าเดี๋ยวไอ้ดิวาน่าเนี่ยเป็นว่าด้วยเรื่องพระเอกที่เป็นคนเหมือนบ้องบ้องบ้าบ้าบ้องบ้องแล้วก็แกล้งทำมาพ่อทิ้งไปตั้งแต่เป็นเด็กใช่ไหมเสร็จแล้วพอมาเจอนางเอกก็เป็นลูกคนรวยก็จะหนีการแต่งงานจากคนที่พ่อแม่บังคับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเจอไอ้ก็หนีออกจากบ้านแล้วก็มาเจอพระเอกบ้องบ้องบวมขี่เกวียนร้องเพลงมาเนี่ยนะครับดีวานาราชกระปูมันสนุกเพราะว่าที่จริงพระเอกแกไม่ไปบ้องหรอกนะครับแกก็จะรักแม่สอนให้เป็นคนดีไงก็จะทำนะถ้าไปเจอหญิงสาวนอนสลบอยู่จะเอามือไปแตะก็ไม่กล้าแตะถ้าแตะแล้วเดี๋ยวต้องไปแม่ก็จะว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงดูท่านสนุกนะครับถ้าท่านไปดูผมจะไม่เล่าละเอียดจนเกินไปเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าจะเสียเรื่องหรือสปอยเลอร์นั่นคือไซร่าบานูเป็นนางเอกคนหนึ่งที่พวกผมหนุ่มๆไทยยุคโน้นนะครับ1968ถึง71ที่เราอยู่อินเดียกันเนี่ยก็จะชอบไซร่าบานูชาพิล่าทากอร์เฮมามารินีเรื่องที่สองที่แล้วก็จะพอนะเพื่อจะดึงดูดท่านฟังไปดูเสาร์อาทิตย์นะครับซีต้าเออกีต้านะที่เห็นอยู่บนจอตรงกลางนะซีต้าเออกีต้าเนี่ย

0: เอาดีดีกว่าดูจะเห็นได้อารมณ์เลยนะครับซีต้าเป็นชื่อผู้หญิงลูกสาวฝาแฝดสองคนครับคนหนึ่งชื่อซีต้าอีกคนหนึ่งชื่อกีต้าคำว่า R O U R แปลว่าแอนหรือและนะคือนางสาวกีต้ากับนางสาวซีต้ากับนางสาวกีต้านี่คือภาพยนตร์เรื่องซีต้าเออกีต้านะครับซีต้ากีต้าเนี่ยตัวแสดงนำผมว่าคนไทยรุ่นผมจะรู้จักนะครับเพราะดูหนังโรงหนังควีนเยอะเดี๋ยวก็จะพบกับเฮมามารินีนะครับแบบโหสนุกมากเลยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นดาเวนเดอร์นะพระเอกมีสองคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่านางเอกจะเป็นแฝดคนเดียวแสดงเป็นสองคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับย่อๆนะครับว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถมารถเสียกลางป่าหรือว่าประมาณว่าภรรยาท้องใกล้จะคลอดจะไม่เล่าหมดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ให้เสียของหรือเสียเรื่องคือว่าพอก็ไปหาชาวบ้านใกล้ๆช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าไม่โรงพยาบาลอยู่ไกลก็เลยก็ทำคลอดแล้วออกมาเป็นฝาแฝดแต่สามีภรรยาคนนี้ไม่รู้เพราะว่าชาวบ้านที่ช่วยหมอทำแยช่วยทำคลอดเนี่ยเก็บแฝดไว้หนึ่งคนไม่บอกเพราะว่าเขาไม่มีลูกเขาอยากมีลูกนะครับก็บอกแต่ฝ่ายสามีภรรยาที่รถมาจอดแล้วจะเป็นต้องคลอดเนี่ยครับก็บอกว่าได้ลูกมาแล้วหนึ่งคนเป็นลูกสาวจ้านะครับลูกสาวคนนี้ก็ชื่อกีต้านะครับกีต้านะครับส่วนลูกแฝดอีกคนหนึ่งที่แอบเก็บเอาไว้ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยคือซีต้าแสดงโดยเฮมามารีนี่คนเดียวแสดงเป็นสองแฝดนะครับเหมือนท่านดูหนังออดิซี่จะพบว่าเฮเลนเป็นแฝดซึ่งในออดิซี่จะไม่มีแบบนี้นะครับแฝดหน้าเป็นแฝดเป็นแล้วไม่มีแต่ว่าหนังออดิซี่เป็นหนังจึงเป็นหนังที่ทำให้ตำนานโบราณของกรีกมันเละเทะไปหมดนะครับตำนานเขาไม่เละหนังเนี่ยมันจะเรื่องเละนะครับแต่การผลิตอาจจะสนุกก็ได้อันนี้แต่ท่านจะดูก็แฝดซีต้ากีต้าก็คือว่าถ้าซีต้าก็จะสวยสงบเรียบร้อยไปอยู่บ้านถูกกดขี่ให้ทำกับข้าวนู่นนี่นั่นนะครับก็หนีออกมาส่วนกีต้าอยู่กับชาวบ้านก็เกเรเฟี้ยวฟ้าวเจียวเจ้าสนุกสนานวิ่งไปทั่วเล่นกลร้องเพลงกวนประสาทเป็นเด็กน่ารักแบบกวนๆ นะครับโอ้ยสนุกนะครับแล้วตอนหลังมันมาสลับกันเพราะว่ายายกีต้าที่เป็นเด็กกวนๆเด็กสาววัยขนองทอมบอยอะไรพวกเนี้ยก็ไปเจอกับพระเอกซึ่งเป็นหมอนะก็นึกว่าเป็นคนสวยที่เรียบร้อยที่อยู่อีกบ้านหนึ่งนึกว่าเป็นซีต้าพูดง่ายซีต้ากีต้านี่สลับกันหมดเลยโอ้ยสนุกนะครับไม่มีทางที่จะอธิบายเป็นอื่นไกลก็เพียงแต่โน้มน้าวจิตใจว่าว่างๆเราดูหนังอินเดียบ้างก็ได้นะครับถ้าดูออเดซี่แล้ว3ชั่วโมงท่านทนได้ท่านก็ทนซีต้าอากีต้าได้สรุปก็คือแนะนำหนัง2เรื่องปิดท้ายครับเดี๋ยวจะไปไกลคือว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เวลาสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ผมไม่ทราบที่โรงหนังอินเดียเขาทำยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปกว่า10ปีแล้วคือว่าเวลาเราเข้าโรงหนังอินเดียเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีกบว.อินเดียบ้านเราเรียกกบว.ใช่ไหมกรรมการเซ็นเซอร์หนังวิทยุโทรทัศน์รายการทีวีทั้งหลายนะคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเขาเรียกว่ากบว.บ้านเราอินเดียก็จะมี Central Board of Film Censor หรือคณะกรรมการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์นะมันก่อนฉายหนังเนี่ยเขาจะฉายภาพใบรับรองอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยครับท่านถ้าท่านไปดูหนังทาง YouTube สมมติอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยซีต้าเออร์กีต้านะครับคณะกรรมการตรวจเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เขาก็จะกรอกฟอร์มอันนี้พูดถึงสมัยก่อนโน้นเลยนะครับกรอกฟอร์มอันนี้มัน1982/1922เป็นวันที่ออกใบประกาศนียบัตรนะครับหนังเรื่องนี้ก็เลยเขียนมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อซีต้าเออร์กีต้าผมพออ่านได้นิดหน่อยนะครับบนจอภาษาฮินดีเห็นสอเสือไหมครับสอเสือถ้าท่านมีชื่อสอเสือเนี่ยผมเขียนชื่อได้อันนั้นสอเสือสอเสือสละอีนะสละอีนะครับแล้วก็ต่อเต่าสละซีต้าออร์แอนกีต้าคณะกรรมการเขาจะกรอกฟอร์มภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าตรวจพบเข้าตรวจสอบเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วออกให้ฉายได้มันก่อนที่จะฉายไตเติลหนังเนี่ยก็จะมี ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองใบนี้ว่าผ่านการตรวจของคณะกรรมการเซ็นเซอร์แล้วนะอันนี้เป็นรูปแบบการฉายภาพยนตร์ในอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่างๆลองตามไปดูหนังตามสะดวกแล้วกันนะครับเห็นไหมครับนี่นางเอก2คนเป็นฝาแฝดไอ้คนนึงเรียบร้อยน้ำตาเศร้าอีกคนนึงแบบกระโดดกระเดกสนุกสนานเหาะไปอยู่บนพัดลมอะไรประมาณนั้นรับรองว่าสนุกแน่นะครับแต่ถ้าท่านชอบดูหนังซีเรียสจริงจังอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับแต่ผมต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจำวันก็ดูหนังอินเดียคนอินเดียก็จะเอาอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับขอพักรายการดีกว่าไปมาตีห้าสี่สิบสามนาทีแล้วนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท 96.5 คลื่นแห่งความคิด 96.5 FM Radio YouTube Facebook สดเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่ถามว่าจะดูย้อนหลังเพราะว่าเมื่อวานอยากจะเผยแพร่หรือจะเอาไปส่งต่อที่ผมทำเมื่อวานนั้นมีบางท่านรู้สึกว่าอยากจะใช้บางช่วงที่ผมทำเอาไปให้เพื่อนดูบ้างที่เกี่ยวกับเทพศิรินทร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับว่าถ้ามันได้ประโยชน์ทำให้เรามีความรู้สึกสงบงดงามขึ้นแต่ว่าไปก๊อปปี้เอาเองนะครับไม่ได้ห่วงห้ามแต่ประการใดอสมทเขาจะทำขึ้นจอไปหลังจากจบรายการแล้วก็จะอยู่ใน YouTube ดูได้ตลอดไปก็ค้นไปที่ 96.5 Thinking Radio แล้วเดี๋ยวก็จะเจอรายการเยอะไปหมดคนโน้นทำคนนี้ทำเมื่อกี้ได้ยินเสียงสปอตว่าคุณวิกรมกรมบดินทร์ก็ยังอยู่ CEO Vision ไอ้ผมก็คิดถึงแกนะครับเพราะปกติก่อนจะเข้ารายการเมื่อก่อนเนี่ยมันเขาก็เอามารีเพลย์ผมก็จะได้นั่งฟังคุณวิกรมหมู่นี้ก็มีรายการอื่นมารีเพลย์ผมก็เลยติดรายการก่อนเข้ารายการจริง ท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าหน่อยนะครับที่4เนี่ยเปิด 96.5 หรือ YouTube หรือ Facebook ก็จะได้รายการอื่นๆที่ผมติดนะครับแล้วค่อยมาถึงรายการที่ผมทำนะครับวันนี้เป็นวันที่62ของการจากไปของพระองค์ภาขอน้อมรำลึกถึงพระองค์62วันผ่านไปที่พระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์บนฟากฟ้าณพาไลตั้งแต่11มิถุนายนเป็นต้นมาแบงคอกรูที่เราคุยกันมาตลอดเวลานะครับกฎที่43 44ในวันนี้ก็คือข้อกำหนดในการดูแลนักโทษสตรีขออ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ70ข้อวันนี้ข้อที่43ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์และการดูแลรักษานักโทษสตรีที่อาจจะมีอาการป่วยหรือว่าต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างกฎที่43บอกว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ถ้าใช้ภาษาแบบไทยเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยครับก็จะต้องผลักดันเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางมาเยี่ยมนักโทษสตรีนั้นได้รับความอนุเคราะห์อย่างสะดวกแล้วก็ถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนก่อนอื่นที่จะทำให้นักโทษสตรีเนี่ยได้มีสุขภาพจิตและสุขภาวะทางจิตที่ดีเพื่อที่จะกลับไปสู่การบูรณาการสู่สังคมปกติในอนาคตต่อไปนี่เป็นข้อที่43การแปลของผมก็จะแปลแบบหลวมๆนะครับท่านผู้ฟังไปแปลเป็นทางการอีกทีก็อาจจะได้ความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นกฎที่44และแบงค์ข้อครูข้อกำหนดกรุงเทพที่44ก็บอกไว้ว่าในโดยการคำนึงถึงนักโทษสตรีซึ่งมีประสบการณ์ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนักโทษสตรีนะที่ผ่านประสบการณ์ของความได้รับความรุนแรงในครอบครัวที่อาจจะหนักเบาไม่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมนี่ถ้าจะแปลจริงก็คือว่าพูดง่ายโดนความรุนแรงในครอบครัวมาเยอะนะเกินกว่าที่ควรจะเป็นมันก็แปลมันก็เอาเป็นว่าได้รับความรุนแรงทั้งในครอบครัวมาแล้วกันนะครับนักโทษสตรีเหล่านี้ก็จะต้องได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมในการที่จะได้ขอคำปรึกษาหารือนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งได้พูดคุยกับครอบครัวสมาชิกครอบครัวแล้วก็ปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวได้มาเยี่ยมได้บ้างเพราะว่ามันจะได้ทำความเข้าใจและหลอมรวมหรือบูรณาการชีวิตของนักโทษสตรีเหล่านี้กลับสู่โลกกว้างต่อไปนี่เป็นกฎข้อที่44นะครับนั่นก็พรุ่งนี้ค่อยต่อ45 46ต่อไปสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะในนอกเหนือจากแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะพบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำอะไรประหลาดๆผมนั่งดูข่าวแกก็เรียกร้องบอกให้อิหร่านชดเชยความเสียหายแก่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเป็นค่าปฏิกรรมสงครามคือเนื่องจากอิหร่านเนี่ยเรียกร้องให้อเมริกาชดเชยความเสียหายเป็นค่าปฏิกรรมสงครามคือค่าความเสียหายที่อเมริกาทำกับคนอิหร่านอาคารสถานที่ทรัพย์สินของอิหร่านต้องชดเชยถ้าจะมาเจรจาหยุดยิงแล้วก็สร้างสันติภาพอย่างถาวรอเมริกาต้องจ่ายอิหร่านก็ยืนยันเรื่องนี้มาตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ประธานดีนอร์ทัมก็เอาบ้างใช้โปรแกรมเดียวกันใช้แอปพลิเคชันเดียวกันกับอิหร่านเลยนะครับคือบอกว่าขอให้อิหร่านชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอเมริกาผมฟังแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการแกจะเอาอะไรฉันก็เอาอย่างนั้นนะครับพยายามเลือกคำที่มันไม่รุนแรงจนเกินไปก็คือว่าอิหร่านจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาบ้างมันเหมือนเด็กเล่นขายของแล้วกันนะครับว่าเอายังไงกันดีนะครับต่อรองราคาผู้คนไม่ได้ถือสาว่าจะเป็นเรื่องจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอเมริกาเรียกร้องบอกว่าถ้าจะหยุดยิงไม่ทำสงครามกันเขาไม่ได้คุยเรื่องนิวเคลียร์นะก็คุยเรื่องว่าอเมริกาต้องได้รับเงินชดเชยจากการที่ตัวเองสูญเสียซึ่งที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้าอเมริกาบอกว่าสูญเสียอะไรบ้างจะได้คิดเงินถูกเราจะได้รู้เลยว่าอเมริกาเสียอะไรจริงๆนะ แต่ว่าดอทัมไม่ได้นึกถึงอย่างที่ผมนึกเกินไปขนาดนี้ลึกเกินไปว่าเออถ้าอิหร่านบอกโอเคยินดียอมเสียช่วยบอกมาซิเสียอะไรบ้างเราจะรู้เลยว่าเครื่องบินเรือรบทหารแล้วว่าศูนย์เรดาร์อะไรต่างๆที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียในหลายประเทศ 5-6 ประเทศแถบนั้นเนี่ยสูญเสียอะไรบ้างเราจะรู้เลยอิหร่านก็จะได้คำนวณถูกโอเคไอก็จะจ่ายยูก็หักเงินจากบัญชีที่ฟรีซเอาไว้ทั่วโลกทรัพย์สินก็เอาไปขายได้อิหร่านจะแกล้งพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเสร็จแล้วอิหร่านก็ต้องบอกรอนทัมบอกว่าโอเคงั้นยูก็ต้องมาจ่ายเราว่าเราเสียอะไรบ้างอิหร่านก็จะบอกทันทีว่าเด็กตาย168คนที่โรงเรียนมีนับทางใต้วันแรกของสงครามผู้นำสูงสุดของเราตายและครอบครัวอีก4คนและนายทหารอีกหลายคนตายไปในวันแรกของสงครามเราจะคิดค่าเสียหายจากผู้นำสูงสุดของเราในราคา $10,000,000,000เพราะว่าผู้นำสูงสุดของเรามีคุณค่าเหนือประมาณการก็พูดง่ายคือถ้าผมจะกวนอเมริกาแกล้งกวนนะครับหมายถึงว่าผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ปรึกษาก็แกล้งไปงั้นแหละครับเพื่อให้ดอนทัมมานั่งคิดว่าเอองั้นถอนดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ดอนทัมทำเนี่ยมันเหมือนกันพูดเล่นๆขายของยวนกวนประสาทเพราะฉะนั้นอิหร่านน่าจะใช้นโยบายแบบกวนประสาทบ้างซึ่งเขาคงไม่ทำนะครับผมก็พูดไปธรรมดาแบบไม่รับผิดชอบเพลินๆว่าคืออเมริกามาคิดอะไรกันนะเงื่อนไข14ข้อเนี่ยเราเคยคุยกันมายาวนานแล้วนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการตกลงแล้วลงนามกันไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนอันนี้จะเป็นเงื่อนไขหรือ MOU ที่เราคุ้นเคยกันตอนวันที่17มิถุนายนนะครับ MOU หรือ Memorandum of Understanding ระหว่างอเมริกากับอิหร่านตกลงไว้14ข้อในนี้มันจะมีข้อชดเชยความเสียหายด้วยแต่ไม่มีข้อที่อเมริกาเรียกร้องความเสียหายนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก้ก็ดีจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็ดีเมื่อวานผมนั่งฟังท่านมาประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับอาจารย์จอห์นฮอปกินส์กับอาจารย์ชิคาโก้นะครับวิพากษ์วิจารณ์ผมก็ขับรถเข้ากรุงเทพมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องว่าอเมริกาอยู่ในสถานะของผู้สูญเสียพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเมื่อยกเลิก MOU 14ข้อเดี๋ยวก็ต้องทำ MOU ใหม่อิหร่านจะเรียกร้องมากขึ้นและอิหร่านจะต้องการให้จ่ายเขาเรียกว่าจ่าย up front จ่ายก่อนแล้วทำให้ทีหลังนะครับแต่ว่า MOU เก่าที่ยกเลิกไปแล้ว14ข้อเนี่ยมันก็จะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอย่างที่ยกเลิกไปแล้ว14ข้อซึ่งลงนามที่17ก็จะมีเรื่องที่ว่าอเมริกาและอิหร่านทำสงครามลงนามในบันทึกความเข้าใจต่อการหลีกเลี่ยงการข่มขู่ใช้กำลังต่อกันในทุกแนวรบถึงเลบานอนแล้วก็จะเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันหลีกเลี่ยงการแทรกแซงนะแล้วก็ผูกมั่นว่าจะเจรจาเพื่อให้บรรลุความตกลงภายใน60วันแล้วก็บอกว่าทันทีหลังการลงนามอเมริกาจะถอนกำลังทัพออกไปทันทีที่ปิดปากอ่าวอยู่ภายใน30วันแล้วความตกลงขั้นสุดท้าย90วันหลังการลงนามระหว่างนี้อเมริกาก็จะถอนให้จบทั้งสิ้นนะสัญญาแล้วแต่แกไม่ทำนะครับเพราะแกยกเลิก MOU อันนี้ไปแล้วเพราะยังมีข้อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าการเดินเรือจากอ่าวเปอร์เซียถึงทะเลโอมานและเส้นทางกลับกันนั้นโอมานกับอิหร่านจะเป็นผู้ดูแลนะแล้วก็จะต้องจัดการต่อไป60วันหลังค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอเมริกาก็ลงนามแล้วกลับไม่เอาอีกนะครับตอนนั้นก็จะมีอเมริกาพร้อมหุ้นส่วนพันธมิตรจะพัฒนาแผนความตกลงชัดเจนตั้งฟื้นกองทุนฟื้นฟู300,000 ล้านนะครับก็คือ $300,000,000,000ฟื้นฟูอิหร่านนะครับไม่ใช่ว่าอิหร่านมาฟื้นฟูอเมริกาแล้วน่าจะเป็นความตกลงนอกนั้นก็จะมีอะไรอีกผมนั่งอ่าน17ข้อรวมๆกันไปนะครับพอผมแปลไว้เรียบร้อยอยู่ในเว็บไซต์ thaivision.com ท่านไปค้นดูได้นี่ก็จะเก่าแล้วตั้งแต่วันที่17มิถุนายนว่าอเมริกาก็จะยกเลิกการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าอื่นๆต่ออิหร่านนะก็คืออิหร่านก็ขายน้ำมันได้อยู่ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้อเมริกาเลิกอีกแล้วนี่คือข้อมูลเก่าที่ตกลงกันไปอิหร่านก็จะต้องเอากลับมาอีกแล้วก็จะเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับว่าจะเพิ่มอะไรตามมาอีกทีนึงนอกนั้นแล้วก็จะมีอะไรกันนะขึ้นอยู่ความตกลงขั้นสุดท้ายหากตกลงได้สำเร็จอเมริกากับอิหร่านก็จะกลับสู่สถานภาพเดิมนะก็จะไม่เพิ่มมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งกำลังทัพเข้าเพิ่มในภูมิภาคนอกจากนั้นทันทีหลังการลงนามก็อเมริกาก็จะถอน จะออกหนังสือถอนการปิดกั้นบัญชีต่างๆอิหร่านก็จะส่งน้ำมันดิบไปได้อีกนะครับเนี่ยว่าเลยไปจนทั้งข้อ14ความตกลงขั้นสุดท้ายจะได้รับการรับรองจากสหประชาชาติมีผลผูกพันแต่คุยกันมา14ข้อตั้งแต่17มิถุนายกเลิกหมดแล้วมันนักวิจารณ์เท่าที่ผมตามดูถ้าเชื่อถือเขาผมก็จะเชื่อเขาเพราะคิดว่ามีเหตุผลดีเนี่ยก็บอกว่า14ข้อเนี่ยถ้าเจรจาใหม่ก็จะอยู่ตามเดิมแล้วจะเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็จะต้องเอาก่อนนะจ่ายก่อนแล้วค่อยบินทีหลังประมาณนั้นจ่ายก่อนแล้วจะทำให้ทีหลังมันก็จะยืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ตามดูแล้วกันนะครับขณะนี้ก็น่าจะหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าในเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านฟังมีความสุขตลอดไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันจากปากช่องนครราชสีมานะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
9: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
8: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026โซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
17: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันห ร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
19: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
18: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
19: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official
18: Thinking Radio
19: Thinking Radio
18: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
20: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิตติเวชกุลค่ะ
21: สวัสดีค่ะฝังกมาสารวัตรค่ะ
20: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่เราจะจับตาการค้าระหว่างประเทศหลายหน้ากระดานนะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีสุปจีรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็พูดนโยบายบางส่วนวันนี้มีการประชุมสำคัญนะคะเพื่อกำหนดจุดยืนการเจรจา ART กับสหรัฐเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างแต่มีข้อควรระวังหลายเรื่องเลยแล้วก็ยังวันนี้จะมีเรื่องที่สถาบัน IPS นะคะนโยบายยุทธศาสตร์เนี่ยเขาเสนอไทยทบทวนยุทธศาสตร์ต่อพม่าด้วย10โมเดลนะคะแล้วก็สื่อต่างประเทศตกใจข่าวสอดีตสสเนี่ยยิงคนอภิสิทธิ์ในการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานฉันไปดูจดหมายรักถึงอาม่ามาจะมาตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมเมืองไทยเรื่องนี้ไม่ฟังทั้งที่มันน่าจะเกี่ยวกับประเทศไทยมากๆแล้วก็คนจีนในไทยนะคะแล้วก็เรื่องที่พายุถล่มฟิลิปปินส์9วันติดนะคะจะมากระทบไทยหรือไม่แต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเราจะพาไปที่เกาหลีใต้นะคะเขาเอาจริงเดินหน้าชิปคลัสเตอร์เป็นผู้นำระดับต้นเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามค่ะ
22: World Update
21: ค่ะคือบ้านเราเนี่ยเราก็มีความหวังกับ S-curve ตัวใหม่นะคุณกนิกาว่าอะไรที่จะมาแทนจากภาคการผลิตรถอุตสาหกรรมยนต์ที่เราเคยเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนะคะแล้วก็เมื่อวานในท่านเดียนพูดกันเรื่องการจะเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพสุขภาวะ longevity เนี่ยนะคะซึ่งก็น่าสนใจก็ต้องลองคุยกันดูแต่ว่าในฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยดิฉันว่ามันน่าสนใจตรงที่เราได้ยินมาพักหนึ่งแล้วว่าเขาเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยเขาก็อยู่ในขบวนรถไฟที่ต้องบอกว่าเคยยืนอยู่ระดับเดียวกับประเทศไทยแล้วก็ตัดสินใจกระโดดรถไฟขบวนหนึ่งก็คือรถไฟด้านพวก IT Information Age เนาะก็กระโดดไปพร้อมกับสิงคโปร์ไต้หวันอะไรพวกนี้นะคุณกนิกาแล้วก็เกาหลีใต้มันก็ทำให้เขาพลิกอัพกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าคราวนี้เนี่ยเกาหลีใต้เขามองว่าถ้าอยู่แบบเดิมเนี่ยไม่ได้ละเขาจะต้องเป็นประเทศที่ปักหมุดเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกแล้วเมื่อเช้านะฮะก็เพิ่งมีข่าวเข้ามาเลยว่าคือเรียนยั่วประเทศแถบนี้น่าจะยากคือขอให้ทหารย้ายออกไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกาหลีใต้ก็กล้าทำแบบการการเมืองใหญ่ๆนะฮะเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาขอเลยบอกว่าขอย้ายฐานทัพอากาศได้ไหมเอาไปทำอะไรเขาบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่เมืองที่เรียกว่ากวางจูนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการให้เป็นศูนย์กลางผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิปคลัสเตอร์นะคะอ๋อก็คือแบบถือว่าขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะพูดชื่อเลย Samsung ก็ดีนะคะแล้วก็ที่โด่งดังเป็นข่าวทับทุกวันก็คือ SK Hynixมันก็มีแผนนะคะที่ระดับประธานาธิบดีก็คืออีเจยองนะคะคือพูดง่ายๆว่าหัวขยับก่อนเลยให้นโยบายชัดแล้วก็คุยกับกระทรวงกลาโหม ข่าวบอกว่าสั่งการให้เร่งย้ายภารกิจฐานทัพอากาศไปยังฐานทัพอื่นชั่วคราวเพราะว่าจะเร่งก่อสร้างศูนย์กลางผลิตชิปแห่งใหม่ในพื้นที่ซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะคุณกนิกาอันนี้ก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์แล้วแต่นโยบายแล้วแต่ความจำเป็นของภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยแต่เกาหลีใต้เนี่ยที่มีชายแดนกับเกาหลีเหนือและอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลานะคะไม่เคยหยุดนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยต้องการพื้นที่ถึง8ล้านตารางเมตรซึ่งพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ได้รับเลือกว่ามีการปรับระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแผนลงทุนที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ในช่วงเดือนที่แล้วนี่เองแล้วก็จะครอบคลุมอะไรบ้างมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์2มีปัญญาประดิษฐ์โดย AI แล้วก็3มีศูนย์ข้อมูล AI ในภูมิภาคต่างๆประเทศด้วยซึ่งอันนี้นะคะเป็นโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเมืองกวางจูและอีกที่หนึ่งคือภูมิภาคโฮนัมแล้วก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่จะทุ่มเงินกันมาถึง18ล้านล้านบาทไทยนะก็800ล้านวอนอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นยิ่งกว่าแชร์โบเดิมที่เราเคยเห็นที่ทำให้เกาหลีใต้เติบโตมานะคะที่แบบผลิตโทรทัศน์ผลิตมือถืออะไรต่างๆซึ่งประธานาธิบดีบอกเลยบอกว่ามันจะต้องเร่งและต้องย่นระยะเวลากฎหมายอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณกนิกาเคยเรียกมันว่าอะไรนะกิโยตินอะไรนะคุณกนิกา
20: ที่มันรีกิโยตินและกุลาทอรี่กิโยตินค่ะ
21: หรือแบบกว่าจะขออนุญาตได้หน่วยงานราชการแบบตบใต้โต๊ะแล้วตบใต้โต๊ะอีกหรือว่ากฎหมายอะไรที่ช้ามากไปค้างทำท่าเรือท่ารถท่าเครื่องบินอะไรทั้งหลายเนี่ยก็บอกต้องคลายอุปสรรคเอาเร็วที่สุดเลยประธานาธิบดีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ขอใช้คำว่าเราต้องเดินเร็วราวสายฟ้าแลบบอกว่าปีหน้าจะเป็นประตูทองเพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่ชักช้าละล้าละหลังก็จะถูกแซงไปหมดเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นโมเดลที่ยังคิดว่ามีความคล้ายกันนะกันนิกาเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์อะไรเงี้ยประเทศที่แบบกระโดดขึ้นขบวนรถไฟที่ผู้นำเนี่ยก็ต้องผู้นำก็ต้องเบ็ดนะก็ต้องพนันวิสัยทัศน์เหมือนกันว่าใช่ไม่ใช่มันจะเป็นมันจะมาไหมแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงโซลมันแน่นเหลือเกินนะคะทำยังไงที่จะทำให้ภูมิภาคต่างๆเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการลงทุนที่ไม่กระจุกตัวแล้วก็ต้องสร้างประโยชน์ให้ชุมชนด้วยแล้วก็ต้องเปิดพื้นที่ที่เป็นกลไกเสริมความแข็งแกร่งนะคะที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยสามารถเป็นประเทศที่ก้าวเดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการมองเพื่อคนยุคต่อๆไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าเราได้ยินเกาหลีใต้พูดมาสักพักแล้วประธานาธิบดีแถลงแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพที่ดูเหมือนดูใหญ่ไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยมันคือเป็นการสร้าง S curve แบบมหาศาลเลยนะคุณกนิกาคือโยงเมกะโปรเจกต์เชื่อมทั้งชิปใช่ไหมเชื่อมทั้งศูนย์ข้อมูลแล้วก็เชื่อมทั้งสิ่งที่เรียกว่า physical AI คือมีแต่คนพูดเรื่อง AI ไม่ดี AI ดี AI คือหลายคนก็พูดกันไปแต่ว่ามันเอาไปผลิตจริงได้หรือยังเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะทำให้ดูว่ามันผลิตได้จริงแล้ว10ปีเนี่ยขนาดเงินลงทุนก็จะใหญ่เท่ากับ GDP ประเทศทั้งประเทศเลยแล้วก็จะทำให้เกิดห่วงโซ่ชิปในเกาหลีใต้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก3เมกะโปรเจกต์นะคะในการที่จะเปิดขึ้นให้ประเทศตัวเองเนี่ยเป็นฐานการผลิตใหม่ในภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ในของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องรอดูต่อนะกนิกาว่าไอยุทธศาสตร์สายฟ้าแลบเติบโตของเกาหลีใต้เนี่ยจะมีหน้าตาเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะ
20: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเพิ่งต้อนรับนายกรัฐมนตรีผู้นำโทษค่ะประธานาธิบดีมินอองไลของพม่านะคะซึ่งก็มาจากการรัฐประหารแล้วก็การเลือกตั้งที่แบบว่าถูกควบคุมนะคะก็ทำให้ทางสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ Institute for Strategic Policy หรือว่า ISP เนี่ยเขาได้เผยแพร่รายงานยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นะคะน่าสนใจทีเดียว Rethinking Thailand Strategic Posture Toward Myanmar นะคะก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยเร่งปฏิรูปแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ต่อพม่าเพราะว่ามันเห็นได้ชัดแล้วล่ะว่าหลังการรัฐประหารเนี่ยสถานการณ์การเมืองแม้ว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้นำไปสู่ ความสงบปรองดองแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิตินะคะแน่นอนว่ามันกระเทือนไปทั้งภูมิภาคด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความมั่นคงแต่มันยังมีเรื่องมนุษยธรรมแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจต้องบอกว่าการสะดุดในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องใหญ่นะการค้าชายแดนเป็นไปอย่างติดขัดโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาแรงงานพม่ากว่า 2.3 ถึง 4 ล้านคนวิกฤตพลังงานการหยุดชะงักของแหล่งก๊าซนะคะต่างๆที่ไทยพึ่งอยู่ 17% ฉะนั้น IPS เนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเลิกใช้นโยบายแบบเดียวกันตลอดทั้งแนวชายแดน 2,400 กิโลเมตรแต่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามบริบทของแต่ละพื้นที่น่าสนใจนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราติดต่อแบบรัฐต่อรัฐแล้วก็ใช้นโยบายแบบเดียวกันตลอดพรมแดนซึ่งพรมแดนเรายาวถึง 2,400 กิโลเมตรแต่ว่าที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอเป็นยุทธศาสตร์3ระเบียงนะคะก็คือ1ระเบียงตะวันตก Western Corridor ก็จะมีแม่ฮ่องสอนปากกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าแม่สอดมีวดีแต่มีความเสี่ยงสูงจากการจากพื้นที่ปะทะแล้วก็สแกมเมอร์ฉะนั้นแนวทางเนี่ยให้จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็การค้าวงจรสแกมเมอร์ควบคุมปลายทางจุดบริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมทำประทะเบียนตวัดชีวภาพไบโอเมตริกนะคะรวมศูนย์แรงงานส่วนระเบียงทางด้านเหนือ Northern Corridor ก็คือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยจุดเน้นเนี่ยคือเพราะมันเชื่อมโยงกับกองกำลังว้าปัญหายาเสพติดมลพิษข้ามพรมแดนทั้งเรื่องการทำเหมืองยังผิดกฎหมายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พบว่าผักผลไม้ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยก็ปนเปื้อนสูงนะคะรวมทั้งมลพิษ PM 2.5 จากการเผาป่าเผาไร่ข้าวโพดด้วยฉะนั้นแนวทางเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีตรวจจับทางวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมบังคับใช้มาตรการข่าวกรองทางการเงินนะคะตัดเส้นทางสแกมเมอร์แล้วก็สร้างช่องเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกลุ่มไม่สังกัดรัฐเช่นว้าเพื่อแก้วิกฤตต้นน้ำแล้วก็ระเบียงที่3เนี่ยอันนี้ระเบียงอันดามันภาคใต้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันดามันแมริไทม์คอริดอร์ก็จะที่จังหวัดระนองนะคะจุดเน้นตรงนี้เนี่ยเส้นทางทดแทนขนส่งทางบกที่ขัดข้องการค้าระนองเนี่ยเติบโตขึ้น 73% เลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่มีความเสี่ยงเรื่องการประมงผิดกฎหมายพวก IUU พวกการค้ามนุษย์การส่งกลับผู้ลี้ภัยสู่การบังคับเกณฑ์ทหารฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนวทางต้องยกระดับท่าเรือระนองให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกสู่บิมสเทคนะคะแล้วก็มหาสมุทรอินเดียพัฒนาระบบการรับรู้บริบททางทะเลเขาเรียกว่า Maritime Domain Awareness นะคะแล้วก็จัดช่องทางรับแรงงานทางทะเลที่ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นข้อเสนอแนะ IPS ที่มีต่อรัฐบาลไทยเนี่ยก็คือ 1. ตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เมียนมาแห่งชาติจะตั้งหน่วยงานระดับชาติที่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานสมชเป็นเลขานุการเพื่อบูรณาการข้อมูลสั่งการข้ามกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศกลาโหมมหาดไทยแรงงานทรัพยากรเนี่ยมันจะได้รวดเร็วไม่ใช่ทำงานกันแบบเป็นไซโลแบบที่เราเห็นนะคะปรับเปลี่ยนจาก state centric เป็น actor centricstate entity ก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นรัฐใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยต้องกล้าเปิดช่องการสื่อสารทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐไม่ว่าจะเป็น KNU KNPP หรือว่า UWSA ซึ่งก็คือว้าเนี่ยรวมถึงรัฐบาลแห่งชาติ NUG ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาก็จริงเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลือกตั้งคุณสังมายึดครองพื้นที่ได้เกิน 71% นะคะแล้วก็ใช้มาตรการปราบปรามเศรษฐกิจสีเทาอย่างแม่นยำเลิกใช้การตัดสาธารณูปโภคแบบปูพรมเพราะว่ามันกระทบประชาชนแต่ใช้เทคโนโลยี AI และข่าวกรองทางการเงินเนี่ยสืบหาบัญชีม้าทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือบริหารจัดการผู้พัดถิ่นอย่างยั่งยืนปรับข้อกฎหมายให้ปลดล็อกให้ผู้หลบภัยในสถานที่พักพิงชั่วคราวผู้พัดถิ่นเข้าสู่ระบบแรงงานไทยได้อย่างถูกกฎหมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเริ่มทำไปแล้วแต่ก็ถือว่ามันยังน้อยมากนะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศเราก็ลดภาระงบประมาณด้านมนุษยธรรมของรัฐด้วยนะคะถ้าทำแบบดีได้เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยจะไม่ใช่กลายเป็นผู้รับผลกระทบเนอะอีกต่อไปแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ย IPS บอกว่าเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความยืดหยุ่นรู้เท่าทันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็กล้าปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางการทูตการทหารให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในพม่านะคะแบบนี้จริงๆถึงจะเรียกว่าเป็น ยึดหลัก reality แบบที่ท่านรองนายกพูดว่าไม่ได้สนใจ legitimacy หรือความชอบธรรมแต่สนใจ reality มากกว่าแต่เนี้ยคือ reality ที่เป็นจริงมากๆเราก็จะเป็นประโยชน์กับไทยด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่สองค่ะ
21: ค่ะอันนี้ฉันติดตามจากสื่อตะวันตกนะคุณกันนิกาที่มีการรายงานก็สำนักข่าวต่างประเทศด้วยล่ะค่ะคุณกันนิกาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาให้ความสนใจกับกรณีเขาใช้คำว่าอดีตส.ส.ของไทยนะคะได้ใช้วิธีสารภาพกลางไลฟ์สดออกช่อง YouTube ว่าได้สังหารผู้อื่นแล้วก็หลังจากถูกจับกุมก็ยังสามารถนั่งแถลงข่าวแล้วก็สูบบุหรี่ได้อย่างสบายใจด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศจับนะกันนิกามันก็คือกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะที่เราได้ติดตามข่าวกันใช้อาวุธนะฮะยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวว่าบอกว่ามีการติดหนี้ติดสินนะคะแล้วก็มีการโทรศัพท์เข้าไปกลางรายการของพี่ปองนะคะคุณอัญชลีไพรีรักษ์ด้วยซึ่งรายงานเนี่ยทาง BBC เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องคือกรณีเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันแต่เขาเนี่ยเอามารายงานโยงกันนิดนึงถึงกรณีการยิงกันนะคะของนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินนะคะสาขาย่อยนะคะก็เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามันน่าสนใจมากๆคือข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย2เหตุการณ์มันมีเรื่องของอาวุธปืนนะคะทำให้เขาตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องกฎหมายในการดูแลแล้วก็การควบคุมการใช้อาวุธปืนในประเทศไทยแน่นอนมันสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับประเทศไทยแน่ๆนะคะแล้วก็รายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อแค่ 3-4 วันที่แล้ว เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็คือ เด็กที่อายุ14ปีที่ยิงเพื่อนที่โรงเรียนก็บอกว่ากลายเป็นประเทศไทยตอนเนี้ยมีสถิติเพิ่มเกี่ยวกับเขาเรียก mass shooting ก็คือกลาดยิงโดยที่ตั้งแต่ปีคศ2022เนี่ยก็ถือว่าเคสของเด็กนักเรียนเนี่ยรุนแรงที่สุดก็มีการตั้งคำถามเรื่องการครอบครองอาวุธปืนแล้วเดี๋ยวมันจะโยงไปถึงเรื่องการดูแลเยาวชนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องการนำเรียกว่าเอาอาวุธมาอยู่ในที่ที่เก็บอาจจะยังไม่ปลอดภัยมากเพียงพอด้วยนะคะซึ่งรายงานชิ้นนี้นะคะได้มีการรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนของผู้ครอบครองปืนที่สูงที่สุดใน Southeast Asia แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สะท้อนให้เห็นว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆที่จะเป็นอดีตส.ส.จะเป็นวัยรุ่นที่สามารถถือปืนแล้วไปยิงผู้คนในที่สาธารณะหรือว่าในที่ที่เป็นโรงเรียนได้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรื่องควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิพิเศษค่ะคุณกนิกาโอ้สื่อต่างประเทศเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะที่คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยปกติก็จะต้องถูกควบคุมตัวถูกไหมคะปรากฏว่าตัวของอดีตส.ส.คุณฉลองเนี่ยนั่งโต๊ะแถลงข่าวภาพที่ทางรอยเตอร์สเปิดเผยนะคะก็คือนั่งคุณฉลองเนี่ยหันหน้าและใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็พ่นบุหรี่ไปด้วยนะคะพ่นมาทางตำรวจด้วยคุณกนิกาตำรวจเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาแถลงข่าวแล้วคุณฉลองก็พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือนั่งแถลงข่าวได้ด้วยอ่ะคุณกนิกาแล้วภาพที่มันถูกเผยแพร่คือควันบุหรี่เนี่ยมันก็แบบแถลงไปพ่นควันบุหรี่ไปแบบสบายใจซึ่งตอนหลังเนี่ยถ้าจะให้เกิดคอมเมนต์ถามตอนหลังเขาก็มีการอธิบายบอกว่าอ๋อก็ผู้ต้องหาเครียดก็เลยต้องสูบบุหรี่มือสั่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เนี่ยภาพที่ออกมาในต่างประเทศเนี่ยคือมี2ประเด็นเรื่องการที่ประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะการครอบครองอาวุธปืนที่คนที่ควรจะเคารพกฎหมายส.ส.แล้วก็วัยรุ่นที่เข้าไปในโรงเรียนนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยอย่างที่บอกว่าเรามีสถิติการครอบครองอาวุธปืนที่มากที่สุดในอาเซียนถึงว่าเราเนี่ยตามพรบอาวุธปืนพ.ศ.2490เราบอกครอบครองได้ได้รับใบอนุญาตเมื่อ20ปีขึ้นไปแต่มันก็กลายเป็นว่าที่บอกว่าต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการแพร่ กฎเกี่ยวกับเรื่องปืนเถื่อนหรือว่าปืนที่ไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่เหมือนกันและที่สำคัญคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยังเป็นเรื่องเรียนเคยดูของฐานเศรษฐกิจที่เขาพูดถึงจุดบอดนะคะคุณนิกาเพราะว่าสังคมเนี่ยต้องตั้งคำถามล่ะเวลาคุณซื้อคุณต้องมีใบอนุญาตป.3ก่อนซื้อพอได้มาต้องจดป.4แต่ปัญหาคือตลาดมืดออนไลน์นะคะการจัดเก็บอาวุธที่บ้านที่ไม่รัดกุมแล้วก็มันเป็นเรื่องระดับนโยบายที่คุณจะต้องปราบปรามปืนเถื่อนออนไลน์ตัดวงจรไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือบุคคลที่ไม่ควรเข้าถึงต้นทางนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตนี้และสุดท้ายของประเด็นนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิทธิพิเศษคุณกนิกาคะแม้ว่าท่านนายกออกมาพูดทีหลังก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสิ่งที่นายกพูดบอกว่าเอ้ยมันจะต้องไม่มีอภิสิทธิ์นะคะขนาดนี้แล้วก็มาออกนั่งออกโทรทัศน์ขนาดนี้ออกสื่อขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าวิตกทีเดียวว่าแล้วความยุติธรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยอภิสิทธิ์แบบนี้ทำไมเกิดขึ้นกับ อดีตส.ส.ซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของชาวฐานโลกค่ะคุณกนิกาคะ
20: คุณสังกมาเมื่อวานนี้พาหมอม้าเนี่ยไปชมภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่าหรือว่า DAU นะคะ
21: เป็นไงบ้างคะ
20: ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์จีนที่ทำรายได้สูงสุดในช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นมามืดมากๆนะเพราะว่า
21: เป็นภาพยนตร์จีนเลยหรอกันค
20: ่
21: ะ
20: ใช่ใช่เป็นภาพยนตร์จีนที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็พูดภาษาแต้จิ๋วเนี่ยจีนแต้จิ๋วเนี่ยเกือบทั้งเรื่องนะคะแล้วก็ทำรายได้สูงสุดทั่วประเทศจีนแล้วก็พอออกมานอกจีนเนี่ยโอ้ก็คือฮามากที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นประเด็นเพราะว่าคือรัฐบาลสิงคโปร์เขามีนโยบายคล้ายๆ Mandarin First เนี่ยก็คือให้ส่งเสริมให้คนเนี่ยพูดภาษาจีนกลางเนาะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกไปแปลทับเขาเรียกว่าภาคทับเป็นภาษาจีนกลางซึ่งมันไม่ได้อารมณ์อ่ะมันต้องแต้จิ๋วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นโอ้คนประท้วงคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงแม้ว่าจะมีเปิดรอบฉายให้เป็นรอบฉายภาษาแต้จิ๋วบ้างแต่ก็จองหมดเร็วมากนะคะได้ข่าวว่าอันนี้เห็นก็อ้างอิงเฮียงหวนนะคะคุณสงวนคุ้มวงโรจน์อดีตผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามีเพื่อนสิงคโปร์หลายคนเนี่ยจองเครื่องบินมาดู DAUภาคต้นฉบับที่เป็นแต้จิ๋วเนี่ยในประเทศไทยด้วยนะคะส่วนที่มาเลเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในช่วงที่ผ่านมานะคะ15ล้านริงกิตอ่ะคุณสังมากลายเป็นภาพยนตร์ภาษาจีนที่ทำเงินสูงสุดของปีนี้ของมาเลเซียแซงหน้า Toy Story แซงหน้าภาพยนตร์หลายเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะหรือว่า Super Girl เนี่ยครองอันดับหนึ่งของ Box Office เนี่ยนานถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเลเซียยังกลายเป็นตลาดของประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดของหนังเรื่องนี้นอกประเทศจีนด้วยนะคะที่อินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานแต่ก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเรียนมีข้อสังเกตนิดนึงแล้วก็ดูจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในกระแสนี้อย่างคุณสุเทพปริ๋มบิ๋มพัฒนภานีนะคะซึ่งท่านเป็น อดีตบก.ของไบโอสโคปเนี่ยก็บอกว่าDAUมันไม่แรงอย่างที่เชื่อกันเนี่ยแม้ว่าการตลาดในเมืองไทยจะแข็งแกร่งมากเพราะว่าวันที่เขาเชิญสื่อไปชมภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราไม่ได้รับเชิญนะคุณสังกมาอันนี้ก็บ่นน้อยใจนิดนึงนะคะก็คือสื่อเยอะมากฉะนั้นเนี่ยรีวิวออกมาโฆษณาออกมานะคะก็เยอะแต่ว่าเอฟมันดูน้อยน้อยคนน้อยคุณสังมาก็เลยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊มันเป็นเพราะกระแสต้านจีนแรงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีข่าวตั้งแต่เรื่องทุนเทาใช่ไหมสารทูตไม่ชอบให้เรียกว่าจีนเทาอย่างนี้เป็นต้นแต่เจ้าหน้าที่สารทูตเนี่ยไปแบบแทรกแซงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวันเนาะให้แบบปิดโลโก้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันแล้วก็ยังมีเรื่องซาแซงจีนใช่ไหมคะมีเรื่องของคนจีนที่มาชมคอนเสิร์ตในไทยเนาะแล้วก็แสดงกริยาโอเคในส่วนของบ้านเรามันก็มีการจัดการที่อาจจะไม่ดีบ้างตรงนั้นก็ต้องเป็นเรื่องจัดการ มันมีกระแสต้านอยู่เยอะเหมือนกันน่ะคุณสังกมาฉะนั้นก็เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคนไม่ค่อยไปชมภาพยนตร์นี้เยอะเท่าที่ควรวันนี้เนี่ยรายงาน Box Office ออกมาเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะมารายงานให้ฟังว่าตั้งข้อสังเกตของดิฉันเนี่ยถูกต้องไหมนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอีกหลายเรื่องเนี่ยก็ยังอยากชวนคุณผู้ฟังไปชมนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือคนที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยภาษาจีนแต้จิ๋วนะแล้วก็มีอากงอาม่าอยู่อะไรแบบเนี้ยก็น่าจะ
21: รู้สึกแต้จิ๋วใช่ไหม
20: ใช่ใช่ชอบมากเลยที่บอกว่าอาม่ากาจอนางเตี่ยอู่เฉิงอู่หยีก็คือว่า
21: ค่ะ
20: อาม่าสอนว่าคนเราเนี่ยนะควรมีคุณธรรมมีน้ำใจมีความเมตตารู้คุณคนนะคะแล้วก็เสียงสำเนียงในภาพยนตร์เรื่องนี้คือแต้จิ๋วมันก็จะมีหลายอำเภอนะคุณสังกมาคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอากงที่มาที่เมืองไทยเนี่ยแกเป็นคนเตี่ยเอี้ยซึ่งเตี่ยเอี้ยเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าสำเนียงเนี่ยจะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะบอกว่าเหน่อมันจะมีความลึกของมันอยู่บางคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฟังยากจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียนก็รู้สึกชื่นชอบมากเพราะว่าอาม่าที่เลี้ยงมาคือจงม่าเนี่ยคืออาม่าที่ทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็เลี้ยงดูมาด้วยเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนเตี่ยเอี้ยเหมือนกันแล้วก็ป๊าป๊าเนี่ย
21: เตี่ยเอี้ยนี่คือภูมิภาคเหรอคุณกันนิกา
20: ใช่เป็นเหมือนอำเภอในมณฑลแต้เหมือนสมัยก่อนมันเป็นใกล้ๆจังหวัดแต้จิ๋วอะเนาะแล้วก็แต้จิ๋วซัวเถาอะไรอย่างเงี้ยเทงไห้พวกเนี้ยก็จะเป็นชื่ออำเภอแล้วก็อำเภอที่เป็นอย่างเซงเทงไห้ซัวเถาโหเล้งเนี่ยก็จะเสียงจะไม่เหน่อมากแต่ถ้าเป็นตีเอี้ยเก๊กเอี้ยเนี่ยก็จะสำเนียงเนี่ยจะแข็งแบบเหน่อมากๆนะคะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนรู้ความลำบากของคนที่เดินทางมาต่างบ้านต่างเมืองอ่ะเพื่อที่จะส่งรายได้กลับไปให้กับคนทางโน้นเนาะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรียนอ่านข้อเขียนของอาจารย์รองศาสตราจารย์วรศักดิ์มาตโนบลนะคะที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือมันมีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงกลางของหนังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณปี1945ช่วงนั้นเนี่ยสิ้นสุดสงครามจีนญี่ปุ่นคือสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองตัวพระเอกเนี่ยต้องมาหนีมาประเทศไทยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลจีนคณะชาติหรือก๊กมินตั๋งเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีการเกณฑ์ทหารเนาะตัวของกงในเรื่องเนี่ยก็คือแต่บักเซงเนี่ยเขาต้องหนีแล้วก็มาอยู่มาเลเซียแล้วก็มาอยู่ไทยเนาะเพื่อที่จะส่งเงินกลับไปให้กับภรรยาเลี้ยงลูก3คนเนี่ยทีนี้เนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีจดหมายเนี่ยการแลกเปลี่ยนกันที่เรียกว่าเกียร์โพยหรือว่าโพยกวนเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่วงปี1950ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเข้าสู่พรรคคอมมิวนิสต์แล้วชาวทำให้ชาวจีนเนี่ยไม่อาจจะออกจากแผ่นดินใหญ่ได้อีกนะคะแล้วก็ช่วงปี60เนี่ยคือช่วงใกล้กับเหตุการณ์สำคัญเนี่ยนะคะในเรื่องเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงมากในจีนคุณสังกมาตอนนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเสียชีวิตจากนโยบายของรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยน่าจะประมาณ 25-35 ล้านคนตัวเลขเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ยอมเปิดเผยจนเป็นความลับจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าตอนที่การส่งเงินกลับไปรวมทั้งส่งหมูเค็มไปด้วยเนี่ยมันมีความหมายกับคนที่นั่นมากๆแล้วก็จดหมายเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าคนส่งจดหมายที่ขี่จักรยานเนาะเขาตกน้ำไปเนี่ยโอ้ยต้องตามเก็บเพราะว่าไอ้จดหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเงินเท่านั้นนะแต่มันคือความหมายของทุกอย่างที่อยู่ในจากต่างประเทศเนี่ยส่งมาทุกวันนี้เราคุยกันออนไลน์ได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้มีความหมายแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้ไปชมกันนะคะเพื่อที่ย้อนดำลึกถึงความละเอียดอ่อนการส่งจดหมายภาษาที่ใช้ในจดหมายเนาะคุณสังกมามันจะกระชับแต่ว่ามีความหมายแบบงดงามมากๆนะคะก็เรียกว่าก็ลองไปสัมผัสดูนะคะจริงๆไม่ใช่คนจีนเรื่องนี้ก็ยังอยากให้ไปดูนะเพราะว่ามันมีความหมายมันมีความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยนะคะ คุณธรรมน้ำใจการที่ว่าลำบากด้วยกันการลำบากด้วยกันการคิดถึงใครสักคนที่เรารักมากๆนะคะและนี่ก็คือเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
21: ค่ะค่ะช่วงนี้ดิฉันก็จะจับตาเรื่องของพายุฟ้าฝนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรารับมือกับน้ำท่วมหรือว่าฝนตกนะในหลายๆจังหวัดใหญ่ๆที่เราเคยเจอพะเยาเชียงรายภูเก็ตหัดใหญ่อะไรเงี้ยมันยังเป็นฝันร้ายอยู่

0: ชิญกับพายุฝนนะคะของเขาเป็นของเขาเป็นลักษณะของพายุฝนตามฤดูอยู่นะคะอันนี้เนื่องจากฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลทั้งพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็ยังมีมรสุมด้วยของบ้านเราตอนนี้ที่ตกกันอยู่เนี่ยเป็นแค่ร่องมรสุมเองนะคุณกนิกายังไม่ได้เจอพายุเจอไต้ฝุ่นหนักอย่างที่จีนแล้วก็ตอนนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นข่าวไปหลายจุดเลยทีเดียวเพราะว่าฝนเนี่ยมันเล่นติดต่อกันตัวนี้เนี่ยจะเข้าสู่วันที่10แล้วนะนะโดยอยู่ในที่เกาะลูซอนโดยมันมีฝนที่ตกหนักติดต่อกัน9วันประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะนึกออกที่เรามักจะได้ยินพูดกันเรื่องฝนบอมใช่ไหมคะเรนบอมที่ตกแบบบอมที่เดียวนานๆฝนแช่อะไรอย่างเงี้ยนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเจอติดกัน9วันนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่10แล้วก็ทำให้มีทั้งอุบัติเหตุทั้งน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต16รายเมืองตากอากาศของเขาที่ชื่อว่าบากิโอโอ้โหเรียกว่าปกติเนี่ยตลอดทั้งเดือนนะคุณกนิกาเวลาฝนตกเนี่ยมันจะสะสมสัก 1,400 มิลลิเมตรแต่ว่าในช่วง9วันที่ผ่านมามันรวดเดียวเลย 1,413 มิลลิเมตรน่ะคือมันทะลุค่าเฉลี่ยทั้งเดือนไปเลยนะคะแล้วตามชานกรุงมะนิลานะคะเมืองหลวงก็มีฝนเรียกว่าเฉลี่ยร้อยละ90เลยทีเดียวมันก็เลยทำให้เกิดเหตุทั้งดินถล่มแล้วก็ที่เราประเทศไทยเราคงทราบดีช่วงน้ำท่วมใหญ่เนี่ยครึ่งเรียกว่าของผู้ที่เสียชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมจมน้ำแต่เกิดจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยต้องปิดหน่วยงานราชการทั่วเกาะลูซอนเลยคือเกาะลูซอนที่เป็นเกาะหลักของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมืองหลวงนี่ไม่น่าเชื่อเลยกรุงมะนิลาเนี่ยแบบบางจุดเป็นลำคลองไปแล้วนะคะแล้วอันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ประชาชนให้โกรธแค้นมากๆเพราะลักษณะเขาเนี่ยก็จะเป็นแถบประเทศอาเซียนที่ยังแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้นะคุณกนิการัฐบาลก็ออกมาทีเจ้าหน้าที่ก็ออกมาทีบอกโอ้เรามีมาตรการป้องกันน้ำท่วมเรามีอุโมงค์ขนาดเล็กเรามีคลองขนาดใหญ่อะไรทั้งหลายแต่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คนที่ออกมารับผิดชอบเนี่ยโผล่มาน้อยมากนะคะก็เลยทำให้สร้างความโกรธแค้นหนักให้กับประชาชนแต่กลับมาที่ประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกว่าก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยมรสุมนะคะเป็นมรสุมเป็นไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้ามากระทบในประเทศไทยส่วนอย่างที่บอกว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินก็ขึ้นฝั่งจีนนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังรอดอยู่แล้วก็โซนร้อนจันหอมนะคะก็จับตามองก็ยังไม่ได้มาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่างไรก็ตามที่เราเห็นตัวอย่างแล้วกันนะคะตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งที่จีนทั้งที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมรับมือเนิ่นๆกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายลูกที่บ่ายหน้าเข้ามาในภูมิภาคแปซิฟิกของเราแล้วก็บางลูกเนี่ยจะเข้าไทยตรงเข้าเฉียงอิทธิพลอะไรขนาดไหนแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกันค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะWorld Update ประธานาธิบดีสหรัฐนี่ไม่แน่ใจว่าอยากให้สงครามอิหร่านจบหรือไม่นะคะเพราะตอนนี้เริ่มมียื่นข้อเรียกร้องใหม่ขอให้อิหร่านจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้คนที่เสียชีวิตทั้งในสงครามแล้วก็เหตุโจมตีแล้วก็การประท้วงด้วยนะคะขณะที่อิหร่านก็ยังเดินหน้าที่จะเก็บเรียกว่าค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะราคาน้ำมันก็ขยับขึ้น 5% ค่ะหลังจากที่อิหร่านแล้วก็สหรัฐหวานยื่นข้อเสนอเรียกร้องเงินชดเชยจากอีกฝ่ายนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดลบแล้วก็ทองคำเนี่ยขึ้นเป็นบวกนะคะส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยมีรายงานการตรวจพืชผักผลไม้ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยพบว่าพืชผักเนี่ยปนมีสารปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วก็ขอให้รัฐเนี่ยชี้แจงความจริงกับประชาชนค่ะแล้วก็สถานการณ์อุณหภูมิคือภัยธรรมชาติค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเมื่อสักครู่คุณสังกมาพูดถึงเรื่องฝนตกใช่ไหมคะแล้วก็เหตุภัยพิบัติที่ฟิลิปปินส์เนี่ยที่โคลอมเบียเกิดแผ่นดินไหวคุณสังกมาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 7.4 ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเกินกว่า100

0: 11คนแล้วนะคะส่วนที่แคนาดาเนี่ยก็เกิดไฟป่าตอนนี้ต้องมีการสั่งการอพยพผู้คนเนี่ยกว่า 20,000 คนตอนนี้มีรายงานจากสถาบันโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปนะคะว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่ในเดือนกรกฎาคมโดยมีสาเหตุสำคัญก็มาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเริ่มก่อตัวแล้วก็ทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเนี่ยร้อนขึ้นอย่างผิดปกติค่ะ
1: ค่ะส่วนที่คุณกนิกาเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าทรัมป์นี่สงสัยแกไม่อยากให้สงครามยุติหรอกนะกนิกาแล้วก็มันทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องกัน3วันแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้นักลงทุนญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักทีเดียวจากทั้งเรื่องค่าท่าเรือแพงต้นทุนสูงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องการขนส่งที่ปวกเข้ามาถึง50%เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าในส่วนของจีนตอนนี้สามารถที่จะเข้ามาทำให้ราคารถไฟฟ้าถูกลงได้นะคะแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นเข้าไปบุกตลาดหลายประเทศโดยเฉพาะอาเซียนแล้วก็ไทยด้วยค่ะคุณกนิกา
0: ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่บอกมาบอกว่าเมืองตากอากาศที่ฟิลิปปินส์บาเกียวนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: คุณค่ะ
0: ค่ะแล้วกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรียกว่าการค้าระหว่างประเทศหลายหน้ากระดานไทยเนี่ยตามทันหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
1: ค่ะมาเช้าทะลุบิ๊กสตอรี่กันนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะตุ้มตุ้มต่อมต่อมสำหรับคนไทยมากไปกว่าการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐแล้วนะคะเพราะว่าสหรัฐนี่มีหลายมุกหลายมาตรการเหลือเกินนะคะเราก็เห็นบรรดามหามิตรก็โดนภาษีไปตามๆกันของไทยจะเป็นอย่างไรไปบิ๊กสตอรี่เลยค่ะ
7: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะคุณกนิกาเราเนี่ยมักจะกังวลกับเรื่องการเจรจากับสหรัฐเพราะว่าเราส่งออกเยอะแต่จริงๆแล้วภาพรวมการค้าเป็นยังไงคะข้อตกลงการค้าที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ
0: ตอนนี้เนี่ยเรียนคิดว่าประเด็นกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยการที่รัฐบาลทรัมป์เนอะใช้มาตรา301พิเศษซึ่งปกติเนี่ยเดิมจะใช้กับกรณีของเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยมาอ้างเรื่องการใช้แรงงานบังคับใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องที่เขาเรียกว่า excess capacityexcess capacity นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรแต่ว่าก็การประกาศเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเนี่ยตรา 12.5% เนาะจากกรอบ 10-15% นะคะแล้วก็เราเนี่ยได้อัตรานี้เท่ากับของเวียดนามกับของจีนเนาะแต่ของมาเลเซียกัมพูชาเนี่ยเขาได้แค่ 10% ฉะนั้นสินค้าไทยเนี่ยเราก็จะเสีย
1: เปรียบดีกว่าเราถูกม
0: ั้ยแข่งขันใช่ค่ะเขาได้แค่ 10% ใช่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเนาะอยู่หลายรายการอันนั้นก็จะทำให้เบาใจไปได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพวกจะเป็นสินค้าอาหารแต่ว่าถ้าเป็นสินค้ายางเนี่ยไทยกับแข่งกับมาเลเซียอันนี้เราก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยแต่ว่าในวัน2วันนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามให้เรื่องภาษีนำเข้าจากสหรัฐตามมาตรา301เนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะประกาศกรณีสินค้าจากกำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่า excess capacity นะคะก็จะทำให้มีบางประเทศเนี่ยถูกบวกภาษีเพิ่มนะคะโดยไทยเนี่ยตอนนี้ 2.5% ให้ excess เนี่ยแปลว่าอะไรเงินมันก็แปลว่าเราเนี่ยพอมีกำลังการผลิตเกินนะก็เหมือนกับทุ่มตลาดไปที่สหรัฐหรือบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการผลิตของเราไงคุณสังกมา มันก็คือมันเป็นประเด็นที่ไปพัวพันกับเรื่องทรานชิปเมนต์หรือว่าการมาอ้อมของจีนเพื่อมาปลูกป้ายว่าผลิตในประเทศไทยตรงนี้
1: สินค้าสวมสิทธิ์นั่นเอง
0: ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งไทยเนี่ยยังจัดการเรื่องนี้ไม่ดีนะคะแต่ว่าที่แย่กว่าเราเนี่ยคือเวียดนามตอนนี้ยังยุ่งขิงกับตรงนี้อยู่มากนะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาค่ะ
1: ค่ะก็อีกนิดนึงเลยนี่ค่ะไอ้มาตรา301เนี่ยมันคือมาตราที่พูดง่ายๆว่าทําแกใช้มาตรการภาษีอันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็ศาลสูงไม่ให้เขาก็เลยมาเอาไอ้ปัดฝุ่นมาตรา301ขึ้นมาถูกไหม
0: ใช่ค่ะคือ301พิเศษเนี่ยปกติมันจะเป็นการรายงานประจำปีเนอะเพื่อไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าประเทศไหนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะจัดกลุ่มว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ถูกจับตามองประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษประเทศที่เป็นประเทศแรกที่ต้องจัดการปีนี้เวียดนามโดนเป็นประเทศแรกที่ถูกต้องจัดการก็คือเขาเรียกว่า parity watch list นะคะโทษเป็นสูงสุดของเขาอะนะคะตอนประเทศไทยเราอยู่แค่ watch list ใช่แต่ว่าเราไม่โดนใช่เราไม่ได้โดนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแต่เราเนี่ยมาโดนเรื่องเนี่ยอ้างว่าใช้แรงงานบังคับนะคะแล้วก็ยังอ้างเรื่องเนี่ยแหละค่ะ excess capacity ซึ่งจริงพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันโยงๆแล้วมันไปดูเรื่องสินค้าสวมสิทธิ์จากจีนซะมากกว่าค่ะ
1: แล้วรวมแล้วดูแล้วคุณกนิกามองผลกระทบยังไงบ้างคะ
0: คือผลกระทบเนี่ยถ้าดูในรายการที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยไทยเนี่ยถือว่าผลกระทบเนี่ยยังไม่มากเพราะว่ามันจะมีหมวดที่เรียกว่าเป็นหมวดข้อยกเว้นนะคะนะสหรัฐคงก็ฉลาดนะก็จะมีหมวดข้อยกเว้นซึ่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันครอบคลุม 2,120 รายการจากเมื่อก่อนเนี่ย471รายการฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสินค้าเกษตรอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบ อากาศยานการแพทย์อะไรพวกนี้นะคะไอ้พวกนี้ได้รับการยกเว้นอันฉะนั้นอันนี้ยังไม่น่าตื่นเต้นต้องรอวันที่จะประกาศวัน2วันนี้แหละค่ะที่ว่าด้วยเรื่องexcess capacity เนี่ยว่าเราจะโดนอะไรอีกหรือไม่แต่เราก็ตามสิ่งที่เรียนอยากจะเน้นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมันมีปัญหาที่กำลังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเอาไม่ใช่เฉพาะการค้ากับสหรัฐเนี่ยแต่การค้าในภูมิภาคนี้นะคะหนึ่งเรามีคำขอจากทางฝั่งจีนเนี่ยที่อยากจะส่งไก่เนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยคุณสังกมาเคยได้ยินไหมคะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยถึงก็ออกมาบอกว่ายังไม่เป็นความจริงเนาะบอกว่ายังไม่มีการอนุมัตินำเข้าเนื้อไก่จากจีนแต่ต้องบอกว่าคือสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสิบปีกเนี่ยมายังประเทศไทยซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนปกติเนาะนะคะก็อันนี้ก็จะต้องมีการประเมินความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยจะว่ายังไงนโยบายเป็นว่ายังไงนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางผู้ผลิตไก่ไทยเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระบวนการสวมสิทธิ์คุณสังกมาจำเรื่องที่ดิฉันเล่าเรื่องตีนไก่ได้ไหมคะที่มีการสวมสิทธิ
1: ์ตีนไก่
0: ใช่คือส่งออกไปสหรัฐอเมริกาส่งออกไปจีนนะแต่ไม่ใช่เป็นตีนไก่ประเทศไทยอ่ะคือมันเป็นตีนแบบตีนใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็สูงสิทธิ์เนาะแล้วก็เรื่องนี้เราก็ยังจัดการไม่ได้อีกปัญหาหนึ่งตอนนี้เนี่ยคิดใจว่าวันนี้ทางเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ยคือชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเขาจะจัดเวทีที่ประจวบคีรีขันธ์เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังกมาคะกลายเป็นว่าเรื่องนำเข้ามะพร้าวนำเข้ากะทิกล่องโทษค่ะกะทิแช่แข็งเนี่ยทำเอาประเทศไทยเนี่ยคือราคามะพร้าวจากเมื่อก่อนลูกละ10กว่าบาทเนี่ยตอนนี้แบบราคาตกควบเหลือแค่ไม่กี่บาทเองเพราะว่าคือชาวสวนเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนมีลักษณะของการปล่อยเกลียวว่างนะคะแล้วก็พอพบว่าเอ๊ะทำไมถึงคณะกรรมการพืชน้ำมันเนี่ยถึงปล่อยให้มีการนำเข้าพวกนี้เข้ามาแบบเรียกว่าไม่แทบไม่มีโควต้าเลยนะคะก็ปรากฏเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยอ้างว่าคือไม่ได้อยู่ในหมวดที่อยู่ในความตกลงฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ไปควบคุมเอ้าซึ่งตรงนี้เป็นความต่างระหว่างเวลาที่เราจะเห็นการเจรจาอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะปกป้องเกษตรกรในประเทศเขามากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในระดับอาเซียนการเปิดหรือเอเปกหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณสังกมาขนาดหัวหอมแดงอ่ะนะคะเขายังคุ้มครองเกษตรกรเขาขนาดนั้นคือเขาอนุญาตให้นำเข้านะแต่เขาจะนำเข้าเฉพาะช่วงที่สินค้าเขาขาดตลาดแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้นำเข้าช่วงที่สินค้าเราออกสู่ตลาดคุณสังกมานึกภาพออกไหม
1: นั่นมันมาขังกันเนาะ
0: จะไม่มันจะไม่เป็นประโยชน์กับประเทศคู่ค้าเลยแต่ว่าเขายังสามารถปกป้องเกษตรกรของเขาได้แค่หัวหอมเนี่ยแต่ของบ้านเราเนี่ยมีหลายตัวมากสินค้าหลายตัวมากที่เปิดแบบเรียกว่าทะลุทะลักอาซ่านะคะซึ่งก็ทำให้เกษตรกรบอกว่าโอ้โหคือยิ่งไอ้หนอนหัวเจาะมะพร้าวต่างๆเนี่ยมันมาจากสินค้านำเข้านะคะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนี่ก็เกิดจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ทีนี้แหละค่ะในปลายเดือนนี้เนี่ยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมจะไปนำคณะไปเจรจาเพื่อข้อตกลงการค้าหรือที่เรียกว่า ART กับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่ง ART เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Agreement on Reciprocal Trade เนาะมันก็มาจากตอนที่ทรัมป์เนี่ยมี Reciprocal Tax ใช่ไหมแล้วก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยก็คือโดนกันไป 50% 30% บ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปเจรจาต่อรองใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเจ้าไหนเจรจาต่อรองได้เขาก็จะให้เซ็นagreement on reciprocal trade เนี่ยล่ะค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวมาจากทำเนียบรัฐบาลเนาะก็จะเป็นวันที่ ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยประเด็นไหนที่ยอมรับไม่ได้ข้อเรียกร้องของสหรัฐแสดงว่ามันมีบนโต๊ะเจรจาแล้วล่ะนะก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยชี้ว่าอันไหนเนี่ยที่ยอมรับไม่ได้จริงๆนะคะแต่เรียนพูดให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าจะยอมรับไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องว่าหมูปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเท่านั้นเนี่ยในมุมของเรื่องการเข้าถึงยาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการใช้ ART เนี่ยบีบประเทศต่างๆมาแล้วเพราะว่ามันมีประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเจรจาอย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียกรณีของอาร์เจนตินานะคะหรือว่าเอกวาดอร์เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าหลายๆประเทศที่ลงนามไปแล้วเนี่ยยอมรับพันธกรณีที่มากไปกว่าความตกลงในองค์การการค้าโลกเพื่อบรรเทาไอ้มาตรการภาษีตอบแทนหรือสิทธิ์ reciprocal tax เนี่ยแหละซึ่งในที่สุดศาลสหรัฐชี้ด้วยนะว่าสหรัฐรัฐบาลสหรัฐไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บ reciprocal ใช่ไหมคะแต่คุณไปเซ็นไปแล้วแต่คุณไปเซ็นไปแล้วเนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคือไม่ได้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหรือว่าเสียด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะลองจะยกเป็นตัวอย่างซะ 2-3 ประเทศนะคะอย่างเช่นกรณีของอาร์เจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยคือต้องไปยกเลิกคู่มือในการตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยใช้คู่มือนี้เนี่ยในการตรวจสอบสิทธิบัตรของโดยเฉพาะคำขอที่เป็นเกี่ยวกับยาหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสารเคมีที่เกี่ยวกับยานะคะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่สามารถใช้คู่มือในการตรวจสอบเพื่อเวลาที่คำขอเนี่ยมันขอเรียกว่าขอซ้ำซ้อนขอที่เรียกว่ามีชู่เนาะคือเป็นพวก evergreening ไม่จบไม่สิ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ยาบางตัวเนี่ยมีสิทธิบัตรจริงๆมันไม่ควรเกิน20ปีกลายเป็นว่าพอมีหลายๆใบต่อกันเนี่ยมันถึง30ปีเลยก็มีหรือ35ปี
1: ง่ายๆคือบริษัทยาสหรัฐจะมาขายในประเทศแบบละตินนั่นแหละแล้วก็จะอ้างสิทธิบัตรยาวๆไปเรื่อยว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างของเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักๆเลยนะคะแล้วก็อย่างโคลอมเบียเนี่ยมาตรการบังคับใช้ชายแดนที่ใช้จับนะคะแล้วก็มีทั้งโทษทั้งแพ่งทางอาญาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยความผิดมันจะเป็นแค่แพ่งเท่านั้นนะคะในบางที่บังคับใช้อยู่ในองค์การการค้าโลกก็ถูกเรื่องกฎหมายอาญาด้วยนะคะเอกวาดอร์เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะคะกรณีเรื่องเพิ่มโทษอาญาแล้วก็มาตรการชายแดนเนี่ยสามารถดำเนินการเองได้เลยนะคะทั้งที่จริงๆมันต้องขึ้นสู่ศาลมาตรการเนี่ยต้องขึ้นสู่ศาลแล้วก็กำหนดโทษอาญาที่รุนแรงนะคะแล้วก็
1: อันนี้แก้ไปหรือยังคุณกันนิกาแก้ไปหรือยัง
0: พวกนี้เซ็นหมดแล้วเซ็นหมดแล้ว
1: เซ็นหมดแล้ว
0: คือ
1: หมดแล้วด้วย
0: แก้ไขกฎหมายในประเทศใช
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่าแม้แต่อินโดนีเซียคุณสังกมาอินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถยันเรื่องยูกอฟเข้ายูกอฟ1991เนอะแล้วก็
1: มันคืออะไรกันนิกา
0: ก็คือไอ้เรื่องที่ห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์อันนี้อินโดนีเซียก็ไปยอมแล้วแล้วก็ยังยอมเรื่องการผูกขาดข้อมูลทางยาซึ่งเดิมเนี่ยการผูกขาดข้อมูลทางยาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่เคยยอมนะคะเพราะว่ามันเกินไปกว่าความตกลงทริปส์แล้วก็มันสร้างผลกระทบเยอะเนาะก็ต้องยอมไปแล้วใน ART กับสหรัฐเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเราก็อยากจะทราบเหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นความลับมากๆเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะแบบเสียโง่อีกหรือเปล่านะเหมือนหลายประเทศเนี่ยนะคะคือ reciprocal track เนี่ยคุณเขาเก็บไม่ได้แล้วแต่คุณต้องยอมเสียพวกนี้ไปเพราะคุณเซ็นไปกับเขาแล้วอะนะคะ
1: ก็คือเป็นเผอเป็นเซ็นก่อนว่างั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ภาษีคุณที่คุณต้องการด้วย
0: ใช่นะคะก็งานนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าก็ยังหวังนะคะว่านักเจรจาหรือแม้แต่เนี่ยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมเลยนะเพื่อขอฟังหน่วยงานว่าหน่วยงานเนี่ยอันไหนเรื่องไหนที่ยอมไม่ได้อยากให้ฟังหน่วยงานฟังข้อมูลเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าอุ๊ยจะต้องรีบเจรจาจะต้องยอมสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแลกกับนู่นนี่นะคะอยากให้
1: นั่นก็เป็นกรอบของ กรอบของหน่วยงานราชการไงก็เฮ้ยเดี๋ยวเสียประโยชน์รีบซะใช่ไหมคุณนิกาจริงๆหลายหน่วยหลายอะไรเงี้ยก็อาจจะให้ข้อมูลที่ท่านนายกอาจจะจะเป็นประโยชน์เหมือนกันในประโยชน์ประเทศไทยเนาะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แหมหน้าต้องจับตาเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะและนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
7: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะที่สิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย SMU ค่ะคุณกนิกาที่ออกมาคือสิงคโปร์เนี่ยจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะมีพวกอพยพก็มาเยอะอย่างเงี้ยเหมือนที่ประเทศไทยตอนนี้เราก็กำลังมีทั้งเพื่อนบ้านจากพม่ากัมพูชาลาวอะไรต่างๆนะคะยังไม่นับจีนนะคุณกันกาแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยตัวของนักศึกษาคนนึงชื่อว่าสิตินูมาริซานานะคะเธอทำโปรเจกต์ที่มหาวิทยาลัยบอกว่าเธอจะเชื่อมผู้คนเนี่ยให้เลิกเกลียดเลิกกลัวบรรดาผู้ที่เป็น migrant workers ทั้งหลายนะคะเธอเรียนอยู่ที่เตมาเซกโพลีเทคนิคนะคะแล้วก็ทำเป็นซูมระบบซูมคอลขึ้นมาปรากฏว่าเชื่อไหมว่ามีแบบวัยรุ่นที่อาจจะเป็นเด็กฟิลิปปินส์นะคะเพื่อนดิฉันเนี่ยไปอยู่เยอะลูกโดนบูลลี่เยอะมากเหมือนกันจะเป็นเด็กอาเซียนก็ดีนะคะเราเนี่ยเหมือนเป็นการนำให้เด็กสิงคโปร์เนี่ยเปิดใจแล้วก็รับฟังว่าปัญหาที่ลูกหลานผู้อพยพเผชิญทั้งที่เขาเป็นคนสิงคโปร์ไปแล้วบางคนเนี่ยก็คือสมัคร PR ก็คือ Permanent Resident นะคะจ่ายภาษีแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญามหาวิทยาลัยแล้วเธอก็ได้รับคำชื่นชมมากๆนะคะสำหรับการเขาใช้คำว่า Bridge คือการสร้างสะพานเชื่อมผ่าน Digital Workshop ผ่านระบบ Zoom ผ่านระบบการช่วยเหลือแนะนำการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างแม้กระทั่งเรียกว่าเชื่อมให้คนสิงคโปร์เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าคนต่างๆเหล่านี้มีหลายแบบอันพวกหนีเข้ามาก็เรื่องหนึ่งแต่พวกที่อยู่และเป็นพลังหลักของเศรษฐกิจจ่ายภาษีเป็นกำลังสำคัญและประชากรสิงคโปร์ก็น้อยกลุ่มเนี้ยที่จะเข้ามาเป็นประชากรรุ่นใหม่ก็จะได้เชื่อมสะพานแล้วก็กลมกลืนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆของเด็กรุ่นใหม่อยู่ใน TikTok ด้วยกันนี่ค่ะมีหลากหลายมากมี Telegram Sticker TikTok Dance นะคะก็เรียกว่าเป็นการเชื่อมที่มีพลังคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะ
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ปรีสวัสดีค่ะ
8: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
14: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำ